0: ขุดหลุมนะเพราะมันเจ็บมาก
1: ฉันอยากขี่ม้าแค
2: ฉันอยากปีนขี้มูกนาย
3: แต่เธออาบน้ำไงอ่ะเพดอล
4: มีพีเดิล 27,000 ตัวอยู่บนตัวนี
5: ้ต่างหน้าที่กันไป
6: แต่สื่อจิตถึงกันได
2: ้ว้าวพีเดิลรู้ทุกเรื่อง
4: เห็นทุกอย่าง
5: ได้ยินทุกอย่าง
6: ได้กลิ่นทุกอย่าง
5: กินทุกอย่าง
4: เรียกว่าพีเดิลพาวเวอร์
2: เงินเราแค่เล่นสนุกอย่างเดียว
0: ร่างของฉันคือซัมเมอร์แคมป์
2: จะทำอะไรกันก่อนดี
0: วอเตอร์สไลด์
1: เขาว่ายังไงนะ
7: วอเตอร์สไลด์
2: เฮ้ย

0: ฉันรักแคมเน
1: ทเป็นแคมที่มันสุด
2: ๆแคมเนทปลูกพังในตัวฉัน
3: Hoo!

0: เกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้สิฉันว่าแนนไม่สบายงั้นเราต้องช่วยเขาเราจะข้ามตัวเนทไปจนถึงหน้าเขาได้ไง
2: ขี่ม้าไงย
1: ่า
0: เ
1: ห็นหน้าเนทแล้ว
3: เด็กดาวโลกขอโทษนะที่เธอมาครั้งแรกก็เจอแคมเน็ตของฉันแปไปด้วยขี้มูกอ่ะไม่รู้ทำไมฉันจำไม่เลิกเลย
1: เราเห็นใจนะที่เธอไม่สบายนะสงสัยวันนี้เราคงต้องกลับดึกเดี๋ยวโทรไปบอกแมวฉันก่อน
2: ไม่โทรบอกพ่อเหรอ
1: ลีโอแมวฉันจะไปบอกพ่อฉันเอง
3: ฮะฉันว่าเสียงมันดังมาจากเป้เธอนะคิม
1: มิสเตอร์บิสกิต
3: อู้น่ารักจังเลยขออุ้มหน่อยดิขออุ้มหน่อย
1: แมวฉันเองมาแอบในเป้ฉันทำไมมิสเตอร์บิสกิต
3: โอ้มิสเตอร์บิสกิตเอาไปใกล้ๆหน่อยสิน่ารักจังเลยในตัวมันมีอะไรอ่ะ
1: มีแต่ไขมันกับอีโก
3: ้
1: บนดาวโลกเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าแมวเหมียว
3: แมวเหมียวอ่ะชื่อเหมือนขนมเลยอ่ะ
1: จะจับอีกแล้วทุกคนรีบหนีเร็วพายุหิมะ
4: จิ้ว
2: ท่านเลอจะขนาดไหนเนี่ย
1: สงสัยว่าเน็ตจะแพ้ขนแมว
5: แม่ฉันก็แพ้ขนเหมือนกันบ้านเราน่ะเลี้ยงได้แต่ปลาทองเลยไม่รู้ว่าจะกอดมันยังไงจูบก็ไม่ได้กอดก็ไม่ได้จะกระซิบบอกความลับก็ไม่ได้อ่ะมันไม่มีหูด้วยซ้ำมันไม่ได้ยินฉัน
1: ใจเย็นแอลิส
5: อ๋อใช่แล้วจะเอายังไงต่อ
1: มิสเตอร์บิสกิตฉันรักนายนะแต่ต้องพานายไปจากแคมเน็ต

0: บอสดอกเสียบปลั๊กกับเดอะดาร์ทอยู่ไหม
1: พร้อมอยู่แล้ว
0: เราต้องรีบพามิสเตอร์บิสเกตออกไปจากแคมป์เน็ต
2: ที่นี่มีพายุคิมโม
3: ฉันก็อยากพาแมวของคิมออกมาให้แต่อยู่ไกลเกินกว่าจะส่งแคปซูลไปถึง
4: อ๋อฉันนึกออกแล้วสแตนบายไว้นะเดี๋ยวติดต่อกลับไปเราต้องใช้ท่อของพวกเธอท่อที่มีก๊าซซีซีจำได้ไหม
5: ท่อปรับสภาพชั้นบรรยากาศจำได้สิ
0: ไม่คิดจะแชร์ไอเดียกันหน่อยเหรอคิม
4: ง่ายนิดเดียวเราจะส่งมิสเตอร์บิสกิตไปเอากาศให้เดอะดาร์ทมารับมิสเตอร์บิสกิตไว้เน็ตหยุดจามจบปัญหาจบเรื่องวุ่น
6: แล้วจะส่งท่อไปอวกาศยังไง
4: มันสนุกตรงนี้แหละลีโอ
7: ฉันป่วยหนักเลยอ่ะ
0: เน็ตฉันว่านายคงจะแพ้ขนแมวนะแต่พวกเราช่วยได
7: ้ช่วยได้เหรออื้อฉันเชื่อมือพวกเธอนะ
6: ท่อพร้อมแล้ว
4: แปะขนมิสเตอร์บิสกิตไว
0: ้เร็วเหอะมันดิ้นใหญ่แล้วพายุคิมูหลบแล้ว
7: จิ
3: ้ว
1: ขอแจ้งว่ามิสเตอร์บิสเกตและผู้โดยสารของเขาปลอดภัยดี
6: ตอนนี้เป็นไงบ้างเน็ต
7: ฉันว่าฉันดีขึ้นเยอะเลยลีโอแคมเปอร์ฟังทางนี้นะต้องขออภัยฉันเกิดอาการแพ้ขนแมวจากดาวโลกแต่ข่าวดีคือไม่มีใครตายและพี่เดินได้คิดสูตรขนมแสนอร่อยฉันตั้งชื่อว่าขนมคิตตี้แคทวันนี้ขายต้องถูกครึ่งราคาเพื่อเป็นการไถ่โทษ
6: แคมป์ต่างดาวคือสุดยอด
0: ยกเว้นพายุคิมโมไม่ขอเจออีกแล้วนะ
4: น่าสงสารมิสเตอร์บิสกิตเรานั่งกินขนมแต่มันต้องอยู่กลางอวกาศคงคิดถึงชนะดู

0: ครูโ
1: อ๋อ้าวเด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆว่าไง
0: นี่ครูโอ๋ทำอะไรอยู่คะเนี่ยเสียงดังเชียว
1: ถ่ายดิว่าครูกำลังทำอะไรอยู
2: ่ป๊อปคอร์นเหรอครับ
1: ป๊อปคอร์นไม่ใช่ป๊อปคอร์นมันคืออะไรลูก
2: ข้าวโพด
1: ข้าวโพดใช่ไหมเราเอาข้าวเปลือกมาคั่วนะให้แตกมันจะออกมาเป็นข้าวตอกลูกเขาเรียกว่าข้าวตอก
2: ทำไมมันถึงมีกลิ่นหอมจังเลยคะ
1: มันเป็นกลิ่นข้าวลูกเราใช้เวลาที่โดนกระทะความร้อนอย่างเงี้ยลูกกลิ่นเขาจะระเหยออกมาด้วยกลิ่นธรรมชาติและเป็นเตาถ่าน
0: อันนี้เหรอคะที่อยู่ในกระทะ
1: ใช่นะดานี่ไงมันคือข้าวลูกข้าวที่ชาวนาเขาปลูกมาแล้วเราเอาไปทำอาหารกินนะครับเป็นเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีสิ่งนี้ถ้ามันไม่ใช่ป๊อปคอร์นมันจะเป็นป๊อปอะไรดีลูก
2: ป๊อปไรซ
1: ์ป๊อปไรซ์โอเคไหม
0: โอเค
1: ไรซ์แปลว่าอะไร
0: ข้าว
1: ข้าวโอเคเก่งมากทุกคนโอเค

0: เออพ็อปไรซ์ก็ได้ลูก
1: ข้าวเปลือกคือข้าวสารเหรอครับ
0: ข้าวเปลือกคือข้าวสารใช่ครับแต่ว่าก่อนจะเป็นข้าวสารมันคือข้าวเปลือกมาก่อน
2: ครูโอ๋ทำไมถึงเรียกมันว่าข้าวตอกล่ะคะวิธีทำมันไม่เห็นตอกเลย
0: อ๋อใช่จริงๆนะดาตอนเป็นเด็กครูก็เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันนะแล้วครูก็ถามคุณตากับคุณยายครูว่าทำไมถึงเรียกว่าข้าวตอกท่านก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นเสียงของข้าวเปลือกนี่แหละเวลากระทบกระทะที่ร้อนต้องร้อนนี่นะที่เด็กๆ เห็นมันแตกขึ้นมาเนี่ยพอแตกปุ๊บมันเป็นเสียงป๊อบป๊าป๊อบป๊ามันก็คือการรวมคำของคนโบราณคือการแตกออกเข้าใจปะนะดาแตกออกมา
2: แตกออก
0: อ่ะลองพูดลองพูดเร็วๆไหม
3: แตกออกแตกออกแตกออกแตกออกแตกออกแตกออก
0: เป็นไง
3: ตอก
0: เป็นตอกใช่ไหมแพตตี้เป็นตอกมาเขาเลยเรียกว่าข้าวตอกครับ
2: ข้าวตอก
4: ตามข้อมูลของราชบัณฑิตยสภาคำว่าข้าวตอกประกอบด้วยคำว่าข้าวและคำว่าตอกที่แปลว่าแตกจึงมีความหมายว่าข้าวที่แตกออกนั่นเองค่ะเหมือนตอนที่เมล็ดข้าวโดนความร้อนแล้วค่อยๆแตกตอกต๊อกตอกต๊อกจากข้าวเปลือกเมล็ดเล็กๆ เมื่อผ่านการคั่วเปลือกก็จะแตกออกแล้วเมล็ดข้าวด้านในก็ค่อยๆบานฟูกลายเป็นดอกสีขาวน่ารักคล้ายดอกมะลิคนโบราณจึงมองว่าข้าวตอกเป็นของมงคลจากเมล็ดเล็กๆที่แตกบานออกนั้นเปรียบเสมือนความเจริญงอกงามและยังสื่อถึงสติปัญญาที่แตกฉานอีกด้วยค่ะด้วยเหตุนี้ข้าวตอกจึงถูกนำไปใช้ในงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งวันไหว้ครูงานมงคลสมรสหรือพิธีขึ้นบ้านใหม่เพื่ออวยพรให้ความรู้ความสุขและความรุ่งเรืองเบ่งบานงอกงามเหมือนข้าวตอกนั่นเองค่ะ
2: ว่าแต่ว่าครูโอ๋รู้จักข้าวตอกครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
0: เอาจริงๆตั้งแต่จำความได้เด็กๆจำความได้ก็ประมาณกี่ขวบเลยนี่แพตตี้4ขวบได้ไหม
1: 3-4
0: ขวบ
1: 5ขวบ
0: 5ขวบ
2: 3ขวบ
0: 3ขวบคุณครูประมาณ4ขวบละกันช่วงที่จำความได้ย้อนกลับไปก็เห็นคุณตาคุณยายนะครับทำขนมขายข้างวัดเสด็จเชื่อไหมว่าคนเก่าแก่ที่นั่นใครๆก็รู้จักและขนมที่คุณยายทำกับคุณตาทำอ่ะสุดยอดทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกระยาศาสตร์แล้วก็มีลอดช่องแล้วก็มีแดกงาและสิ่งที่ครูประทับใจที่สุดเลยนั่นคือขนมข้าวตอกอัดอบควันเทียนแค่พูดแค่นี้หอมแล้วเหรอลูก
2: หอมจังเลยค่ะ
5: ใช่สิ่งนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยครับลูกที่คุณยายถือมาใช่ไหม
5: สวัสดีค่ะ
0: ใช่
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ค่ะเด็กๆมาทำอะไรกันคะมาทำขนมกันเหรอคะ
5: ใช่
7: มาเรียนเหรออ๋ออยากรู้ไหมเนี่ยขนมอะไรอะ
2: อยากรู้ค่ะ
7: นี่คือข้าวตอกอัดอบควันเทียนข้างวัดเสด็จอยากทำไหมคะเด็กๆอ่ะอยากทำเหรอ
2: ถ้าอย่างนั้นครูโอช่วยสอนพวกเราทำได้ไหมคะ
0: ได้สิลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะดาไปช่วยครูเตรียมอุปกรณ์ทำขนมในครัวดีไหม
2: ดีค่ะ
0: โอเคงั้นส่วนที่เหลืออีก3คนเรเน่แพตตี้นิวตันรอครูอยู่ที่นี่แล้วเราจะกลับมาทำขนมข้าวตอกอัดอบควันเทียนด้วยกันตกลงไหม
5: ได้ค่ะ
0: โอเคไป

0: นี่ไงนดาถึงแล้วเรือนเสบียงของคุณครูที่เราไว้ใช้ทำข้าวตอกอัดอบควันเทียน
1: โ
0: หอันนี้คือพื้นที่จริงหมดเลยลูกที่เราใช้ทำขนมในทุกวันนี
1: ้โหเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยค่ะ
0: มันก็ใช่นะครูตั้งชื่อที่นี่ว่าพิพิธภัณฑ์ข้าวตอกอัดอบควันเทียน
1: โบราณมากเลย
0: ใช่แล้วเพราะคุณครูใช้เอาไว้เก็บอุปกรณ์ด้วยในการทำข้าวตอกอัดแล้วก็พิมพ์โบราณทั้งหมดที่คุณตามัดได้ทำไว้ตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่ด้วยกว่า100ปีแล้วนะ
1: ข้อครูโอ๋ใหญ่จังเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องเอาไว้ใช้ทำขนมจ้ะ
1: สิ่งนี้ใช่ไหมคะคุณแม่พิมพ์ที่ใช้ทำข้าวตอกอัด
0: ใช่แล้วอันนี้มีอยู่เท่านี้รู้ไหมมีกี่ชิ้น
1: 10ชิ้นเหรอคะ
0: จริงๆแล้วครูจะบอกว่ามันมีมากกว่านี้มันมีทั้งหมด14ชิ้นที่เราเก็บไว้ได้นะดาครับลูกอันนี้เป็นแบบพิมพ์เป็นไม้เนื้อแข็งที่คุณตามัดจันโทสดได้ทำไว้ตั้งแต่สมัยท่านเป็นวัยรุ่นก็ว่าได้และรู้ไหมลูกบางอันที่สันนิษฐานไว้จะมีทองคำเปลวแปะนั่นตั้งแต่2470เลยเป็นพศที่ทำนั่นคือรุ่นคุณยายทวดนี่เป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นสิ่งล้ำค่าที่ทั้งทางกายทางใจที่เราได้มาสานต่อยอดโดยการใช้แบบพิมพ์นี้ทำขนมเพื่อ

0: ให้กับผู้คนที่มานะ
1: อุ๊ยสองท่านนี้คือคุณตามัดกับยายเจียมเหรอคะ
0: ใช่แล้วอันนี้คุณตามัดจันโทสดอันนี้คุณยายเจียมจันโทสดซึ่งสองท่านนี้ถือว่าเป็นต้นตำรับของขนมของดีเมืองกำแพงเลยนั่นคือข้าวตอกอัดอบควันเทียนนะครับอันนี้สองท่านนี้เป็นคนคิดเลยแล้วเราก็เลยเอาท่านมาไว้ตรงนี้ให้เป็นที่รู้จักกับคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยครับ
1: หรอคะ
0: แล้วก็วันนี้พร้อมไหมเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในสวนปกติครูทำในนี้นะลูกเราเรียนแต่เราทำกันในห้องนี้แต่พวกเรามากันเยอะคุณครูว่าเดี๋ยวเราย้ายไปทำกันในสวนดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวนาดาช่วยครูถือนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเค

0: นิวตันไปเอากล้วยไข่ที่เราตากไว้มาเร็ว
1: โอเคครับครูโอคะทำไมครกใบนี้ใหญ่จังเลยคะ
0: มันเป็นครกที่เราจะเอาไว้ใช้ทำขนมเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะใช้ทำอะไรนะ
1: ครกใหญ่ขนาดนี้ใช่ครกเหรอคะ
0: ใช่มันคือครก
2: มาแล้วครับ
0: ได้เลยโอ้โหสวยงามมากอันนี้คือกล้วยไข่นะเรามาเริ่มเรียนรู้จากอันนี้คือกล้วยไข่ที่ตากแห้งซึ่งกล้วยไข่เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดอะไรรู้ไหม
1: กำแพงเพชรครับ
2: จังหวัดกำแพงเพชรแ
0: น่ใช่แล้วเก่งมากทุกคนเลยเราใช้สูตรโดยการที่ไปตากนะครับและเป็นหวานปกติจะไม่หวานมากนะครับเราจะเริ่มทำขนมกันเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการคัดข้าวตอกก่อนนะครับสิ่งที่เราคั่วไปเราจะคัดเอาแต่สีขาวๆนะข้าวตอกที่มันแตกออกมาแล้วนะส่วนข้าวเปลือกเดี๋ยวเราก็ค่อยแยกออกมาวิธีคัดนะเราหยิบมาอย่างนี้เลยครับแบมือไว้แล้วเราก็คัดนะเราจะเอาไปใช้ทำขนมข้าวตอกนี่เราเอาไปทิ้งดีไหมอันนี
1: ้เอาไปให้ไก่ดี
3: เสียได้อะ
0: ค่ะจริงๆแพตตี้เราเอาไปให้ไก่ได้นะเวลาในไร่เรามีเนี่ยเราก็เอาข้าวเปลือกอันนี้ไปให้ไก่เขาจิกเล่นโอเคไหมดีไหม
2: โอเคค่ะ
1: ว้าวครูโอดูนี่สิครับเห็นพลังความพยายามของเราไหมครับ
0: นี่ไงคือความพยายามของพวกเรากว่าจะได้ขนาดนี้ใช้ทั้งเวลาและสุดท้ายต้องใช้ความอะไรครับ
2: ความอดทนค่ะ
0: เก่งมากครับเด็กกว่าเราจะได้ขนมที่รสชาติอร่อยด้วย
2: จะว่าไปแล้วก็เก่งอยู่นะ
1: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับครูโอ
0: เราจะเอาไปคั่วอีกหนึ่งรอบก็ย้อนกลับไปเป็นการถนอมอาหารได้อีกถูกไหมครับลูกผ่านความร้อนแต่จริงๆแล้วเราต้องการคั่วให้เขากรอบเพื่อที่เราต้องเอาไปตำต่อโอเคไหมเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วไปกันเลย
2: ไปกันเลย
0: ไปเลย
2: ค่อยๆเทนะ
0: คราวนี้ฝากเรเน่ถือไว้ต้องคั่วเขาตลอดเพราะว่าช่วงเนื้อสัมผัสที่เขาโดนกระทะกับไฟนะฮะกระทะโดนไฟมันจะร้อนแล้วมันจะไหม
2: ้จะไหม้
0: เสน่ห์คือห้ามทำข้าวตอกไหม้สังเกตจากการที่สีเริ่มเปลี่ยน
4: สีแอบเข้มนะครับเนี่ย
2: คั่วพอหรือยังคะครูโอ
0: ไหนคุณครูดูหน่อยสิครับลูกเราจะใช้วิธีการ
2: ทำไมครูโอดูไม่ร้อนเลยคะ
0: จริงๆแล้วมันก็ร้อนแหละลูกแต่ครูก็ต้องอดทนเนาะเพราะสมัยคุณตาคุณยายก็อดทนแต่เราอย่าไปโดนเนื้อสัมผัสของกระทะนะมันจะเกิดอันตรายได้เริ่มจะใช้ได้แล้วเพราะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับลูกใครจะตามเข้าประจำที่ได้เลย
1: หนู
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคราวนี้รู้ยังว่าครกยักษ์เรามาทำอะไร
2: เย้เอาไว้ตำข้าวตอกนี่เอง
0: ใช่แล้ว
1: โอ้ต้องอีกเท่าไหร่คะเริ่มเมื่อยแล้วค่ะ
0: เริ่มเมื่อยแล้วต้องอีกนิดนึงครับลูกต้องอดทนด้วย
1: ละเอียดแล้ว
0: เดี๋ยวครูจะตักขึ้นมาดูนะพวกเราช่วยกันดูอ่ะอันนี้ลูกถือไว้ครับอ้าวเป็นไงเราจะได้ภาพนี้ใช่จะคล้ายแป้งครับลูกนิวตอนมันคือข้าวตอกที่เราคั่วเมื่อสักครู่เด็กๆยกไหวไหมช่วยกันยกเลยอ่ะยกแล้วค่อยๆเอาทัพพีเขี่ยออกนั่นแหละดูถืออันนี้สิครับช้าหน่อย

0: เราเกือบจะไม่ได้ใช้มันแล้วเข้าใจประโยชน์ของครกยักษ์ยัง
1: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจแล้วเห็นไหมต่อไปเป็นวัตถุดิบของการทำไส้ขนมมีอะไรบ้าง
2: ไส้มะพร้าว
0: มะพร้าวขูด
3: กล้วยไข
4: ่น้ำตาล
0: น้ำตาลอะไรครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็อะไรอีกอย่างครับ
5: น้ำตาลมะพร้าวว
0: ันนี้เราจะทำข้าวตอกอัดกล้วยไข่อบควันเทียนก่อนอื่นเราจะต้องหั่นกล้วยไข่ให้เป็นลักษณะเป็นเต๋านะเป็นเต๋าคือสี่เหลี่ยมเล็กๆได้ไหม
2: ได
0: ้โอเคได้เลยครับเลเน่กับนิวตรอนขยำไส้ขนมเอาน้ำตาลทรายเทลงไปนะครับตามสัดส่วนเลยครับใส่น้ำตาลมะพร้าวเข้าไปอีกครับใช่ๆเอามือควักได้เลยค่อยๆครับ
2: มันเหนียว
6: จังค่ะหั่นเสร็จแล้วเอาใส่ในถ้วย
0: ใช่ส่วนนี้หั่นเป็นเต๋าแล้วใส่ในถ้วยได้เลยใส่2อันเลยครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะใช้มือนะฮะขยำให้เข้ากันออกแรงเลยช่วงนี้เราช่วงออกแรงให้น้ำตาลละลายสูตรของคุณตากับคุณยายของครูคือใช้วิธีเอามือนี่แหละบีบคั้นให้มันเข้ากันทุกอย่างจนเป็นของเหลวเลยนะมะพร้าวจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยถ้าเราคั้นน้ำเขาออกมาจะทำให้หลอมทุกอย่างให้เข้ากันบีบเยอะๆเลยครับพอได้มะพร้าวไปเป็นตัวเชื่อมน้ำมะพร้าวออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะผสมข้าวตอกที่เราตำไว้เมื่อกี้อันนี้ช่วยกันเลยครับเอาลงไปเลยระวังนะระวังช้าๆเคล้าให้เข้ากันเราใช้วิธีนะครับหงายมือเข้ามาแล้วก็บีบให้เข้ากันทุกจุดอย่างนี้เลย
6: หนูขอช่วยด้วยได้ไหมคะ
0: ได้เลยเดี๋ยวครูเอาถุงมือให้ครับเทคนิคเอามือคนให้ถึงก้นของภาชนะเลยครับ
6: การทำขนมไทยนี่พิถีพิถันมากเลยนะคะทำตั้งหลายขั้นตอน
0: ใช่
6: แล้วว่าใกล้จะได้ละ
4: อ
6: ี
4: กนิดใช่รู้สึกว่ามันแบบเริ่มเข้าตัวกันแล้ว
6: ใช่กลิ่นหอมมากแบบนี้ได้หรือยังคะครู
0: ไหนครับครูดูสิโอ้โหได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายขนมอันนี้มาสู่หม้อใบนี้เพื่อจะทำการทำอะไรรู้ไหม
6: ทำอะไรหรอคะ
0: เราจะอบขนมไงลูกเราจะเพิ่มเสน่ห์ขนมไทยเดี๋ยวลองเลยนะครับนดาช่วยกันโอเคคราวนี้นดาแหวกตรงกลางให้ครูหน่อยลูกครูจะได้เอาเทียนเข้าไปอบนะครับกลิ่นคือเสน่ห์ของขนมไทยจำไว้นะครับเราเลยใช้กลิ่นเทียนอบที่เราเลือกนะ
4: ม
0: ัน
4: กิน
6: เราจะอบควันเทียนกัน
0: ใช่รอแป๊บนึงใช้เวลาประมาณ10นาทีในการอบขนมแล้วเราเปิดออกมาเราก็จะทำการพิมพ์ขนมต่อก็จะพร้อมเสิร์ฟที่ให้ทุกคนได้รับประทานกัน

0: หอมจังเลยค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าหอมควันเทียน
1: ใช่แล้วและอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ของขนมไทยการอบควันเทียนครับโอ้โหเด็กๆพาฝนมาให้ครูด้วยแต่ดีแล้วดีแล้วครูจะเล่าให้ฟังว่าหนูรู้ไหมลูกสายฝนน่ะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวตอกอัดเราอย่างไรชาวนาทำนาที่หลังจากช่วงฤดูฝนเขาจะเก็บข้าวไว้ถูกไหมข้าวออกมาจะเป็นข้าวเปลือกจำได้ไหมแล้วเป็นข้าวเปลือกที่เราจะเอาไปคั่วและทำขนมเก็บไว้เวลาฝนตกเด็กๆออกไปซื้อขนมได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ทำไงอ่ะมีอะไรกินไหม
2: ไม
1: ่มีปู่ย่าตายายของเราก็เลยจะทำขนมข้าวตอกอัดเก็บไว้ให้เด็กๆได้รับประทานกัน
0: หนูสงสัยมาตั้งแต่ตอนที่พาครูโอบไปหยิบของแล้วค่ะหนูงงว่าลูกพิมพ์เนี้ยคือลูกอะไรคะ
1: พิมพ์ได้ๆจริงๆแล้วคุณตานะครับออกแบบโดยที่เราสันนิษฐานกันมันออกแบบมาจากดอกพิกุลปัจจุบันดอกพิกุลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรด้วยดีไหมครับ
0: ดีค
1: ่
0: ะ
1: และอีกหนึ่งร่างที่เราจะกายนั่นคือทรงอะไรรู้ไหมเอ่ยใครเดาได
2: ้เจดีย
1: ์เก่งมากป้าเดี๋ยวครูทำให้ดูเป็นตัวอย่าง1พิมพ์นะครับลูกแล้วเราจะเอาไส้ใส่ไปก่อน1ชั้นหลังจากนั้นจะเอาขนมใส่เข้าไปนะแล้วเราก็จะเติมไส้ขนมไปอีกและเราก็ปิดไส้ขนมกล้วยไข่ด้วยขนมข้าวตอกของเราจะได้รูปสวยงามตามพิมพ์อยู่ที่ว่าเราตกแต่งเรากดให้เรียบร้อยนะครับเราก็ลองมาดูกันนักเรียนจะเห็นว่ากล้วยไข่จะอยู่ข้างบนเห็นไหมครับจะเป็นเท็กเจอร์ของกล้วยอัดให้สวยเลยครับตอกแรงหน่อยครับ
3: 10-20องศา
1: ตอนเลือกพิมพ์แบบไหนลูก
2: พิมพ์เจดีครับ
1: พิมพ์เจดีนี่เรียบร้อยครับ
2: อันนี้
1: เขาจะได้มิติ

0: แล้วก็บดเลยครับแต่งให้เรียบร้อยครับ
1: กล้วยไหม
0: เป็นไงครับอันนี
1: ้อันนี
0: ้ลาย
1: ดอกพิกุล
0: ดอกพิกุลก็จะมีแฉกของดอกไม้อยู่นะครับเดี๋ยวเราใส่จานไว
2: ้เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะไป
0: เย้

0: อร่อยมะ
1: อร่อย
2: คำถามประจำสัปดาห์ข้าวตอกอัดอบควันเทียนของครูโอลายดั้งเดิมมีลายอะไรบ้างใครรู้แล้วมาร่วมคอมเมนต์รับของที่ระลึกทั้งเฟซบุ๊กมอข้าวมอแกงได้เลยค่ะ
1: รู้สึกแบบดีใจที่ได้ทำมันอร่อยมากเลยค่ะต้องลองชิมค่ะ
0: ถ้าใครมากำแพงก็ฝากให้มาลองชิมกันด้วยนะคะ
2: การทำข้าวตอกอัดต้องใช้ความอดทน energy energy สนุกสนุกรับรองว่าชิมแล้วจะติดใจค่ะ
3: เปิดเรียนวันแรกของห้องเรียนร่างกายวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเม็ดเลือดกันค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าเม็ดเลือดแดงอย่างบัดดี้มีหน้าที่ทำอะไรแล้วเม็ดเลือดขาวกับเกล็ดเลือดจะทำอะไรเหมือนบัดดี้หรือเปล่านะและถ้าไม่มีเลือดอย่างพวกเราแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมมาเข้าห้องเรียนกับพวกเราทุกวันอาทิตย์เวลา 7:50 นในบัดดี้บอดี้คลาสนะครับ
4: เสื้อผ้าที่ใส่ได้สัดได้ส่วน
5: คิดคำนวณให้ถี่ถ้วนก่อนตัดเย็บอย่างดี
4: วัดส่วนตรวจทรงจดหน่วยคงที
5: ่ทุกนิ้วทุกเซนที่มีคือเคล็ดลับความปัง
4: วันนี้อยู่กับพี่บอยเช่นเคยครับในรายการ
5: แมทแมทคณิตติดมา
4: วันนี้มากับน้อง
5: ชิสาค
4: ่
5: ะ
4: ไหนน้องชิสาฟิตเช็คกันหน่อยวันนี้
5: วันนี้หนูใส่สเวตเตอร์สีเหลืองกางเกงยีนแล้วก็เสื้อเชิ้ตค่ะแล้วพี่บอสล่ะคะ
4: พี่บอสใส่โปโลสีขาวข้างในแล้วก็สเวตเตอร์สีชมพูแล้วก็กางเกงสีฟ้าครับเราฟิตเช็ควัยรุ่นเจนซีเจเนอเรชั่นกันไปแล้วและอย่างน้องชิสาเนี่ยเราชิสาสงสัยไหมครับว่าแล้วเสื้อผ้าที่ทั้งโลกเลิกใส่แล้วเนี่ยมันหายไปที่ไหนครับ
5: ก็อาจจะอยู่ในถังขยะหรือบริจาคมั้งคะ
4: ใกล้เคียงมากครับแต่ยังไม่ถูกซะทีเดียวแต่โชคดีนะที่ช่วงนี้มีเทรนด์แฟชั่นหนึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งจะมาช่วยเราลดภาระเรื่องนี้ได้เลยครับไปดูข่าวนี้พร้อมกันเลย
6: Zero Waste Fashion ชุบชีวิตผ้าส่วนเกินจากโรงงานเปลี่ยนขยะผ้ากว่าล้านหลาเป็นสินค้าสร้างสรรค์ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมหมุนเวียนทรัพยากรตอบโจทย์ความยั่งยืน
4: วันน้องชิสาจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีอ่ะ
5: ก็อาจจะให้โรงงานไม่ผลิตเพิ่มค่ะขยะก็น่าจะลดลงนะคะ
4: อาจจะยากนะครับแต่ว่าถ้าเรามาปรับปรุงระบบการผลิตไม่ให้เหลือเศษผ้าเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ไหม
5: ก็น่าจะได้นะคะ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปลองตัดผ้ากันครับว่าจะไม่ให้เหลือเศษได้จริงไหมพี่บอสได้เตรียมผ้าพร้อมแพทเทิร์นไว้แล้วนะครับมาลองเลยไหม
5: ได้เลยค่ะ
4: ลุยครับนี่คือแพทเทิร์นครับน้องทิสาลุยเลยครับ
7: แล้วก็เอาอันนี้มาวางเหมือนกัน
5: แบบนี้ค่ะ
4: วางแพทเทิร์นเสร็จแล้วใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะ
4: เริ่มจากขอบนี่เลยนะแล้วเราก็จะมาตัดผ้าตรงขอบนี้พอดี110ซมนะครับก็คือ1เมตรกับอีก10เซนเราจะทำยังไงให้เราไม่มีเศษผ้าตัวนี้ครับน้องทิสาเศษผ้าเศษผ้าเศษผ้าเศษผ้าง
5: ั้นเอาอันนี้มาสลับเป็นอันนี้ค่ะแบบนี้ก็จะใช้พื้นที่น้อยกว่าเดิมแล้วก็แบบนี้ค่ะ
4: คิดว่าตอนนี้เป็นไงฮะ
5: น่าจะดีแล้วค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวพี่บอสจะลองวัดเลยนะว่าการวางแพทเทิร์นรอบนี้ของน้องยิสาใช้ผ้าน้อยลงจริงหรือเปล่าช่วยจับหน่อยครับจึ๊บฟึ๊บงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการวาดแพทเทิร์นก่อนตัดเลยไหมครับ
5: ค่ะ
4: โอเคเบามือแต่หลายๆรอบเรียบร้อยครับน้องชิสาเขียนแพทเทิร์นได้สวยงามมากเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโดยการเอาแพทเทิร์นออกงั้นพี่บอสตัดเลยนะครับ
5: ค่ะ
4: เก็บม้วนผ้าไว้ใช้ต่อในโปรเจกต์ต่อไปตัดเก่งมากเลยครับน้องชิสาเพียงแค่เท่านี้เราก็มีวัตถุดิบพร้อมที่จะไปเย็บเป็นเสื้อกั๊กตัวใหม่แล้วเนาะ
5: ใช
4: ่
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แค่เราคำนวณวิธีการวางแพทเทิร์นบนผ้าเราก็สามารถประหยัดผ้าไปได้ตั้งเยอะแล้วก็ประหยัดค่าไฟแล้วก็ค่าผ้าไปได้เยอะเลยนะครับเนี่ย เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ลองตัดผ้าเองแล้วก็วัดผ้ารู้สึกไงบ้างครับ
5: มันตัดให้ไม่เหลือเศษผ้าหญ้าเหมือนกันนะคะเนี่ยเหลือเยอะไว้กว่าที่คิดอีกค่ะ
4: แล้วเศษผ้าพวกนี้ชิสาคิดว่าเราจะเอาไปทำอะไรดี
5: ก็อาจจะไปทำสิ่งของเล็กๆเช่นพวกคุณแจหรือว่ายางรัดผมค่ะ
4: ไอเดียเยี่ยมไปเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแพทเทิร์นที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วไม่ซ้ำกันล่ะรู้ไหมครับว่าต้องตัดยังไง
5: ไม่รู้ค่ะ
4: พี่บ๊อบมีทริคมาครับไปดูกันครับว่าเคล็ดลับนี่คืออะไร
3: จากผ้าเรียบๆธรรมดาวันนี้จะมาพิสูจน์ว่าถ้าเราแค่พับตัดกามผ้าพวกนี้จะมีผลลัพธ์เป็นยังไงจากผ้าสี่เหลี่ยมธรรมดาพับทบไปเรื่อยๆลองกำจัดส่วนเกินออกตัดเส้นโค้งที่มุมแหลมดูกันออกไหมว่าเป็นอะไรไหนลองกางดูสิโอ้ยทำเป็นเล่นไปกลายเป็นกระโปรงทรงบานที่มีเลเยอร์พริ้วไหวพอดีเป๊ะพับทบเข้าไปยิ่งพับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป๊ะ

0: ลายเป็นเสื้อทรงเก๋ที่มีแขนและคอเสื้อเท่ากันทั้งซ้ายและขวาโดยที่ไม่ต้องใช้สายวัดแม้แต่นิดเดียวส่วนอันนี้พับแล้วพับอีกจนนึกว่าผ้าเช็ดหน้าตัดตรงนี้เล่มตรงนั้นจะเป็นชุดได้จริงดิแต่พอใส่ไม้แขวนปุ๊บโอ้โหเดรสแสนสวยโผล่มาเฉยเลยคิดได้ยังไงเนี่ยเหลือจะเชื
1: ่34 24 35สูงร้อยกว่าชุดใครครับเนี่ยถามใครล่ะถามช่างตัดเย็บเขาเลยก่อนจะตัดชุดเขาต้องวัดสัดส่วนของร่างกายเราไม่ว่าจะไหล่หน้าอกเอวให้ละเอียดทุกจุดออกมาเป๊ะทุกเซนติเมตรแล้วก่อนจะตัด

0: ดูสิแล้วนี่เลยเห็นระยะห่างของฝีเข็มที่เท่ากันไหมมันช่วยให้รอยต่อของผ้าแข็งแรงไม่หลุดง่ายและดูเรียบเนียนนั่นเองครับอีกอย่างบางทีก็วัดเป็นเซนติเมตรแต่บางทีก็โผล่มาเป็นนิ้วชวนให้เราต้องคอยบวกลบคูณหารในหัวตลอดเวลาหรือนี่อาจจะเป็นที่มาของภารกิจของเราในวันนี้ชิสาน้ำเชื่อมและกัปตันเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะไปลุยภารกิจที่เต็มไปด้วยคณิตบนร่างกายภารกิจของเราในวันนี้น้องๆจะต้องรับโจทย์จากลูกค้า3คนจัดเต็มทั้งชุดตามสั่งตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วลูกค้าแต่ละคนสัดส่วนไม่เท่ากันสไตล์ต่างกันแถมความพอดีของเสื้อผ้าที่ชอบใส่ก็ไม่เหมือนกันอีกงานนี้มีหินแน่นอนและชุดที่ลูกค้าแต่ละคนของเรามองหาก็คือลูกค้าคนที่1ชิ้นที่1เสื้อไม่มีแขนเข้ารูปรอบอก66ถึง86ซมชิ้นที่2กางเกงผ้าเอวสูงความยาวขาคลุมข้อเท้า4นิ้วชิ้นที่3เสื้อคลุมไหมพรมแขนยาวความยาวแขนสูงเหนือข้อมือ3เซนติเมตรลูกค้าคนที่2ชิ้นที่1เสื้อยืดขนาดโอเวอร์ไซส์ระยะไหล่ตก2นิ้วชิ้นที่2กางเกงยีนเอวต่ำความยาวขาคลุมข้อเท้า4เซนติเมตรชิ้นที่3เข็มขัดสะดุเป็นหนังความกว้าง2นิ้วชิ้นที่4เสื้อคลุมขนาดโอเวอร์ไซส์ความยาวแขนคลุมปลายนิ้วมือ2นิ้วระยะไหล่ตก12เซนติเมตรลูกค้าคนที่3ชิ้นที่1เสื้อยืดวัสดุเป็นผ้ายืดเข้ารูปรอบอก60ถึง81เซนติเมตรชิ้นที่2กางเกงขาสั้นเอวสูงยาวครึ่งขาชิ้นที่3หมวกวัสดุเป็นไหมพรมปีกสั้นแล้วอีกอย่างภารกิจนี้เราไม่ได้มีไซส์แต่จะมีแค่เช็คลิสต์ให้อยากรู้ว่าลูกค้าสัดส่วนเท่าไรต้องวัดให้ละเอียดเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องตัดเลือกเสื้อผ้าให้พอดีตามสัดส่วนที่วัดและอย่าลืมนะว่าต้องตรงตามเงื่อนไขที่ลูกค้าบอกด้วยนะก่อนอื่นต้องมอบอาวุธประจำกายที่เราจะใช้ในการพิชิตภารกิจของเราในวันนี้ก็คือสายวัดนั่นเองได้เวลาพบกับลูกค้าทั้ง3คนของเรา
1: เขียนอะไรก่อนนะ
2: เขียนว่าไหล่18
1: นิ้ว
0: มีคนวัดแล้วอย่าลืมมีคนจดด้วยนะครับ
3: 33.5
4: ต่อ
5: วัดแขนก่อนแล้ว
6: 3เซน
7: เหนือข้อ
8: มือ3เซน
9: ความยาวแขน
10: 20
11: กางเกงผ้าเอวสูง
12: คุมข้อเท้า4นิ้ว
13: อ๋อเอว
14: ใช่แล้วต้องวัดเอวด้วย
15: เอว26
16: เขียนเอว
17: เขียนว่าเอว26
18: ความยาวขา
19: ประมาณนี้ละกัน
0: 34วัดละเอียดหรือยังดูให้ดีนะเพราะโอกาสท้าสายวัดบนตัวลูกค้าครั้งนี้มีแค่ครั้งเดียว
20: แขนความยาว
21: ครบแล้ว
22: คนที่2
23: เดี๋ยววัดตรงไหล
24: ่
23: ก่อนใช่ไหล่
25: 18
26: 18
27: กว้าง10
28: 18
29: เซน
30: เอ้ยนิ้ว
31: ข้อมือ 19.2 ไหล่อยู่ตรงนี้ข้อมืออยู่นี่19
32: วัดรอบอกก่อน
33: แต่ว่าเอาเสื้อโอเวอร์ไซส์นะ
34: 38
35: กางเกง
36: เอวต่ำ
37: ได้ไหม
38: 38
39: 38
40: เอว38
41: ต่อไปเอา
42: สะโพก
43: สะโพก 39.5 นิ้ว
44: ความยาวขา
45: ตรงนั้น
46: ตรงนี้สะโพกเท่าไหร่
47: 28.5
48: เสื้อผ้าเข้ารูป
49: วัดไหล่ก่อน
50: ไหล่กว้าง
51: 16
52: ก็รอบอก
53: ตรงนี
54: ้31
55: ความยาวแขนวัดถึงข้อมือ
56: ลด
57: ความยาวแขน
58: 19.5
59: มันต้องเกงขาสั้นเอวสูง
60: 29
61: ความยาวขา
62: 31.5
63: มีหมวกไหมพรม
64: หัวด้วย
65: 20
0: ถ้ามั่นใจว่าเก็บตัวเลขครบทุกสัดส่วนแล้วก่อนที่จะไปตามหาชุดให้ลูกค้าของเรากัน

0: เราจะเปลี่ยนอาวุธคู่กายกันเล็กน้อยนะครับต่างกับอันเดิมยังไงไหนลองดูหน่อยสิ
1: มันกลายเป็นเซน
2: มันอาจจะกลายเป็นเซนติเมตรแน่เลย
1: 1นิ้วมี 2.54 เซนต้องเปลี่ยนอันนี้ให้กลายเป็นเซนก่อน
2: ใช่2 5 4แล้วก็4 28
1: 8
2: 50.8 โอเค
1: ลบ3ก็เหลือ 47.8
2: 47.8คอยเสื้อ
1: เสื้อ
2: ต่อไปนะจะเอาเป็นเอวเขียนเขียนก่อนเขียนก่อน3 3 3 3 5ทด2 14 4ทด1 9อ๋อ4กับ5ถูกแล้วถูกแล้วขอโทษ2 5 4
1: 2
2: เอ๊ะ
0: ทีนี้ก็ได้เวลาตะลุยราวผ้าหาตัวที่ใช่กันเลยเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้จะเริ่มหาจากตรงไหนดีล่ะเนี่ย
1: โอเค
2: อันนี้เสื้อไม่มีแขน
1: นี่
2: อันนี้เสื้อหรืออะไร
1: น้ำเชื่อมหันมาหน่อย
2: เฮ้ยไม่ใช่ เสื้อนี่เสื้อ
0: เริ่มจะเจอตัวที่ใช่แล้วสินะครับเยี่ยมมากลุยกันต่อเลย
1: ฉันว่าตัวนี้ไม่ใช่แน่มันดูเหมือนเสื้อคลุมมากกว่า
2: วัดก่อนนะตัวนี้มันเป็น42
3: 2
2: โอเค42กางเกงเป็นผ้าเอวสูง
1: คลุมด้วย
2: โอเคลองดูก่อนไหม
1: ได้ลองดูก่อน
2: ได้เอว 66.04 32คูณ
1: 33
2: เอ้ย33
1: ผิดมันคือ32เพราะฉะนั้นมันก็คือ64
2: เราลองวัดความยาวก็18 86.36 บวก 10.16 ที่คิดได้ 96.52
1: อันนี้ก็อันนี้ก็เคียงกว่า
2: น่าจะได้นะเดี๋ยวขอดูโจทย์ค่ะเสื้อคลุมเป็นไหมพรมยาวแขนยาวนี่ไงไหมพรมแล้วก็ตัวนี้ด้วย
1: 1 2
2: ต้องยาวเหนือข้อมือ3เซน 47.8 นะ
1: มันเลยไปเยอะเลยอ่ะ
2: 57มันก็เลยไปเยอะเลยงั้นลองตัวนี้ไหม
1: ตัวนึง
2: 72นั้นอันนั้นแล้วใกล้เคียงสุดกับตันอันนี้เลยใช่ครบแล้ว1คน
0: ครบชุดไป1คนเหลืออีก2
1: นี่ขนาด
2: โอเวอร์ไซส์ไ
1: หลระยะไหลตก2นิ้ว
2: ไหลแบบมันจะยีนลงมาแบบไหลลงมาโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่ๆเลยนะเอว 96.52
1: 8 คูณ 2 96
2: ได้มั้ย
1: เสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุม
2: ช่วยหน่อยดิตัวนี้ตกอ่ะมันตก
1: โอเค
2: คนแรก
1: ระยะไหลตก12เซน
2: อันนี้ไหมมันใหญ
1: ่จุด26บวกยังน่าจะตัวนี้นะเหลือเข็มขัด
2: เข็มขัดหนัง
1: อันเดียวเลย
2: งั้นอันนี
1: ้งั้นอันนี้แหละคนที่สองครบแล้ว
2: ใช่ต่อไปก็คนที่สาม
1: คนที่สาม
2: เดี๋ยวเราหาเสื้อยืนนะ
1: อ่ะงั้นฉันหากางเกง
2: เสื้อยืดด้านล่างมีไหมอ่ะ
1: ความยาวแขนให้สี่ให้สี่ใกล้เคียง
2: ใกล้เคียงแล้วคิดว่าอันนี้แหละอันนี้34คูณ2
1: 13.66 ป่ะ
2: แต่กางเกงมีตัวเดียวงั้นอันนี้แหละ
1: แล้วแหละหมวก
0: มีหมวกไหมพรมอยู่ใบเดียวแบบนี้ก็จัดไปเลยสิครับ
2: อันนี้ไม่ใกล้เลยลองอันนี้ลองอันนี
1: ้แต่มันยืดได้เยอะเลย
2: ถึงงั้นเราคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละ
1: อ
2: ันนี้ตัวสุดท้ายแล้วครบแล้วทั้ง3คนนี
0: ้ถ้ามั่นใจแล้วก็ได้เวลาลูกค้าของเรากลับมาลองชุดนะครับเรามาลองดูกันสิว่าเสื้อผ้าที่เลือกมาจะตรงใจตามโจทย์และถูกต้องตามไซส์หรือเปล่าพร้อมดูผลงานจากชุดที่น้องๆเลือกกันหรือยังครับงั้นไปพบกับลูกค้าของเราที่แปลงโฉมแล้วเรียบร้อยกันลูกค้าคนที่หนึ่งตรงตามโจทย์ไหมครับและชุดที่เลือกมาถูกต้องตามไซส์ไหมครับ

0: าถึงลูกค้าคนที่2ตรงโจทย์ไหมครับ
1: เย
0: ้แล้วไซล่ะถึงลูกค้าคนสุดท้ายของเราคนที่3ชุดที่เลือกตรงใจของลูกค้าหรือเปล่า
1: เย้ yeah!
0: และคำตอบสุดท้ายของเราในวันนี้ไซส์ของชุดถูกต้องไหมครับถ้าพูดถึงโลกที่ไม่มีหน่วยการวัดชีวิตของเราคงวุ่นวายน่าดูเลยใช่ไหมล่ะครับลองนึกถึงภาพว่าถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างและทำมือกว้างๆบอกว่าขอประมาณนี้คนฟังคงต้องยืนงงเพราะคำว่าเท่านี้แต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องกำหนดมาตรฐานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยนิ้วที่มาจาก1นิ้วโป้งหรือหน่วยฟุตที่แปลตรงตัวมาจากเท้าแต่มีอยู่1หน่วยที่แปลกกว่าใครนั่นก็คือหน่วยหลาที่ใช้ระยะการวัดจากปลายจมูกไปจนถึงปลายนิ้วมือตอนเหยียดแขนของพระเจ้าเฮนรี่ที่1อดีตกษัตริย์จากเกาะอังกฤษมายึดเป็นมาตรฐานซะเลยก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะสร้างหน่วยมิลลิเมตรเซนติเมตรและเมตรกิโลเมตรเพราะอยากให้การวัดและง่ายเลยกำหนดให้ทุกอย่างหารด้วย10ได้ลงตัวไม่ต้องมานั่งจำว่า12นิ้วเท่ากับ1ฟุตให้ปวดหัวอีกต่อไปนั่นเอง

0: วันนี้น้องชิสาเนี่ยไปรับบทเป็นช่างตัดเย็บและสไตลิสต์วันหนึ่งรู้สึกไงบ้างครับ
1: ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้เลยค่ะ
0: ในรอบหน้าเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วนะครับในรายการ
1: แม็กแม็ก

0: โนวี
1: ่ฮ่า
0: ปัดดี
1: ครับมาเร็วพวกเราไปห้องเรียนกันโอ้โหเย้ปัดดีบอดดี้คลาส
2: ฮะ7 โมงกว่าแล้วไม่ทันแล้วสายแน่ๆเลยวันนี้เปิดเรียนวันแรกแต่ไม่รู้ว่าห้องเรียนอยู่ที่ไหนอะดี
3: ฉันชื่อโนวีส่วนคนนี้ชื่อฟาโก้เรากำลังรอเข้าเรียนอยู่เหมือนกันล่ะ
2: โหยดีเลยแล้วห้องเรียนอยู่ไหนล่ะเนี่ย
3: ก็ตรงนั้นไงล่ะ

0: เด็กๆยินดีต้อนรับวันเปิดเทอมฉันคือด็อกเตอร์คุณครูของพวกเธอ
1: ว้าวฮึ่มฮ่าวิชาพละสักทีจะได้ยืดเส้นยืดสายอดรับได้เลย
2: ว่าไงเด็กๆเตรียมพร้อมสำหรับการประจนภัยไปในร่างกายกันหรือยัง
3: พร้อมแล้วครับ
2: อ้าวบัดดี้มีอะไรหรือเปล่า
4: ก็ผมสงสัยว่าเราจะเรียนไปทำไมกันพวกเราอยู่เฉยๆนิ่งๆเมื่อๆไม่ทำอะไรไม่ได้หรอครับ
2: เยี่ยมเลยที่ถามนะบัดดี้ที่เราเรียนรู้ก็เพื่อจะได้รู้ว่าหน้าที่เจ๋งๆของเราคืออะไรและจะได้ทำมันให้ดีที่สุดยังไงล่ะ
1: โอ้โห
3: จริงอย่างที่ดังแน่พูดค่ะเจ็บจังเลย
4: เฮ้ยเสียงอะไรอะครับด็อกเตอร
2: ์ไหนดูสิอ๋อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินรหัสสีแดงเชฟเจ้าของร่างกายเราได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่ามีรอยรั่วที่เส้นเลือด
1: ช่วยด้วย
3: ช่วยด้วย
1: ตัวไปแล้ว
3: ย่าแล้วพวกเม็ดเลือดแดงกำลังจะหลุดออกไปข้างนอกแล้ว
2: พวกเราไปที่เกิดเหตุไปช่วยกันเถอะใครจะไปบ้าง
5: ไปครับ
2: ไปไหม
5: ไปครับ
2: ดราก้อนซิง
5: เร็วปู
2: ตามมาเร็วเด็ก
3: ๆไปกันทุกคน
5: ไปค่ะ

0: เด็กๆน่ารักจังเลยโอ้โหจริงด้วย
1: ตรงนี้ก็คือไขกระดูกที่กำเนิดเลือดจากพวกเรายังไงล่ะโนวี
0: บายบาย
2: บายบาย
0: บาย
1: มาถึงที่เกิดเหตุแล้วไปเราลงไปช่วยกันแต่เด็กๆต้องระวังตัวด้วย
0: ไปครับเฮ้ยอีก
3: อย่าปล่อยมือนะอย่าปล่อยมือขาดเลยนะจะหลุดออกไปแล้วว
0: ุ่นวายจังเลยค่ะด็อกเตอร์โอ้โหรูใหญ่เบ้อเร่อเลย
1: สถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ยังแรกก็คือต้องอุดรูรั่วนี้ก่อนเป็นหน้าที่ของเกล็ดเลือดยังโนวี่นะ
0: เกล็ดเลือดอย่าแตกแถวนะ
1: เกล็ดเลือดจะมีหน้าที่ทำให้เลือดแข็งตัวหรือทำให้เลือดหยุดไหลเวลามีแผลในที่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่อย่างนั้นเลือดก็จะไหลออกจากร่างกายไม่หยุด
4: มาเร็วมาเร็ว
5: มาทางนี้ทางนี้
4: ทางนี้
5: แล้วเข้า
0: ประโยชน
5: ์มาชิม
0: กันสูงเลย
5: แล้วมาช่วยกัน
0: พวกโนวี่เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะฟาโก้
6: เข้ามาได้แล้วพวกเราลุย
0: ลุยจ้าลุยจ้า
5: ล
0: ุ
5: ยจ้า
7: ต้องจัดการที่รูปกันซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอย่าให้หนีไปได้นะแขนยืดแล้วขาวยืดแล้วยืดไว้จับไว้ไม่ปล่อยเอาไว้ไปในร่างกายหรอก
6: หนีดีกว่าน
7: ี่พลังจุดแขนเม็ดเลือดขาวคูณสอง
0: ไว้จับไว
6: ้นี่เร็ว
0: นี่เร็ว
1: ส่วนเม็ดเลือดขาวอย่างฟาโก้ก็มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาที่ร่างกายได้เป็นบริการตัวจริงของร่างกายเลยนะ
8: จับเชื้อโรคได้ทั้งหมดแล้วครับ
9: ดีมากพาพวกเชื้อโรคออกไปได้
8: ครับ
6: โอ้โหยอมแพ้แล้วจ้าโอ้ย
9: ประหารมากเลยนะเม็ดเลือดขาวน้อย
0: โอ้ยเท่สุดๆบายบายบายบายบายบาย
1: ตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วเม็ดเลือดแดงอย่างบัดดี้ก็จะเดินทางต่อได้แล้วล่ะ
0: แล้วเม็ดเลือดแดงจะเดินทางไปไหนเหรอครับ
1: เม็ดเลือดแดงก็จะเดินทางไปยังอวัยวะต่างๆ

0: ไปส่งให้ส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายทำงานได้และก็นำคาร์บอนไดออกไซด์กลับออกมาลองดูเป้ข้างหลังสิเด็กๆน่าจะใส่ออกซิเจนมาเต็มเลย
1: จริงด้วยหนักไหมครับทุกคน
0: หน้าที่นี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะถ้าไม่มีออกซิเจนและสารอาหารอวัยวะในร่างกายทุกส่วนก็จะทำงานไม่ได
1: ้เป็นไงหน้าที่บัดดี้เจ๋งมาก
0: เอาละภารกิจสำเร็จแล้วยอดเยี่ยมกันเลยทุกคน
1: โอ้โหเพิ่งรู้นะครับว่าเลือดอย่างพวกเราสำคัญขนาดเนี้ย
0: ถูกต้องเลยบัดดี้ทุกคนต่างมีหน้าที่สำคัญของตัวเองเด็ดเลือดแบบโนวีก็คือหน่วยซ่อมบำรุงคอยอุดรอยรั่วไม่ให้เราเสียเลือดเม็ดเลือดขาวแบบฟาโก้ก็คือบริการผู้กล้าหาญคอยปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคส่วนเม็ดเลือดแดงอย่างบัดดี้ก็คือหน่วยขนส่งที่สำคัญที่สุดคอยส่งออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายยังไงล่ะ
2: พวกเราทุกคนต้องทำงานกันเป็นทีมเวิร์ค
0: ใช่แล้วเลือดทุกหยดมีค่านะเลือดอย่างพวกเราเดินทางไปทั่วร่างกายตามเส้นเลือดที่ยาวรวมๆกันเกือบ 100,000 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่สามารถเดินทางรอบโลกของมนุษย์ได้ถึง2รอบครึ่งเลยทีเดียว
1: โอ้โห 100,000 กิโลเมตร
0: พวกเราเดินทางเพื่อไปทำหน้าที่สำคัญสำคัญหลายๆอย่างทั้งช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ทั้งดูแลรักษาร่างกายเพราะฉะนั้นต้องดูแลเลือดดูแลร่างกายให้ดีระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆที่ทำให้เลือดไหลออกมาและกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและบำรุงเลือดอย่างเช่นเนื้อแดงตับอาหารทะเลไข่แดงและผักใบเขียวด้วยนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าได้เวลากลับกันแล้วจะหมดชั่วโมงเรียนแล้ววันนี้เราได้รู้จักเลือดกันแล้วเอาการ์ดนี้กลับไปทบทวนกันด้วยนะ
3: เม็ดเลือด
0: เด็กๆหน้าที่ของทุกคนสำคัญเท่าๆกันขอให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและสุดท้ายทุกคนอย่าลืมอะไรกันนะ
1: อย่าลืมดูแลแล้วรักษาร่างกายตัวเองให้ดีๆครับเป็นไงล่ะเล่นไม่ระวังจนเป็นแผลเลือดไหลเลย
4: โธ่อายแผลแค่นี้เรื่องเล็กๆไม่เจ็บหรอก
5: โอ้จริงเหรอเจ็บ
4: โอ้ยโอ้ย
1: ไหนว่าไม่เจ็บไง
4: โอ้ยโอ้ย
5: โอ้ยโอ้ย

0: นภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยัง One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: เฮ้ยดีถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: Die Scher
0: Das
1: Papier
0: และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันOne day, one Deutsch. เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ

0: 28มิถุนายนนี้กำหนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBS เช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและส.ก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69
1: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
2: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
1: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ผลกระทบจากเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่กระทบต่อวิถีชีวิตการทำกินและทรัพยากร
1: ตอนระหว่างขุดลอกก็เกิดผลกระทบน้ำขุ่นแล้วก็ตะกอนเลนเน่าเสีย
2: เปลี่ยนจากอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษต
3: ร
2: ประมงเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแทน
0: ทั้งหมดกำลังจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านภาคใต้ในโครงการแลนด์บริดจ์และเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC หรือไม
4: ่ท้องถิ่นเองอบต.เทศบาลจะมีศักยภาพที่เอาตัวรอดจากกลุ่มทุนพวกนี้ยังไง
0: บทเรียนจาก EEC ถึงแลนด์บริดจ์ SEC Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.
5: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: เปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาประชาชนทยอยใช้สิทธิ์กกต.ตั้งเป้า 70% รู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่ม
1: นายกย่องตรวจสถานที่เก็บเอกสารกงสอบท้องถิ่นสั่งคุมเข้ม24ชั่วโมงด้านมสว.ออกแถลงการย้ำมอบหลักฐานให้ปปช.แล้ว
0: ศาลให้ประกันปลัดจังหวัดภูเก็ตปมเรียกรับเงิน 900,000 บิ๊กเต่าลุยค้นบ้านหาหลักฐานเพิ่มปกครองสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1: กู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลารุนแรง2ครั้งซ้อนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทะลุ 1,400 คน

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวก็ได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS นะครับ
1: แน่นอนวันนี้พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยานะคะบรรยากาศการเปิดคูหาเลือกตั้งตั้งแต่ช่วง8โมงที่ผ่านมาเขาบอกคึกคักทีเดียวค่ะมีประชาชนที่เดินทางไปรอใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปรากฏว่าทีมข่าวของเราประจำจุดแล้วนะคะแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครสำหรับคนที่อยู่เป็นชาวกทม.เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ4ล้าน3แสนคนคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ชี้ชะตาเมืองกรุงว่าเราต้องการให้ได้คนดีคนมีความสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรบ้างส่วนสำคัญวันนี้ถ้าจะออกไปใช้สิทธิ์แนะนำให้ออกกันมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปฝนจะเริ่มตกอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: เปิดหีบกันไปแล้วราวครึ่งชั่วโมงเศษนะครับแล้วก็จะมีการปิดหีบกันในเวลา 17:00 นนะครับก็อย่างที่บอกไปเตรียมการกันล่วงหน้าหน่อยนะครับก่อนที่จะออกไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การใช้สิทธิ์ในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กกต.วางไว้ 70% ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเมื่อเทียบกับกระแสที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนคาดการณ์กันว่าผู้ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ากระแสค่อนข้างจะเงียบส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงที่พัทยานะครับแต่ว่าอยากจะเชิญชวนให้คนกทม.เนี่ยออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆไปกำหนดอนาคตของทั้งกรุงเทพแล้วก็ทั้งที่พัทยาด้วยนอกจากเนี่ยครับนอกจากคนที่ไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับผู้สมัครอย่างคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ตอนนี้ก็เดินทางออกไปใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง

0: คะแล้วก็มาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน้าบอร์ดตัวของคุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าที่มาก่อนเนี่ยเพราะว่าช่วงเช้ามืดออกไปวิ่งมาและหน่วยเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็เลยอยากมาใช้สิทธิ์เป็นคนแรกถือว่าเอาเลิกเอาชัยค่ะจากนี้ก็จะกลับบ้านไปพาลูกชายก็คือน้องแสนดีเนี่ยมาเลือกตั้งเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของคุณโจดร.โจใช่ไหมคะแล้วตัวของคุณอนุชาเนี่ยก็มีกำหนดการว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาได้นะคะ
1: นะครับก็ติดตามกันนะครับไทย PBS ตั้งแต่ช่วงเวลานี้เรื่อยยาวไปเลยนะครับเราจะมีการรายงานบรรยากาศเข้ามาทั้งที่กรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ประจำอยู่ที่พัทยาด้วยนะครับในทุกๆช่วงข่าวนับตั้งแต่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ไปต่อเนื่องไปจนถึงข่าวเที่ยงข่าวต้นชั่วโมงนะครับและเข้าสู่รายการพิเศษกันในเวลา16นาฬิกานะครับ
0: แน่นอนเกาะติดการนับคะแนนแบบเรียลไทม์วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งนะคะว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้แต่ละพื้นที่ได้ผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ก่อนอื่นสำหรับชาวพัทยาและชาวกทม.ทบทวนขั้นตอนการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งกันหน่อยค่ะสำหรับผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาต้องย้ำว่าครั้งนี้ใช้บัตรสีเขียวนะคะส่วนการเลือกสก.และสมาชิกเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูค่ะไล่เรียงขั้นตอนกันนะคะสำหรับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาขั้นตอนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการไปใช้สิทธิ์ขั้นตอนแรกค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อลำดับที่หน่วยเลือกตั้งถามว่าตรวจสอบที่ไหนได้บ้างทั้งที่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะที่ประกาศเอาไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะคะที่เขาส่งไปให้เราที่บ้านหรือจะเพื่อความสะดวกเข้าโทรศัพท์มือถือดูในแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ของกกต.ก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะ
1: ส่วนขั้นตอนที่2นะครับต้องไปแสดงหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.พร้อมกับลงลายมือชื่อนะครับหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลักฐานที่จะต้องใช้นะครับคุณผู้ชมครับมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งบัตรประชาชนเนี่ย บางคนอาจจะหมดอายุไปนะครับบัตรที่หมดอายุเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นำไปแสดงตนได้นะครับบัตรหรือว่าหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ออกให้นะครับแต่ว่าต้องมีรูปถ่ายนะครับแล้วก็จะต้องมีหมายเลขบัตรประจำหมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับบัตรส่วนนี้เนี่ยจะต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุนะครับอะไรบ้างที่สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับใบขับขี่ก็ใช้ได้หรือว่าจะเป็นหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเนี่ยนำไปใช้ได้นะครับหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้แก่แอปพลิเคชันไทย ID นะครับไทยดีนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแอปพลิเคชัน DLT QR License นะครับใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แอปพลิเคชันบัตรคนพิการนะครับหรือบัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
0: ค่ะสำหรับรับบัตรเลือกตั้งนะคะก็ลงลายมือชื่อค่ะจากนั้นก็เดินทางไปในคูหาเลือกตั้งนะคะก็ต้องย้ำว่าครั้งนี้คุณผู้ชมจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบบัตรเลือกตั้งสีเขียวเนี่ยสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่านายกเมืองพัทยาส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะพอเข้าไปในคูหาแล้วให้ทำเครื่องหมายกากบาทย้ำอีกครั้งกากบาทนะคะคุณผู้ชมในเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นในช่องสี่เหลี่ยมซึ่งถ้าเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่านายกเมืองพัทยาเลือก1คนเท่านั้นค่ะส่วนเลือกสมาชิกสภากทม.เลือก1คนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมอยู่เขตไหนก็เลือก1คนที่เป็นผู้แทนในเขตเราส่วนคนที่อยู่ที่พัทยาถ้าเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะจะเลือกได้ไม่เกิน6คนถ้าไม่ต้องการเลือกใครเลยทำเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ไม่เลือกผู้สมัครคนใดจากนั้นพับบัตรเลือกตั้งค่ะแล้วไปหย่อนลงหีบบัตรพับบัตรเลือกตั้งหย่อนลงไปด้วยตัวเองนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งย้ำอีกครั้งตอนนี้คุณผู้ชมเดินทางออกไปได้แล้วสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะ
1: นี่เป็น หลักฐาน

0: ที่จะต้องนำไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยนะครับรวมไปถึงขั้นตอนปฏิบัติในคูหาเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมที่รับชมไม่ทันก็ย้อนหลังไปชมกันได้นะครับเรามีกราฟิกที่ขึ้นให้อยู่บนหน้าจอนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับทางประธานกกต.ก็ไปตรวจความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.นะครับมีการไปกำชับการทำงานของกรรมการประจำหน่วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีข้อผิดพลาดที่น้อยลงครับคาดหวังคาดการคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ 70% นะครับและน่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกันในเวลาราวๆ 3 ทุ่มครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งไปตรวจเยี่ยมสถานที่ส่งมอบบัตรเลือกตั้งหีบบัตรคูหาและวัสดุอุปกรณ์ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.กันในวันนี้ครับโดยกล่าวย้ำกับประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับบอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อร้องเรียนเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.จำนวนมากจึงขออย่าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกนะครับเพราะจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นของกกต.ทางประธานกกต.ก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับเพราะว่าทราบดีว่ากปน.ทุกคนเหนื่อยนะครับเป็นงานอาสาแล้วก็ค่าตอบแทนเนี่ยน้อยนิดก็มั่นอกมั่นใจแหละครับว่าน่าจะมีข้อผิดพลาดที่น้อยลงแต่ว่าไม่อยากที่จะให้เกิดข้อผิดพลาดเลยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 70% นะครับและคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 21 นาฬิกาครับ
1: ก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในปี65นะครับประชาชนมาใช้สิทธิ์ประมาณ 60% นะครับในครั้งนี้ก็อยากเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกทม.ทุกคนนะครับอยากให้มาใช้สิทธิ์นะครับท่านออกมาเลือกนะครับท่านผู้ว่าแล้วก็สก.เพื่อไปพัฒนาท้องถิ่นของเรานะครับครับก็คิดว่าประมาณสัก 70% นะฮะก็พอใจนะ
2: ขณะที่ว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.บอกว่าการจัดการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาภาพรวมเนี่ยถ้ามาดูจำนวนนะคะสำหรับกทม.มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 4,431,983 คนค่ะมีการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไปแล้วนะคะ 6,628 หน่วยและที่พัทยาค่ะ133หน่วยพัทยาเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์ตั้ง 8,204 คนจุดที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากกระบวนการการจัดการเลือกตั้งเขาต้องเฝ้าระวังภัยธรรมชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมกกต.มีการสั่งการให้ดำเนินการตามกฎระเบียบค่ะถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องงดการลงคะแนนหรือว่าเปลี่ยนที่ลงคะแนนก็จะต้องมีการแจ้งแล้วก็ดำเนินการให้เกิดความชัดเจนแล้วก็เชิญชวนประชาชนนะคะช่วยกันออกมาสังเกตการกระบวนการเลือกตั้งการลงคะแนนการนับคะแนนถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าพบอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกติสามารถประท้วงคัดค้านกับประธานประจำหน่วยเลือกตั้งได้เลยค่ะ
0: ส่วนบรรยากาศภายในเมืองพัทยาก่อนจะถึงวันเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยานะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับพบว่าสถานบันเทิงผับบาร์และร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บริเวณถนนคนเดินพัทยาหรือว่า Walking Street ซอย6พัทยาเหนือบาเบียริมชายหาดพัทยาถนนพัทยาสาย2นะครับรวมไปถึงที่ย่านนาเกลือต่างก็พร้อมใจกันปิดให้บริการชั่วคราวนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายกันอย่างเคร่งครัดทำให้ย่านท่องเที่ยวเมืองพัทยาต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับแตกต่างจากคืนวันศุกร์แล้วก็คืนวันเสาร์ในช่วงปกติอย่างเห็นได้ชัดครับแต่จากการตรวจสอบที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยาเนี่ยกลับพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับรวมตัวกันพักผ่อนแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเปิดลำโพงร้องเพลงกันสร้างความบันเทิงกันอย่างคึกคักครับ
2: แน่นอนตอนนี้หลายๆเขตมีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะคะมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งบุคคลที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือว่านักแสดงดาราต่างๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะให้ทีมข่าวของเราที่ประจำจุดในแต่ละจุดเนี่ยรายงานบรรยากาศสดๆเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคึกคักมากน้อยขนาดไหนและหลังจากนี้คนกรุงและคนเมืองพัทยาอนาคตจะเป็นยังไงเชื่อว่าหลังจากปิดหีบเลือกตั้งแล้วหลายคนน่าจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นนะคะ
0: ครับจุดรายงานสดของเราก็มีทั้งกรุงเทพมหานครในหลายๆจุดด้วยกันรวมไปถึงสดมาจากเมืองพัทยาด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศของการเลือกตั้งในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบปมทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันก่อนนะครับมสว.เนี่ยออกแถลงการอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นแถลงการของอธิการบดีที่ยืนยันความพร้อมที่จะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบโดยได้นำเอกสารนำหลักฐานส่งปปช.แล้วนะครับและจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการฟ้องกลุ่มคนที่พาดพิงทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะครับ
2: แน่นอนขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบขยายผลหาขบวนการที่มีการทุจริตการโกงข้อสอบการสอบข้าราชการต่างๆแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมก่อนเดินทางไปราชการที่ประเทศฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะไปที่จุดเก็บข้อสอบท้องถิ่นและไฟล์คำตอบค่ะแล้วก็ยังได้มีการกำชับเรื่องของการยกระดับมาตรการการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติต่างๆต้องป้องกันตลอด24ชั่วโมงไม่ให้กระทบกับพยานและหลักฐานค่ะนี่แหละค่ะกลางดึกที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ก่อนเดินทางไปค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารและไฟล์ผลสอบการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะติดตามความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลทีนี้นายกรัฐมนตรีกำชับค่ะให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเน้นย้ำโดยเฉพาะเลยเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกตินะคะที่อาจจะกระทบต่อพยานหลักฐานแล้วก็สั่งการให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้ามาระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดเนื่องจากว่าเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการทุจริตครั้งนี้ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่งจะมีคำสั่งให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนจัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสอถอนะครับโดยสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนเนี่ยได้จัดอสจำนวน4นายพร้อมกับอุปกรณ์เผชิญเหตุเพื่อที่จะเข้ารักษาการนะครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่256/2569ค่ะเอกสารฉบับนี้เป็นคำสั่งที่มอบหมายให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าสปน.รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์จัดให้มีช่องทางรับเรื่องสำหรับคนที่เข้าสอบแล้วถูกหลอกลวงจากบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือว่าแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนที่ได้รับความเดือดร้อนหลายคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้เท่ากับไม่ได้อยู่ที่กระบวนการสอบสวนเพียงอย่างเดียวแล้วเท่านั้นเพราะเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะ
0: ครับเมื่อวานนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือว่ามสว.เนี่ยก็ออกแถลงการนะครับศาสตราจารย์ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีชี้แจงบอกว่ามสว.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนะครับรวบรวมข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ครับโดยตอนนี้ได้ส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้กับทางปปช.เพื่อที่จะให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วถ้าผลการตรวจสอบ ปรากฏว่ามีผู้กระทำความผิดครับทางมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นแต่ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ตัดสินผู้ใดก่อนที่ข้อเท็จจริงจะได้รับการพิสูจน์เพื่อที่จะคุ้มครองความเป็นธรรมของทุกฝ่ายส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าคลิปในออนไลน์นะครับพาดพิงถึงมสว.และอธิการบดีทางอธิการบดีก็ยืนยันล่ะครับว่าข้อมูลที่พาดพิงถึงอธิการบดีไม่เป็นความจริงนะครับและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมายแก่ผู้ที่สร้างข้อมูลเท็จและผู้ที่พาดพิงด้วยก็ส่งผลให้ทำให้ทางมหาวิทยาลัยเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
2: แน่นอนเมื่อวานนี้เนี่ยเราเล่ากระบวนการนะคะเรื่องของการยัดชื่อของบุคคลที่จ่ายเงินเข้าไปก่อนที่จะมีการประกาศผลการสอบจากนั้นจะมีการส่งชื่อคนที่สอบได้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบค่ะกระบวนการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบเนี่ยก็คือมีขึ้นที่บ้านจังหวัดนนทบุรีที่เจ้าหน้าที่เขาบุกเข้าไปในวันแรกเนี่ยแหละค่ะทีมข่าวไปตรวจสอบก็พบว่าการแก้ไขไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมเขาใช้เพียงแค่โปรแกรมเพ้นท์เท่านั้นโปรแกรมเพ้นท์เนี่ยเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่อยู่ในคอมพิวเตอร์คือทุกๆคนก็มีแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยใช้โปรแกรมเพ้นท์มาป้ายคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะ
3: รังเยียนี้เราไม่พอแต่แยกชิ้นนะ
4: เ
3: รา
4: ไม่ได้ยินแฟนตีดิบแฟนก่อนภาษาที่ทำไม่ได้แล้วก็แบบเราก็ทำแบบข้อถูก
5: เอกสาร
6: เรารู้ได้ไงข้อไหนถูกข้อไหนผิด
4: ก็อย่างที่ผมบอกครับเขาจะมีคะแนนให้ว่าคนนี้จะได้ต้องได้คะแนนเท่าไหร่
7: แล้วทีเนี้ยเราจะแก้ยังไงให้มันจางอ่ะเราก็ท
4: ำจาง
7: แล้วอย่างแก้คะแนนยังไงอ่ะสมมติ
8: แก้ในระบบใช
4: ่ไหมอ๋อก็คือ
7: เขาแก้ในโปรแกรมเพ้น
4: ก็คือผมอ่ะก็คือทางส่วนของผมอ่ะก็คือเราจะทำเป็นแบบอ๋อ
7: เราไม่ใช่คน
4: ใช่แล้วก็พออันนี้สมมติว่าเสร็จเน
7: า
4: ะเสร็จแล้วก
9: ็สีแดงนี่คือเราใช่ไหม
6: แล้วสีแดงก็ถูกรู้ได้ไงว่าข้อไหนถูกผิดก็ต้องมีเฉลยใช่ไหมดูเป็นเฉลย
4: แล้วก็ไปเดินไปเลย
2: แน่นอนค่ะพอตอนนี้เขาบอกว่ามีคำตอบที่ถูกใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่าคนนี้จะต้องได้คะแนนเท่าไหร่ใช้โปรแกรมเพ้นท์ในการป้ายจุดสีแดงเข้าไปพอป้ายเรียบร้อยในสำเนากระดาษคำตอบนั้นเขาก็จะส่งต่อค่ะให้กับแผนกที่ทำหน้าที่ฝนสีดำทับจุดสีแดงแล้วก็สแกนไฟล์ใหม่นะคะเพื่อส่งกลับเข้าไปในระบบค่ะ
0: ชายคนที่ถูกเจ้าหน้าที่สอบถามล่ะครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขามีฮาร์ดดิสก์2อันนะฮาร์ดดิสก์สีดำเนี่ยมีไฟล์ที่เป็นสำเนากระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบทุกคนจากทั่วประเทศนะครับส่วนฮาร์ดดิสก์สีฟ้าจะมีรายชื่อที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นลูกค้านะครับสันนิษฐานแล้วครับว่าเป็นชื่อของคนที่จ่ายเงินนะครับหรือชื่อของคนที่ต้องเข้าไปแก้ไขกระดาษคำตอบตามออเดอร์คำถามสำคัญก็คือฮาร์ดดิสก์ทั้ง2อันเนี่ยมาจากไหนนะครับชายคนที่ถูกสอบเขาบอกว่าฮาร์ดดิสก์สีดำเนี่ยซึ่งมีสำเนากระดาษคำตอบนะครับมี Messenger เอามาส่งส่วนรายชื่อของคนที่จ่ายเงินเนี่ยอยู่ในฮาร์ดดิสก์สีฟ้ามีคนส่งให้ทางไลน์นะครับ
10: ตัวนี้สำคัญ
11: พยานฐานรายชื่อคนที่เด็ดต้องแก้คือสีสินค้า
10: ประมาณอาทิตย์ก
11: ว่าส่วนอันนี้คือรายชื่อทั้งประเทศ
12: แล้วคืออันนี้เขาส่งให้ทางไหนคะ
4: เขาส่งมาให้ทาง Messenger ครับ
12: Messenger ทั้ง2อัน
10: อย่าจับ
4: แค่ชี้อันนี้เป็นของผมมีอยู่แล้ว
12: Messenger นี่คือขับรถมาส่งหรือว่าไปกองไป
11: สีไอ้แปดได้สีฟ้ากับสีเนี้ยใครเอามาให้
4: ข้อมูลอันนี้เขาเอามาให้อันนี้ของผมอันนี้ของผมเอง
12: แล้วเอาอันนี้มาจากไหน
11: แล้วข้อมูลอันนี้เอาจากไหน
4: อันนี้เขามีคนส่งมาให้ทางไลน์
2: พอเห็นแบบนี้เราน่าจะเห็นชัดเจนนะคะว่านี่น่าจะเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้หรือเปล่าว่ามีออเดอร์หรือว่าการสั่งการมาว่าจะต้องแก้กระดาษคำตอบของใครและชื่อของใครจะต้องได้คะแนนเท่าไหร่บ้างชายคนนี้ก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเขาเนี่ยเข้ามาทำที่บ้านหลังนี้ประมาณ 6-7 วันหรือว่าประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการจับกุมครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะ แน่นอนค่ะและคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับนะคะว่าการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยมีเป็นขบวนการที่เราเห็นขั้นตอนต่างๆและหลายพื้นที่เราก็เริ่มเห็นผู้เสียหายทยอยไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับเงินแล้วก็อ้างบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยให้บรรจุเป็นข้าราชการได้แต่สุดท้ายหลายๆคนจ่ายเงินไปสูญเงินเปล่านะคะ
0: ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีผู้เสียหายกว่า20คนครับเขาถูกสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งอ้างว่า

0: จะช่วยให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการนะครับแลกกับการจ่ายเงินตั้งแต่ 150,000 บาทไปจนถึง 300,000 บาทเลยครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้รับการบรรจุตามที่กล่าวอ้างครับหลักฐานการโอนเงินและสัญญาเงินกู้ที่ทำขึ้นระหว่างผู้เสียหายกับนายสมยศอดีตข้าราชการครูที่ผันตัวมาเปิดสถาบันติวเตอร์ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกให้โอนเงินคนละ 150,000 บาทไปจนถึง 300,000 บาทนะครับเนื่องจากว่านายสมยศเนี่ยอ้างว่าสามารถที่จะช่วยให้สอบผ่านแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการได้แล้วก็ได้ทำสัญญาเงินกู้เพื่อที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าถ้าไม่มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านสามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้หนึ่งในผู้เสียหายเล่าแบบว่าช่วงปี2565นะครับเขาบอกว่าได้เข้าไปติวที่สถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีทั้งอดีตข้าราชการครูและระดับผู้บริหารร่วมติวผ่านทางออนไลน์มีการเรียกเก็บค่าติวคอสละ 8,000 ถึง 15,000 บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระยะเวลาในการติวหลังจากนั้นก็เริ่มชักชวนแนวโน้มให้จ่ายเงินครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านครับ
1: ใครจะเชิญชวนเราว่าเขามีผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักนะเขาสามารถฝากได้เขาขอแสนหนึ่งแสนห้าอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็สอบแล้วก็จะเอามาให้แกก็จะเอาหนังสือมาติวให้เราตอนเย็น
2: และไอ้
1: แล้วก็จะส่งสัญญาณสอบ
3: ฟังผู้ใหญ่หนึ่ง
1: ครั้ง
4: สัญญาณนี้
3: เขาเรียกเท่าไหร่นะตอนนั้น
1: ของกว่านี้ตอนนั้นเรียกแสนห้าค่ะ
3: แสนห้าจ่ายไปกี่รอบคะ
1: จ่ายรอบเดียวเลยค่ะ
2: หมด
3: เป็นการโอนหรือเป็นเงินสดคะ
0: ที่บุรีรัมย์เนี่ยพบว่ามีขบวนการเรียกรับเงินการทุจริตในหลายรูปแบบนะครับทั้งการใช้อุปกรณ์ช่วยโกงส่งคนเข้าไปร่วมสอบด้วยเพื่อที่จะให้สัญญาณคำตอบการนำข้อสอบหรือว่าคำตอบมาให้ล่วงหน้าและล่าสุดครับมีผู้เสียหายมากถึง23คนแล้วก็มูลค่าความเสียหายก็หลายล้านบาทเลยครับ
5: ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะความคืบหน้าหลังจากที่ศาลจังหวัดสตูลอนุมัติหมายจับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอควนกาหลงนะคะในข้อหาช่อโกงเรียกรับเงินแลกสิทธิ์การสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นผู้เสียหายชาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะเขาก็นำหลักฐานมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะคะคือเขาบอกว่าเขาสังเกตว่าเรื่องนี้มันล่าช้าแบบมีเงื่อนงำหรือเปล่ามีกระบวนการทำคดีของตำรวจที่มองว่ามันช้าผิดปกติก็เลยอยากให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้าไปดูแลสักหน่อยหนึ่งทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาให้ผู้เสียหายค่ะคุณผู้ชมเขาให้ข้อมูลนะคะว่าได้เข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจภูธรละงูค่ะหลังจากรู้ตัวว่าถูกหลอกลวงจนสูญเงินไปถึง 700,000 บาทแต่จนถึงตอนนี้ล่วงเลยมากุมภามีนาเมษาพฤษภา4เดือนแล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยตำรวจก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะคือตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งความคืบหน้าใดๆสุดท้ายผู้เสียหายเขาตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานเนี่ยอาจส่อไปทางเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีอิทธิพลหรือเปล่าค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไปทวงถามความคืบหน้านะคะก็ได้รับคำตอบในลักษณะเหมือนการบ่ายเบี่ยงอ้างว่ากำลังเตรียมส่งฟ้องอัยการบ้างแต่พอไปตรวจสอบกลับพบพิรุธนะคะว่าเอ๊ะเป็นการเตะถ่วงเวลาหรือเปล่าเพื่อที่จะให้มีการมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันค่ะจึงมีการเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลลงมาติดตามการทำงานด้วยตัวเองเคสนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเฉพาะที่อำเภอละงูนะคะรวมๆแล้วเข้าแจ้งความถึง9คดีและยังมีเหยื่ออีกจำนวนมากที่ไม่กล้าแสดงตัวค่ะเพราะว่าอับอายแล้วก็มีความหวาดกลัวกับอิทธิพลอีกด้วยค่ะ
0: ผู้ชมที่ติดตามอยู่ในไลฟ์ของเรานะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ใน TikTok เนี่ยแสดงความเห็นกันเข้ามาเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบเข้ารับราชการหลายๆคนก็บอกว่าไม่เชื่อมั่นในเรื่องของกระบวนการการสอบนะครับหลังจากที่เห็นข่าวปรากฏขึ้นในช่วงนี้นะครับและบางคนบอกว่านอกจากจะตรวจสอบในช่วงเวลานี้แล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้ตรวจสอบย้อนหลังไปถึงการสอบครั้งที่ ผ่านๆมาด้วยนะฮะ
5: ใช่ค่ะบางท่านเองก็แสดงความคิดเห็นนะคะว่าอยากให้มีการตรวจสอบให้ขึ้นไปถึงตัวการใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วขบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรและบางท่านเองก็มองว่าตอนนี้แหละ

0: น่าจะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ขบวนการที่เหมือนกับเป็นแก๊งหลอกลวงเหยื่อเรียกว่าขบวนการตกเบ็ดเนี่ยค่ะที่มาหลอกว่าฝากได้แต่จริงๆฝากไม่ได้แล้วมาเรียกรับเงินกลายเป็นว่าคนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากควรจะถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอยู่เป็นกระแสสังคมอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินคดีนะครับทั้งทางคดีความนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินการทางวินัยกับคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรนะครับปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายรุ่งเรืองหลังจากที่เจ้าตัวนะครับใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวนะครับแต่ว่ามีการกำหนดเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขด้วยกันนะครับถ้ามีการผิดนัดการรายงานตัวหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยก็อาจจะต้องถูกปรับแล้วก็นำตัวกลับเข้ามาสู่การควบคุมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
0: หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ไปค่อนข้างเร็วนะคะและที่สำคัญบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเมื่อวานนี้นำกำลังเข้าไปค้นที่บ้านของนายรุ่งเรืองค่ะยึดเอกสารคอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบและอีกด้านหนึ่งทางกรมการปกครองก็มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบทางวินัยร้ายแรงอีกด้วยนะคะโดยที่ให้ตัวของนายรุ่งเรืองเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วพร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปป.ลงพื้นที่ไปในพื้นที่หมู่1ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านพักส่วนตัวของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่นายรุ่งเรืองถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อช่วยในการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นขณะที่การเข้าตรวจค้นในบ้านค่ะพบว่านายรุ่งเรืองเดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วพร้อมให้คนในบ้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะการตรวจค้นจึงเสร็จสิ้นพนักงานสอบสวนเชื่อว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่ผู้ร้องเรียนให้การไว้ว่าเป็นจุดที่เขามาพูดคุยกับนายรุ่งเรืองเกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการนอกจากนี้ก็ตรวจยึดเอกสารบางส่วนนะคะทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยไปตรวจสอบเพื่อดูว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีหลงเหลืออยู่หรือไม่ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นนายรุ่งเรืองถูกตำรวจปปป.คุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9นะครับหลังจากถูกตำรวจควบคุมตัวได้ที่จังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลโดยใช้ตำแหน่งยื่นขอประกันครับศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกับตั้งเงื่อนไขครับถ้าผิดนัดไม่มารายงานตัวเนี่ยจะถูกปรับ 100,000 บาทและถ้าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับก็จะถอนประกันแล้วก็นำตัวเนี่ยกลับมาคุมขังหลังจากได้รับการประกันตัวชั่วคราวนะครับนายรุ่งเรืองและภรรยาก็ขึ้นรถกระบะครับซึ่งมีคนขับเข้าไปจอดรอที่หน้าอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดขออภัยและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลานะครับก่อนที่รถยนต์กระบะคันนี้เนี่ยจะขับออกไปจากศาลนะครับ
0: และแม้ในทางคดีนายรุ่งเรืองจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะแต่ว่าทางวินัยล่าสุดกรมการปกครองมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะโดยคำสั่งนี้ลงนามโดยนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปกครองนะคะโดยระบุเหตุผลว่าสืบเนื่องจากตำแหน่งปลัดจังหวัดเป็นตำแหน่งที่สำคัญต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนหากอยู่ในหน้าที่ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอีกทั้งกระบวนการทางคดีอาญามีแนวโน้มว่าจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วกรมการปกครองได้เปิดช่องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาสามารถยื่นหนังสือร้องทุกข์เพื่อโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ภายในระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
1: และในขณะเดียวกันนะครับรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองก็ยังออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนายรุ่งเรืองคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีทั้งสิ้น7คนนะครับเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยปี2556ครับก่อนที่จะเสนอสำนวนให้ผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยหากการสอบสวนพบ

0: ว่ามีการกระทำผิดในประเด็นอื่นๆหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นทางคณะกรรมการก็สามารถที่จะขยายผลดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับ
1: ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าการจับกุมนายรุ่งเรืองเนี่ยเป็นเรื่องของการรับส่วยสอบราชการท้องถิ่นค่ะเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองต้องเรียกตัวมาสอบอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงโดยส่วนที่มองว่าเรื่องนี้เป็นการยัดคดีหรือเปล่าให้กับนายรุ่งเรืองเพื่อที่จะตัดตอนหลังจากออกมาแฉเรื่องแชทน้ำเงินช่วยด้วยตัวของนายพลพียืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริงเพราะการสอบท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องของปีนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะ
2: การยัดคดีไม่ได้เลยเพราะว่าการสอบรู้สึกว่าเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของปีนี้นะครับจะเป็นเรื่องของครั้งที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็ผูกพันกันมานานนะครับแปลว่าอย่างนี้ท่านอาจจะรู้เรื่องมาก่อนแล้วไหมและท่านไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการป้องกันไหมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการแก้ไขไหมท่านไม่ได้แจ้งมาที่กรมไหมท่านไม่ได้เรียนผู้บังคับบัญชาไหมเพราะนั้นคำถามพวกนี้มันต้องตอบให้ได้คือเราเห็นของเสียแต่ถ้าเกิดวันนี้เราไม่พยายามจะขจัดของเสียมันก็จะเสียไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเห็นก็มาบอกใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านเป็นข้าราชการอาจจะยศอาจจะไม่อาวุโสมากอาจจะเป็นข้าราชการอยู่ที่จังหวัดนโยบายจะมาจากกรมก็มาบอกคนในกรมสิครับ
0: คดีนี้นายรุ่งเรืองถูกผู้เสียหาย3คนจะเข้าแจ้งความกับตำรวจปปป.นะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาให้ดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองโดยกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อที่จะจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายที่เป็นอส.จำนวน3รายด้วยกันรายละ 300,000 บาทนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็เป็นเงิน 900,000 บาทเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่แล้วนะครับผู้เสียหายอ้างว่าเมื่อวันที่15มีนาคม2568เป็นอส.ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับเข้าไปพบกับนายรุ่งเรืองที่บ้านพักที่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากว่ารู้จักกับนายรุ่งเรืองในสมัยดำรงตำแหน่งนายอำเภอสุไหงปาดีนะครับนายรุ่งเรืองอ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ในกรมการปกครองท้องถิ่นแต่ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายคนละ 300,000 บาททั้ง3คนได้รวบรวมเงินนะครับได้จำนวน 900,000 บาทก็เอามาใส่ซองให้กับลูกน้องคนสนิทของนายรุ่งเรืองและต่อมาทั้ง3คนก็ไปสอบในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ที่ศูนย์สอบภาคใต้เขต1นะฮะ
1: แน่นอน3คนไปสอบแต่ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อเข้าสอบค่ะคุณผู้ชมก็เลยโทรศัพท์ไปหานายรุ่งเรืองนายรุ่งเรืองบอกว่าทราบเรื่องแล้วแล้วรอให้สอบครั้งหน้าและรับปากว่าจะคืนเงินให้ต่อมาวันที่14มีนาคม2569ค่ะผู้เสียหายอ้างว่านายรุ่งเรืองโอนเงินเข้าบัญชี1ล้านบาทส่วนเงินที่โอนมาเกิน 100,000 บาทให้โอนกลับคืนให้นายรุ่งเรืองก็เลยมีการโอนกลับคืนไปการเข้าแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้นะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาอ้างว่าเนื่องจากว่ารู้พฤติกรรมของนายรุ่งเรืองเกี่ยวกับการเรียกรับเงินแล้วก็เกรงว่าเงินที่นำมาคืนอาจเป็นเงินของผู้เสียหายรายอื่นๆที่ถูกเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้ก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองค่ะฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินและยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบและให้ดำเนินคดีตามมาตรา157ค่ะ
0: สลับไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็วัยทำงานที่เลือกจะออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความหนาแน่นครับส่วนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกตอนนี้ยังมีไม่มากนักนะครับเดี๋ยวตามบรรยากาศจากคุณสุชาดาแก้วนางครับรายงานสดมาจากหน่วยเลือกตั้งที่7เขตคลองเตยครับคุณสุชาดาเชิญครับ
3: คุณอนุชาคุณปวินาคะบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่7เขตคลองเตยจุดนี้ค่ะเปิดหีบเลือกตั้งมาตั้งแต่8นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องแม้จะยังบางตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและคนวัยทำงานค่ะซึ่งผู้สูงอายุที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อายุมากกว่า80ปีนะคะพวกเขาสะท้อนว่าอยากจะมาใช้สิทธิ์ของ

0: องเลือกคนที่ใช่คนที่ชอบเข้ามาแก้ปัญหาของคนกรุงเทพมหานครค่ะก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่7เขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทนะคะได้ตรวจสอบอุปกรณ์การเลือกตั้งและติดรายละเอียดผู้สมัครนะคะโดยยังไม่พบปัญหาณบริเวณหน่วยเลือกตั้งจุดนี้ค่ะโดยก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเวลาขณะที่ประชาชนที่ขออภัยค่ะผู้ชมโดยก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเวลา8นาฬิกานะคะก็เริ่มมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนแรกนะคะเป็นหญิงอายุ87ปีค่ะเปิดเผยว่าก่อนเลือกตั้งจนถึงวันนี้นะคะยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกใครจึงขอมาดูรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้งอีกครั้งค่ะขณะที่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกคนอายุ75ปีนะคะเปิดเผยว่ามีผู้สมัครอยู่ในใจแล้วเน้นคนที่ชอบและคนทำงานค่ะโดยปัญหาที่อยากให้ผู้ว่าคนใหม่มาแก้ไขมากที่สุดในเขตคลองเตยนะคะก็คือเรื่องการจราจรติดขัดและปัญหาขยะค่ะด้านคนวัยทำงานที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็สะท้อนปัญหาที่อยากให้แก้มากที่สุดค่ะก็คือเรื่องของควันบุหรี่นะคะที่ถือว่าเป็นมลพิษค่ะพร้อมสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งจุดนี้นะคะว่าหายากพอสมควรค่ะเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งนะคะตั้งอยู่บริเวณภายในโรงแรมและไม่มีป้ายติดด้านหน้านะคะจึงทำให้ต้องใช้เวลาในการหาหน่วยเลือกตั้งค่ะ
1: ทุกคนจะต้องออกมาเลือกตั้งก็คิดว่าเรามาใช้ประโยชน์ในสิทธิ์ของเรารถติดค่ะแล้วก็เรื่องขยะก็ยังต้องดูแลอยู่นะฮะ
2: เน้นอยากได้คนแบบ
3: ไหนก็ตั้งใจทำงานครับไม่พูดมากไม่ทำร้ายใครแล้วก็มีเหตุผลหน่อยครับผม
0: สำหรับหน่วยเลือกตั้งหน่วยนี้นะคะมีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง569คนค่ะหนึ่งในนั้นคือนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกทมพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโดยมีกำหนดเวลาที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาคะจนถึงตอนนี้เองนะหน่วยเลือกตั้งจุดนี้เองมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วประมาณ 5% นะคะซึ่งคาดว่าประชาชนจะทยอยเดินทางมาหลังจากนี้ไปจนถึงเวลา 17 นาฬิกาค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาคะ
4: ครับขอบคุณคุณสุชาดานะครับ
5: ค่ะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งจุดค่ะเป็นหน่วยเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกในโรงเรียนแจ่มจันทร์เขตวัฒนานะคะที่นี่เนี่ยสื่อมวลชนไปเฝ้ารอจำนวนมากทีเดียวเพราะว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์เดินทางไปใช้สิทธิ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศเปิดหีบที่นั่นคึกคักมากน้อยขนาดไหนนะคะติดตามจากคุณพักวัตรโฉมศรีค่ะรายงานสดมาจากโรงเรียนแจ่มจันทร์คุณพักวัตรเชิญค่ะ
6: โรงเรียนแจ่มจันทร์ในเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนี้ก็มี2หน่วยเลือกตั้งนะครับที่ประชาชนในพื้นที่เขตวัฒนาก็จะออกมาใช้สิทธิ์ในการที่จะคัดสรรผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วก็สกในเขตครับสาเหตุที่มาที่เขตนี้เพราะว่าแน่นอนครับเป็นพื้นที่ที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์มีสิทธิ์เข้ามาใช้การในการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกครับแต่ว่าก่อนจะไปพบกับนายชัชชาติด้านฟังเสียงความฝันของคนในเขตพัฒนากันก่อนครับที่นี่ก็ดูคึกคักนะครับกันตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่8โมงเช้าครับซึ่งทุกคนมีความฝันคล้ายกันครับในความต้องการผู้ว่ากทมคนใหม่คือโปร่งใสไม่ทุจริตครับส่วนสิ่งแรกที่อยากให้แก้ปัญหาก่อนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือครูฟิสิกส์โรงเรียนวัดเทพบีลาครับผู้มีสิทธิ์ในเขตวัฒนาบอกว่าเรื่องอากาศปัญหาฝุ่นควันอยากให้แก้ครับเป็นสิ่งแรกส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนะครับบอกว่าพฤติกรรมการใช้รถการไม่เคารพกฎจราจรนะครับขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าอยากให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดจับปรับจริงจังครับ
7: ก็น่าจะเป็นด้านการจราจรนะครับผมเพราะว่าคือคนมันอยู่เยอะครับถ้ามันมีการจราจรที่ดีมันก็จะลดการเสียทรัพยากรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ครับน่าจะอากาศนะครับผมคือผมออกมาวิ่งตอนเช้าคือบางวันก็ต้องยอมแพ้เพราะว่ามันอากาศไม่ดีจริงๆครับผม
8: ก็บนถนนหนทางฟุตปาดอะไรพวกเนี้ยคือเป็นคนเดินถนนบ้างพอสมควรก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกมอเตอร์ไซค์พวกอะไรพวกเนี้ยฮะแล้วก็นอกนั้นก็อย่างขยะเนี่ยจัดเก็บก็ดีพอสมควรแล้วนะฮะนอกนั้นก็อย่างอื่นก็มีความผิดอะไรไหมครับ
9: เกี่ยวกับเรื่องการจราจรรักษาระเบียบการจราจรเนี่ยค่ะ

0: ว่าขับรถลำบากมากทุกวันนี้มันเสี่ยงมาก
1: ส่วนคนแรกที่มาใช้สิทธิ์ในหน่วยนี้นะครับนั่นก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับปั่นจักรยานพับคู่ใจนะครับมาถึงหน่วยเลือกตั้ง 7:57 นาทีนะครับซึ่งนายชัชชาติในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับบอกว่าต้องการมาคนแรกเพื่อเอาเลือกเอาชัยและก็ประชาสัมพันธ์ให้คนออกแบบมาใช้สิทธิ์กันมากๆในปีนี้ครับอยากจะได้สัก 80% นะครับพร้อมบอกเหตุผลที่คนกทมต้องออกมาใช้สิทธิ์ด้วยครับ
2: ก็มันคือพลังของเราในระบอบประชาธิปไตยเรามีตัวตนสำคัญก็วันเลือกตั้งนี่แหละจากนั้นก็จะเป็นการให้ฉันทามติกับคนที่ชนะเขาเอาคำสั่งเราไปทำงานอย่างเข้มแข็งเพราะผู้ว่าเองต้องมีการประสานงานกับหลายหน่วยงานนะถ้าเรามีคนสนับสนุนเป็นคนจำนวนมากชัดเจนว่าประชาชนกทมต้องการแบบนี้ก็เชื่อว่ารัฐบาลต่างๆก็จะทำงานกับเราได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นแต่ถ้าคนออกมาน้อยๆก็บอกเฮ้ยจะเอาจริงเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะเรื่องหลายเรื่องที่ต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนนะครับออกมากันได้เยอะเถอะใช่ไหมออกแป๊บเดียวเองอ่ะ30 นาทีแต่ได้ผู้ว่าไปใช้4 ปีอ่ะก็คุ้มนะผม
1: สำหรับหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนะครับมีทั้งหมด 6,628 หน่วยนะครับเป็นหน่วยเลือกตั้งในเต็นท์ 4,038 หน่วยและก็หน่วยเลือกตั้งภายในอาคาร 2,590 หน่วยครับซึ่งจะมีการจัดเตรียมบุคลากรในการปฏิบัติงานเลือกตั้งประมาณ 74,000 คนครับมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.นะครับหน่วยละ9คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกหน่วยละ2คนครับคุณผู้ชมครับหน่วยที่ผมอยู่นี้ในโรงเรียนแจ่มจันทร์ก็เป็นหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในอาคารนะครับแต่กล้องบรรยากาศก็คึกคักไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกทม.นั้นยังมีความกังวลเกี่ยวกับด้านสภาพอากาศครับเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้หลังตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็จะมีฝนตกหนักนะครับนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากๆในช่วงครึ่งวันเช้าครับ
3: ขอบคุณคุณภควัฒน์ค่ะ
4: ขอบคุณครับประชาชนก็รีบออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายอาจจะมีฝนตกคุณภควัฒน์บอกแบบนี้นะครับไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาแนวเขตป่าทับลานกันด้วยนะครับถ้าจับชาวบ้านก็ต้องจับผมด้วยเป็นคำยืนยันของอดีตนายอำเภอวังน้ำเขียวคนแรกนะครับที่ระบุว่าเป็นหัวหน้าจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปอาศัยเพื่อที่จะป้องกันการขยายตัวของคอมมิวนิสต์เมื่อ50ปีก่อนครับแต่วันนี้ชาวบ้านกลับถูกกล่าวหาบุกรุกอุทยานทับลานส่วนวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายท่ามกลางความหวังว่าจะได้ข้อยุติของปัญหาครับหลักฐานอีกด้านที่สะท้อนว่าชุมชนเขาอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานนะครับก็คือวัดบุไผ่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนาตั้งแต่ปี 2480หรือว่าก่อนการประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานในปี2524กว่า44ปีนะครับรองเจ้าอาวาสวัดปุไผ่และเจ้าคณะตำบลวังน้ำเขียวระบุนะครับว่าในอดีตรัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงและป้องกันการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ครับ
5: วัดนี้ทะเบียนเป็น2483ลูกทะเบียน2483วัดนี้นะฮะแล้วก็มีอีกหลายวัดนะที่ก่อนนี้อีกฮะอย่างเช่นในเขตปักกงชัยที่หนูมาตั้งขึ้นมาแถวห้วยพรมโนนเหลื่อมอะไรเงี้ยฮะมันรุ่นนั้นมันโอ้โหเป็นร้อยปีนะครับพวกนั้นนะวัดพวกนั้นเป็นร้อยปีนะก็ยังโดนนี่ฮะขีดทับไปโดยขีดทับเราก็เหมือนที่พูดอะคือท่านผ่องคือท่านขีดนะคือท่านไม่ได้ดูพื้นที่จริงว่ามันอยู่ตรงไหนมีประชาชนมีชุมชนอยู่หนาแน่นไหม
3: ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับคำยืนยันของนายธงชัยลืออดุลอดีตในอำเภอวังน้ำเขียวคนแรกและอดีตผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งระบุว่าในช่วงเวลานั้นภาครัฐเป็นผู้จัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลหากวันนี้จะดำเนินคดีกับชาวบ้านที่เข้ามาอยู่อาศัยตามนโยบายดังกล่าวก็ควรดำเนินคดีกับตนเองด้วยในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดสรรที่ดินให้ประชาชนในขณะนั้น
6: อชก.ก็คือที่ผมบอกไปว่าผมเป็นหัวหน้าแผนก

0: ที่ทำกินเนี่ยถ้าจะดำเนินคดีเขาก็ช่วยมาจับผมไปด้วยแล้วกันผมเป็นคนจัดนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาความยากจนควบคู่กับการต่อเนื่องสมัยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาที่มีปัญหากันมาแล้วก็มันน่าจะสงบจริงๆก็ประมาณ2525-26เนี่ยนะหลังจากมีนโยบาย66/23 65/25แล้วเนี่ยก็มีคนเอาผู้เห็นต่างเนี่ยออกมาอยู่มาร่วมกันพัฒนาชาติไทยก็มีเงื่อนไขการจัดที่ดินทำกินต่อเนื่องมาเนี่ยตั้งแต่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงมาจนถึงคจก.ที่ผมเป็นหัวหน้าแผนกจัดที่ทำกินของกรมน.ภาค2เนี่ยนะอันนี้ก็มีเหตุมีผลนะฮะเราเป็นคนจัดแล้วเราจะให้เขาเป็นคนอยู่ในอุทยานได้ยังไงนะฮะถ้าให้เขาจะอยู่ในอุทยานก็ต้องมาจับไอ้ผู้ว่าเก่าเนี่ยไปด้วยคนนึง
1: ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรงค์เศรษฐเชื้อนักวิชาการด้านสิทธิชุมชนนะครับก็มองว่าต้นตอของปัญหาเกิดจากการกำหนดแนวเขตอุทยานในอดีตที่ใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักครับโดยไม่ได้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จริงส่งผลให้แนวเขตอุทยานทับซ้อนกับชุมชนและที่ดินทำกินของประชาชนจำนวนมากนะครับนักวิชาการยังเห็นว่าสังคมไม่ควรมองผู้ที่เรียกร้องสิทธิทุกคนว่าเป็นนายทุนเพราะในพื้นที่มีทั้งที่ดินสปก.หมู่บ้านที่รัฐจัดตั้งตามนโยบายความมั่นคงและชุมชนดั้งเดิมที่ร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างต่อเนื่องครับพร้อมกับเสนอให้รัฐเร่งพิสูจน์สิทธิ์ของผู้ที่อยู่มาก่อนและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าอย่างเป็นระบบครับ
2: ไอ้ที่เซฟทับลานเนี่ยมันพูดเกินไปเช่นไปบอกว่าตรงนี้มีสัตว์ป่ามีกระทิงแล้วเซฟสัตว์ป่าพูดแทนสัตว์ป่าซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เอาข้อเท็จจริงมาพูดแล้วก็มันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนที่เขาถูกละเมิดสิทธิ์เอาพูดง่ายๆเนาะการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ไปบุกรุกที่ดินชาวบ้านมันละเมิดสิทธิมนุษยชนมันเป็นการปฏิบัติราชการโดยมิชอบเพราะเราเซฟทับลานโดยที่ไม่ดูข้อเท็จจริงเนี่ยก็เท่ากับสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ
3: และช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อที่จะไปรับฟังปัญหาพูดคุยแนวทางแก้ไขและขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานก่อนที่จะสำรวจพื้นที่ทางอากาศในอำเภอเสริงสางคอนบุรีวังน้ำเขียวและอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: ส่วนปัญหาที่ดินที่จังหวัดภูเก็ตก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาโดยกรรมธิการหลายคณะนะครับทางกรรมธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรครับลงพื้นที่ไปที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อที่จะศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักรวมไปถึงไปรับฟังปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะครับ
3: ไม่เท่านั้นนะคะคณะกรรมการปปช.ก็ลงพื้นที่ที่ภูเก็ตเช่นเดียวกันค่ะไปศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบุกรุกชายหาดสาธารณะ3หาดในจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อไปรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการมาพิจารณาแล้วก็หาแนวทางในการดันการแก้ไขปัญหาค่ะทั้งประเด็นการเอื้อประโยชน์ของหน่วยงานราชการในพื้นที่แล้วก็การปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลค่ะจุดแรกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือที่หาดฟรีดอมที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะจุดนี้เป็นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะคะเป็น1ใน3หาดที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายตรวจยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตเป็นตัวแทนกรมป่า ่าไม้อธิบายผังพื้นที่หาดฟรีดอมค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกรมป่าไม้ส่วนที่กำลังเข้าไปตรวจค้นและยึดคืนพื้นที่สาธารณะพบการบุกรุกป่าแล้วก็แอบอ้างเอกสารสิทธิ์เป็นนส3นะคะที่นำมาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เรียกรับแล้วก็เรียกเก็บค่าเข้าหาดจำนวน100บาทถึง300บาทต่อคนซึ่งสามารถตรวจยึดพื้นที่ไปแล้วประมาณ63ไร่ค่ะเป็นการบุกรุกแล้วก็มีการดำเนินคดีรวมถึงมีการจับกุมผู้กระทำผิดรวมๆแล้ว23คดีค่ะ
1: เบื้องต้นประกาศเป็นเขตป่านันทนาการไปแล้ว41ไร่นะครับรวมไปถึงบริเวณหน้าหาดเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเปิดโอกาสให้กับประชาชนเดินทางเข้าใช้พื้นที่สาธารณะได้ฟรีนะครับขณะที่ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยนะครับว่าหาดบางเทาหาดนุ้ยและหาดฟรีดอมเนี่ยเข้าข่ายความผิดตามพรบป่าไม้ปี2484ครับเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องในเบื้องต้นได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งรัดคดีอย่างเด็ดขาดฟื้นฟูสภาพป่าพร้อมทั้งศึกษามาตรการป้องกันการบุกรุกซ้ำเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ
4: ข้อมูลที่ได้จากกรมที่ดินนะครับเราแบ่งแยกออกเป็นทั้งหมดที่ดิน9แปลงซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนแปลงที่6แปลงที่7ไปแล้วให้เป็นที่ว่าออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบส่วนที่เหลืออีก7แปลงอยู่ในระหว่างที่กรมที่ดินจะตรวจสอบที่มาที่ไปว่าโฉนดและนส3ก็ออกถูกต้องหรือไม่อย่างไรเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าน่าจะเป็นพื้นที่ป่าทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็เป็นผู้ไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยตัวเองเนื่องจากตรวจพบว่ามีการบุกรุกที่ป่าสงวนซึ่งก็มีคดีทั้งหมด24คดีที่เกิดขึ้นบริเวณหาดฟรีดอม
3: ขณะที่คณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะไปศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักรวมถึงไปรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตในอำเภอเมืองภูเก็ตสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองภูเก็ตประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็กมาร่วมพูดคุยกันนะคะรวมถึงตัวแทนของผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักในพื้นที่ให้ข้อมูลค่ะเรื่องของการดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการขอใบอนุญาตซึ่งกรรมาธิการก็ให้ข้อมูลเรื่องของกฎหมายโดยนายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ตก็ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ
1: ประธานกรรมการการปกครองบอกว่าคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจจะยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศโดยแนวทางสำคัญในการปรับปรุงกฎหมายก็คือการสร้างสมดุลให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ประกอบการก็ต้องได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับความปลอดภัยและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการได้รวมไปถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับและแม้ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปในทันทีครับแต่ว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติจริงโดยกรรมาธิการจะนำเอกสารข้อเสนอและปัญหาที่ผู้ประกอบการมอบให้นำไปศึกษาและผลักดันเข้าสู่กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้กฎหมายมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นครับ
3: ไปดูคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูคดีสะเทือนขวัญ นะคะที่อยู่ในความสนใจก็คือเรื่องของการเสียชีวิตของผู้หญิงอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นค่ะที่ถูกพบว่าถูกฆาตกรรมแล้วก็นำร่างไปใส่ในกระเป๋าทิ้งเอาไว้ที่บริเวณริมทางรถไฟนะคะคดีนี้ต้องบอกว่าต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะคะไปจับกุมชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้เพียงประมาณ1 ึง2ชั่วโมงตัวผู้ก่อเหตุก็จะสามารถหลบหนีออกนอกประเทศไปได้นะคะ
1: โดยผู้ก่อเหตุนะครับก็จำนนด้วยหลักฐานแล้วครับรับสารภาพว่าพลั้งมือทำร้ายจนหญิง17ปีเนี่ยเสียชีวิตโดยที่อ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวครับพันตำรวจโทกนกนันสุขศรีสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองพัทยานะครับควบคุมตัวนายไซมอนอายุ46ปีสัญชาติออสเตรเลียมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาฆาตกรรมนางสาวธัญชนกอายุ17ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องพักของคอนโดมิเนียมย่านจอมเทียนสาย2ครับแล้วหลังจากนั้นก็นำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ไปโยนทิ้งริมทางรถไฟห่างจากคอนโดที่เกิดเหตุประมาณ4กิโลเมตรนะครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะถูกจับกุมตัวได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะที่กำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศครับระหว่างสอบปากคำนายไซมอนมีสีหน้าที่เคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีทนายความและล่ามแปลภาษาร่วมนั่งรับฟังด้วยเจ้าตัวยอมรับสารภาพแล้วครับว่าเป็นผู้ลงมือสังหารนางสาวธัญชนกจนเสียชีวิตเนื่องจากว่าจำนนต่อหลักฐานหลังจากตำรวจเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่นายไซมอนลากกระเป๋าเดินทางแล้วก็นำไปใส่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะนำศพไปทิ้งโดยอ้างสาเหตุที่ทำไปเพราะว่าต้องการจะป้องกันตัวนะครับ
3: นายไซมอนให้การนะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาอ้างเขาบอกว่าช่วงเวลาประมาณ 3:00 ค่ะของวันที่25มิถุนายนไปเจอกับผู้ตายที่หาดจอมเทียนจากนั้นก็ชักชวนกันไปที่ห้องพักค่ะแต่ว่าพอขึ้นไปที่ห้องผู้ตายได้รับโทรศัพท์ก่อนหันมาบอกว่าไม่สะดวกจะอยู่ต่อจึงขอตัวกลับทีนี้ก็ตกลงค่าบริการกันใหม่ค่ะว่าจะต้องจ่ายเพิ่มแต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงและพลั้งมือทำร้ายจนหญิงวัย17ปีเสียชีวิตทีนี้พอรู้ว่าเสียชีวิตก็เลยนำศพเนี่ยไปใส่ในกระเป๋าเดินทางทิ้งเอาไว้1วันก่อนที่จะตัดสินใจนำกระเป๋าออกมาวางบนท้ายรถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็นำไปโยนทิ้งบริเวณริมทางรถไฟค่ะ
1: ผู้ก่อเหตุบอกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะลงมือฆ่าผู้ตายและสิ่งที่ทำไปเนี่ยก็เพียงเพราะต้องการจะป้องกันตัวเท่านั้นต่อมาพนักงานสอบสวนได้คุมตัวนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับก่อนที่จะส่งตัวไปยังศาลจังหวัดพัทยาเพื่อที่จะทำการฝากขังผัดแรกโดยได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรากและพาผู้เยาว์อายุ15ปีไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารและซ่อนเร้นศพหรือย้ายทำลายศพครับ
3: พาคุณผู้ชมไปดูปัญหาเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึงก็ได้ตอนนี้มีหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งมาก

0: ปัญหาน้ำท่วมรวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อผลักดันให้เมืองพัทยาเติบโตอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับขณะที่เมื่อสักครู่นี้เองนะครับนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรนะครับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่17ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็เดินทางมาด้วยรถตู้นะครับโดยมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็เดินทางมาเช็คลำดับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับซึ่งนายอิทธิวัฒน์ก็อยู่ที่ลำดับ480ก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์แล้วก็หย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้งครับจากนั้นก็มาให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนนะครับก็บอกว่ามั่นใจนะครับที่ผ่านมาในการทำงานนะครับรวมไปถึงเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆครับทั้งนี้ประชาชนนะครับก็สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17:00 นของวันนี้ครับ
1: กราบขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์นะครับ
2: ค่ะแน่นอนตอนนี้เราเห็นนะคะบุคคลสำคัญโดยเฉพาะตัวของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ตัวนายกเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันคุณผู้ชมก็ควรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งออกไปแบบยิ้มในตอนเช้าเพื่อที่จะไม่ต้องเจอกับฝนปล่อยให้ความเครียดเป็นของผู้สมัครเขาไปนะคะว่าเขาจะชนะเลือกตั้งหรือไม่ชนะเลือกตั้งแต่ว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาหลายคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งในนั้นเราเห็นกันไปแล้วคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะไปที่โรงเรียนแจ่มจันทร์เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร7:57 ค่ะไปด้วยจักรยานพับคู่ใจก่อนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะบอกว่าเดินทางมาแต่เช้าตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเพราะว่าไปวิ่งออกกำลังกายค่ะแล้วก็ตั้งใจมาลงคะแนนเอาฤกษ์เอาชัยหลังจากใช้สิทธิ์แล้วก็จะกลับบ้านไปรับลูกชายมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยขณะที่อีกหนึ่งผู้สมัครค่ะมอมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีเดินทางไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งเขตจตุจักรเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์นะคะบอกว่าอยากเห็นพลังเงียบออกมาเปลี่ยนกรุงเทพขอให้รีบมาใช้สิทธิ์ก่อนปิดหีบ 17:00 เพราะกังวลเรื่องฝนที่จะตกในช่วงบ่ายหลังจากใช้สิทธิ์บอกนะคะว่าตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจของคนกรุงเทพอยากจะแก้ไขโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ย้ำว่าถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งก็คงไปติดตามและผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปเชิญชวนย้ำนะคะว่าอยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกหนึ่งคนค่ะดร.มลิกาบุญมีตระกูลก็เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะที่บริเวณแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็ดร.โจเนี่ยก็จะทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ในช่วงสายซึ่งทีมข่าวของเราก็เกาะติดการไปใช้สิทธิ์ของแต่ละคนกันตลอดทั้งวันด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดคือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และที่พัทยาตลอดทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในข่าวเที่ยงครับช่วงนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อย่าบอกนะว่าจานนี้ก็ด้วยอ่ะ
1: ไม่นะไม่ไม
0: ่และนี่ก็คือเจ้าปลาเนื้อส้มขวัญใจมหาชนของคนทั่วโลกน้องม่อน
2: คือชอบกินแซลมอนดองไม่ก็แซลมอนดิบไปเลยชอบในรสชาติแล้วก็สัมผัสของแซลมอนนะ
3: ปกติกินซูชิแซลมอนแล้วก็ซาชิมิค่ะเพราะว่าชอบเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติของแซลมอนค่ะ
4: ก็ส่วนใหญ่แซลมอนก็จะกินดิบซะส่วนใหญ่ครับ
0: แต่กว่าที่เจ้าปลาเนื้อส้มเนี่ยจะเดินทางมาถึงจานเราทุกคนรู้ไหมครับว่ามันมาจากไหน
3: คิดว่ามาจากญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่น
2: มาจากนอร์เวย์หรือเปล่าครับเพราะว่าเห็นในโฆษณาบ่อย
4: ๆไม่รู้เลยครับก็คิดว่าไม่น่าจะมาจากไกลมากเท่าไหร
0: ่ทุกวันนี้เวลาเรากินซูชิซาซิมิหรือว่าแซลมอนย่างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็อาจจะไม่เคยตั้งคำถามนะว่าปลาตัวนี้โตมาอย่างไรและมาจากไหนกันนะปลาแซลมอนที่คนไทยและคนทั่วโลกบริโภคกันส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากแม่น้ำธรรมชาติหรือการจับปลาป่าเหมือนที่เราเคยดูสารคดีที่มีหมีกิสลี่กินปลาแซลมอนในแม่น้ำแล้วนะฮะเพราะว่าพวกมันเติบโตในระบบอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ในกระชังเปิดกลางทะเลในอ่าวน้ำเย็นของประเทศนอร์เวย์ชิลีแคนาดาและสกอตแลนด์และทุกวันนี้ประเทศไทยก็นำเข้าปลาแซลมอนจากแอตแลนติกมากที่สุดโดยแหล่งผลิตใหญ่ที่ส่งปลามาบ้านเราก็คือประเทศนอร์เวย์สถานที่เดียวกับที่คนชอบไปล่าแสงเหนือนั่นแหละฮะแต่ถึงจะอยู่ไกลคนละซีกโลกคนไทยก็รักแซลมอนสุดๆจริงไหมดูจากตัวเลขปี2563ถึง2567เรานำเข้ามาเกือบ 60,000 ตันเลยนะครับคิดเป็นมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาทและบ้านเรายังนำเข้าแซลมอนแอตแลนติกจากประเทศนอร์เวย์มากเป็นอันดับ5ของโลกเลยนะฮะมันช่างหวานนุ่มครบรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มนัวสดเด้งแซ่บถึงใจเป็นมื้อที่ฮอร์โมนแห่งความสุขของผมทำงานหนักมากฟินอย่าบอกนะว่าจานนี้ 9,000 น่ะทำไมมันแพงจังอ่ะ
5: ไม่ใช่ราคา
0: แล้วมันคืออะไรอ่ะ
5: แต่เป็นระยะทางที่ฉันมาหาเธอไง
6: ใช่ใช่ใช่
7: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เคยได้ยินแต่รักทางไกลอันนี้อร่อยทางไกลและไม่ได้ไกลธรรมดานะไกลมาก
8: อย่างประเทศไทยนำเข้าปลาแซลมอนจากนอร์เวย์เนี่ยคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดนะครับฟูดไมล์เนี่ยก็ 8-9,000 กิโลเมตรอย่างน้อยการเก็บรักษาอุณหภูมินะครับการที่จะต้องใช้รถขนส่งพิเศษกว่าจะต้องมายังโปรเซสอีกนะครับโปรเซสแล้วก็ชิปมายังประเทศปลายทางนะครับประเทศปลายทางก็ต้องมีการรักษาอุณหภูมิตลอดซัพพลายเชนอยู่แล้วใช้อุณหภูมิใช้พลังงานสูงมากเนาะกว่าที่จะมาถึงผู้บริโภคนะครับ
0: หลายคนอาจจะมองว่าฟาร์มแซลมอนคือความสำเร็จของระบบอาหารโลกนะครับแต่สิ่งที่ผู้บริโภคไม่ค่อยเห็นคือแซลมอน1ชิ้นบนจานเชื่อมโยงกับระบบขนาดใหญ่อะไรบ้างจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจกันในตอนแซลมอนอร่อยต้องแลก

0: ่อนจะแลกกับอะไรเราต้องไปรู้จักน้องม่อนกันก่อนครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าปลาแซลมอนคือปลาอะไรและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างไร
1: ในต่างประเทศเนี่ยแซลมอนเนี่ยถือได้ว่าเป็นคีย์สโตนสปีชีส์เนาะเป็นชนิดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่งเลยนะครับวงจรชีวิตของแซลมอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนะครับสัตว์ป่าพืชพันธุ์เนี่ยมากถึง130ชนิดเลย
0: แซลมอนเนี่ยจัดเป็นปลาในวงแซลมอนิดีพบในซีกโลกเหนือโดยเฉพาะแถบอเมริกาเหนือยุโรปเหนือรัสเซียและญี่ปุ่นมีหลายชนิดครับเช่นแปซิฟิกแซลมอนซึ่งมีอยู่5ชนิดหลักๆและแอตแลนติกแซลมอนซึ่งเป็นชนิดที่นิยมเลี้ยงกันในฟาร์มมากที่สุดและเรากินกันมากที่สุดด้วยและสิ่งที่ทำให้แซลมอนพิเศษมากก็คือวงจรชีวิตแบบ2โลกมันคืออะไรอ่ะ
1: เริ่มตั้งแต่วงจรที่เขาเกิดนะครับในลำธารแล้วก็อาศัยอยู่ในลำธารที่มีกรวดหินนะครับอันนั้นก็คือเขาจะวางไข่ออกไปเติบโตในทะเลนะครับใช้เวลาอยู่นานเลยเป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่าในทะเลนะครับที่สำคัญอย่างวานเพชฌฆาตนะครับออก้าที่เป็นประจำถิ่นเนี่ยจะอาศัยกินแซลมอนเป็นอาหารเลยนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลับมาลำธารที่เขาเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าแซลมอนรันก็คือจะแท้เข้ามาสู่น้ำตื้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะวางไข่อยู่ในก้อนกรวดบนพื้นลำธารช่วงนั้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเหมือนกับเทศกาลล่าแซลมอนนะครับของสัตว์ผู้ล่าบนบกนะครับเราจะเห็นมีกริซลี่ม้าป่าอีเกิลอินทรีหัวขาวเนี่ยก็จะมารุมกินกันนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไอ้พวกนี้กินทิ้งกินขว้างมากเลยนะหมีเนี่ยมาถึงกินแล้วก็โยนทิ้งเล่นกันแต่ตอนหลังเองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มรู้ว่าการที่เขากินทิ้งกินขว้างแล้วก็การที่มีแซลมอนจำนวนมหาศาลเนี่ยอพยพทุกๆปีมาเป็นวงจรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการนำสารอาหารนะครับมาจากทะเลลึกเนี่ยกลับมาเติมให้กับป่านะครับไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็สารอาหารสำคัญหลายชนิดที่มันอยู่ในทะเลซึ่งปกติเนี่ยมันยากมากที่จะมาเติมให้บนบกเนาะแซลมอนเนี่ยเป็นตัวที่ลำเลียงสารอาหารเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าแซลมอนสำคัญอย่างนี้มีการพัฒนามีการจับมากเกินขนาดจนกระทั่งประชากรในธรรมชาติเริ่มลดลงแล้วพอมันหมดไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งทางทะเลแล้วก็ป่าเลยมีภัยคุกคามหลายอย่างที่คิดไม่ถึงอย่างเช่นเรื่องของการสร้างเขื่อนการที่เขามีวงจรชีวิตที่จะต้องขึ้นมาวางไข่ในน้ำจืดเนี่ยก็ถูกตัดตอนมลภาวะต่างๆจากแม่น้ำเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าแม่น้ำไม่สะอาดแซลมอนก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นภัยเงียบอีกอันหนึ่ง overfishing เนาะการจับแซลมอนมากเกินขนาดพอปลาชนิดนี้เริ่มได้รับความนิยมเนี่ยอันนี้ก็เป็นภัยคุกคามโดยตรงเหล่านี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ประชากรในธรรมชาติลดลงสวนทางกับความต้องการการบริโภคจนกระทั่งนำไปสู่ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะมาตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยเรียกว่าเจ้าตลาดเนาะก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงได้ในปริมาณเยอะมากประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นเราเจอแซลมอนได้ทุกๆที่เลยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเพาะเลี้ยงได้ปริมาณมากเขาก็ต้องการหาตลาดนะครับคราวนี้ก็เริ่มมีการแนะนำทำให้เกิดความต้องการบริโภคแซลมอนเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วย
0: ทุกวันนี้กว่า 70% ของแซลมอนในตลาดทั่วโลกมาจากการเพาะเลี้ยงครับการจะได้กินแซลมอนสักจานเราจะต้องแลกกับการทำระบบการผลิตขนาดใหญ่ทั้งการผลิตอาหารปลาการจับปลาขนาดเล็กเพื่อมาเป็นอาหารของปลาแซลมอนการใช้พลังงานในระบบฟาร์มกลางทะเลและการขนส่งที่ควบคุมความเย็นปลาแซลมอนที่เรากินในกรุงเทพอาจจะเลี้ยงในอ่าวน้ำเย็นในประเทศนอร์เวย์แปรรูปในโปแลนด์หรือเวียดนามบินข้ามโลกด้วยระบบแช่แข็งก่อนจะมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารในไทยระยะที่อาหารเดินทางจากแหล่งผลิตมาถึงผู้บริโภคอาจจะผ่านเรือขนส่งเรือบรรทุกห้องเย็นโรงงานแปรรูปเครื่องบินระบบแช่แข็งตลอดเส้นทางทั้งหมดเนี้ยใช้พลังงานจำนวนมหาศาลและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนและยิ่งผู้บริโภคมีความต้องการสูงมากเท่าไหร่ฟาร์มก็ยิ่งขยายต้องใช้อาหารปลามากขึ้นใช้พื้นที่ชายฝั่งมากขึ้นความเสี่ยงด้านโรคและผลกระทบต่อระบบนิเวศก็เพิ่มขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราต้องแลกในจานโปรดจานนี้ของพวกเรานั่นเองครับ

ในวันที่โลกนะครับกำลังเผชิญทั้งกับสงครามแล้วก็วิกฤตสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแน่นอนว่าส่งผลกระทบไปถึงแซลมอนที่เราชอบกินกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าการกินปลาของเราเนี่ยหมายถึงเรื่องของสุขภาพล่ะเรายังมีทางเลือกอื่นอีกไหมครับที่ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยครับผมก็เลยเดินทางมาที่นี่เลยครับที่นี่คืออำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมที่นี่เนี่ยเขามีการรวมตัวกันของกลุ่มชาวประมงเล็กๆครับทำเป็นโมเดลธุรกิจอาหารทะเลครับที่เรียกว่าคนจับปลาซึ่งจะทำให้คนกินปลาอย่างเราเนี่ยนะฮะได้เข้าถึงวัตถุดิบอาหารทะเลที่ทั้งสดสะอาดปลอดภัยร่อยอย่างแรงแล้วก็ทำให้ทะเลไทยของเรานะครับกลับมาสู่ความยั่งยืนอีกด้วยนี่เรือของชาวประมงอยู่ด้านหลังผมแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่ามีแซลมอนไหมเฮ้ย ไปดูกันครับ

0: และนี่ก็คือพี่เจี๊ยบผู้จัดการร้านคนจับปลานครศรีธรรมราชที่จะมาให้คำตอบกับเราว่าร้านคนจับปลาสามารถจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
1: โอ้สวัสดีครับพี่ๆครับผมสวัสดีครับโอ้กำลังคอร์ดเก็ตกันอยู่เลยโอ้โหตอนนี้ผมน่าจะเข้ามาในห้องที่เป็นห้องตัดแต่ง
2: ใช่ค่ะวันนี้นะคะ
1: โอ้โหแล้วดูตัวใหญ่ๆเท่านั้นเลยนี่คือได้มานานยังครับ
2: เมื่อเช้าค่ะ
1: เมื่อเช้า
2: ไปเมื่อคืนใช่ค่ะคือวันนี้เนี่ยตั้งใจเลยว่าสัตว์น้ำน่าจะต้องการมารับน้องกล้อง
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าปลา
1: พอรู้ว่าจะมาถ่ายปุ๊บมาโชว์ตัวเลยเหรอ
2: ทั้งเกามาทั้งกระพงแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะคะเหมือนเกาเนี่ยหายากมากเลยไซส์นี้นะคะ
1: ขออนุญาตจับทีละตัวได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือก่อนโอ้โหอันนี
2: ้เก่าเลยนะคะ
1: ตัวเก่านี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะฮะโอ้โหกล้องไม่เก่าแต่ปลาเก่าแน่นอนครับผมเก่าด้วยสดด้วยกี่โลครับเนี่ย
2: ตัวนี้น่าจะประมาณ6กิโลค่ะ
1: โอเคครับแล้วถัดมาเนี่ยนะฮะ
2: ถัดมาปลากระพงค่ะกระพงทะเลนะคะไม่ได้กระพง
1: ทะเลลองนึกภาพกระพงนึ่งมะนาวต้องใช้จานใหญ่ขนาดไหน
2: เป็นปลาใหญ่ในธรรมชาติ
1: ใหญ่ธรรมชาติกิโลครับเนี่ย
2: ตัวนี้น่าจะประมาณ4กิโลค่ะ
1: ใหญ่มากนะครับผมแล้วมีตัวนี้อีกตัวนึงอันนี้อะไร
2: อันนี้เป็นปลากดทะเล
1: ไม่มีแซลมอนบ้างเหรอครับแซลมอน
2: โอ้ยไม่เข้าเลยค่ะไม่ม่อนเลยเรามีปลาดีๆจากอ่าวท่าสาราเรามีปลาทูเรามีจระเม็ดขาวเรามีปลากระพงปลาเขาปลากดทะเลเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อปลาแซลมอนจากที่ไหนๆมาทานนะคะ
1: เดินทางมาไกลนะถ้าแซลมอนนะเดินทางมาไกลเกือบหมื่นกิโลนะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ไปกี่กิโลได้กินครับ
2: อันนี้ไป20กิโลก็ได้กินปลาสดมาก
1: สดๆเลย
2: ไม่ต้องใส่อะไรก็น้ำหวานแล้วค่ะ
1: โอ้โหอะตีซะว่าส่งขึ้นกรุงเทพก็ประมาณ800โลอ่ะใกล้ๆนะครับผม
2: ใช่ค่ะท่าสารานะคะเป็นแหล่งเป็นอ่าวที่มันอุดมสมบูรณ์มากนะคะปลาเฉพาะถิ่นปลาเศรษฐกิจของที่นี่เช่นปลากระพงนะคะกระพงทะเลปลากูเรามีกั้งตะกะแตนมีกุ้งแชบวยมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวท็อปของเมืองไทยเลยอ่ะ
1: ครับซึ่งการที่เราจับปลาได้ตัวใหญ่ขนาดนี้มันสะท้อนถึงอะไรบ้างครับพี่เกียรติ
2: เราใหญ่ได้เราก็ต้องกินอาหารนะ
1: ครับ
2: ปลาก็เหมือนกันจะใหญ่ขนาดนี้ได้ก็เขาก็ต้องมีอาหารของเข
1: า
2: แสดงว่าที่นี่เป็นแหล่งที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของปลามีอาหารมีสัตว์น้ำตัวเล็กๆเพียงพอให้เขาได้เจริญเติบโตเหมือนกว่าปลาจะพัฒนามาเป็น1กิโลค่ะต้องใช้ปลาอย่างน้อย150กิโลอย่างเงี้ยค่ะกินปลาตัวเล็กไปแล้วก็เขาก็เปลี่ยนน้ำหนักของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับกว่าเขาจะโตมาได้ขนาดนี
2: ้
1: ก็เขาก็ต้องมีอาหาร
2: ใช่
1: มนุษย์ไม่ได้ไปแย่งปลาตัวเล็กๆซึ่งเป็นอาหารของเขาไปหมด
2: ใช่
1: เขาก็เลยมีโอกาสได้เติบโต
2: ใช่
1: พี่เจี๊ยบครับวิสาหกิจชุมชนคนจับปลามันคืออะไรและมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: มันเป็นเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนคนจับปลาเนี่ยค่ะมันเป็นธุรกิจเล็กๆเนาะจำหน่ายอาหารทะเลสดจากประมงพื้นบ้านของพี่น้องประมงใน3หมู่บ้านนี้ก็คือบ้านสาบัวบ้านนาทับบ้านในทุ่งค่ะที่เขาทำงานเรื่องอนุรักษ์ด้วยกันแล้วก็คิดว่าทำยังไงให้คนข้างนอกรู้จักเราได้เห็นสัตว์น้ำของเราก็เลยมาตั้งเป็นทำเป็นร้านคนจับปลานครศรีธรรมราชอะค่ะเราได้อะไรมาในตอนเที่ยง

0: เราก็โพสเราก็ขายก็เริ่มจากทำปลากุเราเค็มขายปูม้านึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีปูเข้ามาก็โพสก็ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำไปเรื่อยๆมันก็มีลูกค้าจากข้างนอกเยอะค่ะ
1: โอ้มี FC มี FC แล้วแล้วทำไมลูกค้าถึงชอบมาซื้อปลากับเราครับ
0: เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าสัตว์น้ำเนี่ยไม่มีฟอร์มาลีนเลยสิ่งที่มันต่างจากตลาดทั่วไปเลยก็คือไม่มีสารเคมีมาจากประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมืออย่างรับผิดชอบ
1: อ
0: ันนี้คุณทานปลาจากร้านคนจับปลาก็เหมือนดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยเลย
1: ย้อนกลับไปในช่วงปี2540นะครับทะเลบริเวณอ่าวท่าสาราเคยตกอยู่ในสภาวะทะเลล่มสลายทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายจากการประมงผิดกฎหมายที่เกินขีดจำกัดส่งผลกระทบเป็นโดมิโนสู่วิถีชีวิตชาวประมงในพื้นที่สัตว์น้ำหายไปหนี้สินพอกพูนและคนหนุ่มสาวต้องทิ้งถิ่นฐานไปขายแรงงานในเมืองเพื่อความอยู่รอดครับย้อนกลับไปตอนช่วงที่บอกว่าหาสัตว์ทะเลยากมากเนี่ยมันหายากขนาดไหนครับพี
0: ่ยากขนาดที่บางคนบอกว่า1อาทิตย์กลับมาไม่ได้ปลา3วันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องจ่ายค่าน้ำมันไปมีลูกน้องไปแล้วไม่มีรายได้กลับเข้ามา
1: ออกทะเลเนี่ยเหรอ
0: ใช่อาจจะต้องไปซื้อกับข้าวในตลาดอาจจะต้องไปซื้อไก่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีถึงขนาดนั้น
1: เป็นอยู่นานไหมครับตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้น
0: ก็น่าจะสัก 2-3 ปีอะค่ะ
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อการสร้างกติกาชุมชนที่เด็ดขาดบนพื้นที่600ไร่ที่เรียกว่าอ่าวทองคำโดยห้ามใช้เครื่องมือประมงทำลายล้างทุกชนิดห้ามจับสัตว์น้ำไวอ่อนฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการสร้างบ้านสัตว์น้ำและธนาคารปูม้าเพื่อให้เป็นเสมือนโรงพยาบาลและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังตรวจตราเรือประมงผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในพื้นที่และต่อยอดไปสู่วิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลาเพื่อสร้างรายได้และกำไรส่วนหนึ่งยังกลับไปสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับตอนนี้เวลาประมาณ4:00 กว่าๆนะครับผมมีนัดกับพี่ๆชาวประมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกเรือไปทะเลนะครับเพื่อไปจับปลากันเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นนะว่าปลาที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะครับจับมาได้จํานวนมากเลยแล้วก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะไปดูว่าที่เนี่ยเค้ามีวิธีการจับปลาอย่างไรนะครับเพื่อรักษาทะเลให้ยั่งยืนนะครับไปดูกันสวัสดีครับพี่โอ้โหมาจอดเรือรอเลยไปคันนี้เลยนะไปลำนี้เลยนะ
2: โอเคครับ
1: เอาละครับออกเรือมาได้แล้วนะครับผมเรือที่เราใช้โดยสารเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรือแบบนี้นะครับแล้วก็จะมุ่งตรงไปที่เรือประมงนะครับที่ไปจอดรออยู่แล้วนะครับพี่เขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนึงเลยนะโอเคยาวไปตอนนี้ครับฟ้าสว่างแล้วและฝนก็ตกลงมาเรายังไปไม่ถึงเรือประมงเลยนะครับเรายังล่องกันอยู่กลางทะเลเจอแล้วครับหลังจากเล่นหามานานเป็นชั่วโมงครับตอนนี้เจอแล้วอยู่ตรงนู้นเรือเทียบกันแล้วขอข้ามมาดูเรือบางน้อยเอาละครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนเรือบางมูลแล้วครับบางสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับผมนี่มาถึงปุ๊บเขาก็โชว์เลยนะครับว่าน
3: ี่คือปลากุเรานะตัวสด
1: ๆนะครับอะไรนะครับ
3: ปลากุเรานะครับนี่ก็เป็นปลากุเราอีกก็
1: อย่างนี้ถือว่าตัวใหญ่ไหมครับ
3: ก็ไซส์นี้ก็ใช้ได้อยู่นะ
1: ไซส์นี้ใช้ได้อยู
3: ่โอ้นี่มีอีกตัวนะ
1: อุ้ยอันนี้ใหญ
3: ่โอ้ย
1: ตัวเมื่อกี้บางบอกใช้ได้อยู่ตัวนี้นี่คือดีมากเลย
3: ถ้าง ั้นนะ
1: แล้วปลานี้ปลาอะไรครับ
3: อันนี้ก็เป็นปลาโคบปลาแมวบาง
1: ครับ
3: นะแล้วก็นี่เป็นปลาเขาเรียกบานปลาขี้ร่มหรือว่าปลาลายเสืออ ื
1: มครับ
3: นี่ส่วนในนี้ก็มีปลานอกเหนือจากปลากุเราก็มีปลาจวดสองซ
1: ี่ปลาจวดสองซี่
2: ตอนแรกผมนึกภาพว่าเรือบางจะแบบว่าใหญ่ๆไม่ใหญ่เรือประมงอะไรอย่างง
3: ี้ประมงพื้นบ้าน2.6 ตันก
2: ็ครับ
3: นะครับ
2: อันนี้คือขนาดของเรือ
3: ขนาดของเรือ
2: ก็คือส่วนใหญ่คนที่เป็นชาวประมงที่นี่ก็จะใช้เรือประมาณนี้ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นอวนแบบนี
3: ้อวน
2: เรามีข้อกําหนดกติกายังไงมั้ยครับในการ
3: ก็จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็ด้วยจิตสํานึกของพวกเราว่าถ้าเราใช้อวนชนิดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะจับปลาตัวโตได้ขนาด
2: เพราะฉะนั้นอวนที่บางเลือกใช้จะเป็นอวนขนาดอะไรเอ่ย
3: 4.7 ซม.
2: 4.7 ซม.
3: ใช่ครับ
2: ก็คือดูจากความห่างอย่างเงี้ย
3: นะดูจากความห่างครับดังนั้นในการเลือกเครื่องมือการเลือกชนิดของสัตว์น้ำที่เราจะจับเนี่ยถ้าเราจะจับปลาตัวโตได้ขนาดเนี่ยเราก็ใช้อวนประมาณนี
2: ้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ช่วยรักษา
3: ถูกต้อง
2: ปลาที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ไหม
3: ใช่ครับวันนี้ที่ผมมาตรงนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมมาวางตรงนี้เนี่ยผมได้ปลาทูไปมั่งวันนี้ก็เลยมาที่แถวนี้อีกดังนั้นเนี่ยอาชีพประมงพื้นบ้านเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวพวกเราได้แล้วก็มันทำให้พวกเราเนี่ยได้กินอาหารทะเลที่มันสดปลอดภัยการที่จะให้ผู้บริโภคที่อยู่กรุงเทพ
2: ค
3: นกินปลาที่อยู่กรุงเทพเนี่ยอยากกินปลาจากประมงพื้นบ้านเล็กกินก็ได้ช่วยกันฟื้นฟูทะเลด้วยความสุดยอดของอาหารบ้านเราเนี่ยหนึ่งมีไอ้พวกดินตะกอนเลนเนี่ยมันเป็นธาตุอาหารที่มันทำให้ปลาฝั่งอ่าวไทยเนี่ยอร่อยมาก
4: ทางออกเนี่ยผมคิดว่าเรายังบริโภคได้นะปลาแซลมอนเราอาจจะต้องทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีตลาดที่จับปลาจากธรรมชาติได้อยู่ Number 1เลยเนาะถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยก็คือเป็นไวคอร์ดที่แช่แข็งนะครับเพราะว่ามันเดินทางมาทางเรือ2ก็ควรจะต้องระบุว่าที่ไหนเนาะในปัจจุบันเนี่ยประเทศต้นทางเนี่ยเริ่มมีการควบคุมมากขึ้นนะครับมีพยายามให้โควต้าในการจับให้มันไม่มากเกินไปเนาะถ้าเป็นฟาร์มอาจจะต้องลองมองหานะฮะปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยได้ยกระดับในเรื่องของมาตรฐานความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างเช่น ASC นะครับก็เป็นมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฐานะผู้บริโภคเนี่ยอาจจะต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นผมคิดว่าเราบริโภคแซลมอนได้แต่อาจจะทรีตปฏิบัติต่อเขามันเป็นอาหารพิเศษไม่ใช่เน้นในเรื่องของปริมาณมองหาโลคอลฟู้ดความจริงก็คือปลาในบ้านเรานะครับหลายๆชนิดเนี่ยก็เป็นตัวทดแทนได้อยู่แล้วแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ประมงที่มีความยั่งยืนสนับสนุนอาหารท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นทางเลือกที่ดี

0: การที่เราแบบมีปลาเยอะๆให้ชาวประมงได้จับมาแล้วได้ทานอาหารที่ปลอดภัยอะไรแบบนี้ครับมาเห็นข้อดียังไงบ้าง
1: ทีนี้ปลาทูได้ยืดที่สุดหมายถึงได้ระยะยาวและปลาจวดสองซี่นี่ก็ตัวโตๆเมื่อก่อนเหมือนเรืออวนเรือประมงแบบนี้ที่ว่าไม่ใช่ไปดำปลาจวดไปออกปลาจวดนั้นน้อยที่จะได้ปลาจวดสองซี
0: ่แสดงว่ามีเยอะขึ้น
1: มีเยอะขึ้น
0: แล้วดีต่อชุมชนดีต่อครอบครัวดีต่อมะยังไง
1: ดีเยอะเลยดีมากด้วย
0: ครับ
1: ครอบครัวก็สุขภาพดีไม่รบกันไงได้ปลา
0: ไม่รบกันเพราะว่ามีปลาแบ่งกันทั่วถึง
1: ใช่อวนได้ปลาทุกวันได้ตังค์อ๋อ
0: พอได้ปลาเยอะปุ๊บไม่รบกันไม่ทะเลาะกัน
2: และถ้าเหตุผลหนึ่งของคนที่ชอบกินปลาแซลมอนเพราะมีโอเมก้า3ที่ดีต่อสุขภาพงานวิจัยจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาพบว่าปลาทะเลและปลาน้ำจืดของไทยก็มีเช่นกันนะโดยปลาจาระเม็ดขาวปลาทูปลานิลปลาดุกอุยปลาตะเพียนเป็นซุปเปอร์ฟู้ดของไทยที่มีโอเมก้า3สูงมากใกล้เคียงกับแซลมอนฟาร์มเลยล่ะและยังมีวิตามินดีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งคนยุคใหม่ที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยก็มักจะขาดวิตามินชนิดนี้มากขึ้นใช่ไหมฮะและยังมีเซเลเนียมเกราะป้องกันเซลล์และช่วยให้ต่อมไทรอยทำงานปกติด้วยปลาไทยนี่อุดมไปด้วยคุณค่าเหมือนกันนะเนี่ย
3: ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของปลาเนี่ยมันก็จะเป็นโปรตีนชนิดดีที่เราถ้าเราเทียบกับหมูเห็ดเป็ดไก่ยังไงปลาก็จะเป็นตัวโปรตีนที่มีย่อยง่ายแล้วก็คุณภาพของกรดอะมิโนในสูงนะครับตัวในเรื่องของไขมันก็โอเมก้า3เป็นส่วนหนึ่งของไขมันก็แน่นอนว่าไขมันก็เป็นไขมันชนิดดีนะครับก็คื

0: เป็นไขมันที่สามารถทำให้เราลดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจลดความดันได้ระดับหนึ่งดังนั้นถ้าเราเทียบกับแซลมอนเองเทียบกับราคายังไงปลาไทยเราก็ชนะขาดราคาอย่างที่บอกต่อ100กรัมเท่าๆกันแซลมอนกับปลาไทยเนี่ยครับเผลอๆเรากินปลาไทยได้อาจจะทั้งอาทิตย์เลยถ้าเรามีโอกาสทานเหล่านี้ครับผมมั่นใจว่าร่างกายเราก็ทำให้เราได้รับวิตามินดีที่เพียงพอซีลิเนียมที่เพียงพอโอเมก้า3ก็เพียงพอครับ
1: ผมเชื่อว่า EP นี้ครับจะทำให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจเลือกกินในสิ่งที่ใช่และบันเทิงไปกับรสชาติความอร่อยแบบที่ช่วยบรรเทาวิกฤตของโลกลงได้บ้างเราชวนกันทำช่วยกันได้เพื่อให้มื้อเล็กๆของเราเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้นะ

28มิถุนายนนี้กำหนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBS เช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและสก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69

0: ุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: มหาอำนาจบ้านนาขอนำเสนอบ้านหลังงามทำเลดีอยู่ที่
2: กลางเขื่อนนี่แหละ
1: บ้านอะไรอยู่กลางเขื่อน
3: อันนี้ก็จะเป็นที่นอนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิว
1: wow.
3: วันไหนมีพระจันทร์ก็จะได้อาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์วันไหนไม่มีพระจันทร์ก็รู้สึกเหมือนคนตาบอด
1: มีอะไรเด็ดกว่านี้อีกไหม
2: คืนนี้สนใจพาเด็กครับพี่ไหม
1: ไปไป
3: เด็กอะไร
1: ไม่รู
2: ้ปลาสังฆวาส
1: เด็กที่ว่าคือปลาสังฆวาสหมายความว่ายังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
4: อะไรวะ
5: คุณหมอบอกว่าคือทั่วโลกมีน้อยกว่า100เคส
6: ด้วยรู้รู้ให้ลึกมาฟังเรื่องของความเจ็บป่วยของเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่100เคสบนโลกนี
5: ้ก็หลังจากคลอดยังไม่ถึงวันเลยก็มีท่อปัสสาวะตีบเลือดออกในกระเพาะอาหารมีปัญหาการหายใจข้อเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่กับหลอดเลือดแดงปอดไม่ปิดกะโหลกศีรษะแคบแล้วก็ตาเป็นต้อกระจก
6: ครอบครัวต้องต่อสู้อย่างไรและระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นช่วยเหลืออะไรได้บ้างติดตามได้ในดูให้รู้ตอนเมื่อลูกป่วยตั้งแต่แรกเกิด1ใน100เคสบนโลกนี้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

0: นุ่มคืนนี้สนใจไปหาเด็กกับพี่ไหม
1: จะดีเหรอ
0: ดีสิ
1: มันรีบเข้ารายการเลยอยากเจอเด็กแล้ว
0: มหาอำนาจบ้านนา
2: เด็กอะไร
1: จะไหว
2: มีจริงเหรอ
1: ไม่รู
2: ้มีนะคะเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวตอนกลางคืนก็ได้ไปเห็นแล้วนี่คะ
1: อยากเห็นตอนนี้
2: ตอนกลางวันเด็กไม่ทำงานค่ะ
1: เอาเย็นๆพอขี้เกียจรอจนดึก
0: นี่ไงเด็ก
1: ๆหาปลา
0: ดูนู่นดูเนียนกิ๊บ
1: เด็กเนียนเนียน
0: นี่มาจากทางเหนือ
1: มาจากเหนือด้วย
0: อ๋อไม่ล่ะ
1: อ๋ออ๋ออะไรวะเนี่ย
3: มาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะ
4: และคนที่พาเราไปดูเด็กอ๋ออันนี้ก็คือพี่เสิร์ชพระเอกของเราในวันนี้

0: ส่วนคนที่ทำตาดุๆเมื่อกี้ก็คือพี่ปูเป้ภรรยาของพี่เสิร์ตส่วนคนที่สนับสนุนให้ผมไปดูเด็กอ้อๆก็คือน้องลูกหมีลูกสาวของพี่เสิร์ตและพี่ปูเป้ส่วนตัวเอกของเราในวันนี้ก็คือเด็กอ้อๆที่เป็นปลาปลาอะไรครับ
1: ปลาสังกวา
0: ปลาสังกวาก็ไม่เคยได้ยินปลาอะไรครับเนี่ย
1: ปลาสังฆวาตมันเป็นปลาน้ำจืดเป็นปลาเศรษฐกิจที่เขาเลี้ยงกันณตอนนี
0: ้แล้วณตอนนู้นเขาไม่เลี้ยงกันเหรอครับ
1: เมื่อก่อนมันเป็นปลาที่คนไม่ต้องการแต่พอเราเอามาเลี้ยงในกระชังแล้วรสชาติเขาดีเนื้อเขานิ่มมากเลยก็เลยติดตลาดตอนนี
0: ้แล้วพี่เลี้ยงมาได้กี่ปีแล้วครับ
1: เลี้ยงมานานแล้วครับผมประมาณ10กว่าปีแล้วครับกลางเขื่อนนี่แหละ
0: กลางเขื่อนที่ว่าเนี่ยที่นี่คือที่ไหนครับ
1: ที่นี่หมู่บ้านท่าเรือครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับที่หาปลาอยู่ในเขื่อนครับ
0: เขื่อนอะไร
1: เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็มันเป็น2เขื่อนเชื่อมเข้าหากันตรงนี้เขาเรียกว่าเขื่อนดิน
0: แล้วหมู่บ้านชาวประมงมาอยู่กันทำไมในเขื่อนครับเนี่ย
1: หมู่บ้านท่าเรือเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสร้างเขื่อนก็เป็นชาวบ้านมาหาปลาในเขื่อนเนี่ยชาวบ้านเขาอ่ะหาปลามาตั้งแต่เริ่มปิดเขื่อนก็จะมีจับปลาปลาซิวแก้วหลากหลาย
0: ปิดเขื่อนนี่หมายความว่ายังไงครับ
1: ปิดเขื่อนก็คือสร้างเขื่อนขึ้นมาปิดทางน้ำกักน้ำไว้ที่นี่สามารถเลี้ยงปลาได้ตลอดทั้งปีเพราะว่ามีน้ำอุดมสมบูรณ์หน้าแล้งก็จะไม่แล้งหน้าน้ำหลากก็ไม่ไหลแรงครับเหมาะกับการเลี้ยงปลาสังวาส
0: ทำรายการมายังไม่เคยไปหมู่บ้านที่อยู่ริมเขื่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูวิถีชีวิตกันว่าเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้มาดูปลาสังกวาตกันต่อดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนอยู่ในเขื่อนแบบนี้หาปลาได้ไม่ผิดนะ
1: การหาปลาที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเขาอนุญาตอยู่แล้วหมู่บ้านชาวอำเภอท่าปลาอยู่ใต้น้ำเขาก็อพยพขึ้นมาอยู่บนแล้วเขาก็ไม่มีอาชีพเขาก็จับปลาในเขื่อน
0: แต่เห็นบอกเป็นหมู่บ้านแต่ไม่มีบ้านหลังไหนอยู่บนพื้นดินเลยนะครับ
1: ก็คือหลังจากที่เขาอพยพปุ๊บทีเนี้ยชาวบ้านน้ำมันขึ้นมาลงเนาะอยู่แพง่ายกว่าเขาก็เลยสร้างแพปีนี้อาจจะอยากอยู่ตรงนี้ปีต่อไปก็ขยับไปอยู่ที่อื่น
0: ไอ้ยะ home anywhere
1: ที่อยู่อาศัยที่เคลื่อนที่ได้ครับมีการออกทะเบียนแพให้ด้วยคือทะเบียนบ้านแต่ระบุไว้ว่าที่อยู่อาศัยเคลื่อนที่ได้สามารถเอาข้ามจังหวัดไปอยู่จังหวัดน่านก็ได้แล้วก็เอากลับมาก็ได
0: ้แล้วถ้าจะไปหาปลาสังกวาตล่ะ
1: ไปกันไม่ต้องนั่งเรือเราไปกันทั้งแพนี่แหละ
0: เอางั้นก็ไปยาวไปยาวไปนั่งแพกินลมชมวิวดื่มด่ำบรรยากาศในเขื่อนมันสดชื่นสดชื่นอ่ะมาจะเริ่มหาปลาสังกวาตต้องทำยังไงครับ
1: สังกวาตเราใช้เหยื่อ
0: ฮะเหยื่อ
1: มันเป็นเหยื่อหมักแล้วเราเอาไปล่อสังกวาตมันก็จะเข้ามาเต็มเลยแล้วทีนี้เราก็เอาปลาสังกวาตใส่กระชังอนุบาลเพื่อผมจะได้ไปรับซื้อต่อ
0: แล้วเหยื่อที่จะเอาไปล่อปลาสังกวาตอ่ะมันเป็นยังไงต้องไปถามพี่ต้อมชาวประมงในหมู่บ้านที่หาปลาสังกวาตเหมือนกันแต่เดี๋ยวนะนี่มันจะมืดแล้วนี
2: ่ปลาสังกวาตมันเป็นปลาน้ำลึกตอนกลางวันมันจะไม่ขึ้นมากินอาหารธรรมชาติของมันคือจะมากินอาหารตอนกลางคืนพอเรามีไฟมีเหยื่อล่อปุ๊บมันก็จะออกมากินเหยื่อตรงนี้ปกติพี่จะมาลงยอประมาณ 6:30 จะยกอีกทีประมาณ 2:30
0: อ่ะยาวไปครับพี่
2: อันนี้คือการเอายอตักปลาลงเพื่อจะดักปลาเป็นวิธีแบบดั้งเดิมของชาวบ้านเลยครับมีมาตั้งแต่โบราณเลยปกติมันจะชอบไฟสีส้มเนาะแสงประมาณแค่นี้นะครับเปิดสว่างเกินมันก็จะไม่เข้า
0: แล้วไหนอะครับเหยื่อล่อปลาสังกวาต
2: ปลาสังกวาตมันเป็นปลาที่ชอบกินเหมือนเศษอาหารอันนี้คือไข่วัวไข่ควาย
0: นี่ปลากินวัวกินควายเลยเหรอ
2: มันมีมันปลาไอเนี้ยมันจะชอบต้องกินแล้วก็มันที่เป็นรอยตามน้ำมันจะมาทอมหมักผสมกับปลาที่หาตามธรรมชาติเนี่ยเลยครับอันนี้หมักมาประมาณ 5-6 เดือนมันจะได้เละๆครับเพราะว่าถ้าหากระยะเวลามันสั้นไปไข่มันจะไม่ละลายนี่ผมจะตักตรงนี้ใส่ในถุงตะข่ายครับเพื่อไม่ให้มันละลายเร็วเกินครับ
0: ต้องให้ปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: 3ขัดต่อครั้งเลยประมาณ2ชั่วโมงนี่ก็หมดแล้วครับหมดทิศปลาสังกวาตพอมันได้กินเหยื่อตัวนี้มันจะมาตอมตรงที่ฟุ้งอ่ะมันกินเหยื่อตรงแบบเศษไข่เศษอะไรที่มันฟุ้งไปกับน้ำนะครับ
0: แล้วนานไหมครับกว่าปลาจะเข้าอ่ะ
2: ปกติมันต้องรอให้ฟ้ามืดสนิทปลามันถึงจะเข้ามา
0: พูดมาสักขนาดนี้ก็คงต้องไปเนอะไม่งั้นเดี๋ยวปลาไม่เข้าแล้วตัวพี่ตอมเองทำอาชีพ

0: ความแข็งแรงแล้วล่ะ
1: อ้าวแล้วของเมื่อคืนล่ะ
0: ส่วนตัวที่ยกใหม่เนี่ยเขาจะแยกไว้อีกบ่อนึงเพราะว่าอันนั้นเป็นปลาใหม่เราจะยังไม่สามารถไปขุนอาหารต่อได้ปลามันยังใหม่อยู่เราต้องขังไว้ประมาณสัก3อาทิตย์จนกว่าเขาจะปรับตัวอยู่ได้จนเขากินอาหารดีแข็งแรงดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วพี่จะทำอะไรต่อครับ
0: เดี๋ยวเราจะชั่งกิโลเขาละเพื่อเช็คน้ำหนักที่จะรับซื้อจากทีมของเราที่รวบรวมตอนนี้ผมรับซื้ออยู่กิโลละ100บาทเนาะตอนนี้น่าจะเป็นไซส์อยู่ประมาณสัก3นิ้วปลาสังวาสเนี่ยที่เขายกนะครับมันจะติดปลาตัวอื่นมาด้วยเราไม่ต้องการปลาตัวอื่นเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเนี้ยตักเอาปลาตัวอื่นออกเพื่อให้ปลาสังวาสเนี่ยมันรอดออกไปแล้วก็มีปลาเช่นปลาตะเพียนอะไรพวกเนี้ยจะติดอยู่ในเนี้ยเราจะเอาออกเราจะไม่เอาไป
1: ติดนิดติดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
0: มันใช้ไม่ได้มันไปแย่งกินอาหารปลาตัวเนี้ยมันไม่มีราคา
1: แล้วลูกปลาสังกะวาที่มารับซื้อเนี่ยวันนี้ได้สักกี่โลครับ
0: วันนี้เราซื้อทั้งหมด3หลุม2เจ้าได้ปลาประมาณสัก100โล
1: แล้วบ่อใส่ลูกปลาเนี่ยต้องเตรียมอะไรไหมครับ
0: เราจะต้องเอาลมจากถังออกซิเจนตัวเนี้ยเข้ามาสู่ในนี้แล้วเราเจาะรูเพื่อให้ลมมันออกกระจายทั่วน้ำตัวเนี้ยออกแบบเองคิดเองแม้กระทั่งความห่างของช่องแต่ละช่อง15เซนถ้าหากว่าห่างกว่านี้การได้ออกซิเจนของปลาไม่ดียิ่งถี่เท่าไหร่ได้ค่าออกซิเจนยิ่งสูงปลาตัวนี้ต้องการออกซิเจนสูงมันเป็นปลาน้ำลึกเราเอาเขามาไว้น้ำตื้นต้องให้ออกซิเจนให้ถึงไม่งั้นท้องเขาจะบวมเลย
1: แล้วออกซิเจนที่ใช้อ่ะอยู่ได้นานไหมครับ
0: ก็คือตัวนี้จะเปิดได้ไม่เกิน6ชั่วโมงก็หมดละ6ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องเอาปลาอย่างเนี้ยไปเดินทางไปใส่กระชังของเราอันนี้ใกล้ๆเนี่ยถือว่าใช้เวลาไม่นานไม่เกิน20นาที30นาทีแต่ถ้าว่าเดินทางไปข้ามจังหวัดใช้เวลา6ชั่วโมงคือหมดใน1ถังเนี่ยพอดีครับ
1: น้ำในบ่ออ่ะใช่น้ำจากในเขื่อนไหมครับ
0: น้ำใหม่เนี่ยเราจะเอาจากในเขื่อนโดยผ่านปั๊มขึ้นมาผ่านท่อเนี่ยลงบ่อแล้วก็ผ่านปลาแล้วก็ไหลออกรูเนี้ยล้นออกมาไล่เมือกปลาที่เราช่างเขาขึ้นมาเนี่ยเมือกมันจะเยอะคาวมันจะเยอะระดับน้ำในบ่อเนี่ยที่เราเจาะรูไว้เนี่ยคือเราต้องการสูงสุดแค่นี้ความจุของน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ลิตรหรือ3ตันประมาณ40เซน45เซนหากน้ำเยอะเนี่ยเนาะแพเนี่ยจะรับน้ำหนักไม่ไหวเราจะต้องจำกัดน้ำหนักอยู่ไม่เกิน10ตันประมาณนี
1: ้แล้วอย่างลูกปลาสักกวาดมาอยู่ในบ่อแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมครับ
0: ปัญหาที่เราซื้อลูกปลามามันจะมีการแทงกัน
1: ใครแทง
0: ปลาปนเช่นปลากระจกเน
1: า
0: ะ
1: เอาอะไรมาแทงกันไม่ทราบ
0: นี่มันมีเงี้ยงเนี่ยมันมีด้านหลังเวลาเราตักขึ้นมาปุ๊บสัญชาตญาณเขาจะกางเงี้ยงแล้วเราตักรวมกันเงี้ยแทงกันเยอะมากเลยแต่เรามองด้วยตาเปล่าเราจะไม่เห็นนะเห็นอีกทีนู่นแหละวันพรุ่งนี้ตายก็มีความเสียหายบ้างครับแล้วก็ปลาพวกนี้ครับปลากระจกอันนี้เราชั่งกิโลนะเราจ่ายตังค์ให้เขานะครับแต่เราต้องปล่อยทิ้งน้ำเพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย
1: แล้วถ้าอยากให้เกิดประโยชน์ล่ะ
0: ต้องคนขยันนะครับต้องตัดเพราะว่ามันมีเงี้ยงเราจะต้องตัดออกใช้การตัดออกแล้วก็ตัดหัวตากแห้งเอาไปปั่นอีกทีนึงนะเป็นปลาป่นคนกินได้
1: ย้ายลูกปลาขึ้นแพมาแล้วเอาไปไหนต่อครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาสู่ขั้นตอนการคัดแยกขนาดไซส์ลูกปลาเดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวเราจะผ่ากระชังแบ่งครึ่งเราจะตักปลาเนี่ยลงไปใส่ตากรองตัวนี้ตัวเล็กก็จะลอดลงไปส่วนตัวใหญ่ที่เราได้เราจะเทข้ามฟากมาไว้ฟากนึงเพื่อเราจะย้ายไปใส่อีกกระชังนึงมันคนละไซส์กัน
1: ตัวกรองที่เอาไว้แยกอะรูใหญ่ขนาดไหนครับ
0: รูนี้เบอร์12มิลแต่ปลาที่จะติดคือรุ่น80ตัวโลขึ้นมาถ้า80ตัวโลเนี่ยตัวใหญ่ละคนซื้อเลี้ยงไม่อยากได้เอาไปเลี้ยงเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนมันสูง
1: สูงยังไง
0: ตัวใหญ่เนี่ยเกิดความเสียหายตัวนึงเนี่ยมูลค่าอาจจะตัวละบาทกว่าอะไรเงี้ยแต่ตัวเล็กอ่ะราคาไม่แพงอยู่ที่60ตังค์70สตังค์อะไรประมาณเนี่ยครับปลาลอดไซส์ตัวนี้ออกไปเนี่ยจะเป็นรุ่นประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วเนี่ยใช้ระยะเวลาเลี้ยงอยู่ที่8เดือนถึง10เดือนแต่ตัวที่ติดกาตากองในเนี้ยที่อยู่ในเนี้ยจะใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ5เดือน
1: แล้ว1กระชังเลี้ยงปลาได้กี่ตัวครับ
0: 1กระชังเนี่ยสามารถอนุบาลได้ถึง 200,000 ตัว
1: นี่นั่งนับทั้ง 200,000 ตัวเลยเหรอ
0: เราตักมา1โลก่อนแล้วเรานับพอเรานับปุ๊บ1โลมีกี่ตัวแล้วเราก็ชั่งขึ้นเหมือนกับเราชั่งงี้แหละแล้วเราก็ไปคำนวณว่ากี่กิโลแล้วเราก็ไปคูณด้วยจำนวนตัว1กิโลที่เรานับไซส์ขนาด2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วเนี่ย1กิโลจะมีอยู่ที่300ถึง350ตัว
1: ซื้อลูกปลาย้ายลูกปลาละแม่ตอนนี้ขอมานั่งคุยกับพี่เสิร์ชสักแป๊บนึงนะครับพี่เสิร์ชทำประมงมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับ
0: ดั้งเดิมเนี่ยพ่อเป็นคนหาปลาอยู่พิษณุโลกตั้งแต่เด็กๆยังไม่เข้าโรงเรียนเลยก็คือพ่อแม่พามาหาปลาที่เขื่อนเนี่ยผมจบแค่ม.3 เองนะทีเนี้ยใจอ่ะชอบหาปลารักหาปลาตั้งแต่เด็กแล้วทีเนี้ยน่ะการที่เรารักอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขสามารถต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้
1: แล้วทำไมพี่เสิร์ชถึงเลือกมาหาปลาสังกะว่าล่ะครับ
0: ผมเดินทางผ่านจังหวัดอุทัยเอารถไปข้ามโป๊ะที่อำเภอมโนรมข้ามไปซื้อปลาบู่แต่ทีนี้เนี่ยโป๊ะนั่นอ่ะมันไปเฉี่ยวกระชังที่อยู่ในอำเภอมโนรมผมก็เลยถามว่าเขาเลี้ยงปลาอะไรเขาบอกเลี้ยงปลาสังกะว่าก็เลยมีข้อมูลว่าเออ

0: เขาเลี้ยงกันได้ก็เลยมาทดลองเลี้ยงก็คือกลับมาทดลองอยู่2ปีไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าไม่มีความรู้เลยว่าเราจะเอาปลาสังวาสมาใส่กระชังได้ยังไงไปซื้อตุ้มที่เขื่อนภูมิพลเอามาดักแล้วก็เอาใส่กระชังมันก็ตายยกยอเอามาใส่กระชังมันก็ตายจนท้อใจเลยนะไม่ประสบผลสำเร็จเลยครับ
1: แล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงครับ
0: หยุดก่อนชั่วคราวกระชังอ่ะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นจนอ่ะเริ่มใหม่กระชังมันเกิดตะไคร่น้ำแล้วไปยกเอาปลาสังวาสมาใส่ใหม่ปรากฏว่ามันไม่ตายเพราะว่ามันไม่ตายเนี่ยกระชังมันมีตะไคร่จับมันลื่นเวลาปลามันไปเลาะปุ๊บมันไม่บาดเจ็บมันก็เลยรอดเป็นความรู้ใหม่โดยบังเอิญมันก็เลยต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี
1: ้พอรู้วิธีแล้วเนี่ยตอนนั้นอ่ะเริ่มเลี้ยงเท่าไหร่ครับ
0: ทีแรกตั้งใจไว้ว่าจะเลี้ยงเพียงแค่7กระชังเท่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยความต้องการของตลาดก็เยอะแล้วบวกกับเราลูกปลาเนี่ยไปให้ลูกกระชังที่ภาคกลางทดลองเลี้ยงปรากฏว่าเขาเลี้ยงแล้วประสบผลสำเร็จก็เลยมีการสั่งซื้อมาสั่งซื้อลูกปลาจำนวนเยอะเราก็ต้องเผยแพร่ความรู้เนี่ยให้กับชาวบ้านเพื่อนพี่น้องสอนวิธีการยกยอสอนวิธีการอนุบาล
2: แล้วก็ตักลูกปลาสังฆวาสส่งให้ฟาร์มปลาประเสริฐทำมา5ปีแล้วตั้งช่วงโควิดก่อนหน้านั้นคือว่าทำงานโรงงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ช่วงโควิดโรงงานเลิกจ้างก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาหาปลาสังฆวาส
1: ทำงานกับพี่ประเสริฐแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: เป็นคนนิสัยดีครับช่วยเหลือแบ่งปันหาปลาเก่งมากเขาทำอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็ก
1: แล้วลูกปลาสังฆวาสแบบตัวเล็กๆแกเป็นละยังไม่เห็นแบบตัวใหญ่ๆบ้างเลยอะครับ
0: อันนี้เอาตัวโตเต็มที่มาโชว์เพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าปลาสังฆวาสอาจจะใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเป็นตระกูลสวายแต่ตัวเล็กอันนี้คือไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วอันนี้ประมาณ120กรัมความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้แหละไม่ยาวเกินฟุตนะไม่เคยเจอเยอะยาวเกินฟุต
1: แล้วลักษณะของปลาสังฆวาสเป็นยังไงครับ
0: ปลาสังฆวาสหัวเขาจะเล็กกว่าสวายเนื้อของเขาจะไม่เหลืองเหมือนสวายเนื้อเขาจะเป็นสีขาวเนื้อตัวนี้จะนิ่มกว่าสวายลำตัวจะยาวหางจะเป็นสีเหลืองปลาพวกนี้มันเป็นปลาน้ำลึกมันจะไม่ค่อยขึ้นผิวน้ำจะขึ้นผิวน้ำเฉพาะตอนกลางคืนตอนที่เขาหากินแต่ตอนนี้เราเอาเขามาใส่ตู้เนี่ยเขาก็จะพยายามลงลึกอย่างเดียวประเทศเวียดนามต้องการจีนต้องการตอนนี้การเลี้ยงอ่ะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
1: ขนาดนั้นเลย
0: เคยมีคนเวียดนามอ่ะขึ้นเครื่องบินมาหาผมมาถึงที่เนี่ยเขาต้องการซื้อทีละตู้คอนเทนเนอร์คือ20ตัน
1: 20ตันซื้อไปทำอะไรเนี่ย
0: เขาเอาปลาจากแม่น้ำโขงไปเลี้ยงในกระชังบ้านเขาแล้วก็ขายไปประเทศจีนมันไม่เพียงพอครับที่บ้านเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงกันไม่กี่คนตอนนั้นผมเสนอเวียดนามไปโลละ115แต่พอมันไปถึงประเทศจีนแล้วได้ยินราคาแล้วมันตกใจ
1: ตกใจทำไมครับ
0: กิโลละ 5,000
1: ได้ยินราคาแล้วเกือบตกเก้าอี้ทำไมราคามันขึ้นพรวดอย่างนั้นน่ะ
3: มันมีความพิเศษที่แบบกินไปแล้วละมุนกว่าเนื้อปลาตัวอื่น
2: เนื้ออร่อย
4: มันจะหวานแล้วก็มีมัน
5: ปลาของเราอ่ะจะเป็นปลาที่เลี้ยงน้ำใสตัวของเขาจะไม่ได้สัมผัสกับดินเลยทำให้เขาไม่มีความคาวมาก
1: เพราะอร่อยนี่เองแม่ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องมาลองกันเองนะอ่ะแล้วถ้าเป็นราคาคนในประเทศล่ะครับ
0: ตัวนี้ไม่ขายเป็นปลาเป็นน็อกน้ำแข็งเข้าห้องเย็นอย่างเดียวส่งตลาดเป็นปลาตายเลยครับตอนนี้ที่ราคาขายตามท้องตลาดจะอยู่ที่ประมาณ110บาทเฉพาะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็จะอยู่ประมาณ70ถึง90
1: แล้วทำไมพี่ต้องถึงมาจับปลาสังฆวาสในเขื่อนล่ะครับ
0: ทดลองเพาะพันธุ์แล้วแต่ถ้าว่าไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากไม่มีใครทำการเพาะพันธุ์ในแพในกระชังการเพาะพันธุ์มันจะต้องเกิดขึ้นในระบบโรงเรือนที่อยู่บนฝั่งต้นทุนในการเพาะพันธุ์สูงกว่าแหล่งโลกพันธุ์จากธรรมชาติ
1: แล้วในเขื่อนนี้มีให้จับเยอะเหรอครับ
0: เยอะบางทีถึงขั้นซื้อไม่ไหวอ่ะสามารถยกทีเดียวได้เป็นร้อยๆโลหรือเป็นแสนๆตัวไงครับ
1: แต่จับแล้วส่งเข้าทีเป็น20ตันเนี่ยมันก็ต้องมีหมดบ้างละนะ
0: ในอนาคตหมดไหมมันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศถ้าหากสมบูรณ์เพียงแค่ปีเดียวมันสามารถฟื้นคืนกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเลยเพราะว่าจำนวนพ่อแม่พันธุ์ในเขื่อนเยอะมากๆ1ตัวสามารถออกไข่ได้ 10,000 ฟองแล้วเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยอาจจะได้ถึง 3,000 ตัวต่อ1แม่ก็คือในธรรมชาติมันจับไม่ได้อยู่แล้วตัวใหญ่เนี่ยยังไงเขาก็ยังคงอยู่แต่ถ้าที่เราจับได้จะมีแต่รุ่นตัวเล็กๆที่แบบเราหลอกเขาง่ายอ่ะเราเอาใช้เหยื่อล่อเงี้ยเขาก็จะเข้ามาแต่ตัวใหญ่เวลาเราเหยื่อล่อปุ๊บมันอยู่ข้างนอกมันไม่ยอมเข้ามา
1: อันนี้ออกแนวรู้มากรู้จักปลาสังฆวาสกันไปละแต่ที่อยากรู้ว่าไอ้ที่เนื้อนุ่มๆอ่ะมันจะนุ่มสักขนาดไหนปลาสังฆวาสชื่อนี้ไม่เคยได้ยินแต่ถ้าได้กินน่าจะฟินสุดๆอ่ะแล้วจะทำต้มยำอะไรดีครับ
5: ปลาสังฆวาสต้มยำน้ำใสเนื้อเขาอ่ะจะเหมือนปลาเนื้ออ่อนเนื้อเขาจะเยอะเขาจะมีแค่ก้างกลาง เคล็ดลับของเราคือเราจะใส่เครื่องสมุนไพรลงไปก็คือข่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดเราจะใส่ลงไปพร้อมแล้วก็ตามด้วยเกลือ
1: เกลือไม่ได้ปรุงที่หลังหรอกหรอครับ

0: ัวเนี้ยจะเป็นการลดความคาวของตัวปลาก่อนที่เราจะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะน้ำสมุนไพรทุกอย่างที่มันเดือดรวมกันแล้วนะคะต่อไปก็เราก็เปิดหม้อเพื่อที่จะเอาพระเอกของเราลงไปพอใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดพอเนื้อปลาเริ่มดูว่าเนื้อปลาเราเริ่มสุกแล้วต่อไปก็จะเป็นเครื่องปรุงเสร็จแล้วค่ะเมนูปลาสังขวาต้มยำน้ำใสของเราอร่อยแน่นอน
1: ต้มยำกลิ่นหอมหอมแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรกินคู่กันหน่อยนะครับ
0: สังขวาทอดกระเทียมนะคะ
1: เด็ด
0: ปลาสังขวาทอดกระเทียมเรากินได้ทั้งตัวเลยค่ะยกเว้นก้างกลางนะคะ
1: จะเด็ดแค่ไหนมันต้องลองต้มยำแซ่บๆเนื้อปลาไม่คาวนิ่มๆนุ่มๆอร่อยๆส่วนปลาสังขวาทอดกรอบกินได้ทั้งตัวแต่ระวังก้างอย่างที่พี่เขาบอกด้วยนะแต่จะว่าไปปลาสังขวาเนี่ยคนที่ไหนเขาชอบกินกันนะครับเวลาผมไปเดินตลาดเนี่ยไม่ค่อยจะเจอเลย
0: พื้นที่ที่นิยมบริโภคจะเป็นโซนภาคอีสานในโซนของภาคกลางและภาคเหนือของเราก็มีแต่ว่าน้อย
1: อิ่มอร่อยกับเนื้อปลาสังขวาดกันก็แล้วตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าแพสำหรับอยู่อาศัยที่พิเศษเขาอยู่อ่ะข้างในมีอะไรกันบ้าง
2: แพเลี้ยงปลาของหนูเองค่ะ
1: จ้าแล้วแพลัมเบอร์เริ่มนอนไหนครับเนี่ย
2: อันนี้ก็จะเป็นที่นอนค่ะ
1: นอนคนเดียวหรอ
2: ตรงกลางจะเป็นแม่ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นพ่อส่วนหนูเองชอบนอนริมค่ะแต่ก่อนตอนเป็นเด็กก็ชอบนอนตรงกลางค่ะแต่พอโตมาก็ร้อนไม่นอนแล้วพอเราเดินออกมาจากห้องนอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของเราค่ะแต่อยู่แค่ตรงนี้ก็เห็นแค่เกาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้สำหรับอาบน้ำ
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะตอนกลางคืนไม่มีใครเห็นแน่นอนเพราะว่าตรงนี้จะมืดสนิทวันไหนมีพระจันทร์ก็จะได้อาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์วันไหนไม่มีพระจันทร์ก็รู้สึกเหมือนคนตาบอด ประมาณนั้นค่ะอันนี้คือโซนเก็บอาหารปลาที่ทำให้ปลาของเรานั้นอวบอ้วนอร่อยเนื้อแทรกมันแซ่บ
1: ๆคลังอาหารแน่นๆ
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนนะคะไว้สำหรับวันไหนที่ขี้เกียจซักมือก็จะมาใช้เครื่องซักผ้าโดยใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ไม่เสียค่าไฟนะคะบอกไว้ก่อนใช้พลังงานจากแสงอาทิตย
1: ์รักขนอง
2: ตรงนี้เป็นที่นั่งชิลของหนูเลยค่ะไม่ต้องไปคาเฟ่ไม่ต้องไปนั่งแย่งกับใครอุ๊ยเราอยากนั่งเปนั้นเราก็ต้องไปแย่งกับคนอื่นที่คาเฟ่อันนี้เป็นของเราเองเลยค่ะนี่คาเฟ่ขนาดใหญ่มีแหล่งน้ำธรรมชาติให้ชมและที่หนูชอบดูนะคะก็จะเป็นพระอาทิตย์ตกค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะพระอาทิตย์มีแต่ก้อนเมฆ
1: และส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันอยู่ในนี้เหรอครับ
2: ส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ค่ะ3คนค่ะอยู่ได้ค่ะถึงพื้นที่มันจะดูเล็กแค่นี้แค่3คนเองเราอยู่กันได
1: ้โอเคแล้วน้องลูกหมีใช้ชีวิตอยู่บนแพแบบนี้มานานหรือยังครับ
2: หนูเกิดมากับธรรมชาติเกิดมากับสิ่งพวกนี้ตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็เดินทางไปส่งปลากับพ่อกับแม่มาตลอดเลยเห็นปลามาตลอดแล้วที่หนูชอบก็คือหนูชอบว่ายน้ำเวลาหนูว่ายน้ำมันก็จะมีปลามาว่ายอยู่ข้างๆอันนี้คือสิ่งที่หนูชอบเลยทำให้หนูรู้สึกอยากเรียนประมงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาทำมาในด้านนี้แล้วหนูก็อยากจะมาสานต่อค่ะ
0: เขาไม่ติดเพื่อนเขาจะติดพ่อแม่มากกว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตั้งแต่แรกเกิด1เดือนคือเราจะพาเขาเดินทางในการซื้อปลาตลอดเลยจนถึงทุกวันนี้เขาก็จะได้เรียนรู้ว่าพ่อแม่ทำอะไรบ้างไปไหนบ้าง
1: แล้วตอนนี้เรียนอยู่ระดับไหนครับ
2: อยู่ม .6 ค่ะจบแล้วค่ะกำลังจะขึ้นปี1ค่ะ
1: งั้นขอถามเรื่องส่วนตัวสักนิดพี่ประเสริฐอ่ะเจอพี่ปูเป้ได้ยังไงครับ
3: ไปเริ่มจีบเขาตั้งแต่สมัยม .5
1: ม .5 เลยเหรอ
0: คิดก่อนจำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: อันน่ะเขินจนจำไม่ได
3: ้ก็เลยเขียนจดหมายจีบกันมาตลอดจนเขาเรียนจบจนเขาไปทำงานนะก็ยังจีบเขาอยู่จน20แล้วผมก็เลยไปหาเขาที่สมุทรปราการก็เลยชวนกันมาอยู่ที่นี
1: ่แล้วพี่ปูเป้มีความรู้สึกยังไงครับที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนแพแบบนี้
0: ตั้งแต่มาอยู่เลยเนาะก็ตั้งแต่เริ่มคือมาอยู่ก็คือลงมาอยู่ที่แพเลยเพราะว่าพี่เสิร์ชเขาจะมีแพแล้วก็เขาจะมีกระชังปลากดเลี้ยงปลากดเหลืองแล้วก็กระชังปลาบูก็เริ่มแรกเราก็ต้องเริ่มพายเรือเป็นขับเครื่องเป็นเพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนน้ำ
1: แล้วเป็นยังไง
0: มาแรกๆร่วง
1: โ
0: อ้ใช่เพราะเวลาเราเทียบเรือเราไม่รู้ว่ามันต้องเทียบยังไงอ่ะเขาจะต้องเวลาขึ้นแพอย่างเงี้ยเราจะต้องขาข้างนึงเหยียบแพขาข้างนึงเหยียบเรือจะต้องเก่งเข้าหากันของเราคือไม่เคยใช่ไหมเราก็จะถ่างมันออกแล้วเราก็ตุ้ม
1: แต่เดี๋ยวนี้พี่ก็น่าจะขี่แพซิ่งได้แล้วมั้ง
0: ถูกต้องละ
1: หลังจากลองผิดลองถูกหาวิธีทำให้ปลาสังขวาดเนี่ยไม่ตายตอนยกขึ้นมาแล้วอ่ะพอเลี้ยงไปยังมีปัญหาอีกไหมครับ
3: พอประสบผลสำเร็จก็ทำได้ระดับหนึ่งแล้วก็มาเจอปัญหาอีกพอหนาวปุ๊บมันตายมันป่วยตายอีกก็ลองผิดลองถูกจนทำได้ปลาในช่วงฤดูหนาวมันจะอ่อนแอกว่าช่วงฤดูอื่นเราต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะให้วิตามิน การทำความสะอาดกระชังก็มีผลครับ
1: เอ้าก็ไหนบอกว่ากระชังอ่ะต้องมีตะไคร่
3: ช่วงแรกที่เราได้เข้ามาใหม่ๆต้องมีตะไคร่แต่ตะไคร่เนี่ยก็คือไม่ควรจะมีตลอดไปเพราะว่าตะไคร่มันทำให้น้ำถ่ายเทในกระชังไม่ดี
1: พอรู้ปัญหาแก้ปัญหาอะไรได้ละแล้วพี่ทำยังไงต่อครับ
3: เผยแพร่ให้กับคนในเขื่อนทั้งเขื่อนเลยเป็นอาชีพบางคนเป็นอาชีพหลักเลยสำหรับจับปลาสังวาสเพื่อขายให้ผมนะครับบางคนมีรายได้โอ้ดีกว่าหาปลาอย่างอื่นเนาะเพราะว่าปลาสังวาสมันมีจำนวนมากกว่าปลาอื่นไม่ต้องลงทุนน้ำมันเยอะอยู่กับที่อะไรเงี้ยครับตอนนี้ทุกคนเริ่มจาก 30,000 ตัวเขาประสบผลสำเร็จกลายเป็นเลี้ยง 300,000 ตัวคนที่เลี้ยง 100,000 ตัวประสบผลสำเร็จเลี้ยงล้านตัว
1: แล้วพี่ปูเป้กับน้องลูกหมีอยู่บนแพทำหน้าที่อะไรครับ
0: หน้าที่ของพี่ตอนนี้ก็มีทำบัญชีซื้อปลาขายปลาแล้วก็ซื้ออาหารปลา
2: ถ้าเป็นงานทำงานที่แพก็จะมีการกองปลาแบบพี่ๆได้เห็นกันไปเมื่อเช้าก็จะช่วยตักปลาช่วยช่างปลาประมาณนั้นค่ะ
1: ปลาสักวาเนี่ยเป็นปลาน้ำลึกแล้วพอมาเลี้ยงในกระชังเนี่ยต้องให้เขาอยู่ลึกเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้ในกระชังผมเนี่ยลึกสุดคือ4เมตรเท่านั้นเองครับ
1: ถ้าเขาเป็นปลาที่กินอาหารช่วงกลางคืนแล้วพี่จะให้อาหารเขาตอนไหนครับ
3: ปกติเราจะให้อาหารตอน 6:30 ที่อื่นก็เวลานี้ครับผมก็จะสอนว่าเลี้ยงช่วงเย็นหรือช่วงมืดอ่ะจะได้ผลกำไรมากกว่าเลี้ยงตอนกลางวันเพราะตอนกลางวันเนี่ยพออาหารเหลือลอยปุ๊บมันไม่เก็บละนั่นคือกำไรของเราละพออาหารเราเหลือลอยน้ำเนี่ยประมาณสัก5โลอันนั้นเงินเป็น100 200แล้วล่ะ100 200ทุกวันก็เดือนนึงก็หลายบาทหลายเดือนก็หลายพันกำไรไม่มีแล้วครับ
1: ยังให้อาหารเนี่ยต้องให้ 6:30 ทุกวันเลยมั้ยครับ
3: ไวกว่าชั่วโมงนึงก็ไม่ได้ครับเคยให้เกินเวลาไปช่วงประมาณ 4:00 มันก็ไม่กิน
1: แล้ววันนึงต้องให้อาหารเขามากแค่ไหนครับ
3: ตอนนี้2เดือนครึ่งกินอาหารประมาณ15กิโลต่อมื้อกระชังเนี่ยเราอนุบาลลูกปลารวมไว้ก่อน 40,000 กว่าตัวก่อนเวลาแล้วเราจะเอาไปขุนต่อเนี่ยเราจะแบ่งครึ่งไปใส่กระชังลูกใหญ่กระชังละ 20,000 ตัว
1: แล้วให้วันละกี่ครั้งครับ
3: วันละ1ครั้งเท่านั้นเพราะว่าการให้2มื้อเนี่ยทำให้ปลาแตกไซส์แตกไซส์ปุ๊บจะมีปัญหาตอนที่เราจับเลยแม่ค้าจะไม่ต้องการปลาแตกไซส์ก็คือเวลาเราให้2มื้อเนี่ยตัวที่กินเก่งจะกินทั้ง2มื้อเลยแต่ตัวที่กินไม่เก่งเนี่ยจะไม่กล้าขึ้นกินเวลาฝูงเขาจมลงไปแล้วอาหารจะเหลือลอยเขาก็จะไม่เก็บแต่ถ้าเราให้มื้อเดียวเนี่ยเขาจะรีบแย่งขึ้นมากินเลยทุกตัวจะได้กินเหมือนกันหมดตัวจะเท่ากัน
1: ปลาสังกวาเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วในอนาคตอยากจะพัฒนามันในส่วนไหนบ้างไหมครับ
2: หนูอยากพัฒนาสายพันธุ์ตรงนั้นค่ะให้มันทนต่อสภาพอากาศแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยเป็นโรคง่ายค่ะ
1: พี่เสิร์ชทำอาชีพประมงมาทั้งชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนแพซะเป็นส่วนใหญ่พี่เสิร์ชคิดว่าอาชีพเนี่ยเป็นยังไงอะครับ
3: คืออาชีพประมงอะมันไม่เครียดมันได้ลุ้นมันได้ตื่นเต้นก็คือเอ้ยเรายกปลาสังวาสวันนี้จะได้เยอะได้มากได้น้อยมันได้หลั่งสารอะดรีนาลีนสารแห่งความสุขตัวเนี้ยเหมือนนักตกปลาซื้อคันเบ็ดเป็นหมื่นไปตกปลาได้ปลาตัวเดียวแต่เขามีความสุขกับไอ้เงินที่เงินหมื่นเอาไปซื้อคันเบ็ดอะเอาไปซื้อปลาได้เป็นครึ่งกระบะทศมันต่างกันอย่างเงี้ย
2: พ่อเขาเป็นคนที่ทำอะไรแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นอย่างการคิดแบบทำปลาสังฆวาสในแต่ก่อนคนอื่นเขามองว่ามันเป็นปลาที่แบบไม่น่าเอาไปทำอะไรกินได้ประมาณนี้แต่เป็นพ่อที่เป็นคนที่ไปศึกษาไปหามาไปลองทำเป็นคนแรกจนได้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: และนี่ก็คือเรื่องราวของวิถีชีวิตคนทำประมงในเขื่อนอย่างพี่เสิร์ชและครอบครัวกับการเลี้ยงปลาสังกวาดปลาที่แต่ก่อนไม่มีค่าแต่พี่เสิร์ชมองเห็นค่าและจะทำให้มันมีคุณค่ากลายเป็นปลาเศรษฐกิจของ

0: ก่อนจะกลับกันอยากจะไปนั่งเปลนอนชมวิวแบบน้องลูกหมีบ้างจัง
1: โอ
2: ้โอ้ทำไม
1: เครื่องก็ไม่ค่อยปลอดภัย
2: อ้าวก็เมื่อกี้ในรายการเห็นนอนสบายใจเฉิบเลยไม่ใช่เหรอ
1: ก็มีปลอดภัยบ้างแต่ไม่มีเซฟตี้นะคะหล่นก็คือหล่น
2: ถ้าหล่นลอยคอไปในเขื่อนใครจะไปตามเก็บผมวะเนี่ยไม่นอนก็ได้

0: เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้าน
1: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
2: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลยอะ
3: บ้านแรกของมนุษย
2: ์ใช
1: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
4: อ๋ออย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
5: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
4: เออ
1: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราอย่างไร
6: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
7: ไม่มีครับอันตราย
6: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
1: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
8: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
1: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
9: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
1: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
10: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
11: อายนก
12: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.me และวิภาแอปพลิเคชัน
13: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกๆ กันหรือยัง One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
14: ริชเดถูกต้องค่ะ
13: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
14: ดีเชียร
13: ์ดัสพาเพียและบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
15: มีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็น15,000
16: ไม่ได้
17: บาทเดียวก็ไม่ได
16: ้เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
18: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
19: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
2: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
16: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 นเริ่ม5กรกฎาคม2569
5: ฮัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวมีเรื่องจะร้องทุกข์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คุณหมอบอกว่าคือทั่วโลกมีน้อยกว่า100เคสก็หลังจากคลอดยังไม่ถึงวันเลยค่ะก็มีท่อปัสสาวะตีบเลือดออกในกระเพาะอาหารมีปัญหาการหายใจท่อเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่กับหลอดเลือดแดงปอดไม่ปิดค่ะกะโหลกศีรษะแคบแล้วก็ตาเป็นต้อกระจกแค่หมอพูดว่าแบบโครโมโซมผิดปกติเอ้ยแสดงว่าลูกเราแบบจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนอื่นๆหรอมันเหมือนโลกถล่มมันแบบมันจุกอยู่ในใจค่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือประคับประคองให้เขาสามารถที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แต่ถ้าไม่โตก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปกว่าจะจองได้อ่ะคือต้องรอ 4-6 เดือนถึงจะได้เข้าไปตรวจจริงๆเอ้ยมันไปพรุ่งนี้ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยมันต้องรอขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเดียวเคยไปโรงพยาบาลสายคือหมอนัดกายภาพบำบัดแล้วไปสาย2นาที
1: ครับ
0: โดนปฏิเสธเลยบอกไม่รับสายคุณสายถ้าเกิดว่าเขาไม่ช่วยนะรวม4ปีก็10ล้านกว่าเยน
1: 10ล้านเยนโอ้ก็คือ3ล้านกว่าบาทดูให้รู้วันนี้เราจะมาเรียนรู้นะเคสพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยในประเทศญี่ปุ่นถ้ามีลูกในประเทศญี่ปุ่นหรือการรักษายังไงกระทรวงสาธารณสุขเขาจะดูแลเรายังไงวันนี้เรามาเจาะลึกกันมาสัมภาษณ์คุณเปียวครับโอไนชิมัส
0: โอไนชิมัส
1: ตอนนี้มาอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วครับ
0: มาอยู่ญี่ปุ่น11ปีแล้วค่ะมาวีซ่าแต่งงานเนาะแล้วก็มาเริ่มต้นใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะใช
1: ่แล้วก็มีลูกที่ญี่ปุ่น
0: ใช่ก็พออยู่ญี่ปุ่นได้เกือบ3ปีแล้วก็ตัดสินใจมีลูกคนแรกนะคะแล้วก็เว้นไป3ปีกว่าก็ตัดสินใจมีลูกคนที่2ค่ะตอนนี้คนโตอายุ7ขวบแล้วก็คนเล็กอายุ4ขวบค่ะคนเล็กเนี่ยมีภาวะผิดปกติตั้งแต่กำเนิดค่ะก็ต้องแบบ follow up ที่โรงพยาบาลอยู่ต่อเนื่องก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานตอนที่ลูกอายุขวบหนึ่งค่ะ
1: ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับผิดปกติแล้วผิดปกติยังไงครับ
0: ก็ตอนหลังจากที่คลอดใช่ไหมคะหมอก็มาบอกว่าลูกสำลักนมออกมาเป็นเลือดจะต้องเข้า NICU ต้องรักษาค่ะเราก็แบบตกใจเนาะแต่เราก็พยายามคิดในแง่ดีว่าลูกอาจจะสำลักเลือดเข้าไปตอนที่ผ่าคลอดก็ได้เราก็ตั้งสติแล้วก็เชื่อใจหมอว่าหมอจะช่วยลูกเราได้ค่ะแต่พอหลังจากนั้นอ่ะก็มีความผิดปกติหลายๆอย่างตามมาเนาะมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
1: ในช่วงที่คลอดใหม่ๆเลย
0: ก็หลังจากคลอดยังไม่ถึงวันเลยค่ะก็มีท่อปัสสาวะตีบเลือดออกในกระเพาะอาหารมีปัญหาการหายใจท่อเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่กับหลอดเลือดแดงปอดไม่ปิดค่ะกะโหลกศีรษะแคบแล้วก็ตาเป็นต้อกระจกหมอก็เลยเห็นว่าน่าจะส่งตรวจโครโมโซมนะก็เลยส่งตรวจโครโมโซมแบบเบื้องต้นไปก่อนแล้วผลก็ปรากฏว่าลูกมีโครโมโซมคู่ที่22ผิดปกติเป็นวงแหวนค่ะ
1: โครโมโซมที่ผิดปกติเป็นวงแหวนมันเป็นยังไงครับ
0: โครโมโซมวงแหวนเนี่ยคือเป็นโรคหายากคือจริงๆผลกระทบของเด็กที่มีภาวะโครโมโซมตัวนี้ค่ะจะต้องแท้งตั้งแต่ในครรภ์แต่ในกรณีของลูกเราเนี่ยที่สามารถมีชีวิตออกมาได้ก็คือเป็นเคสที่หาได้น้อยมากๆเลยค่ะเคยถามหมอว่ามีคนไข้คนอื่นที่เป็นเคสแบบลูกเราไหมอะไรเงี้ยก็หมอก็บอกว่าก็เคยเจอตั้งแต่20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้มาแบบ follow up แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วเขาต้องรักษายังไงครับ
0: คือมันไม่มีวิธีการรักษาอยู่แล้วคือสิ่งที่ทำได้ก็คือประคับประคองให้เขาสามารถที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่โตก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะคือหมอไม่สามารถตอบได
1: ้ไม่มีเคสสตัดดี้ด้วย
0: ไม่มีเคสสตัดดี้คุณหมอเคยบอกว่าคือทั่วโลกมีน้อยกว่า100เคส
1: แล้วเราต้องรับมือยังไงแล้วหมอเขาดูแลเรายังไงครับ
0: คือจริงๆตอนแรกที่รู้ว่าลูกผิดปกติรับมือไม่ได้เลยคือตอนนั้นจำได้ว่าร้องไห้อย่างเดียวเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรากับลูกของเราอะค่ะคือตั้งตัวไม่ถูกเลยคือมีแต่คำถามในหัวว่าเอ้ยทำไมต้องเราต้อง เป็นลูกเราทำไมเราแจ็คพอตอย่างนี้ใช่แล้วอนาคตลูกเราจะเป็นยังไงต่อไปแล้ว

0: จะต้องทำยังไงให้เขาแบบดีขึ้นค่ะคือมันสับสนไปหมดคือแบบทั้งมีความกลัวเพิ่งมายอมรับได้จริงๆก็คือตอนลูกสี่ขวบคือมันไม่ใช่แบบ
1: หมายถึงว่าผ่านไป3ปียังยอมรับไม่ได้
0: ใช่รับไม่ได้
1: 3ปี
0: 3ปีรับไม่ได้
1: ใจเพราะมัน
0: หนักคือมันไม่ใช่แบบเรื่องที่รับได้ในวันเดียวเนาะคือมันต้องแบบใช้เวลาแล้วก็เรียนรู้ไปกับลูกหมอพูดว่าแบบโครโมโซมผิดปกติเอ้ยแสดงว่าลูกเราแบบจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนอื่นๆหรอมันเหมือนโรคถล่มมันแบบมันจุกอยู่ในใจค่ะใช่ค่ะ

0: ส่วนใหญ่จะมีอาการทางด้านแบบพัฒนาการที่แบบอย่างเช่นเด็กทั่วไปปกติเนาะ2-4เดือนก็จะคอตั้งใช่ไหมคะแต่ของลูกเราเนี่ย4ขวบก็คอยังไม่ตั้ง 100%ใช่อย่างการทรงตัวการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวได้น้อยมากนอนเป็นส่วนใหญ่
1: ค่อนข้างจะนอนอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องแบบมือพยายามต้องอุ้มเขาต้องพาเขานั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบไม่ให้แบบปอดเขาทำงานเยอะถ้าเกิดนอนเฉยๆอย่างเงี้ยปอดมันก็จะทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะน้ำท่วมปอดก็ได้เพราะค่ะใช่แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวกลืนเวลากินอาหารเราก็จะต้องปรับอาหารให้เหมาะกับการเคี้ยวกลืนของเขา
1: ไม่ยาก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องทำอาหารพิเศษให
0: ้ก็ต้องทำอาหารพิเศษให้บดหยาบหยาบดละเอียดอะไรก็ต้องดูการกินของเขา
1: เขาไม่เคี้ยวเขากลืน
0: คือมีปัญหาทั้งการเคี้ยวแล้วก็มีปัญหาทั้งการกลืนการสั่งการของสมองกับกล้ามเนื้อเขาไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมคะ อย่างเวลาสมมติถ้าเรากลืนอาหารเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราแบบหยุดหายใจชั่วคราวแต่ของเขาเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นคือของเขาร่างกายมันไม่ทำงานอัตโนมัติไงคะใช่
1: เข้าใจเพราะถ้ากลืนผิดเวลามันเข้าไปในปอด
0: หลอดลมแล้วก็อาจจะทำให้ปอดอักเสบค่ะ
1: ก็ต้องปรับตัวเยอะแยะเลยครับแสดงว่าเราต้องดูแล24ชั่วโมงเลยไหมฮะหรือว่าไงครับ
0: ต้องปรับตัวทุกมิติเลยคือนอกจากในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยเนาะก็ต้องดูแลเรื่องเฉพาะด้านอย่างเช่นเรื่องการทานอาหารการดื่มแล้วก็แบบดูแลทางกายภาพของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างวัดอุณหภูมิร่างกายก็ต้องเช้าที่ยังเย็นก่อนนอนเพราะว่าเขาก็มีปัญหาในเรื่องการปรับอุณหภูมิของร่างกายด้วยเนาะอย่างการดื่มน้ำของเขาอย่างเงี้ยปกติถ้าคนเราดื่มน้ำคางเราอ่ะจะไม่ขยับเราก็จะใช้ริมฝีปากบนในการดื่มแต่น้องก็คือขยับคางแล้วก็ไม่ปิดปากแล้วก็
1: เขานึกว่าเป็นการกินข้าวแทน
0: เขานึกว่าเป็นการดูดนมเด็กทารกอ่ะจะขยับคางเวลาเด็กทารกดื่มนมจะขยับคางมากกว่าค
1: ่
0: ะเขาก็ยังติดการดื่มนมเหมือนทารกอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกบ่อยๆเพื่อให้เขาทำได
1: ้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วย
0: ต้องดูแลเป็นพิเศษต้องคอยสังเกตทางกายภาพว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: เรื่องการนอนก็ต้องตื่นมาดูบ่อยๆไหมครับหรือว่าต้องยังไงฮะ
0: คือเปียวเนี่ยฝึกให้เขานอนเองตั้งแต่5เดือนเพราะตอนนั้นคิดว่าถึงเขาจะพิเศษแต่ว่ามันก็น่าจะฝึกได้ไหมเหมือนตอนที่ฝึกคนพี่อะค่ะ
1: ค่
0: ะก็เลยแบบลองฝึกอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเอ้ยเราทำได้อะไร
1: เขาว่าฝึกนอนได้เป็นไงฮะ
0: ฝึกนอนก็คือปกติเด็กทารกคือเขาก็จะตื่นตอนกลางคืนใช่ไหมคะหิวนมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเราปล่อยให้เขาตื่นตอนกลางคืนอยู่บ่อยๆเราก็จะเหนื่อยด้วยแล้วเขาก็จะไม่รู้จังหวะชีวิตของเขาว่าเอ้ยตอนนี้เป็นตอนกลางวันตอนนี้เป็นตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกให้เขารู้ว่าเอ้ยตอนเนี้ยเป็นตอนกลางคืนคุณต้องนอนนะ อะไรอย่างเงี้ยก็แบบค่อยๆฝึกก็เขาก็นอนเองได้
1: ลูกต้องการการดูแล

0: ทั้งวันดังนั้นเราก็ต้องออกมาจากงานเพื่อที่จะดูแลแล้วเราคิดยังไงครับ
1: ตอนแรกก็ชั่งใจอยู่ว่าจะทำงานต่อดีไหมหรือว่าจะลาออกไปดูแลลูกเต็มตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาคิดดูดีๆแล้วให้เวลากับลูกดีกว่าเพราะว่าลูกจำเป็นต้องแบบ follow up อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องแบบค่าใช้จ่ายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ให้สามีเป็นคนดูแลเป็นหลักแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเราคือเคารพการตัดสินใจของเราว่าเราจะลาออกโอเคงั้นเขาก็จะเป็นคนทำงานคนเดียวแล้วเราก็เป็นคนดูแลลูกพาลูกไปโรงพยาบาลเราก็มีคนโตด้วยเนาะเราก็ดูแลคนโตด้วยค่ะ
0: คนพี่อายุเท่าไหร่ครับ
1: คนพี่อายุ7 ขวบกว่าค่ะ
0: 7 ขวบนี่อาจจะยังไม่เข้าใจคุณน้องเท่าไหร่นะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เนาะว่าน้องเป็นยังไงน้องแบบไหนก็รู้ว่าป่วยเฉยๆหรือเขารู้ขนาดไหนฮะ
1: คือเราก็อธิบายแบบตรงไปตรงมาก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเออน้องป่วยทางโครโมโซมนะแต่ว่าเออเขาอาจจะยังไม่เข้าใจหรอกว่าโครโมโซมคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าน้องอ่ะไม่เหมือนเด็กทั่วๆไปใช่เพราะว่าเขาเคยถามว่าเนี่ยแม่น้องเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะเขาแบบเดินได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วทำไมน้องเขาเดินไม่ได้ใช่เราก็บอกไปว่าเออเนี่ยน้องมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นพัฒนาการของน้องเนี่ยก็จะช้ากว่าเด็กทั่วไปแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะสามารถพัฒนาไปได้ถึงแค่ไหนประมาณนี้ค่ะ
0: สมมติป่วยฉุกเฉินเราจะไปโรงพยาบาลใหญ่เขาบอกว่าเข้ายากหรือไงอันนี้พอรู้ไหมฮะ
1: ก็ยกตัวอย่างอย่างของลูกเปียวเนี่ยป่วยตอนกลางคืนเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแบบเนี้ยมันเรียกว่าฉุกเฉินหรือเปล่าคือเราก็ต้องโทรไปปรึกษาสายด่วนเขาก่อนสายด่วนว่าอาการของลูกเราเนี่ยเป็นแบบนี้ไปโรงพยาบาลได้เลยไหมหรือต้องเรียกรถพยาบาลหรือว่าต้องรอดูอาการอยู่ที่บ้านเขาก็จะประเมินมาให้ว่าถ้าเป็นแบบนี้รอดูอาการอยู่ที่บ้านถ้าเป็นแบบนี้โอเคไปโรงพยาบาลได้เลยคือฉุกเฉินของญี่ปุ่นคือแบบเลือดตกยางออกอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะเรียกว่าฉุกเฉินแต่ถ้าแบบเป็นไข้ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูอาการอยู่ที่บ้าน
0: ก็ทางของผมจะใช้วิธีการโทรหา119ก็คือไปโทรไปกรมดับเพลิงเขาจะว้ามาแล้วเพื่อมารับเราแล้วไปก่อนเลยอาจจะใช้วิธีแบบนี้เพื่อนผมช่วงที่เป็นโควิดเพื่อนเป็นเภสัชก็รู้เรื่องการแพทย์แล้วเขาบอกเขาไม่เป็นไรจนในที่สุดหายใจไม่ไหวแล้วโทรไม่ไหวแล้วก็โทรไปที่119ก็กดเพลิงก็มารับแล้วเขาก็โทรหาโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าถึงเย็นหาที่ไม่ได้เพราะเต็มหมดเลยตอนนั้นช่วงโควิดจนเจอแต่ใช้เวลา9 ชั่วโมงก็เขาบอกว่าโอ้โหน่ากลัวกว่าที่คิดแต่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ไม่เลิกล้มในการช่วยหานะเขาก็ช่วยอยู่นะคุณเปียวพูดภาษาญี่ปุ่นได้ประมาณไหนเพราะว่าถ้าเรารู้น้อยเราอาจจะพูดสื่อสารกับคุณหมอได้ยากเน
1: า
0: ะ
1: ตามจริงเปียวไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นนะคะเปียวก็พอพูดได้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวันแต่คำศัพท์แพทย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากการที่พาลูกไปโรงพยาบาลเองค่ะ
0: ก็สื่อสารได้บ้าง
1: สื่อสารได้บ้างค่ะ
0: แล้วการสื่อสารได้ประมาณนี้มันทำให้การรักษามีปัญหาไหมครับหรือว่ามันเป็นอุปสรรคไหมครับ
1: ก็เป็นอุปสรรคค่ะคือเพราะว่าเราสื่อสารได้แค่ภาษาในชีวิตประจำวันเนาะเราต้องไปหาข้อมูลไปหาคำศัพท์แพทย์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะคุยกับหมอให้รู้เรื่องว่าเออหมอพูดว่ายังไงแล้วแบบเราจะต้องดูแลลูกเราแบบไหนอะไรค่ะเดี๋ยวเคยไปโรงพยาบาลสายคือหมอนัดกายภาพบำบัดแล้วไปสาย2 นาที
0: ครับ
1: โดนปฏิเสธเลยบอกไม่รับสายคุณสายคือถ้าแบบนัดเวลาไหนก็คุณก็ต้องมาตามเวลานั้นหรือว่ามาก่อนเวลานัดอันเนี้ยได้แต่ถ้ามาสายอ่ะไม่ได้สมมุติเราไปสายใช่ไหมแล้วเขาแบบอารมณ์อร่วยให้เราโอเคได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนกลายเป็นผิดมาตรฐานผิดระบบของเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาอนุญาตให้เราสายได้ครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปก็เอาถ้าเขาไม่อนุญาตล่ะมันก็จะแบบเราก็จะรู้สึกไม่ดีอะว่าค่ะ
0: หนึ่งในนั้นคือ

0: ือเขาอยากจะรักษามาตรฐาน
1: รักษามาตรฐานใช่
0: ถ้าเลท2นาทีแล้วเขาอารมณ์รวยต่อไปมาตรฐานเขาจะตก
1: เขาจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามใจเราน
0: ั่นคือข้อดีและข้อเสีย
1: ข้อดีและข้อเสีย
0: แล้วการดูแลรักษาดีไหมครับหรือว่ามันต้องรักษาพิเศษ
1: ก็คุณหมอก็ดูแลดีนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมียุ่งยากในเรื่องของระบบอย่างเช่นตอนที่เปลี่ยนผ่านโรงพยาบาลมันต้องใช้เวลานานต้องรอเอกสารทางการแพทย์จากคุณหมอก่อนพอรอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องโทรไปจองคิวโรงพยาบาลที่ถูกส่งตัวไป
0: เปลี่ยนผ่านโรงพยาบาลหมายถึงว่าจะมีการเปลี่ยนโรงพยาบาลบ่อยๆนะฮะ
1: ก็คือตอนแรกลูกเรามีปัญหาหลังคลอดใช่ไหมคะพอตรวจโครโมโซมเบื้องต้นแล้วปรากฏว่าผิดปกติ
0: ค
1: ุณหมอก็จะต้องส่งไปตรวจโครโมโซมแบบละเอียดที่โรงพยาบาลเด็กอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็เลยต้องเปลี่ยน
1: ก็เลยต้องเปลี่ยนโรงพยาบาล
0: แล้วทางคุณสามีก็
1: ช่วยดูเรื่องเอกสารให้ค่ะยุ่งยากเรื่องเอกสารใช่แล้วเขาก็ใช้เวลารอนานกว่าจะจองได้อะคือต้องรอ 4-6 เดือนถึงจะได้เข้าไปตรวจจริงๆ
0: ก็เพราะเป็นโรคที่มันยากด้วยไหมฮะหรือว่าถ้าเป็นถ้าไม่ใช่โรคยากอาจจะไปได้เลยหรือว่าไม่ต้อง
1: คือไม่เกี่ยวเป็นระบบญี่ปุ่นที่จะต้องทำตามขั้นตอนคือถ้าไม่มีเอกสารทางการแพทย์ใบส่งตัวเราก็จะไปไม่ได้เอ้ยมันไปพรุ่งนี้ไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันต้องรอขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือใจเราอ่ะใจเราอยากให้ลูกอ่ะไปโรงพยาบาลแล้วไปตรวจว่าเอ้ยตกลงแล้วอ่ะลูกอ่ะยังมีส่วนสำคัญอยู่ไหมหรือไม่มีคือแบบโอ้ยใจแม่คือมันอยากให้ลูกไปเร็วๆอ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคือเราก็ต้องรอเราก็ต้องอดทนเท่านั้นนะ
0: ธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาคนญี่ปุ่นเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยเขาจะมีการจ่ายก่อนล่วงหน้าประมาณ 300,000 เยน 500,000 เยนแล้วค่อยเอาเงินคืนเราจะรู้เงินไงค่าเงินอย่างคุณเปียว
1: ค่ะ
0: เขามีตัวเลขให้ไหมแล้วค่อยคืนเงินแล้วให้ไหมหรือว่าไง
1: ของลูกเปียวเนี่ยโรงพยาบาลที่คลอดกับโรงพยาบาลที่ส่งตัวไปตรวจโครโมโซมแบบละเอียดเนี่ยคือเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดที่เราอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่0ถึง18ปีเนาะก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: เด็กๆในเด็กเนาะเขาดูแลเด็กลูกก็เลยฟรีหมดเลย
1: ใช่แต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลที่บำบัดนะคะเป็นโรงพยาบาลในโตเกียวเราก็จ่ายเป็นประกันสุขภาพปกติก็คือ 30% เราจ่ายไปก่อนเนาะแล้วก็เราก็เอาใบเสร็จไปเบิกคืนกับเทศบาลเมืองอะค่ะทีหลังเขาก็จะโอนเงินมาให้เราทีหลังค่ะ
0: ไอ้ตั้งส่วนที่บำบัดตรงเนี้ย 30% เราจ่ายไปเท่าไหร่ครับ
1: ถ้ารวม4ปีก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ช่วยนะรวม4ปีก็10ล้านกว่าเยน
0: 10ล้านเยนโอ้ก็คือ3ล้านกว่าบาทแค่ส่วนเดียวเนอะถ้าบวกกับโรงพยาบาลที่เราทางรัฐบาลเขาดูแลโรงพยาบาลเด็กกับ MICU ตรงนั้นน่ะบวกอีกก็น่าจะเป็น 30-40 ล้านเยนเลยแต่เขาไม่ได้เก็บเราเนาะ
1: ค่ะค่ะอย่างลูกเปียวอ่ะได้สวัสดิการเยอะมากนอกจากแบบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลแล้วคือยังมีเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กพิการใช่ไหมคะแล้วก็มีเงินช่วยเหลือเด็กพิการขั้นรุนแรงแล้วก็มีเงินช่วยเหลือเด็กอีกแล้วก็มีค่าอุปกรณ์นะคะพวกรถเข็นหรือว่าเก้าอี้พิเศษอ่ะคือเราจ่ายเองแค่ 10% อีก 90% รัฐเป็นคนจ่ายให้อย่างรถเข็นของลูกเปียวเนี่ยประมาณ 400,000 เยนแต่ว่าเปียวจ่ายแค่แบบ 30,000 กว่าเยนเงินที่ได้มาคือรวมๆแล้วก็ประมาณ 80,000 กว่าเยนค่ะมันก็จะช่วยมันก็ช่วยค่าใช้จ่ายในการแบบไปโรงพยาบาลที่แบบเราต้องจ่ายไปก่อนแล้วมาขอคืนทีหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยในจุดนั้น
0: ประเทศญี่ปุ่นมีการรักษาที่ดีก็เพราะว่าเขาบังคับจ่ายภาษีนะฮะตั้งแต่เด็กมหาวิทยาลัยนะฮะใครที่มีรายได้เกินกำหนดประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยฮะจะทุกคนจะถูกบังคับจ่ายภาษีทุกคนและคนที่มีรายได้เยอะก็จะจ่ายเยอะเช่นที่อยู่ในรายได้สูงๆเนี่ยคือโดนภาษีประมาณ 55% ถูกหักไว้เลยครับก้อนเนี่ยจะเป็นการนะดูแลบั้นปลายชีวิตคุณแล้วก็เป็นบำนาญและเป็นค่ารักษาให้กับคุณเนี่ยตลอดชีวิตเรามีลูกแล้วลูกเราเป็นเคสพิเศษแบบนี้ให้เราทำใจยังไง
1: เราเสียใจได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับมันอะคือเราไม่สามารถหนีจากความเป็นจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ เวลากับตัวเองในการเยียวยารักษาใจตัวเองค่ะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นค่ะไม่ไปเปรียบเทียบลูกเรากับคนอื่นค่ะ
0: วิธีปรับใจแบบไงครับ
1: ก็คิดบวกคิดบวกค่ะแล้วก็แบบเปลี่ยน mindset จากที่แบบเคยคิดลบว่าทำไมต้องเป็นลูกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมทุกอย่างมันจะต้องแบบเกิดขึ้นกับเราคนเดียวอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนวิธีคิดก็ต้องใช้สมองเนาะมากกว่าอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดยังไง
1: เขาเราจะอยู่กับเขายังไงในเงื่อนไขที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็ต้องคือมันต้องอยู่ให้ได้อะต้องหาความสุขเล็กๆรอบๆตัวให้ได้อย่างเช่นแบบตื่นมาเอ้ยวันนี้ดีไม่ฝนไม่ตกอะไรเงี้ยอะไรก็ต้องมองแบบความสุขรอบๆตัวให้ได้อะไรคือมันก็ต้องแบบปรับใจแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ในจังหวะชีวิตแบบนี้ในจังหวะที่แบบต้องพาลูกไปโรงพยาบาลทุกวันอะไรเงี้ยคือตามจริงก็ไม่ได้อยากพาไปทุกวันแต่ว่าความจำเป็นที่จะต้องไปเราก็ต้องทำเพราะว่าเราเป็นแม่เนาะเราก็ต้องแบบสู้เพื่อลูกค่ะเพราะถ้าไม่มีเราแบบลูกก็อยู่ไม่ได
0: ้ตอนนี้สังคมโอบรับเขาอยู่ไหมครับหรือว่าไงครับ
1: สังคมโอบรับเขาอยู่ก็ใช่ค่ะคือที่ญี่ปุ่นแบบยอมรับมากไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กพิเศษหรือว่าแบบเด็กที่มีความพิการรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างพาลูกออกไปข้างนอกนั่งรถไฟไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ก็ไม่ได้แบบว่ามองลูกเราว่าเฮ้ยลูกเรานั่งรถเข็นคือไม่ได้มองเราด้วยสายตาแบบเหยียดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็เด็กธรรมดาคนนึงก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ประเทศอื่นเขาจะมีเหยียดไหม
1: คือเหมือนกับเรายังมีแบบชุดความคิดเดิมตอนที่อยู่ที่ไทยใช่ไหมคะว่าแบบเอ้ยถ้าแบบคนพิการหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเดินผ่านก็จะมองแล้วก็เหลียวหลังอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็ดูเหมือนกับเอ้ยไม่ใช่คนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะที่นี่เขาก็ก็เป็นคนนึงในสังคมที่มีความแตกต่างเท่านั้นเองเขาก็ไม่ได้แบบคิดอะไรเองค่ะ
0: ก็อยู่กันเหมือนธรรมดา
1: ก็อยู่กันเหมือนธรรมดา
0: เหมือนเด็กคนหนึ่ง
1: เหมือนเด็กคนหนึ่งก็เป็นเด็กคนหนึ่งก็แค่นั่งรถเข็นเฉยๆค่ะเราก็ต้องเตรียมใจว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูแลหลักเพราะว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยสามีก็จะทำงานเป็นหลักแล้วก็แม่ก็จะต้องดูแลลูกเป็นหลักยิ่งถ้ามีลูกที่พิเศษด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องไปโรงพยาบาลกับลูกโดยที่แบบสามีลางานไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรับบทบาทที่มากขึ้นแล้วก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมคืออย่างตอนที่เปียวเคยทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วพอลูกไม่สบายแล้วก็เป็นเปียวทุกทีที่จะต้องลางานก็แบบเคยทะเลาะกันว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ลางานบ้างทำไมมีแต่ฉันที่จะต้องลางานอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราไม่ควรที่จะเอาเรื่องแบบใครลางานมากกว่ากันมาเป็นประเด็นในครอบครัวเนาะครอบครัวคือมันไม่ใช่แบบการแข่งขันว่าใครเสียสละมากกว่าใครแล้วคุณจะได้เหรียญทองอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นคือครอบครัวมันก็ต้องแบบเสียสละความเป็นเราครึ่งนึงความเป็นเขาครึ่งหนึ่งอะไรที่แบบปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสทุกเรื่องถ้าเราโฟกัสทุกเรื่องไปควบคุมทุกเรื่องมันก็จะเหนื่อยมากด้วยค่ะก็เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือก็รัฐเขาก็มีแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคนพิการ
0: ไม่มีใครดูแลแล้ว
1: ใช่ค่ะก็ต้องไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ย
2: ต้องขอปรบมือให้กับคุณเปรียวและครอบครัวนะคะเพราะสิ่งที่ทั้งครอบครัวต้องเผชิญนั้นไม่ง่ายเลยและขอเป็นกำลังใจให้สามารถก้าวข้ามทุกปัญหาไปได้ด้วยดีขอให้น้องมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะในประเทศที่ระบบสาธารณสุขให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆได้มากมายก็เป็นเพราะประชากรต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงเมื่อประชากรทำหน้าที่จ่ายภาษีรัฐก็มีหน้าที่บริหารประเทศอย่างเต็มกำลังค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
3: 28มิถุนายนนี้

0: หนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBS เช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและสก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69
1: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับลมหายใจสุดท้ายของสตีฟเดย์ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมา8ปีและในที่สุดก็ตัดสินใจขอใช้สิทธิ์ยุติชีวิตโดยเขาได้บันทึกภาพความทรงจำที่เหลืออยู่ต้อนรับครอบครัวกับเพื่อนฝูงให้เข้ามาร่ำลา
2: สตีฟพวกเราได้ยินเธอนะเรารู้ว่าเธอพูดกับเราไม่ได้แต่เราได้ยินเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ
1: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: แฟนตะกร้อไทยเตรียมเฮกับการรับชมการแข่งขันเซปักตะกร้อแบบมาราธอนตลอดทั้งวันไทย PBS ร่วมกับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยขอเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่47ชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ส่งตรงจากไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครผ่านหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง29มิถุนายนรวมถึงการรับชมแบบจัดเต็ม4วันต่อเนื่อง26ถึง29มิถุนายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport www.vipa.me และ Vipa Application
4: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

0: ความสนุกสนานจากข่าวสารทั่วทุกมุมโลกกับรายการสีสันทันโลกค่ะ
1: พบกันในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา 11:30 นเป็นต้นไปค่ะวันนี้กับคุณวินิษฐาจิตกรีและดิฉันจรุพรนพรัตน์ค่ะ
0: ค่ะสีสันทันโลกวันนี้นะคะพูดคุยถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่มีกันหลายๆบ้านเนาะแล้วก็สำหรับหลายๆครอบครัวเองเนี่ยสุนัขหรือว่าหมาไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงค่ะเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งด้วยซ้ำทีนี้ถ้าไปพูดถึงที่ประเทศจีนหลายคนเขารู้สึกแบบนี้เหมือนกันถึงขั้นส่งลูกๆสี่ขาเข้าโรงเรียนอนุบาลเขาให้การดูแลแบบพรีเมียมด้วยค่ะจะไม่พรีเมียมได้ยังไงคุณผู้ชมดูแต่ละตัวคือมีเสื้อผ้าใส่ทุกตัว
2: แล้วสีสันเสื้อผ้า
0: ใช่ไหม
2: คุณภาพดูรู้เลยนะ
0: เสื้ออย่างเก๋นะก็ไม่รู้เขาบังคับใส่ยูนิฟอร์มหรือเปล่าไม่มีตัวไหนไม่ใส่เสื้อเลยนะคะแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นก็บรรยากาศนะคะเมื่อสักครู่ก็มีเสียงเพลงเนี่ยบรรยากาศตึกเอ้ยทางเข้าเอ้ยอะไรนะคะที่เห็นอยู่นี้คือพอลนิยามตัวเองบอกว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลสำหรับน้องหมาตั้งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนบรรดาเจ้าของสุนัขเนี่ยเขาจะพาลูกๆสี่ขามาส่งตั้งแต่เช้าเนี่ยแล้วแต่ละวันก็คือทำกิจกรรมประมาณนี้ที่โรงเรียนนอกจากพบปะสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็จะมีออกกำลังกายเดินลู่วิ่งนะคะซึ่งคุณวิลเลียมถังเป็นพ่อของซินเดอเรลล่าสุนัขชื่อซินเดอเรลล่านะแต่เขาเป็นสายพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่เป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้มาได้1 ปีครึ่งกว่าๆแล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนก็ไม่ค่อยอะไรกับสัตว์เลี้ยงนะแต่พอได้เลี้ยงเองอะความรู้สึกเปลี่ยนนะตอนนี้เห็นเจ้าซินเดอเรลล่าเป็น

0: แท้ๆไปแล้วอยากดูแลให้ดีที่สุดเพราะว่าสำหรับสุนัขชีวิตเขาค่อนข้างสั้นนะดูแลก็เป็นอย่างดีทุกอย่างอาหารการกินใดๆซึ่งอีกคนนึงคุณแจนจางเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ครูใหญ่ของพอเล่าว่าผุดไอเดียเปิดโรงเรียนหลังจากที่สุนัขเกิดภาวะวิตกกังวลนะคะทีนี้พอไปศึกษาดูก็พบสถานที่ดูแลสุนัขแบบนี้ในสหรัฐบวกกับตัวเองเชื่อว่าสาเหตุหลักๆที่น้องหมาป่วยเพราะว่าขาดการเข้าสังคมก็เลยเริ่มเปิดโรงเรียนขึ้นมาทีนี้ตอนแรกก็มีนักเรียนแค่10ตัวแต่ผ่านไป1ปีนักเรียนแวะเวียนมาเรียนกว่า200ตัวแล้วนะคะเติบโตรวดเร็วจนตอนนี้มีแผนจะต้องเปิดสาขา2คุณดูนักเรียนสิ
1: เป็นนักเรียนแบบนี้ดิฉันอยากไปเป็นคุณครูเลยอะ
0: ใช่ไหมแล้วค่าเทอมล่ะค่าเทอมน้องหมาอยู่ที่ประมาณ98ถึง138หยวนต่อวันหรือว่าประมาณ500ถึง700บาทนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละตัวซึ่งปัจจุบันชาวจีนหันไปเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นเรื่อยๆนะอัตราการเกิดใหม่ของเด็กๆเนี่ยลดลงอย่างที่เราเห็นกันในข่าวส่วนการส่งน้องหมาไปโรงเรียนแบบนี้ก็ยังสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ด้วยนะเดี๋ยวนี้เมืองใหญ่เนี่ยคนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายแบบเพื่อความสุขทางใจเนาะเพื่อความสุขทางใจเพื่อประสบการณ์ชีวิตเนี่ยทุ่มกันกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นดังนั้นคำกล่าวที่ว่าทำงานเนี่ยทุกวันนี้เหนื่อยเอาเงินไปส่งลูกเรียน อาจจะไม่ใช่ลูกที่เป็นคน อีกต่อไปแล้วอาจจะเป็นลูกสุนัขนะครับหลายคนอาจจะต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อส่งไปเข้าสังคมไปเข้าโรงเรียนแบบนี้เพราะอย่างที่บอกไปค่าใช้จ่ายแต่ละวันก็ไม่น้อยหลายร้อยบาทจริงๆก็เท่ากับการจ้างดูแลนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสมมติเราตัวคนเดียวแล้วก็เลี้ยงสุนัขแบบนี้เราไปทำงานเขาอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านตัวเดียวไม่มีเพื่อนเลยก็เอาเงินไปจ่ายตรงนี้เพื่อความสบายใจของคุณแม่คุณพ่ออ
1: ่าใช่แล้วปกติถ้าสังเกตดูจะเป็นโรงเรียนน้องหมานะโรงเรียนน้องแมวเนี่ยอาจจะยัง อย่างที่บอกไปน้องหมาเขาเป็นสัตว์ชอบเข้าสังคมอ่ะไม่งั้นอยู่ตัวเดียวเขาเหงาไงเขาเป็นสัตว์เอเนอร์จีสูงชอบแบบเล่นชอบวิ่งอย่างบางตัวชิบะอาจจะดูงงๆหน่อยเมื่อกี้ให้มาวิ่งให้มาเดินบนลู่ทำไมแต่เขาก็ทำอยู่ดีนะ
0: ใช่น่ารัก
1: ใช่
0: ถ้าเป็นแมวอาจจะได้เป็นได้แค่โรงแรม ให้ไปพักเฉย
1: ๆเออได้แค่นั้นนะแค่นั้นก็ถือว่าอย่างแล้วล่ะเรื่องนี้ค่ะพาเกาะกระแสศึกฟุตบอลโลกกันสักหน่อยค่ะพาไปรู้จักดาวดังนอกสนามที่ไม่ต้องลงแข่งค่ะไม่ต้องทำผลงานแต่ก็ได้ใจแฟนบอลไปครองค่ะให้ดูความนิ่งซะก่อนค่ะทำให้ดูนะคะว่าเด็กดีเนี่ยเป็นยังไงจะใส่เสื้อสะพายกระเป๋าสวมแว่นตาสวมอะไรต่อมีอะไรให้ความร่วมมือแบบ 100% ค่ะที่เห็นอยู่คือเจ้าโอซิโต้ค่ะพุดเดิ้ลผสมวัย8ปีกลายเป็นไวรัลหลังปรากฏตัวในชุดทีมชาติเม็กซิโกพร้อมแน่นๆเลยค่ะนั่งชิลอยู่บนรถจักรยานดึงดูดสายตาจากบรรดาแฟนบอลที่กำลังเดินทางไปชมการแข่งขันนะคะอดไม่ได้ใครหลายๆคนเห็นแน่นอนก็ต้องแวะเข้ามาแบบนี้ถ่ายรูปเข้ามาทักทายเข้ามาจับๆน้องนะ
0: ขอได้ไหมแว่นอะเท่มากเลย
1: เออใช่แล้วพอคนไปถ่ายรูปแบบนี้เอาไปลงคลิปบนโลกออนไลน์ก็แชร์ต่อๆกันไปจนน้องหมาตัวนี้ก็กลายเป็นขวัญใจมหาชนค่ะฮอเกรังเคลค่ะเจ้าของเขาเล่าว่าพาน้องหมาเนี่ยนั่งรถจักรยานออกไปส่งของทั่วเมืองหลวงด้วยกันทุกวันมาตลอด2ปีแล้วนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ลองพานั่งรถระยะสั้นก็กลายมาเป็นกิจวัตรประจำวันค่ะตัวเขาก็มีการดัดแปลงรถจักรยานให้มีความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นจนตอนนี้เนี่ยโอซิโต้สามารถนั่งรับลมชมวิวได้อย่างสบายอารมณ์คอยแจกความสดใสแล้วก็รอยยิ้มให้กับผู้พบเห็นนะคะและพอช่วงบอลโลกก็เลยได้โอกาสค่ะชวนน้องหมาแต่งตัวไปเชียร์ทีมโปรดกันคุณเจ้าของมีการเล่าถึงมิตรภาพระหว่างเขากับน้องหมาตัวนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าตัวเขาเนี่ยรับเลี้ยงโอซิโต้ในช่วงที่ชีวิตกำลังลำบากน้องหมาจึงกลายเป็นเพื่อนคู่ใจของเขาเสมอสายสัมพันธ์อันอบอุ่นของทั้งคู่ก็เหนียวแน่นจนคนนอกสัมผัสได้จริงๆกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้จริงๆก็มีสัตว์อีกหลายตัวนะคะที่กลายเป็นดาวดังในหมู่แฟนบอลช่วงนี้รวมไปถึงก่อนหน้านี้ก็จะมีเจ้าเมอร์ลินนะคะตัวนี้เลยดูสิดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะ
0: เป็ด
1: ใช
0: ่ใส่เสื้อด้วย
1: ใส่เสื้อแต่จะดูเหมือนปีกๆอ้อยๆหน่อยนะเป็ดสวมชุดทีมชาติเม็กซิโกค่ะเดินไปทั่วกรุงเม็กซิโกซิตี้นะคะไม่นานมานี้น้องเป็ดก็ไปปรากฏตัวที่ห้องแถลงข่าวของประธานาธิบดีคลาวเดียเชนบอมด้วยนะคะดังแบบระเบิดระเบ้อเลยนะ
0: มีพร็อพครบนะบางทีก็สวมหมวกบางทีก็สังเกตเหมือนไม่ใช่เท้าเปล่าเหมือนเขาสวมรองเท้าด้วยใครจะสู้นะเมลิน
1: ใช่ค่ะ
0: ดังจริงตอนนี้นะคะกระแสบอลโลกจริงลามไปถึงวงการเบเกอรี่ด้วยนะคะเมื่อมีร้านขนมร้านหนึ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเขาทำขนมเป็นเม็กซิกันออก

มาในทีมบอลโลกเอาใจเหล่าแฟนบอลด้วยค่ะหน้าตาจะเหมือนคุกกี้อันใหญ่ๆหน่อยแต่จริงๆอันนี้คือคอนชาสนะคะเป็นขนมปังหวานแบบเม็กซิกันเขานิยมกินกันกินคู่กาแฟหรือว่าช็อกโกแลตร้อนล่าสุดนำมาดัด

0: ลอสแอนเจลิสคาวน์ตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียขายดีจนคุณเอริก้าโลเปสเจ้าของร้านเป็นชาวเม็กซิกันเองเขาบอกว่ากังวลเหมือนกันนะกลัวทำขนมเสิร์ฟแฟนบอลไม่ทันเพราะว่าลูกค้าแห่กันมาแย่งซื้อขนมที่เป็นเสื้อทีมโปรดคือจะแสดงพลังเชียร์ทีมที่รักเนาะก็ซื้อแต่ทีมตัวเองบางทีมันก็แล้วแต่รอบที่แข่งก็ทำไม่ทันเหมือนกันแน่นอนลอสแอนเจลิสเป็นแหล่งรวมตัวของชาวเม็กซิกันหลายล้านคนค่ะไปไหนก็จะเห็นเสื้อทีมชาติเม็กซิโกสีเขียวๆนะเต็มไปหมดการนำขนมยอดฮิตอย่างกอนจาสมาผสมผสานกับฟุตบอลโลกก็เลยได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆนะคะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีแต่เสื้อทีมชาติเม็กซิโกนะก็อย่างที่เห็นจะมีเสื้อทีมอื่นมาขายด้วยเป็นพักๆลูกค้าหลายๆคนบอกว่าเห็นแล้วหูตกหลุมรักทันทีเขาใช้คำนี้คือเพราะว่าด้วยความที่ออกแบบมาน่ารักเก็บรายละเอียดเป๊ะหลายคนซื้อไปไม่ได้อยากรับประทานอย่างเดียวนะอยากถ่ายรูปลงโซเชียลอวดเพื่อนได้นะคะลูกค้าบางคนเองก็มีตั้งใจซื้อแบบเอาไปใช้ร่วมงานวันเกิดเอาไปให้เป็นของขวัญวันเกิดของเด็กเล็กต่างๆเนี่ยเพราะว่าน้องๆเด็กๆบางทีช่วงกระแสบอลโลกมาเขาก็หลงรักในกีฬาฟุตบอลนะแล้วกอนชาสก็เป็นขนมที่ทุกคนชอบอยู่แล้วคือพอเป็นกอนชาสที่เด็กๆชอบแล้วเป็นรูปอะไรเกี่ยวกับบอลโลกในช่วงนี้อีกอ่ะยิ่งรู้สึกว่าเอาเซตขนมแบบนี้ไปฉลองวันเกิดนี่เข้ากับบรรยากาศสุดๆเจ้าของวันเกิดปลื้มน่าดูเลยทีเดียว
1: น่าจะยิ้มแบบยิ้มกว้างเลยนะคะที่ฉันเชื่อว่าเดี๋ยวนัดท้ายๆนะใกล้รอบตัดเชือกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวคนแฟนบอลเนี่ยจะแห่ไปซื้อกันแล้วอันนี้ก็จะวัดแล้วว่าทีมไหนเนี่ยแฟนบอลเยอะมากกว่ากันรอลุ้นกันได้เลยนะ
0: วัดได้นะคะคู่ชิงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเรื่องนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพาไปชมกิจกรรมของกลุ่มชนพื้นเมืองที่ไต้หวันกันเลยค่ะต้องบอกกันว่าใครจะมาร่วมแข่งต้องแข่งแรงกันพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าต้องช่วยกันพายเรือข้ามน้ำข้ามทะเลนานหลายชั่วโมงเลยแต่ว่าเพื่ออะไรนั้นต้องติดตามค่ะเรือแคนูไม้ขนาด20ที่นั่งลำเล็กๆลำนี้มีชื่อว่าโอวายันนะคะหรือว่ามิตรภาพสีทองค่ะเป็นเรือที่บรรดาชาวเตาชนพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเนเซียนบนเกาะออคิดทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันโดยสารแล้วก็ช่วยกันพายข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่หมู่เกาะบาตานิสของฟิลิปปินส์เพื่อไปหากลุ่มชาติพันธุ์พี่น้องอีกกลุ่มนึงซึ่งก็คือชาวอิวาตันค่ะโดยจะมีชาวเตา60คนผลัดกันพายเรือตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวันซึ่งการเดินทางไปหมู่เกาะบาตาเนสของชาวเตาครั้งนี้เนี่ยนอกจากไปหากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งทางวัฒนธรรมภาษาแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยกันแล้วยังถือเป็นการกลับไปยังถิ่นกำเนิดของชาวเตาเป็นครั้งแรกในรอบ300ปีด้วยนะคะกว่าจะถึงที่หมายได้ชาวเตาเหล่านี้ก็เผชิญกับอุปสรรคไม่น้อยเช่นเดียวกันทั้งคลื่นแล้วก็ลมแรงรวมไปถึงน้ำในไหลเข้าเรือไม้ด้วยค่ะทำให้มีบางช่วงที่ต้องใช้เรือติดตามคอยลากจูงจนกระทั่งถึงหมู่เกาะบาตาเนสอย่างปลอดภัยเมื่อช่วงเช้าวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของคุณเซียวชุนเซียงหนึ่งในฝีพายบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยใช้เส้นทางเดินเรือทางเดียวกับที่คาดว่าบรรดาบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยใช้เมื่อ300ปีที่แล้วซึ่งการได้กลับไปยังถิ่นกำเนิดของชาวเตาที่ฟิลิปปินส์จะทำให้พวกเขาเข้าใจความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเดินทางด้วยเรือแคนูไม้ที่ชาวเตาเรียกกันว่าเรือทาทลาที่เปรียบเสมือนเครื่องมือสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตของชาวเตาค่ะปัจจุบันชาวเตามีประชากรเพียงประมาณ 5,000 คนนะคะคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 3% ของประชากรไต้หวัน23ล้านคนและก็ยังเป็นชาวออสโตรเนเซียนซึ่งแตกต่างจากชาวไต้หวันส่วนใหญ่ที่เป็นชาวฮั่นด้วยค่ะ
0: เห็นภาพเอาเรือลำเล็กๆออกทะเลเป็นทะเลเปิดแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วคลื่นล
1: ม
0: คิดถึงยาแก้เมาเลยคือคลื่นแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของคลื่นลมต่างๆก็ต้องนับถือในความพยายามที่จะย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์
1: ใช่คือมันมีจุดร่วมทางใจด้วยกันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีแรงจูงใจหลายๆคนก็มีแรงฮึดสู้แม้ว่าจะคลื่นลมแรงก็ฝ่าฟันกันต่อไป
0: ค่ะขยับไปดูที่จีนนะคะใกล้ๆกันพัฒนาหุ่นยนต์ต่อเนื่องบางคนบอกว่ารันแทบจะทุกวงการแล้วอย่างช่วงเทศกาลแข่งเรือมังกรที่ผ่านมาก็ไม่พ้นมือเขาเหมือนกันนะคะมีหุ่นยนต์ไปร่วมสร้างสีสันในงานด้วยค่ะดูลีลาการจ้วงพายก็ได้อยู่นะคะไม่ธรรมดาเนียนไปกับฝีพายที่เป็นมนุษย์เลยถ้าสวยอยู่นะเป็นหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์2ตัวนี้ค่ะคือหุ่นยนต์ชื่อว่าเทียนกงเขาส่งตรงมาจากศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ปักกิ่งมาร่วมเทศกาล Dragon Boat Festival นะคะเทศกาลเรือมังกรที่มณฑลเสฉวนของจีน

0: อินสตาที่แล้วนี่เองแล้วจริงๆกว่าจะได้มาโชว์ทักษะล้ำๆแบบนี้เนี่ยเขาต้องผ่านการซ้อมเนี่ยนะต้องปรับตัวประมาณ2สัปดาห์จับจังหวะกลไกให้เข้ากับฝีพายที่เป็นมนุษย์ให้มันออกมาพร้อมเพรียงนะฮะตอนแรกอ่ะจะดูเก๊ๆกลางๆนิดนึงเน
1: า
0: ะจะมีความแบบเหมือนจะไม่ค่อยจะจ้วงเข้าไปในน้ำสักเท่าไหร่แต่พอจับทางได้ต้องบอกว่าคล่องปรือเลยนะคะบางช่วงเขาปล่อยให้หุ่นยนต์พายกันแค่2ตัวเรือก็แล่นไปได้ไม่หมุนอย่างเงี้ยก็ถือว่าพิสูจน์ว่าพายได้แล้วจริงๆนอกจากพายเรือนี่คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ไปโชว์ทักษะอื่นๆนะคะนี่ตำข้าวเอาไปทำขนมทดลองนอกจากตำข้าวแล้วมีข้าวแล้วใช่ไหมลำดับถัดไปเขาไปห่อเป็นบะจ่างก็มีอย่างเงี้ยคือความที่เป็นเมนูไฮไลท์ของเทศกาลไปเชิดหุ่นนะคะเป็นหุ่นเงาก็มีตีกลองก็มาค
1: ือ
0: เอาให้เห็นให้หมดว่าทำอะไรได้บ้างอันเนี้ยบะจ่างของเขาอาจจะดูแบบลำบากนิดนึงนะ
1: แต่
0: ก็คือเขาค่อยๆเรียนรู้ไงช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะจีนเตรียมจะจัดเป็นงาน World Humanoid Robot Games มหกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ Humanoid โลกครั้งที่2ด้วยก็ใครชื่นชอบนวัตกรรมรอติดตามกันได้นะคะเชื่อว่าจะมีนวัตกรรมล้ำๆเหนือความคาดหมายให้เราได้ชมกันอีกเยอะเลยเราเห็นตั้งแต่ที่เขาวิ่งมาราธอนเนาะแล้วก็ทำอะไรอย่างอื่นอาจจะเริ่มจากกู้ภัยอะไรต่างๆหลังๆมาเนี่ยเริ่มไม่ได้มาช่วยมนุษย์แค่ในสถานการณ์วิกฤตละกิจกรรมทั่วไปเขาก็มีส่วนร่วมได้แล้ว
1: เหมือนมาเป็นหลังๆมาเหมือนเป็นเพื่อนของมนุษย์แล้วนะดิฉันเห็นถ้ายังจำกันได้เอาไปต่อยมวย
0: อ่ะ
1: อาจจะดูทุลักทุเลหน่อยไปเตะบอลก็ได้แต่ก็ต้องให้เขาผ่านการฝึกฝนนิดนึงให้โอกาสกันหน่อย
0: ลมแล้วก็ต้องให้ลุกนิดนึงให้เวลา
1: แม้จะใช้เวลาเยอะไปสักหน่อยก็ตามนะคะเมื่อกี้มีพูดถึงข้าวแล้วเรื่องนี้มาพูดถึงข้าวกันต่อดีกว่าค่ะข้าวนี่ก็ถือเป็นอาหารจานหลักคู่บ้านแทบทุกหลังของชาวเอเชียอยู่แล้วนะคะและภูมิภาคนี้เองก็ยังเป็นศูนย์กลางการปลูกแล้วก็บริโภคข้าวที่สำคัญที่สุดในโลกด้วยค่ะเรื่องนี้เลยจะพาไปดูการปลูกข้าวที่จีนกันแต่การปลูกที่นี่ในครั้งนี้เขาบอกว่าพิเศษกว่าที่ไหนๆค่ะมองแค่นี้อาจจะยังงงๆก็ดำนาปลูกข้าวปกตินี่นะเห็นไหมก็ปกติทั่วไปเลย
0: ก็ทั่วไป
1: แต่ให้ดูนี
0: ่เริ่มไม่ทั่วไปละ
1: เริ่มแปลกแล้วนะให้เห็นภาพรวมแบบนี้มีงงกันอย่างแน่นอนทำไมดำนาไม่ได้อยู่กลางแจ้งมาอยู่ในห้างสรรพสินค้าแบบนี้ได้ยังไง
0: โอ้นั่นน่ะสิ
1: ที่เราเห็นกันอยู่ค่ะเป็นการแข่งขันปลูกข้าวนะคะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโปมณฑลเจ้อเจียงของจีนค่ะเขาก็เนรมิตห้างนะคะให้กลายเป็นนาข้าวที่ก็เต็มไปด้วยโคลนแบบนี้เลยซึ่งการแข่งขันนี้ดึงดูดผู้คนได้กว่า 1,000 คนให้มาสัมผัสประสบการณ์การปลูกข้าวในนาข้าวจำลองที่จัดขึ้นบนชั้น1ของห้างแห่งนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมมาบอกเหมือนกันว่าการแข่งขันนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้หวนระลึกถึงความสุขในวัยเด็กที่ได้ปลูกข้าวในนาข้าวกับคุณยายด้วยนะขณะที่ผู้จัดงานก็ระบุนะคะว่างานนี้ออกแบบมาเพื่อมอบคุณค่าทางอารมณ์ที่มากขึ้นแก่ผู้ที่มาซื้อมาใช้บริการมาช้อปปิ้งสินค้าผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริงๆแบบนี้พร้อมกับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางการเกษตรด้วยซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันนี้ก็เป็นโอกาสอันหาได้ยากสำหรับชาวเมืองที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตในชนบทด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีการเกษตรที่สำคัญอย่างการปลูกข้าวอีกด้วยก็จะเห็นเนี่ยเด็กๆผู้ปกครองก็จะพามาเนาะสัมผัสประสบการณ์ปลูกข้าวเพราะอย่างบางทีจะให้เดินทางออกไปต่างจังหวัดจะเดินดุ่มๆไปขอชาวนาบอกขอลองปลูกข้าวหน่อยได้ไหมก็คงจะไม่ใช่ไง
0: เดี๋ยวของเขาเสียหายแล้วยิ่งเด็กๆที่โตในเมืองในเมืองใหญ่เนี่ยโอกาสจะได้ดำนาแบบนี้น่าจะยากทั้งชีวิตแบบอยู่มาจนโตก็หลายคนก็ยังไม่เคยเหมือนกันเช่นเดียวกันกับพวกเราก็น่าลองเหมือนกันนะคะ
1: อาจจะเหมาะด้วยนะคะ
0: อาจจะได้ชวนไปดูอีกเรื่องนึงกันบ้างค่ะพูดถึงสุสานรถเก่าหลายคนบอกว่าที่แบบนี้มีแต่ซากรถเศษเหล็กต่างๆแต่สำหรับคนที่เขาชอบรถคลาสสิกเรียกว่าเป็นสวรรค์ชัดๆเรื่องนี้ดังนั้นถูกใจคนรักรถเก่าแน่นอนเพราะจะพาไปรู้จักสุสานรถเก่าที่ตอนนี้เขาผันตัวเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งค่ะบรรยากาศป่าสงบแบบนี้นะคะกับซากรถเก่าๆปกคลุมด้วยซากใบไม้กิ่งไม้ดูเผินๆคนที่ชอบเขาบอกเหมือนงานศิลปะเลยที่นี่เขาเรียกกันว่าโอคาซิตี้นะคะเหมือนเป็นเมืองรถเก่านี่แหละ จริงๆเป็นสุสานรถเก่าบนพื้นที่ป่ากว่า80ไร่ในรัฐจอร์เจียของสหรัฐนะคะเจ้าของเขาบอกว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นลานเก็บซากรถยนต์ที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มีซากรถยนต์คลาสสิกสัญชาติอเมริกันกว่า 4,400 คันนะรวมไปถึงรถยนต์คันสุดท้ายที่เอลวิสเพรสลีย์ซื้อเมื่อปี1977ด้วยปัจจุบันที่นี่เนี่ยก็เลยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลาง

0: แจ้งนะคนที่ชอบรถเก่าทั่วโลกมักจะแวะมาเยี่ยมชมกันคุณวอลเทอร์ดีลูอิสเจ้าของที่เรียกตัวเองว่านายกเทศมนตรีเมืองรถเก่าเขาเล่าว่าที่นี่เริ่มต้นจากการเป็นร้านอะไหล่รถยนต์ของพ่อแม่ตั้งแต่ปี1931ก่อนที่วันหนึ่งเขาตัดสินใจไม่ขายแล้วอะไหล่รถหันมาสะสมแทนดีกว่าเพราะว่าน่าจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนกว่าหากว่ามาทำเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้แล้วแล้วจากที่โล่งๆก็สั่งห้ามบอกต่อไปไม่ให้ใครตัดต้นไม้ละให้ต้นไม้โตให้เป็นธรรมชาติคือให้ธรรมชาติเนี่ยเป็นคนรังสรรค์ความงามของที่นี่ไปเลยสุดท้ายเป็นป่าแบบนี้เหมือนที่เห็น
1: ค่ะ
0: มีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศทั่วโลกนะคะมีชาวแคนาดาคนนึงเขาบอกว่าติดใจมากแวะมาติดกัน12วันมาถ่ายรูปรถรูปความงามของธรรมชาติต่างๆแล้วก็หลายคนมาเที่ยวแล้วก็เอ่ยปากประมาณว่าคือที่นี่คงหาไม่ได้ที่ไหนแล้วล่ะแบบนี้เนาะน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แนวนี้ที่เดียวของโลกค่าใช้จ่ายสำหรับการไปเที่ยวที่นี่การเข้าชมพิพิธภัณฑ์สุดคลาสสิกแบบนี้เขาเก็บ30ดอลลาร์สหรัฐนะประมาณ970บาทแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตรงป่าแล้วก็รถเก่าอะไหล่เก่าก็จะมีงานศิลปะอื่นๆมาจัดแสดงอยู่ข้างในด้วยชอบไอเดียการปล่อยให้ธรรมชาติมาย ึดครองเนาะ
1: ใช่
0: แต่อยากจะเห็นภาพช่วงเวลากลางคืนเหมือนกันน่าจะได้คอนเทนต์อีกแบบนึงอ
1: ่ะกลางวันอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกลางคืนอาจจะกลายเป็นสถานที่ที่คนชอบกิจกรรมลี้ลับไปทำกัน
0: ถ้าอยู่นะ
1: ขายตั๋วได้เหมือนกันดิฉันว่ามีคนซื
0: ้
1: อ
0: ใช
1: ่แนวล่าท้าผี
0: อะไรประมาณนั้น
1: ชวนกันไปได้นะคะเรื่องราวใกล้บ้านวันนี้ค่ะชวนติดตามวิธีคลายเครียดสุดเจ๋งของชาวอินโดนีเซียค่ะรวมทั้งความน่ารักของลูกแพนด้าที่ลืมตาดูโลกมานานหลายเดือนแล้วนะคะแต่เพิ่งได้ออกมาอวดโฉมอย่างเป็นทางการค่ะติดตามได้กับคุณอาทิตย์สมนเรืองนสุนทรในช่วงสีสันอาเซียนค่ะหลังรอคอยมากว่าครึ่งปีในที่สุดชาวอินโดนีเซียก็ได้ชมความน่ารักของลูกแพนด้าตัวแรกที่เกิดในประเทศด้วยตาเนื้อแล้วหลังได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ก่อนทำเอาบรรยากาศในสวนสัตว์คึกคักมากเป็นพิเศษค่ะ

0: สมการรอคอยจริงๆพระเจ้าริโอลูกแพนด้าตัวแรกของอินโดนีเซียสมบูรณ์แข็งแรงสุขสนสมวัยอวดอิริยาบถต่อหน้าผู้คนจำนวนมากที่มารอชมลูกแพนด้าน้อยตัวนี้ซึ่งลืมตาดูโลกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนักท่องเที่ยวเกาะขอบกระจกชมโมเมนต์แห่งความอบอุ่นระหว่างริโอกับฮูชุนแม่แพนด้ารวมถึงตอนที่ทั้งคู่กอดฟัดรัดเหวี่ยงชวนแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันโดยแพนด้าสองแม่ลูกจะออกมาอวดโฉมวันละ5ชั่วโมงเต็มส่วนไช่เถาพ่อแพนด้าแยกไปหลบมุมพักผ่อนอยู่อีกโซนหนึ่งริโอเกิดจากการผสมเทียมดำเนินการโดยสวนสัตว์ตามันซาฟารีอินโดนีเซียหลังจากพยายามให้แพนด้าผสมพันธุ์ตามธรรมชาติหลายครั้งแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จทีมสัตวแพทย์ที่คอยดูแลเจ้าริโอเปิดเผยว่าร่างกายและพัฒนาการของริโอเติบโตสมวัยและแข็งแรงสุดๆแถมพกความมั่นใจมาเต็มร้อยจากตอนแรกที่ยังขี้อายแต่ตอนนี้เริ่มฉายแววเหมือนพ่อแพนด้าแล้วคือชอบโชว์ตัวและแอคทีฟสุดๆเนื่องจากแพนด้าขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ยากมากการเกิดของริโอจึงถือเป็นของขวัญสุดพิเศษและเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนอกจากจะเป็นลูกแพนด้าตัวแรกของอินโดนีเซียแล้วยังครองตำแหน่งลูกแพนด้าเพียงตัวเดียวในโลกที่เกิดนอกประเทศจีนในช่วง3ปีที่ผ่านมาด้วยจะเรียกว่าเป็นแรร์ไอเทมก็คงไม่ผิดนัก
1: ความสำเร็จในการให้กำเนิดริโอสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวอินโดนีเซียอย่างมากหลายคนหวังว่าเจ้าริโอจะได้อยู่ในประเทศต่อไปไม่ต้องส่งตัวกลับจีนโดยมองว่าอาจช่วยส่งเสริมบทบาทของอินโดนีเซียในการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์แพนด้าและอาจช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ

ารพัดการละเล่นวัยเด็กหวนกลับมาสร้างสีสันในกรุงจาการ์ตาอีกครั้งเมื่อคนหนุ่มสาววัยทำงานหันหน้าพึ่งเกมอันคุ้นเคยในวัยเยาว์เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานในเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อเรื่องรถติดมลพิษและวิถีชีวิตที่เร่งรีบกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยกลุ่ม Play

0: Community ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2024โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจมารวมตัวกันทุกๆวันศุกร์หลังเลิกงานเพื่อย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับสังคมใหม
1: ่ๆอ
0: ากิฮิโกะอากิระวัย24ปีผู้ก่อตั้งกลุ่มเล่าถึงจุดเริ่มต้นว่าเขาเองก็ไม่ต่างจากเด็กเจนซีส่วนใหญ่ที่เครียดจากงานและรู้สึกหมดไฟกับการใช้ชีวิตเขาเลือกบำบัดจิตใจด้วยการเล่นกระโดดยางเหมือนตอนเด็กๆแล้วโพสต์คลิปลงโซเชียลมีเดียปรากฏว่ากลายเป็นไวรัลจนมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาขอแจมและขยายกลายเป็นกลุ่มใหญ่ในที่สุดกิจกรรมนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ต้องพกขวดน้ำส่วนตัวมาเองและใส่เสื้อผ้าที่พร้อมดุยที่สุดมาเท่านั้นปัจจุบันการรวมตัวลักษณะนี้มีให้เห็นในเมืองอื่นๆด้วยรวมถึงบันดุงยอกยาการ์ตาและบาหลีบางสัปดาห์มีผู้เข้าร่วมมากถึง 1,000 คนสะท้อนให้เห็นว่าคนเมืองที่กำลังรู้สึกหมดไฟมีอยู่ไม่น้อยและการได้มาเล่นแบบนี้เหมือนได้ชาร์จแบตได้กลับไปเป็นเด็กชั่วคราวก่อนจะต้องกลับมาสู้ชีวิตกันต่อในวันจันทร์ค่ะ
2: และนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมติดตามชมสีสันทันโลกได้อีกครั้งนึงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
3: ค่ะรับรองค่ะพวกเราจะกลับมาพร้อมกับเนื้อหาสาระดีๆรวมถึงความสนุกสนานที่อัดแน่นเช่นเคยนะคะ
2: แต่ก็ยังสามารถชมเนื้อหาย้อนหลังได้ทางออนไลน์นะคะบนเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ไทย PBS ค่ะ
3: ก่อนจากกันค่ะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพท้องฟ้าสีสดที่ถูกแต่งแต้มด้วยว่าวหลากหลายลวดลายกว่า 25,000 ตัวจากกว่า26ชาติค่ะภายในเทศกาลว่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดขึ้นบนเกาะเฟนูของเดนมาร์กค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
1: ไร้รังผู้โด่งดัง
2: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
3: ได้ตีกันตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ทีบ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
4: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
5: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
6: ความมั่นใจของเขาอันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
0: ่ After
7: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
8: ลิงชายขอบใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
6: ์มะเดื่อเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
0: Why Survival
9: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
10: ปังยับเยินเลย
11: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
12: มีป่าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
13: ไม่รักนี
14: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
15: มึงอี้หัวใจกู
13: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.meและวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
16: ฮิวใจกับทริปสุดชิคและธรรมชาติสุดฮอตท้องโลกกว้าง29และ30มิถุนายนเดินทางด้วยรถบ้านคู่ใจไปกับคู่หูรู้จริงในบรรยากาศท่องเที่ยวที่แสนอบอุ่นและผ่อนคลายมาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: รุงเทพมหานครหวั่นฝนตกทยอยใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.ต่อเนื่องขณะที่ชาวพัทยาตื่นตัวเลือกนายกเมืองหวังพัฒนาเศรษฐกิจ
1: ชาวตำบลบ้านราดรอต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ลงพื้นที่ทับลานบ่ายนี้แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยาน
0: วันกระทบคดีอธิบดีปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนปมเรียกรับเงิน 900,000 แลกบรรจุราชการ
1: สหรัฐอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันระลอกใหม่หลังอ้างต่างฝ่ายต่างละเมิดข้อตกลงหยุดยิงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมอนุชาคำดวงครับ
1: แน่นอนค่ะวันนี้ต้องเชิญชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเลือกผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาและในขณะเดียวกันก็มีการเลือกสก.แล้วก็สมาชิกสภาในการพัฒนาพื้นที่หลายคนบอกว่าตอนนี้ช่วงเช้าออกมาใช้สิทธิ์ละแล้วก็มีคนออกมาใช้สิทธิ์กันคึกคักมากทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปติดตามบรรยากาศในแต่ละจุดพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงสะท้อนของชาวกรุงเทพและชาวพัทยากันก่อนว่าเหตุผลที่เขาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นเพราะอะไรค่ะ

0: อกสารของข้อมูลเนี่ยมันจะที่ใบติ๊กครับจะไม่มีชื่อนะครับเราต้องจับตัวเลขให้ได้อย่าสับสนใน2ตัวเลขของ2ใบอ่ะครับก่อนเข้าตั้งสติก่อนแล้วก็ดูหมายเลข
1: ถ้าจะมีการจับปรับให้ค่อนข้างสม่ำเสมอหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไฟไม่ฟางแล้วก็หยุดไปอะไรประมาณนั้นทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำเสียอะไรประมาณนี้ให้เข้มงวดแล้วก็มีวิธีอะไรที่มันจัดเก็บหรืออะไรให้มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
2: เรื่องการที่เขาทำพวกถนนหนทางเนี่ยถนนไม่เคยดีเลยเสียภาษีพวกรถอะไรพวกนี้เขาหน้าไปปรับปรุงตรงนี้แต่เขาไม่ได้ทำเลยทางอันไหนที่มีทางด่วนพื้นล่างใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลย
3: อยากให้พื้นที่เรามีการพัฒนาแล้วก็เป็นความสำคัญของผู้พิการ

0: จอดรถจะมีปัญหากันบ่อยเพราะว่าบ้านนี้มี2คัน3คันแล้วคือว่าแย่งกันจอดรถครับผม
1: เราก็อยากได้ผู้แทนผู้นำของประเทศของเมืองเป็นผู้นำที่ดี
2: เปิดหีบกันไปตั้งแต่8นาฬิกาแล้วนะครับประชาชนก็ทยอยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเช่นเดียวกับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนนะครับก็เดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันก็ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่กันแล้วครับมีการเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนอนาคตกรุงเทพพร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้สังเกตการการนับคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้ด้วยครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานพับคู่ใจครับไปถึงหน่วยเลือกตั้งภายในโรงเรียนจำจันเขตวัฒนาก่อนเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งในเวลา8นาฬิกานะครับโดยบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยออกไปวิ่งและต้องการที่จะมาใช้สิทธิ์เป็นคนแรกเพื่อที่จะเอาฤกษ์เอาชัยและประชาสัมพันธ์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆในปีนี้ครับก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กันถึง 80% ให้มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ 60% นะครับ
3: ขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนพร้อมลูกชายนะคะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่6แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันค่ะโดยบอกว่ารู้สึกกังวลกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่อาจจะทำให้ประชาชนบางส่วนที่ต้องทำงานหรือไม่ได้อยู่ในกทมไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ดังนั้นก็เชิญชวนประชาชนค่ะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดพร้อมกันนี้ยังระบุว่าพรรคได้จัดอาสาสมัครติดตามการเลือกตั้งตามหน่วยต่างๆแต่เนื่องจากมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากอาสาสมัครอาจไม่เพียงพอจึงขอให้ประชาชนร่วมติดตามการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งของตัวเองหลังปิดหีบเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตยุติธรรมโดยพรรคประชาชนจะติดตามผลการนับคะแนนที่ทำการค่ะซึ่งเชื่อว่าพรรคจะได้รับจำนวนสกมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาน
2: ายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่7เขตคลองเตยโรงแรมนานาใต้สวีทท้ายซอยสุขุมวิท4นะครับโดยระบุว่าตื่นตั้งแต่ตี4ครับเพื่อที่จะไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิก่อนที่จะออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์โดยเชิญชวนประชาชนให้มาใช้สิทธิ์กันนะครับก็ใช้เวลาในการลงคะแนนไม่ถึง5นาทีเพราะว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยจำง่ายบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.นะครับหลังจากนี้นายอนุชาบอกว่าจะไปรับประทานอาหารกับครอบครัวนะครับแล้วก็จะไปรอติดตามผลคะแนนที่พรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นวันนี้ครับ
3: ส่วนที่ลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐเถียนในพระราชูปถัมภ์ถนนพระราม5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมพร้อมด้วยสามีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะโดยตัวของนางมลิกาก็มีการเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเปิดเผยว่าเมื่อคืนนอนหลับอย่างสบายใจและได้ทำอย่างเต็มที่แล้วตลอด30วันที่ผ่านมาในการลงพื้นที่หาเสียงหลังจากลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จก็จะพาสามีนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขตตลิ่งชันจากนั้นเวลา14นาฬิกาก็จะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในสวนค่ะที่ซอยระนอง2เขตดุสิตซึ่งจะเป็นวอลลุ่มในการติดตามผลการเลือกตั้งค่ะ
2: ส่วนหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่31แขวงจอมพลเขตจตุจักรครับแล้วระบุว่าจากการลงพื้นที่หาเสียงที่ผ่านมาก็เน้นการเดินเท้าเข้าหาประชาชนเพื่อที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุดครับทำให้เข้าใจความทุกข์ใจของชาวกทมโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาและไม่ว่าผลจะออกมาแบบใดก็ยังจะติดตามทวงถามและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากทมต่อไปพร้อมกับเชิญชวนและปลุกพลังเงียบให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนก่อนที่จะปิดหีบในเวลา17นาฬิกาหากต้องการจะเห็นกรุงเทพเปลี่ยนแปลงนะครับ
3: ขณะที่พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคเศรษฐกิจพร้อมคุณแม่วัย90ปีและลูกสาวนะคะก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่13นะคะที่แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานโดยแม่ก็ได้อวยพรค่ะว่าให้สู้ๆแล้วก็บอกว่าเป็นธรรมดาของการเลือกตั้งมีแพ้มีชนะแต่ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพและหลังเวลาปิดหีบก็จะเดินทางไปวอลลุ่มที่ทำการพรรคเศรษฐกิจร่วมกับบรรดาแกนนำของพรรคและบรรดาผู้สมัครสก.ค่ะ
2: นายคมสันพันธ์วิชาติกุลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเดินทางไปกับครอบครัวนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันที่หน่วยเลือกตั้งที่32สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนาซอยรับอินทรา34แยก9แขวงท่าร้างเขตบางเขนนะครับโดยระบุว่าหลังจากที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะเดินทางไปทำธุระส่วนตัวก่อนที่จะไปร่วมลุ้นผลคะแนนในช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันก็เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนที่จะถึงเวลาปิดหีบครับ
3: การเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้มีคนรุ่นใหม่หรือว่า New Voter เนี่ยประมาณ 20,000 กว่าคนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุที่ตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่พูดตรงกันค่ะฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าต้องการเห็นผลงานที่ชัดเจนภายใน1ปีค่ะที่หน่วยเลือกตั้งที่32ถึง36สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนาซอยรามอินทรา34แยก9แขวงท่าแล้งเขตบางเขนมีประชาชนหลากหลายวัยค่ะทยอยออกมาตรวจสอบรายชื่อและต่อแถวเพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็คอยอำนวยความสะดวกนะคะซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่ที่ต้องการให้ผู้ว่ากทม.คนต่อไปแก้ปัญหาน้ำท่วมและการจราจรค่ะ
4: ฝากถึงว่าที่ท่านผู้ว่านะคะที่จะเข้ามาดูแลกทม.ของเราอะค่ะก็อยากให้ลงพื้นที่เข้ามารับทราบถึงปัญหาจริงๆที่ประชาชนหรือว่าชาวบ้านพบเจอค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนพอดีเวลาที่ฝนตกอะค่ะก็จะมีน้ำท่วมขังแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือรถติดใช่ค่ะอันนี้ที่เห็นหลักๆแล้วก็ถ้าในชุมชนที่เห็นในเรื่องของความปลอดภัยอะค่ะเป็นในส่วนของภาพกล้องวงจรปิดเคยแอบสังเกตเห็นกล้องวงจรปิดในซอยอย่างเงี้ยค่ะมันชำรุดแต่ว่าก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขให้ค่ะ
2: ส่วนบรรยากาศที่ลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐีในพระราชูปถัมภ์ถนนพระราม5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกทม.นะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งที่9และ10แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตก็มีประชาชนมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นคนแรกๆครับผู้สูงอายุบางคนต้องนั่งรถเข็นวีลแชร์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็มีลูกๆหลานๆคอยดูแลและมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนายปรีชาสิริครินผู้มาใช้สิทธิ์เป็นคนแรกแล้วก็เป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยอายุ94ปีนะครับบอกว่าตั้งใจเดินเท้าจากบ้านระยะทางกว่า2กิโลเมตรเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ต้องการผู้ว่ากทม.ที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมาบริหารงานพร้อมกับคาดหวังให้ผู้ว่าคนต่อไปต้องมีผลงานชิ้นโบแดงภายใน1ปีครับโดยเฉพาะการพัฒนาถนนในกทม.ให้ดีขึ้นการพัฒนาด้านการศึกษาและต้องการให้มีตลาดสดขนาดใหญ่อย่างน้อยเขตละ1แห่งครับรวมถึงการพัฒนาที่จอดรถให้เพียงพอด้วยแล้วก็ฝากไปถึงคนรุ่นหลังนะครับให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะปีนี้มีผู้ลงสมัครผู้ว่ากทม.หลายคนเพื่อที่จะเลือกคนดีเข้าไปทำงานพัฒนากรุงเทพให้ดีขึ้นครับ
5: ขอให้คนที่อยู่ที่บ้านนะมาเลือกตั้งให้มากๆแล้ววันนี้เลือกตั้งให้มากๆจะได้ผู้ว่าที่ดีที่เข้มแข็งที่ทำงานให้กับกทม.ได้อย่างเต็มที่นะฮะถ้าเราไม่มาเลือกตั้งมันก็ได้คนที่มันไม่มีสมรรถภาพไม่มีความอดทนไม่มีความเข้มแข็งแต่เรามาเลือกตั้งเราก็เลือกตั้งคนดีๆแล้วก็เขาก็ทำงานได้ดีทำให้บ้านเมืองกรุงเทพมหานครเจริญขึ้นผมอยากจะให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเจริญกว่านี้คือผู้ คนที่มาเป็นผู้ว่า4ปีอยากจะให้ทำงานปีหนึ่งมีผล

0: งานชิ้นโบแดงสักอย่างไม่ใช่ทำงาน4ปีออกไปแล้วไม่มีชิ้นโบแดงเลย
1: คือ1ปีให้มีชิ้นโบแดงสักอย่างนึงนะคะคืออย่างน้อย1อย่างต้องมีให้ประชาชนคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเห็นกันสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยค่ะก็คือหน่วยเลือกตั้งที่9มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากทม468คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม484คนและหน่วยเลือกตั้งที่10มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากทม697คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมม702คน
2: 1คนที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเลือกตั้งของซีกบันเทิงนะครับวงการบันเทิงวงการเพลงก็คือพี่เบิร์ดธงชัยครับแม้ว่าการเลือกตั้งในรอบก่อนเนี่ยพี่เบิร์ดจะไม่ได้ปรากฏตัวที่คูหาในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกคราวนี้พี่เบิร์ดมาตามนัดครับเข้าคูหาแต่เช้าพร้อมกับเชิญชวนทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครับรอบก่อนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับแฟนๆเลยไม่ได้เห็นพี่เบิร์ดธงชัยในภาพที่คุ้นเคยเข้าคูหากันนะครับแต่ว่าวันนี้พี่เบิร์ดแม้ว่ายังคงใส่สายคล้องพยุงแขนเพราะว่าเอ็นฉีกจากคอนเสิร์ตเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนมาตั้งแต่เช้าเลยครับเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่57บริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจซอยวชิรธรรมสาธิต43แขวงบางจากเขตพระโขนงครับพี่เบิร์ดบอกว่าวันนี้ตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งดูว่าใครพูดเก่งทำเก่งแล้วก็อยากให้ดูแลเรื่องของถนนหนทางอาคารเก่าต่างๆฝากไปถึงผู้ว่านะครับไม่ว่าใครที่จะได้รับเลือกนะครับขอให้รักและคนกทม.ก็จะรักผู้ว่าพร้อมกับเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์กันครับ
3: ใครก็ตามที่อยากได้กรุงเทพมหานครเป็นยังไงก็ออกพวงบอกนะครับออกพวงบอกเพราะเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรก็แน
4: ่ครับ
3: เราต้องการใครก็แน่ใครก็แน่ที่จะมาดูแลเราตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องของการนอกจากเมืองเราจะเป็นเมืองที่คนอายุเยอะขึ้นแล้วตึกก็อายุเยอะขึ้นเหมือนกันคอยดูเรื่องตึกด้วย
4: ใส่ใจเรื่องตึกเป็นพิเศษใช่ไหมครับสำหรับพี่เบิร์ดเอง
3: เรื่องตึกเรื่องถนนทางที่มันเก่าแก่แล้วใครก็ตามที่ได้เป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับขอให้รักพวกเราเพราะเรารักท่านครับ
2: ในช่วงเช้าที่หน่วยเลือกตั้งที่57บริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจซอยวชิรธรรมสาธิต43นะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักครับมีประชาชนทยอยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันต่อเนื่องก็มีทั้งคนรุ่นใหม่วัยทำงานรวมไปถึงผู้สูงอายุนะครับผู้ที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์นะครับเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งยังมีเวลาจนถึง 17:00 น.ซึ่งเป็นเวลาปิดหีบเลือกตั้งครับ
1: พี่เบิร์ดนี่เรียกว่าเป็นไอคอนของคนวงการบันเทิงนะคะที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในทุกๆครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในเฉพาะท้องถิ่นหรือว่าการเลือกตั้งทั่วไปก็ตามเช่นเดียวกับชาวเขตทวีวัฒนาค่ะที่การเลือกตั้งเมื่อปี2565เขตนี้มีคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.มากที่สุดเลยค่ะเช่นเดียวกันวันนี้ประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ฝากความคาดหวังที่มีต่อผู้ว่าคนใหม่ที่เรากำลังจะทราบผลในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าไปติดตามบรรยากาศจากคุณวิภาปิ่นแก้วรายงานจากโรงเรียนคลองทวีวัฒนาค่ะคุณวิภาคะ
5: ค่ะคุณประวีณาคุณอนุชาคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือโรงเรียนคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะซึ่งความสำคัญของเขตทวีวัฒนานี้นะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อการเลือกตั้งปี2565การเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมาค่ะเขตนี้นะคะเป็นเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดในกรุงเทพมหานครนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ 67.65 ของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ค่ะและ ในพื้นที่นี้นะคะในโรงเรียนคลองทวีวัฒนาเองค่ะก็มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด7หน่วยด้วยกันนะคะโดยจะมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนประมาณ 4,000 คนค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่มีประชาชนนั้นทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง

0: ค่ะย้อนกลับไปบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่โรงเรียนคลองทวีวัฒนามีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยหลายคนก็ตั้งใจเดินทางมาตั้งแต่หน่วยเปิดค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศร้อนและกังวลเรื่องฝนตกนะคะและการจราจรที่อาจจะหนาแน่นในช่วงสายค่ะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกว่า4,400,000คนค่ะในจำนวนนี้นะคะก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจำนวนประมาณ 20,000 คนนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงค่ะขณะเดียวกันค่ะประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะก็ต่างคาดหวังให้ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรติดขัดความปลอดภัยบนท้องถนนรวมถึงปัญหาไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะที่ยังไม่เพียงพอค่ะ
1: ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมว่าปัญหาหลักๆก็คือที่แบบจะแก้ไม่ค่อยได้ก็คือส่วนมากปัญหาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับท้องถนนครับที่แบบผู้ว่าส่วนมากจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องท้องถนนไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากมีกฎหมายที่แบบจะแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเข้าไม่ถึงเรื่องปัญหาทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่สามารถแก้ปัญหาได้สักเท่าไหร่เพราะว่าอำนาจไม่ถึงอะไรประมาณนี้
0: ด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะก็ตั้งเป้าหมายว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ประมาณ70%ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดค่ะซึ่งหากย้อนกลับไปในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อปี2565นะคะพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า2,200,000คนค่ะจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด4,400,000คนหรือคิดเป็น60.73%ค่ะและต้องติดตามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กกต.นั้นคาดการไว้หรือไม่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศสดๆนะคะณขณะนี้ที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนคลองทวีวัฒนานะคะซึ่งก็มีประชาชนนั้นทยอยมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะบางคนก็มากันเป็นครอบครัวนะคะบางคนก็มากันคนเดียวมากันเป็นคู่ก็มีนะคะแล้วก็หลายฝ่ายค่ะก็มีการติดตามนะคะว่าเขตทวีวัฒนานั้นจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบกับเมื่อครั้งที่ผ่านมาค่ะคุณอนุชาคุณประวีณาคะ
2: ขอบคุณคุณวิภาค่ะ
3: ขอบคุณครับแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นตัวแทนคนบันเทิงพี่เบิร์ดธงชัยไปใช้สิทธิ์แล้วส่วนคนการเมืองก็ไม่น้อยหน้าครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆเพื่อที่จะเปลี่ยนอนาคตของคนกทม.ครับมีข้อที่ไปฝากถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเรื่องการจราจรรถติดแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมขังครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะครับแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆเพื่อที่จะกำหนดคุณภาพชีวิตของตัวเองครับ
4: ก็จริงๆเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตด้วยนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องนี้ที่ประชาชนอาจจะยังมีความไม่สะดวกเท่ากับการเลือกตั้งใหญ่แต่ยังไงก็ตามสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราก็มีเวลาถึง17:00 น.นะครับอยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆเพราะว่าการเลือกตั้งทุกระดับโดยเฉพาะยิ่งในสนามกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มีงบประมาณต่อปีปีละ100,000,000,000นะครับการตัดสินใจของทุกคนเนี่ยมันจะช่วยกำหนดคุณภาพชีวิตของพวกเราต่อจากนี้อีก4ปีได้จริงๆครับ
2: ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้เล็กทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16เขตคลองเตยนะคะโดยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะเนื่องจากว่าอากาศไม่ร้อนแล้วก็เชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็ฝากไปถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะ
5: ท่านทราบอยู่แล้วท่านประธานบ้านนะครับว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรบ้างเรื่องนึงเรื่องตอนนี้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องสร้างความมั่นใจให้ได้
3: ส่วนนายทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็ออกไปใช้สิทธิ์ที่ปากซอยจรัญสนิทวงศ์69หน่วยเลือกตั้งที่14เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครครับซึ่งนับว่าเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับโดยได้ตรวจดูรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าแล้ว

0: ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งนายทักษิณเนี่ยอยู่ในลำดับที่333นะครับก่อนที่จะเข้าคูหาเซ็นชื่อรับเอกสารตัวของนายทักษิณพูดกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าทำอะไรไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมานานแล้วเหมือนกันหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนก็พูดถึงเรื่องของความตื่นเต้นนะครับความรู้สึกดีใจที่ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้พร้อมกับชี้ว่าผู้ว่าคนใหม่จะต้องทำงานให้เป็นนะครับต้องทุ่มเทโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของกทม.ครับ
1: การเลือกตั้งทุกครั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองถ้าหากว่าเราไม่แสดงความตัดสินใจของเราเป็นโดยรวมเพื่อจะเลือกตัวแทนของเราแล้วเนี่ยบางทีเขาทำงานดีไม่ดีเนี่ยเราโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองนะถ้าเราเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วเลือกแล้วไม่ถูกใจก็ครบเทอมเลือกใหม่
0: น
1: ะ
0: นายทักษิณยังปฏิเสธที่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวางมือทางการเมืองนะครับหลังจากที่นักข่าวเนี่ยถามแต่ว่าระบุว่าแล้วแต่ว่าจะวางตรงไหนให้เหมาะสมก่อนจะยอมรับถึงการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเพราะว่าเป็นห่วงชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องหนี้ครัวเรือนที่สูงนะครับรวมไปถึงหนี้ประเทศก็สูงด้วยโดยให้กำลังใจทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศครับอีกหนึ่งคนครับนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่15เต็นท์บริเวณลานกีฬา1หมู่บ้านเคหธานี3กรุงเทพมหานครครับก็ไปพร้อมกับคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงศ์มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับแล้วก็ทักทายมวลชนที่รอติดตามและเมื่อลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปทันทีครับ
2: นอกจากที่จะต้องลุ้นว่าชาวกรุงเทพมหานครจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าปี2565หรือไม่นะคะวันนี้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งก็คาดการว่าจะสามารถรวบรวมผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งได้ไม่เกินเวลา4ทุ่มของวันนี้ค่ะศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะติดตามผลการเลือกตั้งที่ศูนย์รวบรวมและประมวลผลเลือกตั้งที่ห้องรัตนโกสินทร์ชั้นล่างศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อรวบรวมผลคะแนนแบบเรียลไทม์หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 น.ค่ะโดยแต่ละหน่วยนับคะแนนจะส่งผลมาที่สำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งเข้าสู่ศูนย์กลางที่คาดว่าจะสามารถรวบรวมผลคะแนนทั้งจาก 6,628 หน่วยได้ในเวลาไม่เกิน4ทุ่มหากไม่มีเหตุขัดข้องส่วนสภาพอากาศวันนี้ก็คาดการนะคะว่าจะมีฝนตกในบางช่วงของวันโดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตทุกแห่งได้เตรียมแผนเผชิญเหตุทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์รองรับแก้ไขสถานการณ์หากเกิดฝนตกหรือว่าน้ำท่วมขังส่วนการรับเรื่องร้องเรียนค่ะกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ที่สำนักปกครองและทะเบียนส่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดรับแจ้งเหตุร้องเรียนตลอดทั้งวันซึ่งขณะนี้ก็มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง1เรื่องแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: ส่วนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งที่เขตดุสิตครับภายในโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมนะครับพร้อมกับเปิดเผยภาพรวมตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเหตุการณ์ทุกหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยดีนะครับทางด้านตำรวจนครบาลก็จัดกำลังราว 8,000 นายครับเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยของทุกหน่วยเลือกตั้งครับหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมในพื้นที่เขตดุสิตนะครับจุดนี้เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 7,533 คนครับซึ่งนอกจากประชาชนทั่วไปแล้วก็มีข้าราชการทหารอีกจำนวนไม่น้อยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งอย่างใกล้ซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับ
3: บชน.ตั้งสปก.ขับเคลื่อนตั้งแต่เปิดหีบก็จะมีบ้างที่ข้าราชการบางท่านประจำหน่วยเจ็บป่วยกระทันหันแต่ว่าเรามีการเตรียมการไว้แล้วในเรื่องของทดแทน

0: เอาคนมาทดแทนก็เรียบร้อยดีในส่วนปัญหาอย่างอื่นยังไม่มีนะครับจากที่ทางสปกได้รายงานตั้งแต่เช้าตั้งแต่เปิดให้มาใช้สิทธิ์จนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไร
1: สำหรับการรักษาความปลอดภัยนะครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดกำลังตำรวจประจำทุกหน่วยเลือกตั้งครับรวมๆแล้วเนี่ยใช้กำลังตำรวจราว 8,000 นายด้วยกันครับ
2: และอย่างที่บอกไปค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนลุ้นนะคะว่าจะมีคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2565หรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าพาคุณผู้ชมมาย้อนไปดูตัวเลขการเลือกตั้งเมื่อปี2565มีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 ค่ะหรือว่าประมาณ 2,670,000 คนปีนี้กกต.เขาตั้งเป้านะคะว่าคนจะออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ70หรือว่าประมาณ 3,100,000 คนค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ปีนี้ข้อมูลที่น่าสนใจจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังจากที่มีการเพิ่มถอนสิทธิ์ไปแล้วนะคะก็พบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.จำนวน 4,428,646 คนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,695 คนโดยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือว่า First Voter จำนวน 25,584 คนค่ะส่วนเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด5อันดับแรกอันดับที่1เขตคลองสามวาค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม. 172,761 คนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก. 173,353 คนอันดับ2เขตสายไหมค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม. 171,328 คนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 169,509 คนส่วนอันดับ3นะคะเขตบางแคอันดับ4เขตบางเขนและอันดับ5เขตบางขุนเทียนจะเห็นว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าจะมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นั่นก็เพราะว่าเงื่อนไขค่ะมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งกทม.เกิน1ปีซึ่งอาจจะเป็นคนที่ซื้อบ้านใหม่แล้วมีการย้ายเขตไม่ถึง1ปีจึงมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสก.ค่ะขณะที่หน่วยเลือกตั้งในกทม.มีทั้งหมด 6,628 หน่วยเป็นหน่วยเลือกตั้งในเต็นท์ 4,038 หน่วยหน่วยเลือกตั้งภายในอาคาร 2,590 หน่วยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จัดเตรียมบุคลากรนะคะ 74,000 คนมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.หน่วยละ9คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยละ2คนเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารและการประมวลผลรวมคะแนน 1,900 คนค่ะ
1: จากกรุงเทพมหานครไปที่เมืองพัทยากันบ้างนะครับผู้สูงอายุชาวพัทยาเป็นกลุ่มที่ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันมากที่สุดในครึ่งวันเช้านะครับก็ไปเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากันเพราะว่าต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองนะครับติดตามกับคุณพัทราชวนชมครับรายงานสดมาจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเชิญครับ
3: ภาพรวมที่หน่วยเลือกตั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะไม่พบปัญหาผู้สูงอายุสับสนบัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุผ่านผู้นำชุมชนค่ะกลุ่มเปราะบางชาวเมืองพัทยานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ต่างตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่หน่วยเลือกตั้งมัสยิดดารุนอิบาดะค่ะตั้งแต่เปิดให้ลงคะแนนในเวลา 8:00 น.พวกเขาบอกว่าไม่พลาดที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะเพราะว่าเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งแม้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะเพราะว่าต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองรักษาสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ได้ผู้บริหารเมืองพัทยาคนใหม่เข้ามาบริหารเมืองให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้านสอดรับกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวปัญหาน้ำท่วมขังและการจัดการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานค่ะ
4: เราก็อยากได้ผู้แทนผู้นำของของเมืองเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็ดูแลประชาชนที่ดีเพราะทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วก็อยากให้มันดีมากขึ้นแค่นั้นเอง
5: เรื่องอะไรคะที่เราอยากให้ดีขึ้นไปอีก
4: ก็ทุกเรื่อง ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น
5: ดีก็ให้มันดี
4: ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการของประชาชนเรื่องทุกอย่างเรื่องทุกอย่างอะค่ะอยากให้มันดีขึ้นทุกอย่าง
6: เรื่องที่จอดรถจะมีปัญหากันบ่อยเพราะว่าบ้านนั้นมี2คัน3คันแล้วคือว่ามันแย่งกันจอดรถครับผมไปช่วยเคลียร์ว่าส่วนมากจะเป็นถนนส่วนรวมใช่ไหมนะแล้วก็แย่งกันก็มีปัญหาตลอดขึ้นศาลมาก็มีประมาณนี้
7: แล้วมันจะจบยังไงบ้างครับที่จอดมันจะจบยังไงบ้าง
6: ก็เขาก็แย่งกันนะครับฟ้องส่งฟ้องศาลกันก็มี
3: ที่หน่วยเลือกตั้งนี้ค่อนข้างคึกคักในช่วงเช้านะคะแต่การสังเกตก็พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ยังออกมาใช้สิทธิ์ไม่มากนักเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุหรือวัยทำงานค่ะสำหรับบัตรเลือกตั้งมี2ใบนะคะสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทเลือกได้1หมายเลขค่ะส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขนะคะเมืองพัทยาแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น4เขต113หน่วยในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจำนวน4ตำบลค่ะได้แก่ตำบลหนองปลือตำบลนาเกลือตำบลหนองปลาหลายบางส่วนและตำบลห้วยใหญ่บางส่วนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 82,736 คนค่ะขณะที่นายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเวลา 8:30 นาทีค่ะพร้อมเชิญชวนให้คนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดค่ะส่วนผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอีกคนนะคะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเช่นกันค่ะที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารพร้อมเชิญชวนให้ชาวพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะค่ะที่ผ่านมานะคะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเพียงครึ่งเดียวค่ะร้อยละ50ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะครั้งนี้ก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดค่ะเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองพัทยาเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาคะ
1: ครับขอบคุณคุณพัทรานะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆกันบ้างนะครับแม้ว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าศาลกำหนดเงื่อนไขให้นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเข้ารายงานตัวตามนัดหมายนะครับและห้ามไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าทำผิดเงื่อนไขนะครับจะต้องถูกปรับแล้วก็นำตัวกลับเข้ามาอยู่ในการควบคุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: แน่นอนเรื่องของการดำเนินคดีก็ต้องเดินหน้าไปตามกระบวนการขั้นตอนทางกระบวนการยุติธรรมนะคะแต่ว่าในทางวินัยค่ะก็มีคำสั่งจากกรมปกครองสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงให้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนำกำลังเข้าไปค้นบ้านนายรุ่งเรืองนะคะยึดเอกสารคอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วพร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปป.ลงพื้นที่บริเวณหมู่1ตำบลทุ่งหวันอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านพักส่วนตัวของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นขณะตรวจค้นภายในบ้านพบว่านายรุ่งเรืองเดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วพร้อมให้คนในบ้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นครั้งนี้อย่างดีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะการตรวจค้นจึงเสร็จสิ้นพนักงานสอบสวนเชื่อว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหลังที่ผู้ร้องเรียนให้การไว้ว่าเป็นจุดที่พูดคุยกับนายรุ่งเรืองเกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการนอกจากนี้ยังมีการตรวจยึดเอกสารบางส่วนรวมทั้งคอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบเพื่อดูว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีหลงเหลืออยู่หรือไม่
1: ก่อนหน้านั้นนายรุ่งเรืองถูกตำรวจปปป.ควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9นะครับหลังจากถูกตำรวจควบคุมตัวได้ที่จังหวัดภูเก็ตท้ายคำร้องฝากขังเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวครับแต่ว่านายรุ่งเรืองยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลตามขั้นตอนโดยใช้ตำแหน่งยื่นขอประกันและศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าตั้งเงื่อนไขนะครับว่าถ้าผิดนัดไม่ไปรายงานตัวจะถูกปรับ 100,000 บาทและถ้าหากเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็จะถอนประกันแล้วก็นำตัวกลับมาคุมขังครับ
2: แม้ในทางคดีนายรุ่งเรืองจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ทางวินัยค่ะกรมการปกครองมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยคำสั่งนี้ลงนามโดยนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองระบุเหตุผลสืบเนื่องจากตำแหน่งปลัดจังหวัดเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนหากให้

0: รุ่งเรืองจำนวน7คนครับเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยปี2556ก่อนที่จะเสนอสำนวนให้ผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับโดยหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดในประเด็นอื่นหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นคณะกรรมการสามารถที่จะขยายผลดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับ
1: ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการจับกุมนายรุ่งเรืองเป็นเรื่องการรับสวยสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองต้องเรียกตัวมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏส่วนที่ถูกมองว่าเป็นการยัดคดีให้กับปลัดจังหวัดภูเก็ตเพื่อตัดตอนหลังจากออกมาแฉว่าแชทน้ำเงินช่วยด้วยเรื่องนี้เป็นการยัดคดีจริงหรือไม่ตัวของนายพลพียืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าการสอบท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องของปีนี้แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
2: มันเป็นการยัดคดีไม่ได้เลยเพราะว่าการสอบรู้สึกว่าเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของปีนี้นะครับจะเป็นเรื่องของครั้งที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็ผูกพันกันมานานนะครับแปลว่าอย่างนี้ท่านอาจจะรู้เรื่องมาก่อนแล้วไหมและท่านไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการป้องกันไหมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการแก้ไขไหมท่านไม่ได้แจ้งมาที่กรมไหมท่านไม่ได้เรียนผู้บังคับบัญชาไหมเพราะนั้นคำถามพวกนี้มันต้องตอบให้ได้คือเราเห็นของเสียแต่ถ้าเกิดวันนี้เราไม่พยายามจะขจัดของเสียมันก็จะเสียไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเห็นก็มาบอกใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการอาจจะยศอาจจะไม่อาวุโสมากอาจจะเป็นข้าราชการอยู่ที่จังหวัดนโยบายจะมาจากกรมก็มาบอกคนในกรมสิครับ
1: นายพลพียังขอให้นายรุ่งเรืองให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะหากมั่นใจในความบริสุทธิ์เพื่อกู้ศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยกลับคืนมา
0: ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ลงนามในเอกสารให้สปน.รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เข้าสอบข้าราชการที่ถูกหลอกลวงทั่วประเทศนะครับขณะที่เมื่อคืนนี้นายกลงไปที่พื้นที่จุดเก็บข้อสอบท้องถิ่นและฝ่ายคำตอบครับโดยกำชับให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดป้องกันเพลิงไหม้และเหตุผิดปกติตลอด24ชั่วโมงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมกรมสอบสวนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารและฝ่ายผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกำชับให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยกระดับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจจะกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมสั่งให้จัดเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดเพราะเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตนะครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่256/2569ซึ่งเป็นการมอบหมายให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าสปน.รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องสำหรับผู้ที่เข้าสอบที่ถูกหลอกลวงจากบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือว่าแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการได้โดยให้สปน.อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนค่ะ
0: ทางด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามศวนะครับก็ออกแถลงการโดยศาสตราจารย์ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีชี้แจงนะครับว่ามศวได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับมอบหมายให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่นะครับโดยตอนนี้ได้ส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางปปช.เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วหากมีผู้กระทำความผิดมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่ตัดสินผู้ใดก่อนที่ข้อเท็จจริงจะได้รับการพิสูจน์เพื่อเป็นการคุ้มครองความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าคลิปในโลกออนไลน์พาดพิงถึงมศว.และอธิการบดี ตัวของอธิการบดียืนยันนะครับว่าข้อมูลที่พาดพิงไม่เป็นความจริงครับและจะดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายกับผู้ที่สร้างข้อมูลเท็จและผู้ที่พาดพิง

0: ส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: มาดูการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินทับซ้อนในที่ดินแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกันนะคะเพราะว่าวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินทางลงพื้นที่ที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นการเดินทางลงพื้นที่ไปติดตามโครงการการจัดสรรพื้นที่ที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนเสื่อมโทรมค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านราชพัฒนาตำบลบ้านราชอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านต่างรอต้อนรับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ์พร้อมแผนที่แสดงพื้นที่ทับซ้อนในเขตอำเภอเสริงสางและพื้นที่กลุ่มเป้าหมายอื่นในการแก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในช่วงบ่ายวันนี้นายสุชาติมีกำหนดที่จะเดินทางลงพื้นที่ชุมชนโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงหรือว่าพมพ.ค่ะจัดโครงการซึ่งเป็นพื้นที่จัดโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมในเขตอำเภอเสริงสางนอกจากนี้จะมีการไปพบปะชาวบ้านที่รัฐเคยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ชัดเจนนะคะแม้ว่าอยู่มาหลายสิบปีแล้วชาวบ้านในตำบลบ้านราชเองก็เตรียมที่จะสะท้อนปัญหาในประเด็นรัฐพาเราเข้ามาแต่ทำไมเราถึงกลายเป็นผู้บุกรุกให้กับนายสุชาติได้รับทราบข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
0: ตำรวจภูธรยะลาเร่งติดตามคดีเผารถบรรทุกสินค้าเสียหายทั้งคันครับพร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงครับเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรเข้าไปเคลื่อนย้ายรถ10ล้อบรรทุกสินค้าที่ถูกเผาบนถนนสาย410ยะลาเบตงพื้นที่ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาครับเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ตามปกติหลังจากผู้ก่อเหตุเกือบ10คนพร้อมกับอาวุธครบมือใช้รถจนกระบะ4คันปิดล้อมรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจซึ่งกำลังขนข้าวสารจำนวน250กระสอบพร้อมกับสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารแห้งมุ่งหน้าไปยังอำเภอเบตงก่อนที่จะสั่งให้คนขับรถหลบหนีลงจากรถแล้วก็ลงมือเผาจนรถบรรทุกและสินค้าได้รับความเสียหายทั้งหมดเมื่อ2คืนก่อนหน้านี้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าได้สั่งการตำรวจทุกหน่วยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและยกระดับการรักษาความปลอดภัยพร้อมกับเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางเพื่อที่จะติดตามเส้นทางการหลบหนีและเร่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
2: ได้ไปให้ชุดสืบสวนไล่ติดตามโดยการไล่กล้องในที่เกิดเหตุตอนนี้ก็พอทราบความคืบหน้าซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไปครับ
3: การเข้าเคลียร์พื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการ
2: ครับตอนนี้การเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเปิดการจราจรเพราะเป็นเส้นทางหลักที่ไปอำเภอไปตรงนะครับก็การเคลียร์พื้นที่เอารถเกิดเหตุออกจากพื้นที่ก่อนแล้วก็เพื่อให้การสัญจรไปมาตอนนี้ก็ประชาชนสามารถสัญจรได้แล้วครับ
0: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาระบุเพิ่มเติมนะครับว่าได้กำชับทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ครับทั้งการรักษาความปลอดภัยในเขตตัวเมืองตลอดจนการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับ
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทจำหน่ายยางรถยนต์ขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยตัวของผู้ประกอบการระบุว่าระหว่างที่เกิดเหตุไฟไหม้พยายามที่จะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่ปรากฏว่าไม่มีคนรับสายถือว่าขาดความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไฟที่ลุกไหม้ภายในบริษัทกระบี่ยางทองตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ดยทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง

0: เพียงก็ระดมนำรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมไฟที่กำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบภายในอาคารมีสภาพความเสียหายอย่างหนักโครงสร้างแตกร้าวทรัพย์สินภายในสำนักงานได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และประเมินความเสียหายผู้บริหารบริษัทกระบี่ยางทองเปิดเผยว่าหลังจากเกิดไฟไหม้เมื่อช่วงเวลาตี 5:45 ได้โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ค่ะแต่ว่าไม่มีคนรับสายจึงประสานไปยังเทศบาลเมืองกระบี่ให้นำรถดับเพลิงมาช่วยแทนกว่ารถดับเพลิงแต่ละแห่งจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก็ใช้ระยะเวลานานกว่า1ชั่วโมงซึ่งไฟก็ลุกไหม้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมดแล้วมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทค่ะจึงเรียกร้องไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสายด่วนรับแจ้งเรื่องโดยอัตโนมัติและมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมง
1: มันต้องมีสายด่วนนะมันต้องมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าโทรไปก็ไม่มีใครรับสายโทรไปก็ไม่มีใครรับสายมันเกิดเหตุแล้วมันจะเราจะยังไงอะฮะมันก็ต้องมีสายด่วนหมายความว่าหมายความว่าพอโทรปั๊บเขาต้องรับทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันถึงจะแก้ปัญหาทันเนี่ยจนตอนนี้กว่ารถดับเพลิงจะมากว่าอะไรจะมานี่มันเกือบชั่วโมงอะหมดทั้งหลังแล้วอะ
0: ทางด้านนายยงยุทธบุญทองแก้วรองนายกเทศบาลตำบลกระบี่น้อยระบุว่าจะเร่งตรวจสอบว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่เวรประจำการเพื่อรอรับแจ้งเหตุด่วนจากประชาชนในพื้นที่หรือไม่ค่ะ
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิเสธคลิปอ้างภรรยาเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ต้องการที่จะเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็มุ่งดิสเครดิตพร้อมกับเตรียมร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวชี้แจงกรณีเพจดังออกมาปล่อยคลิปเสียงนะครับโดยอ้างอิงว่ามีภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นโดยยืนยันในความบริสุทธิ์ของภรรยาไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องการกระทำการดังกล่าวถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อที่จะกลบข่าวบางอย่างครับ
3: มันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็คิดว่ามันไปกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี้ยมาแล้วผู้สื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้ผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้วนะครับมันก็มาให้ผมเนี่ยมาต้องมานั่งตอบคำถามซึ่งตอบคำถามในสิ่งที่คนที่ผมบอกแล้วว่าที่กล่าวเท็จหรือทำผิดแล้วก็จงใจปฏิเสธเนี่ยแล้วก็พยายามสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยซึ่งคนเหล่านี้ก็แน่นอนครับตามหลักธรรมก็ท่านต้องเชื่อมั่นเลยว่า3วัน7วันเนี่ยท่านดูเลยเขาต้องได้รับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆกับใครโดยเฉพาะภายในกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าสื่อจะพยายามถามถึงคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในสาเหตุของเป้าโจมตีหรือไม่นะครับก่อนจะย้ำว่าไม่ให้ค่ากับข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมกับเตรียมดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบตัวว่าใครเป็นผู้ทำครับ
3: ภรรยาผมเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่สบายใจผมก็บอกว่าก็อย่างนี้แหละการเป็นภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะว่าบางทีปลัดก็โดนอะไรที่มันรุมเร้าโดนถ้าเป็นภาษาก็บอกอาจจะโดนทำร้ายบ้างแต่ว่าบางทีทำร้ายปลัดไม่ได้มันก็ต้องไปหาคนใกล้ๆปลัดใช่ไหมครับผมก็ให้กำลังใจเขาว่าเนี่ยแหละภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทย
4: แต่ได้ถามนะด้วยความเคารพคือได้ถามเขาไหมว่าแบบมันมีเรื่องอะไรกันมาหรือทำให้แบบมีการโจมตีหรือการพาดพิงมาแบบนี้ไหมคะ
3: ก็นี่ไงที่ผมบอกก็คงทำร้ายปลัดไม่ได้ ก็ต้องไปหาคนที่ใกล้ชิดปลัด

0: ซึ่งคนใช้จิปประหลัดเนี่ยประวัติเขาอยู่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวแจกเดี๋ยวท่านผู้สื่อข่าวก็จะได้เห็นประวัติของภรรยาผม
1: นี่นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเป็นความเจตนาเป็นเจตนาของผู้ไม่หวังดีนะครับที่มุ่งหวังจะดิสเครดิตพอทำตัวของปลัดไม่ได้ก็หันไปทำร้ายภรรยาแทนนะครับแต่เรื่องนี้ต้องยอมรับว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องและไม่ควรที่จะถูกนำมาเกี่ยวข้องด้วยครับ
2: ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะคะอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพของสหรัฐในภูมิภาคค่ะเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านขณะที่สหรัฐก็ระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดมีขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนะคะซึ่งก็ส่งผลให้เส้นทางสู่สันติภาพตอนนี้ต้องเผชิญกับความเปราะบางอีกขั้นหนึ่งค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยแพร่วิดีโอขณะเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเมื่อวานนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการระเบิดหลายครั้งโดยการเผยแพร่คลิปนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการระบุว่ามีการโจมตีอิหร่านอีกครั้งค่ะซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาที่บรรทุกน้ำมันดิบมากกว่า2ล้านบาร์เรลถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการเฝ้าระวังระบบสื่อสารฐานป้องกันภัยทางอากาศคลังจัดเก็บโดรนและขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดขณะที่ล่าสุดสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ซึ่งระบุว่าได้โจมตีไปยังฐานทัพของสหรัฐหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในคูเวตและบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดพร้อมทั้งระบุว่าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขัดต่อข้อ1ของบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตและจะส่งผลให้กระบวนการทางการทูตทั้งหมดต้องหยุดชะงักการโจมตีตอบโต้กันครั้งนี้ถือว่าเป็นระลอกล่าสุดค่ะและมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้กองบัญชาการกลางสหรัฐได้โจมตีมุ่งเป้าไปทำลายคลังเก็บขีปนาวุธคลังจัดเก็บโดรนและสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนพีชีพโจมตีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ขณะที่กำลังแล่นจากช่องแคบฮอร์มุซผ่านน่านน้ำชายฝั่งโอมานจนเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ตอนนั้นไม่มีลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
1: ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงค่ำกทม.อาจจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักในบางเขตนะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าไทยอาจจะเสี่ยงฝนตกหนักถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ

สวัสดีค่ะวันนี้หลายพื้นที่อย่างกทม.นะคะที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าอาจจะต้องเร่งรีบออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้ากันก่อนเพราะว่าในช่วงใกล้ค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนนะคะว่าวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้จะเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในหลายภาคของไทยนั่นเองค่ะระยะนี้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งและตกหนักมากบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกระยะนี้ฝนค่อนข้างชุกหน่อยนะคะตกค่อนข้างมากและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันระยะนี้ฝนก็จะตกมากเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยระยะนี้มีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะภาคเหนือภาคอีสานก็มีความเสี่ยงฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะหลายภาคนั้นนะคะต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าระยะนี้อาจจะมีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทางด้านของภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่และตกหนักภาคตะวันออกเช่นเดียวการฝน 60% ของพื้นที่หลายพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากมีความเสี่ยงอาจจะเกิน100มิลลิเมตรนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะฝน 40-70% ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะไปตกแถวๆทางฝั่งอันดามันส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่มักจะตกหนักๆในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะส่วนพื้นที่นะคะที่ใครกำลังจะไปเลือกตั้งผู้ว่าในวันนี้ดิฉันคาดการฝนให้ก่อนค่ะวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่มีความเสี่ยงสูงอยู่เช่นเดียวกันนะคะตกหนักมาก

0: างแห่งอุณหภูมิสูงสุดนะคะวันนี้ 34-36 องศาเซลเซียสส่วนวันพรุ่งนี้นะคะมาจนถึงวันพฤหัสบดีระยะนี้ยังมีฝนตกเข้ามาค่ะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำอาจจะตกเยอะหน่อยสำหรับพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นฝนตกหนักนะคะในแต่ละภาคโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะวันนี้ยังตกหนักที่ตากกำแพงเพชรส่วนภาคอีสานที่หนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมมาดูภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางนะคะจำนวนของจังหวัดที่มีฝนนะคะลดลงจากเมื่อวานจะมีตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกนะคะแถวๆจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนใครที่ถามว่าชลบุรีตกไหมวันนี้มีเลือกตั้งวันนี้นะคะถือว่าอากาศค่อนข้างดีส่วนภาคใต้ค่ะระยะนี้ฝนยังตกแถวๆชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะบางแห่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงเรือเล็กนะคะระยะนี้งดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเกาะติดศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะไทย PBS จัดรายงานเต็มทั้งข่าวและการวิเคราะห์แบบครอบคลุมทุกมิติในทุกช่องทางนะคะและทั้งหมดคือข่าวเที่ยงวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: What the duck?
1: Where's the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี

สตีฟเดย์เป็นชายหนุ่มที่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมา8ปีเต็มในที่สุดเขาจึงตัดสินใจขอใช้สิทธิ์ยุติชีวิตภายใต้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายควิเบกรับรองแต่จังหวะที่เขาตัดสินใจนั้นกลับตรงกันกับช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักจนโรงพยาบาลสั่งห้ามเยี่ยมผู้ป่วยเมื่อสถานที่ซึ่งควรจะรองรับวาระสุดท้ายของชีวิตปิดประตูใส่คนที่เขารักสตีฟจึงทำในสิ่งที่แทบไม่มีใครคาดคิดนั่นคือไปเช่าห้องในโรงแรมห้องหนึ่งเพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่ต้อนรับครอบครัวและเพื่อนฝูงให้เข้ามาร่ำลานี่คือจุดตั้งต้นของ The Expiration หรือลมหายใจสุดท้ายสารคดีสั้นความยาว20นาทีจากประเทศแคนาดาผลงานเรื่องแรกของโยลิสคอตแตงคอตแตงเลือกเล่าเรื่องหนักๆแบบนี้ด้วยการถ่ายทอดบรรยากาศของวันธรรมดาในสัปดาห์สุดท้ายของสตีฟและผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเขาในช่วงเวลานั้นเช่นช่างตัดผมที่ไม่ได้จับกรรไกรมา2เดือนเพราะโรคระบาดเขามาตัดผมให้สตีฟแล้วบอกว่าเพราะคุณนี่เองทำให้ผมได้ตัดผมสักทีหรือคนรักที่เจอกันใน Tinder เมื่อ1ปีก่อนหน้าซึ่งมาเยี่ยมและพูดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองได้ใช้ชีวิตคู่กันจริงๆเป็นครั้งแรกไปจนถึงแก๊งเพื่อนสมัยมัธยมที่โผล่มาในวิดีโอคอลเพื่อหยอกเย้าและอำลาคอตแตงเป็นคนทำหนังและตากล้องจากฝรั่งเศสเยอรมันเขาร่ำเรียนมาทางภาพยนตร์ที่นิวยอร์กก่อนจะมาปักหลักที่มอนทรีออลประเทศแคนาดาเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำงานด้วยแรงขับที่อยากจะเล่าเรื่องราวเฉพาะตัวของผู้คนโดยให้ภาพเป็นเครื่องมือสื่อสารอันดับแรกและในสารคดีเรื่องนี้เขารับหน้าที่ทั้งกำกับถ่ายภาพและบันทึกเสียงด้วยตัวของเขาเองคนเดียวกล้องของเขาจึงเข้าไปคลุกคลีอยู่ในระยะใกล้ชิดและทำหน้าที่แทนผู้ชมอย่างเราอย่างเต็มที่เราจึงได้ยินเสียงของเขาคอยตั้งคำถามต่างๆกับสตีฟซึ่งก็อาจจะเป็นคำถามในใจใครหลายคนด้วยเหมือนกันเช่นการได้เลือกจุดจบของตัวเองมันคืออิสรภาพหรือเปล่าสำหรับสตีฟแล้วอะไรคือความงามและคุณพอจะนึกภาพโลกหลังความตายออกไหม The Expiration ลมหายใจสุดท้ายพาคอตแต่งไปคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสายตูเนอาตูปรีจากเทศกาลหนังสั้นนานาชาติเรกาที่ควีเบกเมื่อปี2021ซึ่งเป็นสายที่มอบให้กับหนังที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งทุนจากสถาบันใดๆก่อนจะไปคว้ารางวัลสารคดีสั้นยอดเยี่ยมที่เทศกาลแปรนูในเอสโตเนียพร้อมรับคำชมเชยพิเศษจากอีกหลายเวทีและออกเดินสายฉายในเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก

0: คุณผู้ชมครับร่มเสื้อคลุมรวมถึงหมวกนะครับถูกใช้เป็นอุปกรณ์คู่กายสำหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในช่วงบ่ายนี้ครับเนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนระอุแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องครับอย่างหน่วยเลือกตั้งที่23ถึง28เขตที่1ภายในโรงเรียนพัทยา9แม้สถานที่ที่ใช้เป็นจุดลงคะแนนจะอยู่ใต้อาคารเรียนทั้ง6หน่วยครับและมีพัดลมคอยเปิดระบายความร้อนให้กับผู้ที่มาใช้สิทธิ์รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับเพื่อคลายความร้อนแต่บอร์ดประชาสัมพันธ์รายชื่อของผู้สมัครและบอร์ดเช็คลำดับรายชื่อของผู้มาใช้สิทธิ์ครับถูกตั้งไว้บริเวณกลางแจ้งครับที่เป็นสนามกีฬาทำให้ประชาชนหลายคนครับบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนครับแต่ก็ออกมาใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนเมืองพัทยาและใช้สิทธิ์ตามหลักประชาธิปไตยครับผมพูดคุยกับรองปลัดเมืองพัทยาบอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในความดูแลนะครับภาพรวมการดําเนินงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยในแต่ละหน่วยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําและอำนวยความสะดวกกับประชาชนซึ่งได้เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักของกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดครับ
1: ก็กําชับเรื่องทําให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับอย่างเช่นป้ายของผู้สมัครอะไรต่างๆเนี่ยต้องไม่เห็นหน่วยเลือกตั้งผู้ที่เข้ามาในคูหาเนี่ยจะต้องไม่เห็นแล้วไม่เห็นเบอร์ของผู้สมัคร
0: ขณะเดียวกันนะครับตลอดช่วงการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ที่มีการเปิดหีบลงคะแนนครับขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาแต่อย่างใดโดยแต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่จากเทศกิจนะครับแล้วก็ตำรวจจากสภ.บางละมุงคอยประจำทุกหน่วยการเลือกตั้งเพื่อดูแลความเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับทั้งนี้ในส่วนของภาคประชาชนเองก็มีการลงพื้นที่มาสังเกตการตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มวีวัฒน์ครับก็จะมีการประจำแต่ละหน่วยครับเพื่อที่จะสังเกตตั้งแต่การลงคะแนนเสียงจนไปถึงปิดหีบเลือกตั้งและการนับคะแนนครับ
2: กลับขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์นะครับจากเมืองพัทยากลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงของการเปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นะครับขณะที่เขตทวีวัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงสุดของกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งปี2565วันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันมากน้อยแค่ไหนติดตามกับคุณวิภาปิ่นแก้วนะครับรายงานสดมาจากโรงเรียนคลองทวีวัฒนาครับคุณวิภาเชิญครับ
3: ค่ะคุณอนุชาคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง3ชั่วโมงนะคะที่จะมีการปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะโดยจุดที่ดิฉันอยู่นี้นะคะก็คือโรงเรียนคลองวัฒนาคลองทวีวัฒนานะคะเขตทวีวัฒนาซึ่งก็เป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งที่แล้วนะคะจุดพื้นที่นี้ค่ะมีการเลือกตั้งมีประชาชนนั้นมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในพื้นที่กทม.ค่ะโดยบรรยากาศในวันนี้นะคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนนั้นทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีประชาชนทุกช่วงวัยทั้งผู้สูงอายุวัยทำงานตลอดจนหลายครอบครัวทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างไม่ขาดสายขณะที่บริเวณด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งก็มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ค่ะมีทั้งหมด7หน่วยเลือกตั้งค่ะครอบคลุมผู้ใช้สิทธิ์ตั้งประมาณ 4,000 คนนะคะโดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็พบว่าปัญหาที่พบก็คือเกิดในช่วงเช้านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรณีประชาชนเดินทางมาผิดหน่วยเลือกตั้งค่ะเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งหลายแห่งค่ะตั้งอยู่ใกล้เคียงกันนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ใช้สิทธิ์บางคนนะคะสวมใส่เสื้อที่มีหมายเลขที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการสื่อถึงการหาเสียงนะคะเจ้าหน้าที่จึงต้องนำสติกเกอร์มาปิดทับก่อนอนุญาตให้เข้าภายในหน่วยเลือกตั้งค่ะขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็ต่างสะท้อนความคาดหวังในทิศทางเดียวกันนะคะว่าต้องการที่จะเห็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาสำคัญของเมืองค่ะโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในหลายพื้นที่รวมถึงปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้องการให้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะ

0: ฝุ่นสำคัญมากของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำซึ่งคนกรุงเทพเนี่ยตอนนี้คือไม่สบายใจอย่างมากในเรื่องของทุกภัยเรื่องของฝนเรื่องของน้ำค้างอยู่นะครับแล้วก็ฝุ่นกรุงเทพก็คือถ้ากับให้สองแขกคือฝุ่นจะเยอะมากๆครับผม
1: แล้วเรื่องฝุ่นด้วยค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องฝุ่นเรื่องฝุ่นก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยเพราะว่าสุขภาพแต่ละคนคือดูคือการเป็นภูมิแพ้หรืออะไรดูจากคนรอบข้างแล้วรวมถึงตัวเราด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้คือเราก็ไม่ได้เป็นอะไรง่ายอย่างนี้ตอนนี้นี่แบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรกันง่ายมากเลย
2: สอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะก็ระบุว่าหากเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2565นั้นพบว่าบรรยากาศการเลือกตั้งในปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงากว่าปีก่อนเกาะปี2565ค่ะซึ่งก็มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์บางตากว่าเดิมนะคะแล้วก็ยังไม่คึกคักเท่ากับการเลือกตั้งครั้งก่อนค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศสดๆณขณะนี้นะคะก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกตั้งในพื้นที่เขตของโรงเรียนคลองทวีวัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็จะปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเวลา17นาฬิกาค่ะซึ่งก็ขอเชิญชวนชาวกทมที่มีสิทธิ์นะคะออกมาใช้สิทธิ์เพื่อที่จะกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าค่ะคุณอนุชาคะ
3: ครับขอบคุณคุณวิภานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้กกต.แบ่งสายลงพื้นที่ตรวจการเลือกตั้งที่กทม.และเมืองพัทยานะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายและความเรียบร้อยนะครับส่วนกกต.กทม.ก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมแผนรองรับหากฝนตกในช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์หรือว่าการนับคะแนนติดตามกับคุณยานีไว้ครูนะครับรายงานสดมาจากสำนักงานกกต.ครับเชิญครับ
4: มีรายงานว่าในการลงพื้นที่ของกกต.ค่ะได้กำชับกับกปน.นะคะเรื่องของการแจกบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ตรงตามสิทธิ์นะคะเพราะว่าอาจจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวและไม่ให้เกิดปัญหาบัตรเขย่งค่ะนับถอยหลังค่ะชาวกทมยังเหลือเวลาอีก3ชั่วโมงที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝนอาจจะตกค่ะร้อยละ 40-50 ของพื้นที่โดยกกต.เกือบทุกคนก็กระจายเดินสายลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งนำโดยนายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ที่ช่วงเช้าค่ะหลังจากลงพื้นที่ย่านเรียบด่วนรามอินทราช่วงบ่ายก็จะลงพื้นที่ตรวจการเลือกตั้งย่านเขตหลัก4ค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมายค่ะส่วนกกต.คนอื่นก็แบ่งสายลงพื้นที่ตรวจการเลือกตั้งทั้งในกทมและเมืองพัทยาค่ะซึ่งมีข้อมูลว่าได้กำชับกปน.เรื่องการแจกบัตรไม่ให้เป็นปัญหาบัตรเขย่งเช่นในกทมค่ะเพราะว่าจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนจะได้รับบัตรใบเดียวเนื่องจากย้ายทะเบียนบ้านยังไม่ครบ1ปีและไม่ได้ลงทะเบียนการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในการเลือกสกค่ะจึงสามารถเลือกได้เฉพาะผู้ว่าและต้องรับบัตรใบเดียวขณะที่ผอ.กกต.ก็เน้นย้ำถึงแผนรองรับเผชิญเหตุภัยพิบัติหากฝนตกในช่วงบ่ายจนถึงเย็นค่ะ
5: ก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มีการกำชับจากทางกรุงเทพมหานครในเรื่องของทั้งการติดตั้งสมองบกนะครับการมีพลาสติกคุมบอร์ดนะครับแล้วก็เรื่องของระหว่างเต็นท์นั้นให้มีในส่วนของพลาสติกหรือในดูในเรื่องของช่องที่ฝนจะตกลงมาแล้วน้ำจะตกลงไปที่หน่วยนะครับแต่อาจจะได้รับความเสียหายก็จะมีแผ่นผ้าใบนะครับในการผ่องน้ำออกจากเต็นท์ครับผม
4: ผอ.กกต.กทม.ยังเปิดเผยว่าหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ค่ะได้กำชับให้ยึดเต็นท์ด้วยสมอบกหากฝนตกหรือลมแรงก็จะได้ไม่เกิดปัญหาให้กระทบสิทธิ์ต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อประชาชนในช่วงการนับคะแนนค่ะและได้ไล่เรียงขั้นตอนการนับคะแนนนะคะตั้งแต่หลังปิดหีบเวลา17นาฬิกาคาดว่าจะเริ่มนับได้หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงค่ะและจะใช้เวลานับประมาณ1ชั่วโมงค่ะที่หน่วยเมื่อนับคะแนนเสร็จกปน.ประจำหน่วยก็จะส่งคะแนนและอุปกรณ์ไปยังสำนักงานเขตพร้อมรายงานผลคะแนนค่ะก่อนที่เขตจะรายงานไปยังกทม.และคาดว่าจะรู้ผลในเวลา22นาฬิกานี้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะทางกกต.กทม.และพัทยาค่ะยังไม่มีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลยค่ะ
3: ครับขอบคุณคุณยานีนะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานบวก.ครั้งที่47นะครับจบแล้วชมรายการพิเศษอนาคตกรุงเทพเลือกตั้งผู้ว่ากท

0: ทม .69 ครับท่านข่าวและผมอนุชาขำดวงสวัสดีครับ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับไทยพีบีเอสนำคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมหาวชิราลงกรณ์ครั้งที่47ประจำปี2569ครับเราอยู่กันที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ครับผมดิวอติชาติพงไพรครับ
1: ธีรพงษ์พึ่งสว่างครับคู่นี้แล้วก็เป็นการพบกันในคู่ชิงชนะเลิศนะครับผมแมตช์นี้ที่เราจะมารับชมกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยอดที
0: ม
1: 2ทีมนะครับผมในปีนี้นะครับในประเภททีมชุดในระหว่างทีมกองทัพบกครับจะเจอกันกับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
0: บุพเพสันนิวาสครับเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มครับอยู่กลุ่มเดียวกันครับและเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เอาชนะมาได้ก่อนในรอบแบ่งกลุ่มครับและนี่คือต้องเรียกว่าไม่นัดล้างตาก็นัดย้ำแค้นครับ
1: รายชื่อของทีมกองทัพบกครับวัชนะธนทรินครับแล้วก็ยศวัฒน์อุทัยจรูนศรีขอนเทพถิ่นบางบนครับเอาทีม A ขึ้นกับทีม B เป็นเกษรอภัยครับจำพงวงศาบุตรแล้วก็จันทลิศคู่แก้วครับและทีม C เนี่ยใช้เป็นผู้เล่นหน้าซ้ายชง2คนครับแสงไกลดาวเรืองราชาธิพันธ์แล้วก็พงศักดาจันลิษาครับลอยผู้เล่นสำรองไว้3คนครับกองทัพบกครับส่วนทางฝั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเช่นเดียวกันครับเอาทีม A ขึ้นครับธนพลทรัพย์เย็นครับวุฒิชัยคำสนอแล้วก็กิมนพงศ์นรโคตรครับส่วนทีม B เนี่ยยังลอยๆไว้นะครับคงคามาเหล่าน่านครับมงคลบัตรวงแล้วก็จักรกิจแสงโตครับทีม C เป็นอีกหนึ่งทีมดีครับสุภกรหนูสุวรรณโยธินตันศรีแล้วก็ชันชัยสาลิกาครับผมแต่ว่าก็เช่นเดียวกันครับลอยผู้เล่นตัวหลักไว้ในผู้เล่นสำรองเนี่ยไว้รอที่จะเปลี่ยนลงมาใช้งานได้ครับ
0: นักกีฬา2ทีมลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยครับนำมาโดยทีมคณะผู้ตัดสินประจำแมตช์นี้ครับแล
1: ้
0: วเดินนำมาก่อนกับสโมสรกองทัพบก
1: จัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับที่สำคัญเลยคือคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่า A ชน A นะทุกคนนะครับ
0: ครับผม
1: ทีม A ชนทีม A ครับ
0: กองทัพบกในชุดเสื้อสีเขียวนะครับในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับชุดเสื้อสีขาวครับอยู่ธนพงศ์นนทโคดาวิทยาคำสนอครับแล้วก็แจ็คร้อยแรงมาครับธนพลซับเย็น
1: บอกเลยว่าสนุกสุดมันแน่นอนครับคู่นี้ครับ
2: ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ณสนามแข่งขันศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์แห่งนี้ใครขอเรียนเชิญท่านผู้ควบคุมทีมนักกีฬาเจ้าหน้าที่ตลอดจนท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอได้โปรดร่วมกันยืนตรงสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยพร้อมเพียงกันครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

0: ขอบคุณครับรายนามผู้เล่นกองทัพบกทีมกอหมายเลข3 10เอกวันชนะรัตนทริน
1: วันชนะรัตนทรินครับผม
0: หมายเลข10
1: พบกับสายอวกาศครับ
0: ยศวัฒน์อุทัยจรุงศรีย
1: ศวัฒน์อุทัยจรุงศรี
0: หมายเลข12จ่า10เอกพรเทพถิ่นบางบน
1: พรเทพถิ่นบางบนครับ
0: ทีมกอสายบางเลนครับหมายเลข5 10เอกเกียรติศักดิ์อภัย
1: หมายเลขเจ็ดครับโกโก้เทอร์โบ
0: จักรพงศ์วงสาบุตร
1: ครับหน้าสายชง
0: หมายเลขสองสิบเอกจันทริศคู่แก้ว
1: จันทริศคู่แก้วครับ
0: ทีมคอหมายเลขหนึ่งสิบเอกแสนไกลดาวเรือง
1: แสนไกลดาวเรืองครับกุ้ยทงโลกเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์
0: ราชัย
1: ท็อปฟอร์มของเจ้าตัวเลยครับ
0: หมายเลขแปดสิบเอกพงศักดาจันริษา
1: สังดาจันริษา
0: ครับ
1: น
0: ี่ครับหมายเลข4 10เอก
1: 4ของกองทัพบกเนี่ยใช้
0: หมายเลข11
1: หน้าซ้ายชง2คนขึ้นนะครับเอาไว้รอสลับนี่ครับ
0: และหมายเลข6
1: ผู้เล่นสำรองที่ลอยไว้2คนนั่นก็คือเจ้ากล้องนะครับ
0: พิ
1: ชิตพงษ์ใจกล้าแล้วก็ต้นครับพุทธิพงษ์พันธ์ดี
0: ผู้ฝึกสอน
1: ครับแล้วก็มีตัวทําอีก1คนที่เมื่อวานนี้ไม่ลงจากวงสาวบุตรครับพี่เบียร์วัชชนะครับ
0: ผู้ฝึกสอนจ่า10เอกวีรวุฒิ
1: แล้วก็โค้ชอาร์ตครับผมวีรวุฒิรักเสมอวงครับสองโค้ช
0: รายนามผู้เล่น
1: สายเลือดใหม่ของทางกองทัพบกครับ
0: ทีมกอหมายเลข2ร้อยตำรวจโทธนพลทรัพย์เย็น
1: ธนพลทรัพย์เย็นครับแจ็คร้อยแรงม้า
0: หมายเลข25 10ตำรวจตรีวุฒินันท์คำสน
1: อสำนักงานตำรวจชาติครับเจ้าเชียร์วุฒินันท์คำสนอ
0: ร้อยตำรวจเอกกฤษณพงษ์นนทโคตร
1: แล้วก็เป็นพี่ไข่นุ้ยกับกฤษณพงษ์นนทโคตรครับ
0: 10ตำรวจตรีคงคามาเหล่าหน้า
1: คงคามาเหล่าหน้าครับ
0: หมายเลข8มงคลปัทวง
1: จงมิ่งครับ
0: หมายเลข1 10ตำรวจเอกจักริดแสงโต
1: จักริดแสงโต
0: ทีมคอหมายเลข10 10ตำรวจโทสุภกรหนูสวรรณหมายเลข12ร้อยตำรวจโทโยธิน
1: ท่านที่เข้ามารับชมเลยนะครับผม
0: หมายเลข15
1: ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะ
0: ตำรวจชาญชัยสาริกา
1: สนุกกันแน่นอนคู่นี
0: ้หมายเลข7
1: เอชนเอ
0: 10ตำรวจโทกฤษดาสังวังหมายเลข18 10ตำรวจโทสุภกิจแก้วทุ่งและหมายเลข6สุทธิเกียรติ
1: สำนัก
0: แสนแก้ว
1: ถ้าดูจากรายชื่อผู้เล่นนักกีฬาของทั้ง2ทีมเนี่ยคือแน่นอนเลยครับเราต้องยอมรับว่าเป็นทางด้านของกองทัพบกแน่นอนครับที่ดูจะเหนือกว่านะครับผมใน
0: พันตำรวจโท
1: ตัวผู้เล่นแต่ละตำแหน่งเนี่ยครับคือมีผู้เล่นมากกว่านะแต่ในขณะเดียวกันครับสังกัดหน่วยชาติเองมีสองถึงสามทีมที่เป็นทีมหลักครับแล้วแมตช์ที่ผ่านมาเจอกันในกลุ่มเนี่ย
2: อาจารย์นิมิต
1: เป็นสำคัญของชาติครับมาเอาชนะได้ในทีมที่สาม
2: อาจารย์กลิน
1: นะครับ
2: ยางที่สาม
1: และมาเจอ

0: ันในครั้งนี้ครับพี่เดียว
1: รัฐพัฒมีและอาจารย์อนันต์
0: ทีมที่3ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นชาญชัยสาลิกาโยธินแล้วก็หน้าขวาทําเป็นคงคามาเหล่าหน้าเนี่ยที่เอาชนะชุดทีม4ของกองทัพบกมาได้เนี่ย
2: ครับก็ไม่รู้จะจบยังไงครับแต่ว่ามีโอกาสพอสมควรครับที่จะได้ตามลุ้นตามเชียร์กันถึงทีม4ครับสำหรับคู่นี้ครับ
0: บอกเลยว่าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับทั้งทางทีวีดิจิตอลหมายเลข3ของเราแล้วก็ทางออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะครับผม
2: ครับผมตอนนี้บรรยากาศข้างในไอซ์แลนด์ฮอลล์นี่โซนสนามคอร์ทที่1นี่ที่นั่งแทบจะเต็มหมดแล้วครับ
0: นี่ครับอาจารย์พุทธศิลป์ครับอาจารย์นิมิตสิทธิบูรณ์ครับขึ้นเป็นผู้ตัดสินที่1วันนี้อ่ะ
2: ใครที่สนใจจะเข้ามารับชมมาได้เลยนะครับใครยังไม่มีตั๋วไม่ต้องหานะครับไม่มีขายครับเพราะว่าดูฟรีครับเข้ามาได้เลยครับ
0: ถ้าตั๋วที่ซื้อที่พี่เดียวนั่นคือตั๋ว
2: ผีแน่นอนครับผม
0: ที่ซื้อที่พี่เดียวนะขายที่พี่เดียวนะ
2: ตั๋วเก่าครับเก็บไว้ตั้งแต่คิงครับ
0: เอาเลยครับแฟนๆของทั้ง2ทีมครับเปิดกันก่อนเลยหัวใจมีที่เห็นอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: ใจขาวกับใจเขียว
2: 2สีเหมือนเดิมใครเชียร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งหัวใจสีขาวมาเลยครับช่องคอมเมนต์ใครเชียร์กองทัพบกส่งหัวใจสีเขียวมาเลยครับผม
0: ส่วนใครเชียร์ผู้บรรยายหัวใจแดง
2: หัวใจแดงมาหัวใจส้มเนี่ย
0: ใจส้มใจ
2: พีเอส
0: ใจส้มให้เรา
2: ใครเชียร์2 คนใจส้มมาเลยครับเนี่ยตอนนี้ซีวิทมาแล้วครับ
0: ใช่ครับขอบคุณมาก
3: เป็นเครื่องดื่มที่
0: พอสดชื่น
2: สดชื่นเลยมีกำลังใจแล้วชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันไง
3: โอ้ลมคุกคานเท่าไหร่อะไรอ่ะ
0: เอาเลยเริ่มตั้งแต่ต้นเลยครับผมเอาเลยครับมาดูครับว่าเกมการเล่นในวันนี้ทีม A ชนทีม A คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในรอบรองชนะเลิศในประเภททีมเดี่ยวในคู่นี้นะครับผมตอนที่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับ
4: ครับ
0: เจอกันมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นชุดไล่พ่ายจาก
4: เซตที่1
0: ของทัพบกเลยครับที่เอาชนะมาได้ครับทีมนี้ยังไม่แพ้ใครนะทัพบกชุดนี้นะแต่วันนี้มาเจอกับทีม A ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับชุดนี้ก็เล่นได้ว่าทีมชาติทั้งชุดครับ
2: ครับถ้าสมมุติว่ามีโอกาสจะแพ้ก็คือนัดนี้แหละ
0: ใช่ครับ
2: โอกาสเดียวครับ
0: พี่เดชบอกว่าแชมป์มินสุหลอง2คนขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับผม
0: ใจส้มมีใจส้มมา1ใจ
2: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะ
0: ที่เหลือเป็นเขียว
2: แหมถ้าเรียกแอดมินสุดหล่อนี่ภาคตายเลยครับอย่างงี
0: ้หากเธอ2ใจมี2ใจก็ม
2: ี2ใจก็ได้ครับ
4: 2ดิพร้อม
2: เลือกไม่ถูกก็ใส่มาเลยครับ2สีเลยเขียวขาว
0: เอาเลยครับกำลังจะเริ่มการแข่งขันกันในเซตที่1ของทีม A ครับ
4: เริ่ม0-0
0: สกอร์0-0เกมเสิร์ฟแรกลูกนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างช่องขวาไปเปิดครับหนุ่มยศวัตรยกเข้ามาลูกนี้แล้วสำหรับเหยียบยังไงติดบล็อกเปิดหนึ่งกับพุทธินันยกเข้ามาให้กับธนบุญลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับเอาเลยครับ1คะแนนแรกจากเกมเสิร์ฟของตัวเองก็สำนักงานแห่งชาติ
4: หมอครับ
0: โอ้โหลูกเอ้า
2: โหแล้วโอ้นี่มี
0: คะแนนแรกขึ้นมาเจ็บเลยครับ
2: คนนี้จังหวะนี่ครับ
0: โอ้ของใครนี่โอ้พาตัวเองออกไปเลยครับโอ้โหน่าจะ
2: โอ้โหนี่ครับลูกแรกเหมือนยืดจังหวะ
0: คือต้องบอกว่าทางระบบเองเนี่ยก็ยังมีผู้เล่นตัวทำสำรองเลยครับยังมีจตุพลศิริอาจอยู่นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนลงมาได้แน่นอนเพราะจตุพลเนี่ยเขาเอาลอยไว
2: ้
0: สามารถใช้ทุกทีมอยู่แล้วนะครับผม
2: โอ้แล้วตรง
0: แต่คือจะเสียโคต้าไปในทีมต่อไปเนี่ยเท่ากับว่าแสงไกลดาวเรืองในทีม C หรือแม้กระทั่งเกียรติศักดิ์อภัยก็จะไม่มีผู้เล่นสำรองในตำแหน่งตัวทำแล้วครับ
2: ครับ
0: ดังนั้นก็คือต้องห้ามเจ็บแล้วสมมุติถ้าเปลี่ยนนะสมมุติกรณีถ้าเปลี่ยนนะเพราะว่าเราดูจากแอคชั่นของอาร์ตเองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะเจ็บพอ

0: ควรเลยเนี่ยผม
1: แล้วกล้ามเนื้อบริเวณเนี้ยครับถ้าเจ็บแล้วใช้เวลาน
0: าน
1: เจ็บเลย
0: ต้องพักต้องพักครับเราดูแค่ตอนนี้ครับ
1: โคนขาหนีบด้านในครับฝั่งขวาด้วยจังหวะสลับขาขึ้นไปเหยียบเมื่อสักครู่นี้แหละครับแล้วน่าจะเป็นการกระตุกของกล้ามเนื้อครับไม่ได้ยืดครับ
0: โอ้โหเอาเลยครับมาดูกันเจ้าอาร์ตเองก็น่าจะเจ็บพอสมควรเลยครับมาเลยครับโอ้โหดูครับได้วอร์มเลยครับตอนนี้ครับ
2: รู้เรื่องเลยครับ
0: วัยรุ่นฟื้นเร็วครับจตุพรศิริอาจวิ่งแล้วครับตอนนี้ครับ
1: เงียบได้เห็นเป็นอีกหนึ่งคนเป็นแล้วก็เจนใหม่อีกหนึ่งคนที่โชว์ผลงานได้ดีในโปรแกรมถ้วยก่อนหน้านี้ครับ
0: โชว์ไปก่อนครับนี่ครับ5
1: นี่ครับ
0: 7 8 9หนูยังดอกอยู่เลยครับ11นี่ครับนี่นี
1: ่แต่ก็เจ็บแล้วเดี๋ยวก็เจ็บเจ็บแล้วเนี่ย
0: ดูครับจังหวะเตะขึ้น
1: นี่ครับจังหวะโอ้โห
0: ตอนลงหรือเปล่าครับ
1: ใช่คือข้างที่เจ็บอ่ะไม่ใช่ข้างที่ยื่นไปทำแต้มด้วยเพราะว่าเจ้าตัวถนัดซ้ายครับที่เจ็บอ่ะเป็นฝั่งขวาครับน่าจะเป็นจังหวะที่เจ้าตัวเทคโดยใช้ขาขวาเทคตัวขึ้นไปครับ
0: นี่ครับตอนนี้มีใจส้มเพิ่มมาแล้ว
1: ครับ
0: ใจขาวใจเขียว
1: ส่งใจสีเขียวมาเป็นกำลังใจให้กับวันชนะนะครับตอนนี้
0: วันชนะรัตนทรินครับรอดูตำรวจเต้นต่ออันนี้แสดงก็เป็นขาแดน
1: โอ้ขาแดนแน่นอนนะครับ
0: FC ขาแดน
1: โอ้โหโปลิสเต็ปฮะรอดูได้เลยครับทีม C ครับโปลิสเต็ปผม
0: ถ้าถึงครับ
1: อยากเห็นวันนี้เราจะได้เห็นท่าบล็อกแบบแพนด้าบล็อกว่ะตำนานกังฟูแพนด้าบล็อกนี่ครับแล้วนี่อยู่เฉยไม่ได้ครับต้องชืดแบบนี้ครับเพราะว่าโอ้แล้ว
0: คือโอ้โหดูครับ
1: เจ็บแน่ครับกล้ามเนื้อตำแหน่งนี้ครับ
0: ได้หามออกเลยครับตอนนี
1: ้โอ้โหอยากไปดูหนักหาม
0: ไม่น่าไหวครับหมายถึงพี่พยาบาลยกไม่น่าไหวดูแล้ว
1: โอ้คุณตัวอย่างไม่เป็นไรช่วยกันได้ครับทีมงานสารบก
0: ดูครับโอ้ไปแล้วครับตั้งแต่คะแนนแรกเลยครับแล้วผมจะบอกว่าวันชนะรัตนทรินทร์เพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาไม่นานแล้วเจ้าตัวเนี่ยฟิตซ้อมมาเป็นปีกว่ารักษาเข่าที่ไปผ่ามาคร
1: ับ
0: จนตอนนี้ทำฟอร์มจนได้รับความไว้วางใจให้เข้าเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติแล้วครับโหแล้วพอได้เริ่มเล่นกำลังโชว์ฟอร์มเมื่อวานก็ถือว่าโชว์ฟอร์มดีนะคร
1: ับ
3: ขอต้องบอกเปลี่ยนผู้เล่นครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้เจ็บไปแล้วครับทำให้ชุดที่ลงมาในตอนนี้เต็มชุดแล้วครับไร้พ่ายครับยังไม่แพ้ใครเลยครับปีนี้ครับกองทัพบกครับแชมป์แห่งประเทศไทยทั่วราชการประเทศกีฬาเหล่าทัพที่ผ่านมาหมาดูครับลูกนี้โอ้โหเปิดมาแล้วทักทายหน้าขวาก่อนเลยครับลูกนี้ครับพรเทพผิดบางบนทักหน้าขวามาโดนหน้าขาหนุ่ยครับ
1: นี่หูเฉียวเว้ย
3: พร้อม
0: เอาเลยครับ
3: 1เท่า
0: สกอร์1เท่าครับปั่นโยนขึ้นมาแล้ววางไปช่องขวาเปิดครับพี่หนุ่มยกกลับเข้ามาให้กับเจ้าโอ้ลูกนี้ครับโอ้ดูครับ
3: เขาบอกแน่แท้
0: วัยรุ่นฟื้นเร็วครับสอดตัวเตะลูกนี้ลงไปครับดูครับเตะตัดหลังบล็อกลูกนี้ครับ
1: โอ้โ
0: หแล้วผมจะบอกว่า energy และพลังในการเตะของคู่นี้นะทันกันเลยแหละครับ
1: ครับ
0: จตุพลศิริอาจแล้วก็ธนพลซับเย็นเนี่ยคือเล่นดุดันพอกันเลยครับ
3: 2 1
0: สกอร์2ต่อ1ปั่นโยนขึ้นมาลูกนี้ยังไงยังได้อยู่เปิด1ครับพี่หนุ่มขึ้นมาแบบดีให้จตุพลแล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหโดนเกมเสิร์ฟลูกเมื่อสักครู่นี้ของประเทศพินบางบนครับทำให้จังหวะเกมเปิดในจังหวะแรกเนี่ยมีอาการให้เห็น

0: นะเดี๋ยวดูจังหวะเตะลูกนี้ครับ
1: ยังไม่พลาดเลยครับลงมาบุก3ครั้งเป็น3คะแนนครับ
2: มาครับเชิญครับ
1: สำหรับจตุพลแล้วนี่ครับโหยืดไม่พอหรือเปล่าครับเจ็บอีกคนไม่ได้แล้วนะครับ
0: เ
1: จ็บอีกคน
0: คือก็ไม่แน่ใจว่าตอนลงมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยวอร์มได้มากน้อยขนาดไหนนะคร
1: ับใช่ครับเมื่อกี้ไปวอร์มมงนะครับเน้นวอร์มมง
0: แล้วโชว์ไป
1: ใช่ครับ
0: 200กว่าทีมั้งเมื่อกี้ครับที่ดอกอยู่ด้านข้าง
1: โอ้โหโอ้ว้าวครับไม่ดีครับสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดเจ็บไปอีก1คนนี่ไม่เหลือใคร
0: นี่ครับทีมโอ้ดูท
2: ี
0: มเฮียนหนุ่มหมูกระทะครับพี่หนุ่มแกเปิดร้านหมูกระทะเฮียนหนุ่มไม่มีตัวทำไม่มีแล้วครับสำรองตอนนี้ก็ครับบกครับก็คือวางทีมตามนี้เลย
1: ครับ
0: ทีม B ก็จะเป็นโกโก้ท
1: ี
0: ม C ก็จะเป็นแสงไก
1: ลไม่คือตอนนี้ทั้ง2ทีมทีม B ทีม C ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวทำแล้ว
0: ใช่ครับแต่มีแบ็คอีก2คนเอาเลยครับปั้นโยนขึ้นมาแบบนี้แล้วหน้าซ้ายเปิดโอ้แล้วแปรข้ามมากวินันเปิดยกขึ้นมาลูกหนีแล้วบล็อกคู่ครับ
2: ได้แต
0: ้คัดบล็อกหลุดข้างไปครับอย่างที่บอกไปนะว่าสำหรับทีมชาติเองในแมตช์นี้เนี่ยทีมหมายถึงตัวผู้เล่นเองไม่ได้เป็นต่อใครเลยนะครับถ้าเทียบกับ12คนเนี่ยแต่เขามีหลักๆอยู่2ทีมหลักครับ
1: โอ้โหตอนท่าลงพื้นไม่
0: ดีเลยใช่ไหม
1: ไม่ดีเลยครับ
0: แต่ดูพลังที่อ่าน
1: ครับเจ้าโอ๊ต
2: 3 2
0: สกอร์อยู่ที่3ต่อ2ไปที่หน้าขวาลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับ
2: ชาเลนจ์ไลน์ครับ
1: แล้วมีชาเลนจ์ไลน์ครับว่าลงหรือเปล่าครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับผม
1: เช็คให้ชัวร์อีนาวครับ
0: ชาเลนจ์ไลน์ของทางฝั่งกองทัพบกครับเริ่มละเอียดกันตั้งแต่ต้นเกมเลยครับบอกเลยท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ได้ดูแมตช์สนุกแน่นอนฮะแฟนๆบอกว่าทบเก็บ3รายการแน่เนี่ยอะไรครับต้องดูเลยครับสำหรับทีมชาติแมตช์นี้โอ้โหฟอร์มมาดีมากๆครับ
1: ใช่ครับอย่าเจ็บก็พอครับทบตอนนี้
0: อย่าจนครับ
1: ขออย่างเดียวอย่าเจ็บอย่าจนมีกินมีใช้มีเกียรติครับ
0: ได้มั้ย
1: ครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับ
0: เอาแล้วโอ้แล้วยก2นิ้วโป้งมาเลยครับและลูกนี้เป็นลูกออกครับนี่ครับ
2: ตำรวจได้แต้มครับ
0: อาจารย์มานพชุจิตครับประธานพุทธศิลป
2: ์3เท่า
0: สกอร์อยู่ที่3เท่าครับและเกมเสิร์ฟลูกนี้วางไปหน้าซ้ายเปิดครับยศวัฒน์ยกเข้ามาให้จตุพลลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับจตุพลศิริอาจครับหน้าขวาทำสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีครับใส่ไปลูกนี้เต็มข้อเลย
1: ครับยังดูดีอยู่ครับ
2: 3
0: สกอร์4ต่อ3ไปแล้วลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับ
1: หกคะแนนสูสีมากครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตอาการของวัชนะรัตนหลินเนี่ยเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบนะครับว่าอาการบาดเจ็บน้องเป็นไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะเจ็บประมาณหนึ่งเลยนะครับ
2: 4เท่า
0: สกอร์อยู่ที่4เท่าแล้วปั้นโยนขึ้นมาตัดยอดมาลูกนี้โอ้โหสวยมากเปิด1ครับ ยกขึ้นมาเอาแล้วล้นครับลูกนี้มีโอกาสได้แก้ตัวอีก1ครั้งแล้วกองทัพบกโอ้โหดูครับวุฒินันท์คำสนอลูกนี้ครับ
3: ผมไม่ได้เห็นกันง่ายๆครับ
0: ใช่ครับ
3: นักตะก้อระดับทีมชาติไทยโอ้มียกล้นแบบนี้ครับโอ้นี่ความกดดันเป็นเหตุเลยครับทำให้เสียคะแนนนี
0: ้แล้วจตุพรศิริอาจเองก็ไม่พลาดเนี่ยเตะฉีกซ้ายไปลูกนี้สวยๆครับ
2: 5 4
0: สกอร์5ต่อ4ลูกนี้แล้วตัดมาพิกเน็ตลงไปเลยครับโอ้โหนี่ครับเชียร์เสียงดังกับเพื่อนครับเจ๊อายผบ.ของ
3: คุณอาย
0: พรเทพผิดบางบนนะ
3: ครับ
0: 2คนเมื่อสักครู่นี้คนนึงผบ.พรเทพอีกคนนึงผบ.พี่ปุ้ย
3: ครับผม
0: พรชัย
3: พาคุณลูกมาได้เปล่าไม่รู้นะ
0: มาน่าจะมาวิ่งได้อยู่เนี่ย
2: สี่หก
0: สกอร์อยู่ที่สี่ต่อหกครับและเลือกเสิร์ฟไปไหนดีพยายามจะวางซ้ายสุดลูกนี้แต่ว่าไม่ข้ามครับเอาเลยครับกฤษณพงศ์นนท์โคตรครับเปลี่ยนจังหวะจะไปเจาะที่หน้าซ้ายแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่ข้ามครับใช่ครับสำนักงานหลวงชาติชนะมาครับตอนที่แบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มนี้ก็สำนักงานหลวงชาติไปที่หนึ่งในสายแล้วก็ทับบกไปที่สองนะครับ
2: เจ็ดสี
0: ่สกอร์เจ็ดต่อสี่ไปที่หน้าซ้าย
2: ดี
0: เอ้าแล้วลูกนี
2: ้
0: เป็นลูกดีครับเหมือนมีชาเลนจ์เลยครับจากทางทีมสตาฟโค้ชของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพันตำรวจโทกิตติภพครับยกป้ายขึ้นมาชาเลนจ์เลยครับตอนนี้ชาเลนจ์ไลน
3: ์นี่ฮะแล้วก็เดินไปแล้วครับสองท่าน
0: เรียกได้ว่าสำนักงานชาติเป็นตำนานหน้าซ้ายชงทีมชาติไทยครับสารวัตรต้นครับแล้วก็ของทบเป็นพี่บีครับอนุวัฒน์ชัยชนะครับตำนานหน้าขวาทางทีมชาติไทยเช่นเดียวกันนะ
3: คน
0: เท้าช่างทองเป็นลูกลงครับ
2: แต
0: ่ลูกนี้มีคอมเมนต์ถามว่าไลน์แมนที่ถือป้ายใช่กรประขามไม่ใช่ฮะ
3: ใช่ครับผม
0: กรประขามครับผมแชมป์20ปีมวก8ปีที่แล้วฮะมาดูเกมเสิร์ฟหนีแล้วเปลี่ยนจังหวะพยายามจะหยอดตอนนี้เนี่ยเหมือนกดสูตรอะไรก็ไม่ติดเลยก็ทางกำลังชาติ
3: ใช่ครับ
0: คือความหลากหลายเราเห็นแล้วนะว่ากฤษณพงศ์นนทโคตรเองเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนจังหวะไปที่หน้าซ้ายรวมถึงลูกหยอดนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ข้ามเลยครับ
3: ทั้งน้ำหน
0: ักยังขาดน้ำหนักยังไม่พอครับตอนนี
3: ้ผมขอเวลานอกเลยครับอยู่ไม่ได้ครับตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
0: พี่
3: สารวัตรต้นก็ขอเรียกสติก่อนครับ
0: พี่คอมเมนต์บอกว่ารับไม่ได้บอกออกไปก่อนตามแผนที่วางไว้ฮะ
3: ครับ
0: มาตรฐานของนักตะก้ออยู่แล้ว
3: ตรงนี้แหละออก
0: ครับมาดูการเบรกเกมครับสกอร์ตอนนี้ตามอยู่ที่4ต่อ9คะแนนนะมาเลยครับมาดูครับสารวัตรต้นครับสมพรใจสิงห์หนครับโค้ชผู้ฝึกสอนของทางฝั่งของชาติครับแล้วก็นี่ครับโค้ชอาร์ตกับโค้ชบีจากกองทัพบกครับ
2: พร้อม9 4

0: โอ้โหยศวรรษ ไทยจรูนศรีครับเฮียหนุ่มครับ
1: โอ้โหพี่ว่าคือเกี่ยวมาจากพื้นเลยครับ
0: เป็นหน้าซ้ายชงที่ตอนนี้น่าจะฟอร์มดีที่สุดแล้วครับ
1: โอ้โหต้องคุยกันก่อนเลยครับ
0: ใช่ครับตอนนี้คือพยายามคิดพยายามจะทำอะไรตอนนี้กลายเป็นไม่ดีไปหมดเลยครับลูกเตะฉีกหน้าซ้ายสวยๆเฮียหนุ่มก็ไปยืนรอเกี่ยวครับ
2: พร้อมครับ
0: เจ็บหรือเปล่าครับเจริญสิริอาจหน้าขวาทำจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับโตโ
1: อเล่นไปจับเท้าจับขาไปนะครับ
0: ใช่ครับมองเลยครับสู้สู
2: ้40
0: สต40 4ต่อ10แล้วไปลูกนี้ที่หน้าขวาเปิดแล้วโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับตัดลงไปลูกนี้ครับเปิดหลุดครับจังหวะเกมเปิดเมื่อสักครู่นี้จตุพลสิริอาจ
1: คือย่อลงไปเปิดด้วยศีรษะแล้วนะครับแต่ว่างัดไม่พอครับส่วนโอ้โหส่วนสยามผมเรียกหาทีมแพทย์แล้วครับ
0: เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าหรือเปล่าครับพี่แดงคำสนอครับเจ้าเชียร์นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในตะก้อไทยเวสเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกใช้คำนี้ได
1: ้ตั้งแต่เอาพระอ้อมดึงออกมาครับ
0: 17 16 17ได้นะตอนนั้น
1: ไทยเวสทำคลอดมา
0: ตอนนี้วุฒิงานประมาณ23 24วันนี้ครับ
1: ทำคลอดมาแล้วก
0: ็ประมาณ23ปี
1: เค็มเลยได้ไหมคนนี้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำคลอดมาแล้วก็ส่งไทยเวสส่งเข้าทีมชาติ
2: 10
1: แต่ก็ต้องชมน้องเพราะว่าฝีมือพัฒนาการวินัยของน้องดีด้วยครับ
0: วันนี้เกมเสริมนี้กับมันเทพเปิดแล้วต้องยกกลับเข้ามาลูกนี้ติดบล็อก
2: เปิดตาข่าย
1: โอ้แล้ว
2: เดือดแท้
1: ฟาวไปแล้วครับ
0: ลูกนี
1: ้จะโดนตาข่ายหรือเปล่านี่คร
0: ับ อ๋อจังหวะบล็อกเหรอฮะแล้วโอ้เนี่ยครับส้นเท้าขึ้นไปโดนขอบเน็ตด้านบนครับแฟนๆบอกว่ายศซาลาเทคไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
1: เหนียวจริง
2: 6 10
0: สกอร์6ต่อ10มาลูกนี้แล้วยาวหลุดออกด้านหลังไปครับดิฉันพงษ์นนทโคตรครับพยายามจะเจาะย้ำไปที่ช่องขวาครับแต่ว่าลูกนี้เหมือนมันจะยาวไปนิดนึงครับหลุดออกด้านหลังไปครับทำให้ทางฝั่งของกองทัพบกขยับหนีห่างไปอีก1คะแนนแล้วครับ11ต่อ6ระหว่างนักอูเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วโอ้โหดูครับเกมสะท้อนได้ที่มองบนลูกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสิร์ฟดีมากครับ
1: เปิดแบบเดี๋ยวดูคร
0: ับ
1: ด
0: ู
1: จังหวะ
0: ดูเกมเปิด
1: ดูปิดปีครับโอ้โห
0: เปิดด้วยเข่าลูกนี้ครับ
1: โอ้
0: ธนพลซับเย็นครับ
1: บิดต้องเรียกว่าเปิดแบบไหนบิดแบบ
0: โอ้ดีมากลูกนี้ครับคือหน้าขวาทำกับตัวเสิร์ฟซ้ายเน
1: ี
0: ่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบกันครับเพราะว่าจะเปิดยากครับแบบลูกเมื่อสักครู่นี้ก็ยากเห็นไหมครับ
1: เปิดท่านี้เลยคุณย่าเลย
0: โอ้โหใช่
1: โอ้ใช่ครับ
0: ไม่รู้ว่าเฮนุ่มจะมีเต้นคุณย่าหรือว่าตอนได้แชมป์ประเทศไทยช่วยประเทศเต้นคุณย่าด้วยนะ
1: อ๋อเหรอเนี่ย
0: ท่าคุณย่าด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้พี่แจ็คเปิดท่าคุณย่าเลยมาดูครับสกอร์นี้7ต่อ10ครับ
0: 11ครับไปแล้วเปิด1ยกหวานๆมาแบบนี้แล้วก็ท่วมบล็อกครับ
2: ครับผมได้แต
0: ้มไวรุ่นฟื้นเร็วครับจตุพลสิริอาจสอดตัวเตะลูกนี้ลงไปครับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยสูสีคู่ขี้มากๆครับคือสกอร์เนี่ยอาจจะเป็นทางฝั่งกองทัพบกเลยครับแต่ว่าดูบรรยากาศเกมนะพี่เดียวสูสีจริงๆ
2: 12 7
0: 12ต่อ7ครับแล้วมาหน้าสายเปิดครับพุทธินันยกกลับเข้ามาลูกนี้แล้วเตะติดระวังครับมาเทพกระโดดเข้ามาแล้วได้เฉยลูกนี้โอ้โห
1: อาจารย
0: ์ดีนะอาจารย์จะเป็นนักมวยเก่าลูกนี้ครับดูจังหวะพุทธโยกหลบลูกเมื่อสักครู่นี
1: ้โอ้อาจารย์บอกว่าแบบนี
0: ้โอ้ดูครับ
1: ถ้ามาแบบนี้เห็นนานแล้วอาจารย์บอก
0: นี่ครับยกมาแล้วครับจังหวะการเตะลูกนี้ทัดบล็อกไปแล้วพรเทพเองก็ปฏิกิริยาดีครับดูการแก้ไขมาอาจารย์ฟุ๊บนี่เป็นไง
1: โอ้อาจารย์บอก
0: โอ้จังหวะหลบหมัดที่1 2หมัดแยบนี่คือ

0: กินอาจารย์ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์บอกว่าไม่ได้กินหรอกครับ
2: สิบแปดปีสิบแปดปีที่คิวบาครับ
1: ผมไปเป็นนักมวยครับ
2: เรียนทำอาหาร
1: เกี่ยวอะไรครับเนี่ย
2: นึกอะไรไม่ออกนึกออกว่าคิวบาต่อยมวยเก่งนึกออกแค่นั้นพอได้ยิ้มเอาเลยครับมาอยู่ที่เกมเสิร์ฟนี้ครับ
3: 8 12
2: สกอร์8ต่อ12ครับเสิร์ฟมาแล้วลูกนี้ดูครับพยายามจะวัดไปที่หน้าขวาครับแต่ว่าลูกนี้ยังไม่ข้ามครับโอ้เกมเสิร์ฟของพี่ไข่นุ้ยครับกฤษณพงษ์นนทโคตรครับพยายามจะเสิร์ฟเจาะหน้าขวาไปที่จตุพลศิริอาจครับ
3: 13 8
2: 13ต่อ8ขยับขึ้นไปอีก1คะแนนแล้วหยอดมาลูกนี้เปิด1ยกขึ้นมาที่หัวเสาลูกนี
3: ้โอ้โห
2: เตะตัดหลังบล็อกลูกนี้ไม่ข้ามครับจตุพลทรัพย์เย็น
1: คือนึกดี
2: เลยครับมีเตะเสียบ้างแล้วเหมือนกันครับ
1: นี่ครับคิดดีแล้วครับหนีบล็อกมาตรงนี้แล้วพยายามจะหักมาครับแต่ว่ามันหัวหังเน็ตไปหน่อยครับแล้วพอกดมาก็เน็ตปฏิเสธลูกไปแล้วครับ
3: ดีแต้มเดียวเกม
2: เจนซี
1: เจนซีฮ
3: ะ8 14
2: สกอร์8ต่อ14ต้องการคะแนนนี้ครับย
3: ัง
2: ไม่ข้ามแล้วหน้าขวา
3: เปลี่ยนแดนครับ
2: คือลองไปเจาะหน้าซ้ายแล้วเนี่ยพลิกเน็ตก็แล้วซ้ายสุดก็แล้วนะครับอีหนุ่มเองก็ยังเปิดแล้วยกกลับมาได้ครับ
1: โหก
3: ็ในเซตที่1ก็ต้องบวกชนะ10
1: ส่วนใหญ่ที่เสียไปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเซตแรกนี่เกิดจากการทำเสียเองครับเพราะเสียเองถึง6ครั้งครับสำหรับเซตแรกนี้ครับในขณะที่ทางฝั่งกองทัพบกเองต้องยอมรับว่าวันนี้เจ้าโอ๊ตครับลงมานี่ถึงคนสิริอาจโอ้ทำเรียกว่าทำฟอร์มได้ดีจริงๆตั้งแต่ลงมาสกอร์แรกเลยลงมาเป็นตัวสำรองนะครับเปลี่ยนออกมาแล้วก็เหมือนจะมีเกือบจะทำท่าเหมือนจะเจ็บให้เราได้ลุ้น
2: ใช่ครับต้องมาดูเลยครับว่าการแก้เกมในจังหวะที่2ครับในเซตที่2มีอาการบาดเจ็บอัปเดตไหมครับที่ไปเมื่อสักครู่ของวันชนะรัตนทลินครับเพราะว่าไม่เห็นน้องเดินที่สนามเลยใช่ไหมครับพี่ไม่มีอ๋อยังอยู่นู่นอยู่เลยครับเผื่อพี่ๆที่ถามผมเมื่อสักครู่นะครับว่าอาการบาดเจ็บน้องเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่า
1: อยู่เจ็บ
2: ตั้งแต่คะแนนแรกเลยครับวันชนะครับ
1: โชคร้ายจริงครับ
2: เลยทำนี่ครับนี่กองเชียร์แม่บ้านทบ
1: ครับแม่บ้านทหารบกครับ
2: ใช่ครับแม่บ้านทบครับมาจัดชุดเต็มมาวันนี้ครับต้องการที่จะมาคว้าแชมป์ทีมชุดครับต้องบอกว่าในทุกท่านทางมวกเองที่ผ่านมาเนี่ยถ้วยก็สลับกันนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังมาต้องยอมรับว่าแบ็คเบอร์1เบอร์2อยู่ที่สถานการณ์และมีคู่หน้าดีด้วยเนี่ยทำให้หลายทีมเนี่ยถ้าจะมาได้แชมป์จากสถานการณ์ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาก็บอกว่ายากครับ
3: ส่งลงสนามครับ
1: นี่ครับโอ้โหมายังอยู่ที่ตรงจุดปฐมพยาบาลเลยครับ
2: ยังอยู่บนเตียงอยู่เลยฮะ
1: พันผ้ากันอยู่ครับ
2: ผ้าแล้วครับน้องก็เซ็งเลยครับอาการบาดเจ็บกับนักกีฬานี่เป็นสิ่งที่แบบไม่อยากให้เจอกันเลยฮะ
1: กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมันหายยาก
2: ใช่ครับมาแล้วยังไงก็วางซ้ายไปลูกนี้ดึงออกไม่ข้ามไปครับเมื่อสักครู่มีคนถามอายุพี่หนุ่มน่าจะประมาณ38ครับน่าจะมาปีนี้น่า38ครับพี่เบอร์10ครับยศวัฒน์อุทัยจรูนศรีครับเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
3: 0
2: สกอร์อยู่ที่ต่อ0แล้วนะซ้ายมาเปิดซ้ายแล้วยังยกกลับเข้ามาให้จตุพลลูกนี้แล้วฉีกซ้ายสวยๆเลยครับเสิร์ฟซ้ายสุดลูกนี้ว่าดีแล้วครับเกมเปิดยังเปิดแล้วยกกลับมาได้ครับ
1: โหมาเตะถึงเกือบกลางสนามเลยครับแต่ก็ยังทำได้ดีนะครับ
3: 1เท่า
1: จตุพล
2: สกอร์อยู่ที่1เท่าครับเสิร์ฟไปลูกนี้ตัดหน้าซ้ายไม่ข้ามครับพรเทพถิ่นบางบน
1: เสียเองครับเซตที่แล้วนี่เสิร์ฟเป็นแต้มนะครับถึง4คะแนนนะสำหรับพรเทพ
2: แต่ว่าได้เกมล็อกด้วยเนี่ย
3: สองหนึ่ง
2: สกอร์สองต่อหนึ่งครับเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้เปิดหนึ่งยกขึ้นมาแบบหนีกันแล้วก็ฉีกซ้ายครับจุดวัสิเลอาดครับลูกนี้วัยรุ่นฟื้นเร็วครับดูดันมากครับดูครับสอดตัวขึ้นไปลูกนี้แล้วเตะฉีกซ้ายครับ
1: เหลือเลย
2: ของธนพลซับเย็นครับธนพลเองก็ไปรอลูกเข้ากลางกับยัดหน้าขวานะครับคือถ้าบิดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์จะโดนบล็อกก็สูงเหมือนกันครับ
3: 2เท่าม
2: าดูเกมเสิร์ฟหนีไปแล้วเปิด1ครับเรียกแล้วตอนนี้ธนพลท่วมบล็อกเหมือนกันในลูกนี้ครับธนพลซับเย็น
1: คะแนนไล่บี้กันตั้งแต่ช่วงต้นเซตเลยครับโหท่วมบล็อกธนพลได้ขึ้นสูงโหสูงพอสมควรแล้วนะครับว่าจังหวะเทคตัวของธนพลนั้นก็ยังทำได้ดีกว่าครับ
2: ใช่ครับในสนามก็ทีมชาติไทยชุดที่ไปแข่งแมตช์ล่าสุดที่มาเลเซียก็
3: ลูกดีครับ
2: 5คนนะครับมีแค่เฮหนุ่มคนเดียวที่ไม่ใช่เนี่ยมีแค่ยศวัฒน์คนเดียวนะครับที่ไม่ใช่ทีมชาติชุดปัจจุบันนี้นะครับ
1: จตุพลก็โดนเรียกหลังจากจบถ้วยพระราชทานรอบที่แล้วถูกต้องไหมอ
2: ะไรครับ
1: เจ้าโอ
3: 3
2: โอชัย
1: ตัวหลังจากจ
2: บ
1: ถ้วยพระราชทาน
2: ได
1: ้
2: แชมป์ด้วยแล้วสกอร์3ต่อ2มานะขวาเปิดแล้วพันเทพต้องยกขวากลับเข้ามาสวยๆลูกนี้แล้วหยอดปิดบล็อกยังไงครับลูกนี้อีก1ครั้งแล้วเต็มบล็อกเลยครับแก้ไขให้นุ่มเตะเองลูกนี้โอ้โหดูครับต้องได้ออกเต็มเลยครับยศวัฒน์ครับลูกนี
1: ้โอ้โห
2: อันนี้เป็นกองเชียร์แม่บ้านตำรวจ
1: โอ้สนุกเลยครับลูกนี้ครับแล้วโอ้ต้องนั่งพักก่อนเลยครับคือทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายช่วยกันได้ดีครับแล้วดูนี่ครับมันติดบล็อก
2: เลยครับ
1: ต้องเล่นเองแล้วดูครับดูกิตนาพงครับดูจริงๆนี่ท่ากิตนาพง
2: เกมเตะ
1: นะ
2: เกมเตะนี่ก็แก้ดีนะ
1: คือเจ้าตัวเล่นทำได้ดีแล้วครับ
2: คือตอนเล่นทีมชาติก็เก็บตัวอยู่ด้วยกันนะครับนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยเทวกุลลวิโรจน์เจ้าจีนมาถามหามือหนึ่งผมอีกกรรมการเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ครับพรเทพนี่เมื่อก่อนใส่รองเท้าเข้าไปข้อสั้นธรรมดานะตั้งแต่ไปเตะลอดห่วงกลับมานี่ใส่หุ้มข้อเลยทีน
1: ี้ติดใจ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: เสิร์ฟหน้าขวาลูกนี้ครับ
1: และมีทริคอยู่นิดนึงก็คือจะสังเกตรองเท้าพรเทพข้างขวาจะมัดแน่นขึ้นมาถึงข้อเลยข้างซ้ายจะมัดหลวมๆให้เหลือข
2: ้อ
1: เปิดไว
2: ้คือ
1: ผมไม่แน่ใจ
2: ยิ่งๆแค่วิดีโอคือพอเป็นหุ้มข้อใช่ไหมครับที่ใส่หุ้มข้อเพราะว่าหน้าเปิดอะแปรมันเต็มมากขึ้นครับทำให้เปิดแปรได้เต็มมากขึ้นเดี๋ยวไปดูขอดูคะแนนด้วยกันผมพูดให้ฟัง
3: 4 3
2: สกอร์อยู่ที่4ต่อ3ครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้โหแล้วดูครับมาครับเนี่ยครับ
1: แล้วครับ
2: โอ้ขึ้นมาทักทายน้องเลยครับ
1: นี่
2: ถ้าเสิร์ฟลูกนี้โยกหลอกด้วยครับคือนึกพรเทพเองก็ระแวงช่องขวาครับที่เสิร์ฟมาตลอดทั้งเกมครับดูครับลูกนี้ต แล้วบิดซ้ายครับดูครับโอ้โหเรียบร้อยดีเลยครับคมจริงครับพันเทพคมจริงครับพี่หนุ่ยครับกฤษณพงศ์ครับ
3: 3 5
2: สกอร์อยู่ที่3ต่อ5ตัดมาติดยกกลับขึ้นมาให้วุฒินันลูกนี้ติดบล็อกยังติดเกี่ยวอยู่พี่นันยกกลับขึ้นมาอีก1ครั้งแล้วก็ฉีกซ้ายครับโอ้โหติดบล็อกลูกเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: โอ้โหช่วยกันได้ดีครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโหแล้วสุดท้ายมาปิดกล่องที่คนนี้ครับ
2: มีคอมเมนต์นึงบอกถุงเท้าคนละยี่ห้อด้วยนะพรเทพ
1: จริงเหรอ
2: พี่ลืมไหมว่าผมเห็นทีแรกของนวยยี่ห้อเดียวกันแต่ไม่ใช่คนละยี่ห้อจริงด้วย
1: คือตั้งใจหรือว่าหยิบรีบออกมาจากบ้านแล้วหยิบผิด
2: เห็นสีขาวเหมือนกันปีกเหมือนกันเอาเลยครับเกมนี้สมกับเป็นทีม A ชนทีม A จริงๆครับที่เราชมอยู่ทั้ง6คนตอนนี้ก็เป็นทีมชาติชุดนี้แหละนะชุดของเราตอนนี้เลยเนี่ยเป็น2ตัวเสริมที่ดีที่สุดไทยตอนนี้นะครับ
1: คือทีมชาติไทยทั้ง6คนเลยครับหรือมี1คนที่ไม่ติด
2: ใช่ครับพี่หนุ่มชุดนี้ไม่ติดเปิดเอาเลยครับหลังจากที่พยายามเจาะหน้าขวาอยู่นานแต่ว่าเสิร์ฟไม่ข้ามครับตอนนี้มาแล้วครับเกมเสิร์ฟของกฤษณพงษ์นนทโคตรครับนี่คร
3: ับ
2: ก็เป็น2ตัวเสิร์ฟทีมเดียวของทีมชาติไทยนะครับที่คว้าแชมป์ที่มาเลมานะคร
1: ับ ขอเวลานอกครับ
2: เบรกเกมขอเวลานอกเลยครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงรองเท้าพรเทพอีกสักหน่อยนึงพี่เดียวบอกเท้าซ้ายมัดเชือกไม่แน่นมากใช่ไหมครับแต่เท้าขวามัดเชือกแน่นใช่ไหมพี่เดียว
1: ใช่ใช่
2: สูง
1: ใช่ข้างขวาเขาจะผูกมัดแน่นจนถึงข้อเลย
2: ใช่
1: ขาซ้ายเขาจะเหมือนมัดมาแค่ครึ่งเดียวแล้วปล่อยให้ข้อหลวมๆลอย
2: คือเท้าขวาเนี่ยเอาไว้เปิดอย่างเดียวครับ
1: ใช่ครับ
2: คือวิ่งเอาไว้เปิดอย่างเดียวที่มัดขึ้นมาเพราะว่าเอาไว้ให้หน้ารับมันเต็มขึ้นและกระชับเท้า
1: ใช่ครับ
2: แต่พอเท้าซ้ายเป็นเท้าที่เขาเสิร์ฟถ้ามัดขึ้นมาสูงมากอ่ะเวลาเสิร์ฟข้อเท้าอ่ะมันจะล็อกครับพี
1: ่ครับ
2: มันจะแบบจะหยอดก็ยากจะเสิร์ฟเต็มเท้าก็ยากอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เนี่ย
2: เห็นไหมครับ
1: ที่
2: เขามัดเท่านั้นเพราะว่ามันทำให้มันเท้าซ้ายขยับได้เวลาเขาเล่นลูกหยอดหรือเขาเล่นลูกตัดอย่างเงี้ยจะได้ไม่ล็อกข้อเท้าเกินไปครับแต่ที่เลือกใส่หุ้มข้อเพราะว่าเวลาเปิดอ่ะมันจะเต็มแปรครับเต็มแปรด้านหน้ารับมันจะเยอะกว่ารองเท้าที่เป็นข้อสั้นแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความถนัดนะครับ
1: ครับแต่เรื่องถุงเท้าที่ไม่เหมือนกันสองข้างเน
2: ี่
1: ยน่าจะออกมาจากบ้านแล้วรีบ
2: แล้วมีปีกเหมือนกันเป็นปีกเหมือนกันแล้วมีสีขาวเหมือนกัน
1: ใช
3: ่สามเจ็ด
1: ก๊อปเอกอ่ะของแท
2: ้ไม่เอาอะไรก็เสิร์ฟปล่อยลูกนี้ตัดหน้าซ้ายแล้วไม่ข้ามครับเอาอะไรครับสลับกันบ้างแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับแฟนๆบอกว่าถ้าพี่เขนุ้ยออกลูกเสิร์ฟได้แบบนี้สนุกใช่ครับแมตช์นี้ต้องเล่นกันแบบนี้จริงๆครับเอาเลยครับสกอร์มาในเซตที่2ตอนนี
3: ้
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นไปอยู่ที่8ต่อ3แล้วครับ
3: 8 3
2: 8ต่อ3ครับมาดูลูกหนีละซ้ายเปิดนิ่มๆครับยกเข้ามาให้จตุพลลูกนี้โอ้โหแล้วเตะลงตัดหลังบล็อกไปเลยครับ
1: ไม่ได้ใช้แรงเยอะครับลูกนี้ครับเจ้าตัวขึ้นคล้องๆแต่ว่าทิศทางนั้น 100% เลยครับ
2: ดูแค่นี้เป็นตัวเสริมที่อารมณ์ดีใช่ครับแกเป็นคนหัวจิตหัวใจแบบ
3: พร้อม
2: มากครับแค่นี้หัวใจแกเหมือนพี่ดิวอ่ะศิริวัฒน์สาขาเวลาจะเหี้ยมก็เหี้ยมครับเอาเลยครับเนี่ยครับพอเป็นตัวเสิร์ฟซ้ายเนี่ยคนโยนจะเป็นหน้าซ้ายชงครับดังนั้นก็ต้องเวิร์กกันมากๆเลยครับถึงโยนได้แบบนี้ครับโอ้โหแล้วดูลูกนี้ครับ
3: ระบบแน่นแน
2: ่พยายามหันหาโค้ดว่าลูกนี้อ๋อแต่ว่าเชียร์ก็น่าจะเห็นแล้วว่าลูกนี้มันลงนะครับแต่เรา
1: โอ้โหหลังสุดแล้วซ้ายสุดครับ
2: นี่ครับ
1: โอ้นี่ดินี่ครับระดับทีมชาติไทยครับเสิร์ฟแบบนี
2: ้ซ้ายบ

0: เลนเจอขวาไปสั่ง
1: อ๋อซ้ายอยู่แค่บางเลนแต่ขวานี่อาจไปทุกเลน
0: ไม่ใช่พรเทพไงบางเลน
1: แต่ฮันมุกไง
0: ขอโทษขอโทษขอโทษ
1: แต่ขวาไปทุกเลนเลยนะครับผม
0: เอาเลยครับ
1: อะไรครับเนี่ย
0: 8ต่อ5ปล่อยลูกนี้แล้วยังไงโอ้ตามเหยียบลูกนี
2: ้ครับผมแก้แ
1: ล้วดูจังหวะแย่งกันเล่นหน้าเนี้ยตรงนี้ครับกรรมการ
0: ครับเฮ้ยโอ้ล้ำแล้ว
1: เจ๊ไอเหรอ
0: ใช่เจ๊ไอกับเจ๊ผู้กัน
1: เจ
0: ๊ผู้กันภรรยาผู้หมวดปุ้ย
1: เจ๊ไอนี่ผมคุ้นหน้ากันอยู่เมื่อก่อนเคย
0: ใช่ใช่อยู่ที่เดียวกันครับ
1: สมัยยังหนุ่มๆอยู
0: ่ยังไงครับชาเลนเน็ตลูกนี้ครับผมมาดูแล้วจังหวะนี้พี่บีบอกเยี่ยมแล้ว
1: สารวัตรต้นนะสารวัตรต้นมาย
0: ิ้มครับ
1: รับทราบครับสารวัตรต้นมารับทราบครับผมโอเคเดินกลับครับสารวัตรต้นวันนี้ลดไข่ขาหมู1วันนะ
0: โอ้แล้วก็ไม่โอเวอร์ครับ
2: บอกดีครับระบบแน่นแน
1: ่โอ้ชัดเจนครับชัดเจน
2: หกแปด
0: ไปแล้วเปิดครับลูกนี้ยกขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้โหยังเอาตัวรอดได้ครับคือลูกนี้มันใกล้เน็ตมากนะพี่เดียว
1: ครับ
0: จังหวะการเล่นลูกนี้ครับ
1: สลับขาเหยียบครับหุ่นแล้วนะทั้งสองทีมนี้เน้นต้องบอกว่าเน้นจริงๆครับนี่ครับสารวัตรต้นเท้าช่างทองนะคร
0: ับ ใช่ครับนี่คร
1: ับ สายชง
0: เฮดโค้ชของสำนักงานแห่งชาติครับ
2: ครับ
0: มันดูเกมเสริมนี้ครับ
2: 9 6
0: สกอร์9ต่อ6ไปแล้วเปิดโอ้โหหลังเท้าขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหเกมเสิร์ฟพิกเน็ตลูกนี้กฤษณพงษ์ว่าสุดแล้วครับโอ้โหดูครับพิกเน็ตแล้วดูดิครับเปิดหลังเท้าลูกนี้ครับพี่หนุ่มโอ้โหโยซ่าลาเทคครับ
1: โอ้เห็นคือสมาธิดีมากครับ
0: ใช่สมาธิดีมากครับ
1: โอ้เห็นแล้วว่าเจ็ดลูกมันพลิกเน็ตมา
0: ตั้งสติก่อนสตาร์ทครับลูกนี
1: ้โอ้แล้วก็แน่นอนนะนอนสต็อปเลยฮะอะไรครับเนี่ยโอ้ต้องมานั่งวิทย์คำต่อ
0: คนเอาคอมเมนต์มาคุณปุ้งบอกว่าในที่สุดแจ็คก็เรื่องใส่ถุงเท้าม่วงสักทีปกติแจ็คก็ใส่ถุงเท้ายาวถุงเท้าสีม่วงสไตล์แจ็ค
1: โอ้นี่ครับครั้งที่2แล้วครับกับการเรียกหน่วยปฐมพยาบาลมาดูอาการที่ขาของวุฒินันท์ครับ
0: แจ็คร้อยแรงม้า
1: อันนี้ใคร
0: อาร้อยแรงโม
1: โห
0: ได้ปะ
1: เดียวโอ้โหนี่ยากเลยอันนี้ทั้งคู่ว่าโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเขาทอดทียากไม่ได้นึกมาก่อนเดี๋ยวขอ
0: เอาเลยครับเฉกก็เจ็บอยู่ตรงเข่าตรงนั้นเนี่ยพี่โอเตะดีมากใช่ครับเตะทันกันจริงครับคู่นี้ถือว่าทันกันเลยครับ
2: 7 9
0: คือถ้าเกมรับเป็นแบบนี้เนี่ยคือไปดูที่แบ็คเลยครับว่าใครจะเดินเกมได้มากกว่ากันครับเนี่ยครับดูครับโอ้โหเชียร์เองก็นิ่งครับขึ้นมาให้ธนะพลซับเย็นและยัดบล็อกยังไงยกซ้ายกลับเข้ามาโอ้โหลูกนี้ครับคือเตะยัดเข้าไปว่าสวยแล้วนะครับแต่ว่าเกมบล็อกของจตุพลศิริอาจเองสวยกว่าครับ
1: โอ้โหแล้วนี่อย่า
0: ดูครับดูหลังปิดแล้วยกซ้ายครับพี่หนุ่มเข้ามาลูกนี้ครับแล้ววัยรุ่นฟื้นเร็วก็ไม่พลาดครับโอ้ทอบอครับไปรุ่นฟื้นเร็วนี่ครับกดลงไปครับคุณภาพจริงๆครับคู่นี้คร
1: ับ เขาโอเองก็
0: ใครไม่ได้ดูเนี่ยคู่นี้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ย
2: 9 8
0: สกอร์9ต่อ8ไปช่องขวามาเปิดครับขึ้นมาสวยๆแบบนี้แล้วพัดบล็อกลงไปครับลูกนี้ครับเอาเลยครับกองทัพบกครับ
1: โหมีลุ้นขึ้
0: นมาเป็น9เท่าแล้วครับ
1: โหจากต้นเกมต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยคงความได้เปรียบมากกว่าครับนำโด่งไปจนถึง7 8

0: ต่อ3นะครับ
1: แต่แล้วครับโหกองทัพบกเร่งขึ้นมาตอนช่วงนี้ครับมาตามตีเสมอได้9เท่ากัน
2: ต้นเดินจงกรมแล้วตอนนี
0: ้ยุบหนอ
2: มาแล้วเอ้ายังไงพรุ่งนี้ขึ้นมาซันแบ็คโอ้โหแล้วดูว่าเตะลงไปลูกนี้ครับ
3: เหลือได้แต
2: ่ยังไงครับทอไอครับ
0: โอ้โหดูครับเจ๊ไอนี่ครับนี่ฮะโอ้
2: เอาแล้ว
0: คุณไอบอกเลี้ยงลูกยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยครับ
2: แล้วพรเทพเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเสียงเจ๊ไอเนี่ยเสิร์ฟไม่ค่อยได้ด้วยนะ มันมาใช่ครับผมมุกเล็กๆพอได้ยิ้มครับเล็กๆน้อยๆทุกคนแน่นจริงครับเล่นดีจริงเอาเลยครับมาบอกแผนแล้วเฮ้ยนี่ครับลูกนี้เองโยนมาเลยเดี๋ยวพี่หยอดเอง
0: หมูกรอบหมด
2: หมูกรอบเอาเลยครับมาดูครับการปั้นโยนลูกนี้ครับสำหรับของชาติขึ้นนำอยู่1คะแนนตอนนี้ก็10ต่อ9ต้องการคะแนนนี้เพื่อหนีออกไปครับและดูเกมเสิร์ฟไปลูกนี้หน้าขวาเปิดยกเข้ามาลูกหนีแล้วตะเกียบโอ้ลูกนี
3: ้ครับผมแดนแต้
2: คือเตะท่วมบล็อกไปแล้วนะครับแต่วุฒินันเองไปยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
0: เกือบจะเกี่ยวได้นะครับวุฒินันแต่ว่าโหจังหวะนี่ครับดูหนีบล็อกมาแล้วครับวุฒินัน
2: ลูกนี้ครับ
0: ขวาไป
2: โอ้โหด้วยความแรงครับเลยไม่อยู่ครับ
0: ขึ้นตรงไหนก็ได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ย
2: วัยรุ่นฟื้นเร็วนี่ก็ไปหนึ่งคนนะครับถ้าหมดแรงเนี่ยไม่ได้หมดแรงเพราะเตะนะครับ
0: ครับ
2: หมดแรงเพราะวิ่งดีใจครับวิ่งรอบสนามเลยเป็นพี่บีอนุวัฒน์เลย
3: ครับ
2: เอ้ยหรือพี่บีสอนมา
0: ขึ้นไม่แน่
2: พี่บีอนุวัฒน์ชนะวิ่งอย่างน
0: ี้นะอย่างนี้
2: ไม่ใช่ครับเวลาได้คะแนนเมื่อก่อนวิ่ง
0: ถ้าเมสซี่อ่ะ
2: ดีเอาเลยครับตำรวจสู้ๆก็มาครับ
3: 10เท่า
2: วันนี้ใช่ครับเล่นดีเล่นดีทั้งคู่ครับมาดูเกมเสิร์ฟหนีแล้วตัดไปเปิดหลังเท้ายกขึ้นมาลูกหนีดูครับ
3: เหลือแต้ม
2: สังเกตดูว่าเวลาขึ้นไปแล้วเนี่ยลอยกลางอากาศนี่อ่านใจกันแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ว่าจะเลือกบล็อกซ้ายหรือเลือกบล็อกขวานี่ครับ
0: โหนี่ฮะ
2: ดูครับ
0: ก็ยังแก้ไขลูก
2: นี่หลบ
0: ยังแก้ไขลูกห่างเน
2: ี่
0: ย
2: ถ้าหลบแกเท่ตลอดนะพี่ไข่นุ้ยนะตั้งแต่แกหลบลูกวิทย์หนุ่มเตะลูกนั้นแล้วนะ
0: ตัวอ่อนตัวอ่อนโอ้โหต้องชมไปถึงวุฒินันท์เลยครับจังหวะชงได้หลังเท้าขึ้นมาให้ธนพลจังหวะนี
3: ้11 10
2: สกอร์11ต่อ10ครับเสิร์ฟไปลูกนี้ยอดเปิด1ยก2ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เด็ดขาดครับไปลูกพื้นเร็วยังตามเกาะมาอยู่ที่11เท่าครับไม่ยอมให้หนีไปไหนครับและต้องการจะปิดเซตนี้ด้วยกองระบบ
0: โอ้ตำรวจเองถ้า
2: ใช่ครับ
0: ตำรวจเองถ้าพลาดเซตนี้นี่เสียดายแย่เลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นำห่างมาเยอะเลยครับนำ5คะแนนนะครับ
2: ทัพบกเองมาสปีดครับในช่วงกลางเกมกำลังจะเข้าปลายเกมครับนี่ครับมีชาวชาติมาดูที่สนามด้วยใส่เสื้อตะกร้อด้วยนะแน่ๆ
0: เจ้าโอเองจตุพลครับ11คะแนนผ่านไปเขาทำคนเดียว8คะแนน
2: มัดไว้เหลือไว้3เห็นไหมครับเท้าซ้ายเนี่ยเพื่อที่จะเสิร์ฟครับต้นลุกมากระตุ้นแล้วครับเพราะว่าต้องการเซตนี้ก่อนเพื่อที่จะไปตัดสินในเซตที่3นะครับ
0: ครับ
3: 11เท่า
2: สกอร์11เท่าครับมาดูเสิร์ฟลูกนี้หน้าขวาแล้วไม่ข้ามครับ
0: พลาดในแต้ม
3: ตำรวจไปแล้วเน
0: า
3: ะ
0: สำคัญเลยครับสำหรับพรเทพแล้วขอเวลานอกครับตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เอาเลยครับ
0: ถึงแม้จะได้แต้มนะครับแต่ว่าก็เป็นฝ่ายขอเวลานอกครับ
2: คือน่าจะไปคุยกันเรื่องการเล่นต่อจากนี้เลยครับว่าจะเลือกเล่นยังไงดีครับ
0: ตำรวจขออีก3คะแนนนะครับถ้าจะปิดเซตนี้แล้วไปต่อกันในเซตที่3นะครับส่วนกองทัพบกเองก็ถ้าไม่อยากยืดเยื้อไปกว่านี้คร
2: ับ
0: ต้องเก็บเซตนี้ให้ได้

0: แล้วปิดแมตช์นี้ไปครับ
1: นี่ครับมีคิมนันคำสนองครับหน้าซ้ายชงแล้วก็กฤษณพงษ์นนทโคตรครับล้มถึงหน้าขวาทำอย่างชนะพลซับเย็นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้ดีในแมตช์นี้นะครับชุดนี้
0: พุทธินันเองไม่ได้โชว์ฟอร์มหวือหวาแต่ก็รักษามาตรฐานตัวเองไว้ดีแล้วก็ลูกชงของเขานี่แทบจะไม่เสียเลยครับ
1: พุทธินันเองผมก็มองว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะตลอดการเล่นของเจ้าตัวนะครับ
0: ใช่ครับระเบียบวินัยเองครับการฝึกซ้อมเอง
2: เวลานอก
0: คารมคมคายครับดีขึ้นครับเดี๋ยวนี
1: ้นี่ธรรมดาลูกศิษย์พี่เก่ง
0: โตเป็นหนุ่มแล้วเหมือนกันสามพี่น้องไงเชียร์แชมป์เก่งเลยเชียร์สุดสยามแชมป์สุดสยามเก่งสุดสยาม
1: เอาเลยครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันกันต่อครับมาดูเกมเสิร์ฟนี
2: ้12 11
1: 12ต่อ11ครับกฤษณพงษ์นนทโคตรเสิร์ฟไปช่องขวาเปิดพรเทพยกขวานิ่มๆแล้วล้นไหมขึ้นมาลูกนี้ไกลแล้วชนะพลซับเย็นโอ้โหลูกนี้ครับ
2: กระโดดเล่นแต
1: ่คือตามไปเล่นแล้วลูกนี้เปิดได้แล้วนะแต่ว่าลูกมันหูหลุดไปด้านหลังไปไกลครับ
2: ชาเลนจ์เน้นครับ
0: เนี่ยเกือบจะมีโอกาสแล้วครับจังหวะที่เล่นล้นมาของกองทัพบกครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ง่ายครับสำหรับลูกนี้ครับแล้วทำเสียไปเองครับสำหรับตำรวจแห่งชาติ
1: ยังไงก็เหมือนจะมีการขอชาเลนจ์ครับ
2: โอเคครับนักกีฬาครับครับ
1: แต่ว่าชาเลนจ์เนี่ยคือหลังจากลูกตายไม่เกิน15วินาทีนะครับที่จะขอยกป้ายชาเลนจ์นะที่ถามกรรมการมาเนี่ย
0: ชาเลนจ์หลังจากนั้นไปก็ไม่
1: เพราะว่าถ้าชาเลนจ์หลังจาก15วินาทีไปแล้วจะได้ซาเล้งแทน
0: ใช่ครับผมก็จะได้ชาร้อนมาอีกแล้วชาร้อนแก้ที่นั่นแหละนั้นนะโอ้ไม่มีเมนูอื่นเลยอ่ะคิดอยู่นะ
2: 12เท่าได้ยิ้ม
1: เอาเลยครับ12เท่าเสิร์ฟไปช่องขวาเปิดครับวินันยกเข้ามาให้กับธนพลลูกนี้แล้วติดเกี่ยวแล้วครับโยซ่ายกขึ้นมาให้ไวรุ่นปืนเร็วแล้วเต็มบล็อกเลยครับลูกนี้ครับเอาเลยครับ
2: ระบบชาเลนจ์
1: น
2: ี
1: ่ครับถูกใจกองเชียร์ครับนี่ครับ
0: โอ้โห
1: แม่บ้านตำรวจครับ
0: คือไม่รู้จะชมใครเลยครับมันโอ้โหเหตุหลายเหตุการณ์มากเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: เกมเกี่ยวว่าสุดแล้วครับเกมชงว่าสวยแล้วครับ
0: เจอเกมบล็อก
1: เกมบล็อกครับสวยกว่าครับถ้าไม่โอเวอร์ลูกนี้นี่ครับสวยมากครับแต่ดูจากหน้ากรรมการแล้วตอนนี้ยังไงครับเวอร์ไหมครับอาจารย์ยืนอยู่ตรงนั้นครับคงแสดงว่าน่าจะใกล้เคียงมากครับลูกนี้ครับเล็งครับลูกนี้มาดูครับว่าผลการชาเลนจ์ลูกนี้ครับถ้าลูกนี้ไม่โอเวอร์จะเป็นบล็อกดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรียกมาแล้วครับตอนนี้ครับเข้าพร้อมกันเลยครับนี่ครับมาดูลูกนี้และอ้าวตกลงยังไงครับต่างคนต่างดีใจพร้อมกัน2คนไม่ได้ครับพี่มันไม่มีเสมอครับชาเลนจ์ครับ
0: ให้คนละแต้มเนี่ยให้ฝั่งละแต้ม
1: ยังไงครับตอนนี้โอ้โหถ้าดูแบบนี้เนี่ยแล้วลูกนี้โอเวอร์ครับนี่ครับทางเมื่อสินครับโอ้โห
0: นิดเดียวครับถ้าโอเวอร์แบบนี้หูทำได้ดีแล้วครับจังหวะที
1: ่นิดเดียวจริงๆครับโอ้แต่ว่าถือว่าเป็นเพอร์เฟกต์บล็อกนะแจ็คลูกนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ทำไม่เวอร์นะ
0: โ
1: อ้แต่ก็ยากนะพี่เดียวการบล็อกที่ไม่เวอร์แล้วตะก้อลง
2: สิบสองส
0: ิบสาม
1: ต้องย้อนแบบนี้
0: ย้อนกลับมาชมตั้งแต่ลูกเกี่ยวของยศวัฒน์เลยทางนี้
1: มาดูเกมเสิร์ฟหนีไปแล้วซ้ายสุดพิกเน็ตยังเปิดได้แล้วล้นไหมลูกนี้แตะติดเกียร์ของพุทธินันยกขึ้นมาลูกนี้แล้วก็ท่วมบล็อกครับ
2: ได้แต้ม
1: กฤษณพงษ์พยายามจะบอกกรรมการว่าอะไรครับลูกเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับผู้หมวดโยผมตึงแล้ว

0: อ๋อน่าจะพยายามบอกว่าโอเวอร์หรือเปล่าครับแต่ก็ตัดจบที่เกมเตะของคนนี้ธนพลซับเย็นครับเด็ดขาดมากๆครับ
1: โอ้โห2บล็อกเอาไม่อยู่ครับข้ามทั้งคู่เลยครับโอ้แล้ว13คะแนนเท่ากันครับ
0: ครับผม
1: ลุ้นครับแบบนี้มีโอกาสได้เห็นดิวหรือเปล่าครับเซตนี้
0: สูสีคู่ขี้มากๆครับ
1: มาดูก่อนครับว่าแต้มนี้ใครจะขึ้นเซตพอยต์ครับจะเป็นเซตพอยต์ของตำรวจหรือเป็นแมชพอยต์ของกองทัพบก
2: พร้อมประจำที่ครับ
0: เอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ของซ้ายบังเลนครับพรเทพสินบางบนการเลือกเสิร์ฟลูกนี้ครับ
2: 13เท่า
0: สกอร์13เท่าปล่อยโอ้โหเสิร์ฟขนาดนี้ครับใครจะไปเปิดครับนอกจากทิศทางจะไปหน้าขวาสุดแล้วนะครับโอ้โหแล้วพลิกเน็ตอีกครับแต่ว่าตอนนี้มีป้ายกายสิทธิ์ขึ้นมาแล้วครับชาเลนจ์เสิร์ฟครับนี่ครับโดยก้อนประขามอ้าวนอนไปแล้วตอนนี้พรเทพเสิร์ฟได้คะแนนลูกเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: นอนรอครับนอนรอ
0: นอนรอเลย
1: นอนรอคำตัดสิน
0: ถ้าชาเลนจ์มาแล้วดีอาจจะลุกแต่ถ้าชาเลนจ์มาแล้วไม่ดีอาจจะนอนต่ออีกหน่อยนึง
1: หมอครับขอสัก
0: มาแล้วตอนนี้ครับเรียกผู้สอนของทั้ง2ทีมมาดูพร้อมกันแล้วลูกนี้มีรอยยิ้มครับโอ้โหพี่ต้นก็ยอมกันลูกนี
1: ้มอบครับ
0: ดูครับแล้วลูกนี
2: ้
0: ไม
2: ่
0: ฟาวครับ
1: เป็นคะแนนเสิร์ฟของพรเทพสินบางบนครับโอ้ชัดเจนครับผมจังหวะนี่ครับเท้าสัมผัสลูกครับขาหลักยังอยู่บนวงกลมแล้วโดนริบสิทธิ์ชาเลนจ์ครับครบ2ครั้งแล้วนี่เอาครับ
0: มาบอกสูตรอีกแล้วครับลูกนั้นที่บอกสูตรเนี่ยได้คะแนนมั้ย
1: จําไม่ได้
0: จําไม่ได้เหมือนกันเพิ่งจะเห็นเขาบอกอ๋อลูกนั้นเสิร์ฟหน้า
2: แต้มเดียวเกม
0: จําได้แหละ
1: YouTube 2,600 ท่านนะครับ
0: เอาเลยครับ
1: Facebook อีก 3,300 ท่านครับของช่องทางน
0: ี้มาดูครับ
1: 5,000แล้ว
0: ตั้งสมาธิแล้วตอนนี้ครับ
2: 13
0: 1คะแนนเพื่อยื้อต่อที่ดิวครับ13ต่อ14และปั้นโยนขึ้นมาลูกนี้ยอดโอ้ยลูกนี้เปิด1ยก2ขึ้นมาให้กับธนพลครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหดูครับนี่ครับสำนักงานชาติพยายามจะบอกว่าลูกนี้ตกพื้นแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์ครับที่อาจารย์นิมิตครับคืออาจารย์นิมิตเองก็ยังนิ่งอ่ะ
1: อืม
0: อาจารย์นิมิตบอกว่าไม่ฮะลูกนี
1: ้ไม่ตกครับ
0: ไม่แน่ใจครับดูลูกนี้ตกไหมตกหรือไม่ตกตกหรือไม่ตกโอ้โห
1: ลู
0: กนี้ครับชัดเจนอยู่ตกไปแล้วครับ
2: เดียวไม่เกิน17คะแนน
0: แต่คือถ้าเป็นสนาม
2: เท่า
0: ปูนนะพี่จะได้ยินเสียงตะก้อนดัง
1: มันจะชัดเลยใช่ไหม
0: 14เท่าแล้วหน้าซ้ายเปิดครับพุทธินันท์ยกขึ้นมาให้กับธนพลแล้วติดเกี่ยวซ้ายยังไงครับยกซ้ายเข้ามาโยซ่ามาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหดูครับเกินไปครับวันนี้ครับยศวัฒน์ครับ
1: ขู่เกี่ยว
0: โอ้โหเกี่ยวซ้ายเฮียหนุ่มวันนี้จิตใจยศซาลาเทคของจริงครับวันนี้ครับ
1: มีไม่ต่ำกว่า 5-6 ลูกครับที่เจ้าตัวเกี่ยวได้เลย
0: แล้วไม่ได้เกี่ยวลูกแก้ด้วยนะลูกนี้ใส่เต็มข้อเลยครับ
1: ทุกลูกที่โดน
0: แจ็คเตะลูกนี้สวยมากนะฉีกซ้ายสุดลูกนี้ครับ
1: และแกเกี่ยวทั้งซ้ายเกี่ยวทั้งขวาเลย
0: นี่ครับตอนนี้ครับเริ่มเครียดแล้ว
1: นี่ครับ
0: เจ๊ไอ
1: คุณไอคุณไอแล้ว
0: ถ้าลุกตะโกนหาพรเทพไม่ใช่แล้วลูกนี้เปิดได้แน่นอนเลยตะโกน
1: โทนี่ถ้าเป็นถ้ามีเสียงออกมาว่าโทนี่คำเดียวไม่ต้องพูดต่
2: อขอประจำที่ครับ
0: พี่เบอร์23เอาเลยครับบอกอีกแล้วลูกนี้ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช้ลูกทีเด็ดลูกหยอดไปแล้วด้วยครับลูกนี้ครับมาดูครับว่าจะเสิร์ฟไปไหนดีครับ
2: จำที่
1: เบอร์23คนนี้ใช่ไหมครับกฤษณพงษ์นนทโคตรนะครับ
0: นี่นะครับในสนาม2ตัวเสิร์ฟก็คือ2ตัวเสิร์ฟที่ดีที่สุดของไทยในตอนนี้นะครับ
2: 14
0: ตัวเสิร์ฟทีมเดียว
2: 15
0: 14ต่อ15ครับกฤษณพงษ์เสิร์ฟไปลูกนี้ช่องซ้ายเปิดนิ่มๆยกหวานๆมาที่หัวเสาลูกนี้แล้วเชียร์โอ้โหเกือบเกี่ยวเหมือนกันครับวุฒินันเอาเลยครับทำให้ตอนนี้ครับกองทัพบกขึ้นนำไปเป็น16ต่อ14แล้วครับ
1: และตอนนี้ขึ้นแท่นแมตช์พอยต์ครับ
0: ถ้ากองทัพบกชนะในแมตช์นี้นะครับก็จะยังการันตีครับไม่แพ้ใครเลยครับชุดนี้ครับชุด A ทัพบกชุดนี้ไม่แพ้ใครเลยครับตั้งแต่ได้แชมป์ประเทศไทยมาครับ
1: จะกลายเป็นชุดที่ดีที่สุด
0: ใช่ครับยังไม่แพ้ใครเลยโอ้โห
2: 16 14
0: 16ต่อ14เสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โหใครจะไปเปิดก็เสิร์ฟขนาดนี้ก็มาเน่โอ้โหสายบางเลนครับโอ้โหเกินไปครับ
1: ปิดแมตช์เลยครับเซตนี้ครับ
2: แต่ไกลเรียบร้อยขอบคุณมาก
1: โมสรก็กองทัพบกครับเอาชนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปได้ในเซตที่2 17ต่อ14ครับคว้าชัยในทีม A ครับ2เซตรวด15ต่อ8และ17ต่อ14ครับและนี่คือแมตช์เกรด A แมตช์แรกของรอบบ่ายนี้ครับสนุกจริงๆครับคุณผู้ชม
0: โอ้โหแมตช์นี้คุณภาพจริงๆครับใครไม่ได้ดูเนี่ยบอกเลยว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้ตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตำรวจไม่มีทางเลือกครับผู้เล่นสำรอง2คนอย่างกฤษดาสังวังแล้วก็สุริเกียรติพันแสนแก้วเนี่ยลงมาในทีม B แน่นอนครับเป็นชุดหลักของเขาอีกชุดหนึ่งเลยครับ
1: โอ้โหโทนี
0: ่บอลซันครับได้ลงมาแน่นอนครับเพราะว่าเสียทีม A ไปแล้วครับนอกจากเฮนุ่มจะเกี่ยวลูกสำคัญแล้วพรเทพเองก็เสิร์ฟไม่ให้สู้เหมือนกันนะลูกเมื่อสักครู่นี้ครับเสิร์ฟขนาดนั้นจะเปิดยังไงครับ
1: พรเทพเสิร์ฟ S 2ลูกสุดท้ายของเกมเนี่ยเป็น2ลูกสำคัญเลยครับลูกแรกคือลูกที่ทำให้ตัวเองขึ้นแมตช์พอยต์นะครับที่14ต่อ13และเสิร์ฟ S อีกครั้งนึงตอนแต้มสุดท้ายของเกมนี้ครับ17ต่อ14ขณะที่แน่นอนครับเจ้าโอครับจตุพลสิริอาครับทำคะแนนในเซตที่2ไปคนเดียว9คะแนนครับก็เป็นตัวทำที่มาแรงจริงๆครับในยุคนี้สำหรับกองทัพบก
0: และในทีมต่อไปครับดูรายชื่อกันก่อนครับตัวหลักของตัวจริงที่ปักลงมาในรายชื่อของสำนักงานแห่งชาตินะครับเป็นคงคามาเหล่านาฏมงคลปัทวงศ์แล้วก็จักรกิจแสงโตนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งของกองทัพบกจะเป็นเกษรอภัยจักรพงศ์วงศาบุตรแล้วก็จันทลิตคู่แก้วครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ายังไงเนี่ยผมว่าสำนักงานแห่งชาติต้องเปลี่ยนเอาตัวหลักลงมาแน่นอนนะครับใช่ครับมิ่งครับเปลี่ยนลงมาแน่นอนนะกิจดาสังวังนะเจ้าแจ๊บนะครับแล้วก็สุริเกียรติพันแสนแก้วนะครับเจ้าบอลนะครับลงมาแน่นอนนะในทีม B นะเพราะตอนนี้อยู่ที่สนามเองก็วอร์มแล้วนะครับ
1: ก็ได้โอ้คู่2นี่เอามาวางวัดกันตัดสินด้วยสายตาเป็นยังไงบ้าง
0: ตัดสินด้วยสายตาโหสูสีมากเพราะว่าคู่หน้าทบชุดนี้เราได้ดูฟอร์มแล้วทั้ง M แล้วก็ทั้งโก้เองก็เล่นดีมากครับแต่ว่าความเวิร์คผมยังชอบความเวิร์คของสำนักงานแห่งชาตินะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่เล่นด้วยกันนานนะครับมีลูกคือไม่ได้ฉูดฉาดเหมือนพวกพี่ๆที่เป็นทีม A นะครับคือไม่ได้มีเกมเสิร์ฟที่ฉูดฉาดมากแต่ว่าเป็นทีมที่มีเกมรับเสถียร
1: ครับ
0: เกมเสิร์ฟแล้วก็นิ่งนะครับมากๆนะครับทีมนี้ของสำนักงานแห่งชาตินะครับ
1: เกมเกี่ยวของ มงคลปัทวงเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที
0: ่
1: สร้างความมหัศจรรย์ให้เราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับตั้งแต่ตอนแข่งซูเปอร์แมตช์ไทยพีบีเอสนี่เราเห็น
0: ครับผม
1: โอ้ซันนี่ท้าตุ๊กแกเนี่ย
0: สุดจริงสุดจริง
1: เดี๋ยวคงได้เห็นกันครับอีกสักครู่หนึ่งครับกับทีม B ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสโมสรทหารบกครับ
0: เอาเลยครับเดี๋ยวรอกันจุดใจเดียวครับ

0: ในสนามที่1ต่อไปเป็นการแข่งขันในทีมขอคณะกรรมการผู้ตัดสินกรรมการประจำสนามอาจารย์สุรศักดิ์พิธนานุกูลผู้ตัดสินอาจารย์สมพงษ์เกลี้ยงท้อมผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์สมศักดิ์สุขจันทร์ผู้ตัดสินกำกับเส้นอาจารย์ณัฐพงษ์มหาไทยและอาจารย์ปัทวีทับชม
1: ครับนี่คือคู่ทีม B นะครับของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีมชุดชายในเปปาตะกอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมหาวิชาลงกรณ์ครั้งที่47ครับประจำปี2569ครับระหว่างสโมสรตะกร้อกองทัพบกพบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับทีม A ทางด้านของสโมสรกองทัพบกเอาชนะไปได้2เซตรวดนะครับ
2: ทีม5ต่อ8ในทีมของเซตที่1
1: ต่อ14ครับเซตที่2นี่ลงสนามสนุกมากๆครับและนี่คือชุดทีม B ครับและจากรายชื่อแรกที่ส่งมาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีคงคามาเหล่าหน้าครับมงคลปฐวงศ์แล้วก็จักรีแสงโตครับแต่ว่าตอนนี้มีสัญญาณการเปลี่ยนตัวออกโอ้โหแล้วต้องเอาแล้วครับสำหรับทีมนี้ครับทีม B ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับส่งเอากฤษดาสังวังแล้วก็สุทธิเกียรติพันแสนแก้วครับตัวทำและแบ็คตัวหลักของทีมครับลงมาแล้วครับเท่ากับว่าชุดนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะประกอบไปด้วยกฤษดาสังวังสุทธิเกียรติพันแสนแก้วและมงคลปัทวงศ์ครับ
2: สองทีมพร้อม

0: เริ่ม
1: แจ็บบอลซันนี
0: ่0
1: สกอร์แรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับสุริเกียรติโยนให้กฤษดาจี้ไปที่หน้าซ้ายครับและบรรยากาศของกองทัพบกครับเปิดต้านแรกไปก่อนครับกิติศักดิ์อับไพขึ้นลูกนี้ครับนี่น้ำหนักไม่ได้เต็ม 100% แต่ว่าทิศทางนี้ได้เลยครับท่วมบล็อกมาแล้วลงท้ายคอร์ดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับออกนำไปก่อนครับ1-0สำหรับ
0: 1
1: กองทัพบก
0: 0
1: ดูเกมเสิร์ฟของจันทริศคู่แก้วน่ะโอ้ช่องซ้ายตรงนี้ครับมงคลปฐวงศ์ครับน่าตัดสินหน้าเหมือนไม่รู้ว่าจะตัดสินใจไม่รับหรือว่าเป็นจุดเกรงใจกันตรงนั้นนะครับนี่ฮะทั้งมงคลทั้งกฤษดาเลยครับโอ้เสิร์ฟแม่นจริงๆครับจันทริศออกนำ2-0แล้วครับสำหรับ
0: 0
1: 2กองทัพบกครับเกมเสิร์ฟของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกฤษดาจี้ไปช่องขวาเอาไปได้แล้วดูจังหวะนี้กฤษศักดิ์ครับยังติดบล็อกของเจ้าบอลและอีกครั้งนึงหูยห่างๆนิดนึงแต่ยังทำได้ดีครับโอ้โหเกี่ยวไว้ไม่ติดครับกฤษดาสังวังโอ้เข้าขึ้นทำสองครั้งครับในแต้มนี้ครับแล้วก็เอาจนได้ครับกิติศักดิ์อภัยคนนำห่างเป็น3-0แล้วครับตำรวจตัดสินใจเอากฤษดากับสุทธิเกียรติลงมา
2: อ
1: ยู่เป็นชุดเอาจริง
2: ใช่ครับตามที่บอกแล้วเพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วครับเสิร์ฟไปแล้วเปิดหนึ่ง
1: โอ้โห
2: แล้วก็ตัวเสิร์ฟอดีตทีมชาติไทยครับพี่บูธจันทริศคู่แก้วครับพี่บูธนี่เป็นนักกีฬาที่เตะก้อนได้นิดหน่อยนะ
1: ที่บอกว่าไม่ชุ่ม
2: ใช่ทุ่มหลังหรือคว่างจักอะไรสักอย่างนึง
1: เออแกไปเล่นกีฬาประเภทลานใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: กีฬาประเภทลานแกเอกไอ้นี่ไงกวาดลานวัดลานผ่านมาจากนู่นเลย
1: เนี่ยกีฬาประเภทลานงานกวาด
0: 0
1: นี
0: ่4
1: มีประเภทลู่ประเภทลาน
2: สกอร์0-4ครับไปแล้วลูกนี้ครับนะขวาเปิดยกกลับเข้ามาแล้วลูกนี้เรียบร้อยดีครับ
0: ทับ
2: เ
0: ด็กได้แต้ม
1: ถูกไปกันใหญ่แล้วครับทัชบ็อกเล็กน้อยครับแล้วกดลงไปเลย
2: คอมเมนต์นี้เขาถามพี่ป่ะ
1: ไหน
2: อยู่ในร่มใส่หมวกทำไม
1: อ๋อสุดที่เกียรติเลยผมแพ้ฟัวเลสเซนครับ
2: สกอร์5-0ครับขึ้นนำไปอีก1คะแนนแล้วลูกนี้ครับโอ้โหดูครับสิทธิ์พี่มอกีฬาศรีสะเกษครับเสิร์ฟลูกนี้เจาะเกมรับสิทธิ์น้องซะแล้วครับ
0: ขอบคุณครับ
1: มาครับโคละยังหาแต้มแรกไม่เจอเลยครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
2: โดนลัวเลยครับตอนนี้ครับ
1: เกือบจะครึ่งทางของเซตนี้แล้วครับ
2: สกอร์0-6มาดูเกมเสิร์ฟหนีของกฤษดาครับแล้วไม่ข้ามครับเอาเลยครับ
1: ไปกันใหญ่เลยครับทีนี
2: ้เคยเอาชนะกองทัพบกทีมอีกทีมนึงเนี่ยด้วยการพลิกชนะในเซตที่2
1: ครับ
2: ตามอยู่9-14คะแนน
0: ตำรวจ
2: ชุดนี้ครับพิกกลับมาชนะครับ
1: เมื่อวานซืน
2: ใช่
1: เมื่อ2วันที่แล้ว
2: หมายเดียวเลยชนะ17-14ล็อกที่14เลยครับแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นอะ
1: วันนี้โดนไป7-0ครับหาโอ้โหหาทรงยังไม่เจอเลยครับครึ่งเซตจะครึ่งเซตแล้วผ่านไปครับและแบบนี้โอทินตันสีของผมที่ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้ารออยู่ข้างหน้านี้จะยังไงครับเนี่ยทีม4

0: ครับต้องมาดูครับว่าการแก้เกมครับของตำรวจครับจะทำยังไงดีคืออย่างที่ผมบอกนะว่าตำรวจเองเอาเอขึ้นถ้าสมมติว่าทับบกไม่ได้จัดเอมาชนเนี่ยก็มีโอกาสจะได้หนึ่งคะแนนทีมอื่นถ้าทับบกเจอก็เหนื่อยนะผมว่าเหนื่อยนะ
1: ครับ
0: เจอทีมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าทับบกที่ชนะเมื่อสักครู่ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่พีคมากนะครับคือท็อปทุกตำแหน่งพี่หนุ่มหน้าซ้ายเองทั้งเกี่ยวทั้งชงทั้งอะไรเกมเสิร์ฟของมาเทศเองนะครับแต่มาในตอนนี้ครับพี่บูธครับจันทลิศคู่แก้วครับ
2: ท่านบกส
0: ายเล็กสองครับ
2: ลงสนามครับตำรวจครับพร้อมเจ็ดศูนย
1: ์เจ็ดต่อศูนย์ครับเกมเสิร์ฟของจันทริศ
0: เสิร์ฟไปลูกนี้ไม่ข้ามครับ
1: ความผิดพลาดครั้งแรกของกองทัพบกในทีมบีครับจันทริศ
0: ตอนนี้ในคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับประเภททีมชุดนี่ครับผมการแข่งเพื่อวัตกอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงเพื่อวัฒนธรรมวกครับครั้งที่47ครับสกอร์1ต่อ7ปั่นโยนขึ้นมาลูกนี้ครับ
2: ทับบก
0: เราไม่ข้ามครับ
1: เสิร์ฟเสีย2ลูกติดนะครับกฤษดาสังวัง
0: เอาเลยครับขยับไป1คะแนนครับ8ต่อ1เลยครับ
2: 1
0: มาดูว่าตำรวจจะตั้งหลักได้ตอนไหนครับเสิร์ฟโอ้โหแล้วดูช่องนี้ครับ
2: ทับบูได้แต้ม
1: โอ้โหตะก้อเข้าหน้าแข้งครับโอ้โห
0: ถึงพี่เลยเหร
1: อกระดิกนี่กระโดดกระเดินมันตรงนี้กระเดินอะไรพวกผมพูดอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: กระดงกระเดิงอะไรเนี่ย
1: กระเด็นมาตรงนี้โอ้โหโอ้โห
2: ครับ
1: โอ้เจ็บนะแข้งดิครับ
0: เอาเลยครับสกอร์ตอนนี้ไป9ตอน1ต่อ9เลยครับ
2: 1
0: 9มาสัก1คะแนนไหมครับตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน้าซ้ายเปิดครับแต่พงษ์ยกเข้ามาให้กฤษดาอภัยลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ
2: ได้แต้ม
1: โอ้จะไหลแบบนี้รวดเดียวเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยไม่มีทางเลือกครับตอนนี้คือต้องดึงตัวเองกลับมาในเซตนี้ให้ได้ก่อนอาจจะไม่ชนะนะพี่เดียว
1: ครับ
0: แต่คือต้องดึงฟอร์มการเล่นจังหวะเกมรับเกมเสิร์ฟอะไรต้องกลับมาให้ได้ก่อน
1: ใช่ครับขอเรียกเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจจูนก่อนครับช่วงท้ายของเซตแรกนี่ขอจูนก่อนเลยครับผมจะปล่อยให้จบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ครับตำรวจ
0: สกอร์10ต่อ1ครับมาลูกนี้แล้วไม่ข้ามครับ
1: เอาละครับเสร็จเสียครั้งที่2ของกองทัพบกครับ
0: 2คะแนนที่ได้มาในตอนนี
1: ้2คะแนนที่ได้มาก็คือจากการ
2: ขอทีครับ
1: เสิร์ฟเสียเองของจันทริศนะครับ
0: ผู้ต่อไปเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับของน้องๆในรุ่นไม่เกิน20ปีเนี่ย
1: นะครับจะเป็นเกมเสิร์ฟของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสุริเกียรติกำลังจะโยนให้กับกฤษดาสังวังแล้วมีเรียกมาเตือนนะครับ
2: ขอทีครับ
1: ระวัตต้นสมพรใจสิงห์ผล
0: ยังไงครับมองไม่ทันด้วยเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: 2 10
0: สกอร์2ต่อ10ครับปั่นโยนขึ้นมาแล้วหน้าขวาเปิดครับยกขึ้นมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีเลยครับโอ้โหดูครับดูกับท่วมเลยครับโกโก้ สดจริงสดจริงกับโกโก
1: ้5คะแนนแล้วครับสำหรับคะแนนที่ได้มาจากเจ้าโก้ครับกิติศักดิ์อภัย
2: 11

0: อร์มเนี่ยตำรวจไม่ใช่ฟอร์มนี้ฮะแต่อีกอย่างนึงที่ทำให้ตำรวจฟอร์มเป็นแบบนี้ก็คือเกมเสิร์ฟของจันทริศคู่แก้วครับ
1: ครับ
0: เสิร์ฟทะลุช่องนี่โอ้โหทีเด็ดของพี่บูธเลยครับ
2: 3 11
1: 3ต่อ11ครับมาดูครับกฤษดาสังว่างครับโอ้ต้องปลดล็อกลูกเสิร์ฟตัวเองให้ได้ก่อนนะครับ
0: เอาโอ้โหพิกเน็ตไปยังเปิดทางเท้าซ้ายขึ้นมาอีกลูกนี้ครับ
2: ครับเบิกได้แต้ม
0: พี่บูธจันทลิศตอนก่อนที่แกจะติดทีมชาติไทยเนี่ยปีนั้นแกได้แชมป์ประเทศไทยครับแกเสิร์ฟช่องขวาช่องที่สุริเกียรติเปิดไม่ได้กับเจ้าแจ๊บที่ไม่มีใครเปิดเลยเนี่ยช่องเนี้ยแกเสิร์ฟจนเจอตำรวจเจอราชนาวีจนต้องเอียงทั้งสองคนมาอยู่ฝั่งขวาหมดเลยครับเพื่อรับลูกเสิร์ฟลูกเนี้ยคมมากตอนนั้นน้ำหนักดีกว่านี้ครับไปแล้วลูกนี้พิกเน็ตยังได้อยู่ครับขึ้นมาให้สุดที่เกียรติลูกนี้ครับเตะตัดหลังบล็อกลงไปครับเอาเลยครับแฟนๆตำรวจตอนนี้ก็รอฟอร์มกลับมาเลยครับ
1: หักหนีบล็อกมาครับสุดที่เกียรติเนี่ยขึ้นห่างเน็ตนิดนึงครับมีเวลาแล้วก็มีระยะที่จะคิดทำได้ครับโอ้สำหรับต้นครับเนี่ย
0: ทำได้ทำดีครับ
1: เอาลูกชายมาดูเชียร์อยู่ข้างสนามด้วยเลยสมพรใจสิงห์หน
0: ครับผมอันนี้คนเล็กอันนี้คนเล็ก
2: 4
1: มาถึงลูกกันแล้วครับ
2: 12
0: ครับ
1: ครับผม
0: 4ต่อ12ไปช่องนี้เอาเลยครับมาแล้วครับ
2: ได้แต้ม
0: เกมเสิร์ฟของเจ้าแจ๊บครับกีตาร์สังวัง
1: โอ้เสิร์ฟเอสแรกในเกมนี้ของกฤษดาสังวังครับมานี
2: ่12 5
1: 12ต่อ5ครับจอระบบจันทริศมาดูครับลุงนี้จะเลือกไปที่ขวาอีกแล้วครับสุริเกียรติเปิดได้แล้วอีกได้ครับสุริเกียรติครับโอ้เรียกความมั่นใจก่อนครับตอนนี
0: ้ใช่ครับ
1: 6คะแนนมาแล้ว
0: เริ่มล็อกได้แล้วครับตอนนี้ครับอันนี้ผมบอกครับเวลาตั้งหลักไม่ได้แบบนี้เนี่ยคือต้องดึงตัวเองกลับมาให้ได้ก่อนบางทีเราได้เซตนี้ไม่ได้แต่ว่าคือจังหวะการรับจังหวะการเสิร์ฟหรือจังหวะเกมทำเนี่ยต้องดึงกลับมาให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปรอลุ้นเซต2สมมุติถ้าเสียเซตแรกนะแต่ถ้าดึงกลับมาได้เลยตอนนี้ได้เซตที่1เลยก็ดีครับ
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าสกอร์เท่าไหร่9 91มั้ยครับ
1: ตอนที่โดน10ต่อ1ครับ
0: 9คะแนนครับ
1: โดนไป70นะฮะตอนแรกฮะรัวไป70ก่อนเลยครับตอนแรกแล้วก็ค่อยได้แต้มนึงแล้วก็โดนนำอีกถึง11ครับ
0: เอาเลยครับมาดูครับว่าการเบรกเกมขอเวลานอกครับมาดูครับว่าทีมนี้ก็เป็นทีม B ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคร
1: ับ
0: เป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเข้ามาชิงในวันนี้ครับ
1: ค่อยๆกลับมาครับสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสุทธิเกียรติพันแสนแก้วขึ้นทำคะแนน3ครั้งหลังเป็นแต้มหมดเลยนะครับขึ้นบุก3ครั้งหลังไม่พลาดเลยก็ค่อยๆกลับมาครับ
2: พร้อม6 12
0: สกอร์6ต่อ12ไปแล้วโอ้ดูท่าหลบลูกนี้โอ้โหดูครับ
1: โอ้หลบแบบดิจิตอล
0: จะโดนเข่าซ้ายแกอยู่แล้วแกกลัวเจ็บเข่าซ้ายแกครับลูกนี
1: ้ดูครับนี่ก็แพมแพมนี่ครับโอ้เป็นไงป้าป้าแพมแพม
0: ท่าหลบแกผิวจริงอ่ะ
2: 13 6
0: 13ต่อ6ครับวันดูเกมเสิร์ฟลูกหนีมาแล้วนะขวาเปิดครับยกเข้ามาที่หัวเสาลูกนี้ยัดบล็อกไปเปิดขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยดีครับ14ต่อ6เลยอะดีบอก FC แอดมินนะ

0: ชมกันก่อนครับ
1: แล้วขึ้นเซตพอยต
2: ์
1: แบบไม่ยากเลยครับในเซตนี้ของกองทัพบก
3: 6 14
1: 6ต่อ14ครับ
2: เอาครับเสิร์ฟไปลูกหนีแล้วหน้าขวาเปิดยังยกกลับเข้ามาได้ครับลูกนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับเอาเลยครับยังยื้อไปได้อีก1คะแนนครับ
3: กองทัพบกชาเลนจ์เน็ตครับ
1: แล้วขอชาเลนจ์เน็ตครับ
2: ลูกนี้ครับ
1: ลูกบล็อกของสุธิเกียรติ
2: เสิร์ฟกันหน่อย
1: ฮะขนมมาแบบนี้ก็
2: แต่วันนี้เราค่อนข้างจะเต็มมาดิครับ
1: เต็มวันนี้เราตุนมาแล้วครับ
2: เสบียงและดูไปแล้วลูกนี้ชาเลนจ์โอเวอร์ไหมครับปฏิกิริยาอ่านไม่ออกเลยว่าใครดีต่างคนต่างยิ้ม
1: ต่างยิ้มทั้งคู่ครับ
2: น็อตโอเวอร์ครับผม
3: จะขายนะครับตำรวจได้แจ้งครับ
1: ก็เป็นคะแนนของโอ
2: ้
1: เยอะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
2: แล้วทำไมไอโอมที่ไม่ล้ำไม่เท่าไหร่ไม่เวอร์ไม่เท่าไหร่แต่ทำไมสุริเกตถึงบล็อกไกลขนาดนี้คร
3: ับ รอบ14 7
2: สกอร์14ต่อ7ครับมาครับยกซ้ายไกลแล้วลูกนี้เอ้า
3: ตำรวจได้แต้ม
1: ไกลก็ไม่ใช่ปัญหาของสุธิเกียรติครับดูครับตามมาเกือบครึ่งสนามครับ
2: สุธิเกียรติพันแสงแก้วเป็นตัวทำที่ฟอร์มกำลังสดเลยครับ
1: จักรพล
2: ทีมชาติไทยตอนนี
1: ้จักรพลก็พยายามจะเกี่ยวแล้วครับแต่ว่าไม่ขึ้นครับ
3: 14
2: แต่ต่อ14ครับถ้า9ต่อ14นี่ใช่เลยครับ
1: แบบโม
2: เสิร์ฟปล่อยลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับเอาเลยครับ
3: 15 8เกม
2: เซตที่1เป็นทางฝั่งของกองทัพบกครับเอาชนะไปด้วยสกอร์15ต่อ8ครับต้องมาดูครับว่าสำนักงานแห่งชาติเองเนี่ยจะกลับมาได้ไหมครับในเซตที่2ครับ15ต่อ8คะแนนครับเซตที่1ของทีม B
3: ทีม
2: A เนี่ยเป็นกองทัพบกเอาชนะไปแล้วนะครับดังนั้นครับกองทัพบกต้องการดีเพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นครับจะคว้าแชมป์ทันทีครับ
3: ชนะด้วยคะแนน15ต่อ8กีฬาพักครับ
2: คือเพราะจากที่เราดูเนี่ยกองทัพบกเจาะเกมรับของสำนักงานชาติได้มากเลยครับในช่วงต้นเกมครับแต่ว่าต้นเกมก็ไม่ได้แล้วรวมมาจนถึงกลางเกมเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: 1ถึง1010คะแนนครับ10ต่อ1ครับ
1: ก็อย่างแรกที่สำนักงานตำรวจต้อง
2: อย่างแรกเลยก็คือเคี้ยวให้หมด
1: มีน้ำไหมข้างๆมีน้ำไ
2: หมนี่ครับตอนนี้ FC สำนักงานหลวงชาติเริ่มเงียบๆไปหน่อยแล้วกำลังมาครับ
1: อ่ะหมดปากแล้วมาอย่างแรกที่ตำรวจต้องแก้ไขก่อนเลย
2: ครับผม
1: ความผิดพลาดของตัวเองครับไม่รู้เลยยังไงทีม4ต้องได้เพราะว่าผมต้องได้ดูพี่โยอ่ะวันเนี้ย
2: พี่โยตอนนี้รอเต้นอยู่แล้วครับแต่จะได้เต้นหรือเปล่า
1: เขาใส่รองเท้าแดงถุงเท้าแดงรอแล้วอ่ะผมต้องได้ดูเขาอ่ะวันเนี้ยผมไม่รู้อ่ะผมก็ดูทีม4
2: ทีม3ทีมเก็บเขานะเขาเก็บมาแล้วตอนรอบแรกนี่คือทีมเก็บนะ
1: นี่ผมรอดูเขาเลยครับนี่ดูครับเดี๋ยวพี่หลังพาไปดูวันนี้นี่ครับดูครับยูนิฟอร์มของโยธินตันสีวันนี้ครับรอแป๊บนึงนี่ครับนี่มาก องพิลังนะครับ
3: เป็นการแข่งขันในเซตที่2ทีมกองทัพบก
1: กองพิลังนะครับ
3: ลงสนามครับ
1: ไม่ทันแล้ว
2: เอาเลยครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันครับ
1: ไม่เอาอะไรเลยครับ
3: สองทีมพร้อม
1: ง้างรอผมก็ง้างรออยู่ตั้งนานไม่มา
3: ศูนย
2: ์สกอร์ศูนย์ศูนย์ปัญโยนขึ้นมา

0: ลูกนี้ครับมาเปิดครับยกขึ้นมาที่จุณภพแล้วเปลี่ยนจังหวะย้อนครับเอาเลยครับ1คะแนนในเซตที่2ของสังกัดเมืองชัยครับดูครับเปลี่ยนลูกนี้ครับย้อนครับสกอร์1ต่อ0ครับเสิร์ฟไปลูกนี้หน้าขวาเปิดครับยกขึ้นมาให้เกียรติศักดิ์อับไพลูกนี้เตะทัดบล็อกหลุดออกด้านข้างไปครับ
1: ก่อนแรกของกองทัพบกครับเกียรติศักดิ์อับไพแต่ยัดบล็อกออกไป
0: บล็อกห่างเนี่ยเพราะเตะท่วมครับอ๋ออาร์ตบอกว่าที่บล็อกห่างเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเพราะว่าเตะท่วมครับซื้อลูกไกลหน่อยฮะคือถ้าบล็อกใกล้เนี่ยมันจะท่วมบล็อกแต่ถ้าเราขยับมานิดนึงมันก็จะมีโอกาสที่จะโดนนะถ้าเตะสูงสกอร์1เท่าไปครับเปิดยกขึ้นมาให้สุทธิเกียรติลูกนี้โอ้โหมันใจมากลูกนี้สุทธิเกียรติพันแสงแก้วกระโดดขึ้นไปเตะแล้วกดลูกนี้ลงไปครับโหเด็ดขาดมากครับดูครับลอยขึ้นไปลูกนี้ครับกดเต็มข้อเลยครับเอาเลยครับทีมครับตอนนี้ครับนักกีฬาจากสโมสรแล้วก็ราชบุรีนะฮะ
2: 2
0: ของแก้มไอรินสกอร์2ต่อ1เสิร์ฟแล้วลูกนี้ช่องเปิดนิ่มๆครับขึ้นมาแบบนี้แล้วติดบล็อกยังไงครับยังสไลด์ไว้ได้ครับเอ็มยกกลับเข้ามาลูกนี้บล็อกที่2แต่ว่าโอ้โหหลุดออกด้านข้างไปลูกนี้ครับ
1: บล็อกแรกทำงานแล้วนะครับสุริเกียรติแต่ว่าบล็อกที่2นี
0: ่ใช่ครับ
1: ไม่เพียงพอครับ
0: โอ้โหลูกนี้ครับ
2: เขาดีครับ
0: หลุดออกด้านข้างไปครับ
1: โอ้โหแล้วนี่ครับเสริมเกม
0: มากับเสื้อแล้วครับหมวดปุ้ยกำลังจะเตรียมขึ้นผู้กองแล้วไปอบรมมาแล้วเพราะว่าตาผู้สมที่ปุ้ยหน้าขึ้นผู้กองแล้วนะครับ
2: 2
0: แต่ตอนนี้เป็น
2: เท่า
0: ร้อยโทอยู่สกอร์2เท่าครับปั้นโยนขึ้นมาลูกหนีแล้วโอ้โหดูเกมเสิร์ฟครับเจอตันลิคู่แก้วครับ
1: นี่พยายามเปิดด้วยเข่านะครับแต่ว่าเหลี่ยมมันกระดอนออกไปครับเหนื่อยวิ่งเนี้ยอ๋อแต่เขาเป็นนักกีฬาไม่ได้เขาวิ่งได
0: ้กีฬา
1: ใช
0: ่ประเภทลาน
1: เพชรลาน
0: ลานวัด
1: กวาดนะลานกวาด
0: ลานวัด
1: ครับผม
2: 2 3
0: 2ต่อ3
1: กฤษดาครับ
0: ไปไหนดีครับไปไหนดีแล้วซ้ายมาเปิดลากเล่นเองลูกนี้ก็สาภัย
2: ครับ6ต่อ9
0: เกมเปิดลูกเมื่อสักครู่นี้จักรพลเนี่ยเปิดหลุดไปแล้วนะครับ
1: โอ้โหตีเตะไปลอดบล็อกแล้วแต่ว่าโดนมือด้วยครับจริงๆครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านหน้าจอไทยพีบีเอสช่องหมายเลข3นะครับ16นาฬิกาตรงนะครับเราจะต้องออกจากรายการนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถรับชมต่อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ออนไลน์อยู่แล้วไม่ต้องไปไหนครับดูต่อกันยาวๆครับหลังจากจบคู่นี้แล้วมีรุ่นอายุไม่เกิน20ปีต่ออีก1คู่ครับทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube TikTok และวิภาครับ
0: เสิร์ฟไปลูกนี้แล้วยังไงโอ้โหดูครับหน้าขวาแกคมจริงๆครับ
1: โอ้โหเหมือนจะเกี่ยวได้นะครับกฤษดาแต่ว่าก็ยังไม่ดีครับแล้วจนถึงตอนนี้เหมือนจะฟื้นตัวได้ตอนแต้มแรกๆนะครับสำหรับตำรวจครับแต่พอมาถึงตอนนี้ครับก็กลับเข้า

0: ตรงคล้ายๆกับเซตแรกอีกแล้วครับต้องเตรียมความมั่นใจในตัวเองให้ได้ก่อนนะครับทั้งมงคลกฤษดาแล้วก็สุทธิเกียรติครับ
1: ครับผม
0: 3ผู้เล่นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: และขอทำให้ดุดันดึกคู่ครับ
2: พร้อม
1: เอาเลยครับดูเกมเสริมนี้ครับ
2: 2 5
1: 2ต่อ5ครับดูการปั้นโยนขึ้นมาลูกหนีแล้วโอ้โหจะเสิร์ฟหน้าซ้ายแต่ไม่ข้ามครับ
0: โอ้โหความรุนแรงเนี่ยร้อยเต็มเลยครับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าโถทิศทางนี่มันจมลงไปเยอะครับต้องเรียกสติก่อนนะครับกฤษดาเรียกสติก่อนสตาร์ทอะไรอ่ะ
2: เอาที่
0: แต่พูดถึงลูกเสิร์ฟเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นลูกเสิร์ฟที่เพิ่งเสียเองครั้งแรกนะครับ
1: ลูกนี้ไปแล้วหยอดหน้าซ้ายเปิดครับมงคลยกขึ้นมาลูกนี้ครับสดมากครับสุริเกียรติ ฟันแสนแก้วพอได้จังหวะขึ้นนำที่หน้าตาข่ายเนี่ยแล้วก็ไม่พลาดเลยฮะ
0: โอ้พอน้องอาเรียกชื่อมงคลผมก็จะเปิดประตูให้เปียกหน่อยเลยครับเมื่อกี้โอ้โหเกือบแพ้สิ่งในหัว
2: พร้อม
0: ก็3ต่อ6ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: มาดูเกมเสิร์ฟนี้ครับมองหาที่ลงแล้วครับจาสังวังและเสิร์ฟไปลูกนี้ซ้ายสุดไม่ข้ามครับเนี่ยครับแม่บ้านทบกองเชียร์เฮียหนุ่มครับ
2: หยุดก่อนครับหยุดกล้องปรับกล้องนิดนึงครับขออนุญาต
0: โอ้พาขุนไม่ขึ้นเลยครับจนถึงตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับจะโอเคครับหน้าจอไทยพีบีเอสครับก็มาดูต่อที่ออนไลน์นะครับลากกันไปยาวๆจนจบคู่สุดท้ายเลยครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษ Next Station อนาคตกรุงเทพนะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวันวิสาทินวัฒน์และดิฉันพิมพิมลปัญญาณะตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึงทราบผลการนับคะแนนวันนี้เลยกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยารวมไปถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะที่ทีมข่าวไทย PBSตอนนี้ค่ะเตรียมพร้อมแล้วที่จะรายงานทุกความเคลื่อนไหวอัปเดตผลคะแนนกันแบบนาทีต่อนาทีขณะเดียวกันระหว่างนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งนะคะชวนคุณผู้ชมติดตามกันจนกว่าเราจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการสำหรับค่ำคืนนี้นะคะ
1: ยังพอมีเวลาสำหรับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองสำคัญนะคะนับจนถึงเวลานี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงเต็มแล้วค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกว่า4,500,000 คนและชาวเมืองพัทยาอีกกว่า 80,000 คนจะได้ร่วมกำหนดอนาคตของเมืองไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมและทันทีที่ปิดหีบเลือกตั้งคุณเจษฎาจี้สละจะเปิดเผยผลสำรวจก่อนการเลือกตั้งนะคะผลนั้นน่าจะคาดการณ์แนวโน้มของผู้ที่น่าจะชนะการเลือกตั้งจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มรายงานผลการนับคะแนนผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกันเลยนะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามได้อีก1ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของเราเข้าไปที่ www.thaipbs.or.th/bkkelection69 ติดตามผลการ

0: นับคะแนนได้แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีและถ้าจะพูดถึงความเป็นกรุงเทพมหานครค่ะต้องยอมรับว่านี่คือเมืองที่มีความหลากหลายสูงมากและคนกรุงเทพก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมดูจากภาพที่เราเลือกมานะคะนี่คือแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาที่จะอธิบายถึงความเป็นเมืองได้อย่างชัดเจนนะคะแลนด์มาร์คสำคัญจุดต่างๆอย่างลานคนเมืองค่ะคุณผู้ชมแลนด์มาร์คสำคัญจุดนี้เป็นหัวใจสำคัญแม้ว่าส่วนราชการของกรุงเทพมหานครจะย้ายไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ที่ดินแดงแล้วแต่จุดนี้มันสำคัญยังไงมันเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าเป็นย่านเก่าเป็นชุมชนเป็นวัดมีลานกิจกรรมแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ
1: หลายคนก็ไปท่องเที่ยวในจุดนั้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงนี้เนี่ยหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่านั่นคือศูนย์กลางของจุดที่เป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือเดินทางออกนอกชานเมืองนะคะตรงจุดนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้ารถตู้โดยสารนะคะหลายสายทีเดียวชีวิตคนเมืองอาจจะบอกว่าเริ่มจากจุดนั้นก็ว่าได้นะคะ
0: ค่ะทีนี้สยามสแควร์ภาพนี้ก็สะท้อนภาพของความเป็นคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนคนรุ่นใหม่อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ที่กำหนดอนาคตของเมืองได้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะและที่นี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเลยที่สำคัญอีกด้านหนึ่งสยามสแควร์นี่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสำคัญของเมืองด้วยค่ะ
1: ค่ะและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกจุดหนึ่งค่ะเมืองพัทยาค่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของเมืองพัทยาเช่นกันตรงนั้นคือแหลมบาลีไฮนะคะคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีได้ไปเที่ยวกันแล้วเพราะว่าที่พัทยาเนี่ยค่ะประชากรที่นั่นมีไม่ต่ำกว่า 500,000 คนงบประมาณท้องถิ่นปีละ 2,000 กว่าล้านบาทและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลไปที่พัทยาเนี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า27ล้านคนทีเดียวนะคะบรรยากาศดีเลยตรงแหลมบาลีไฮนะคะแต่ว่านับจากนี้ไปท้องถิ่นเมืองพัทยาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งวันนี้ด้วยนะคะ
0: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือคนที่เขียนอนาคตของเมืองนั้นอย่างชัดเจนที่สุดนะคะเรามีทีมข่าวไทย PBSมากมายนะคะที่ตอนนี้ปักหลักสังเกตการอยู่ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆแล้วก็รอพร้อมรายงานเข้ามานะคะคุณผู้ชมดูสักประมาณ2จุดหลักๆด้วยกันนะคะที่น่าสนใจนะคะคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์อยู่ที่ลานคนเมืองนะคะคุณอัฟนันคะมีข้อสังเกตอะไรเท่าที่สังเกตการการเลือกตั้งวันนี้คะ
2: คุณอนิสาครับตลอดทั้งวันนะครับยังไม่มีรายงานปัญหาจากการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยนะครับมีเพียงแค่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่มีรายงานเข้ามา1กรณีนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นเหตุการณ์ใดจากที่มีการรายงานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะคุณอัฟนันน่าจะรายงานบรรยากาศการนับคะแนนเข้ามาทันทีหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง
1: ข้ามไปดูที่พัทยากันเลยดีกว่านะคะกับคุณพรพิสิทธิ์แดนดาวเฟืองนะคะคุณพรพิสิทธิ์อยู่ที่แหลมบาลีไฮต้องไปถามคุณพรพิสิทธิ์แล้วว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างคนตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนคะเนี่ย
3: ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา8โมงเช้านะครับประชาชนนะครับก็เริ่มทยอยเดินทางที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากเทศกิจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.บางละมุงนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ครับผมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเขาบอกแบบนี้ครับว่าการมาเลือกตั้งของชาวพัทยาในครั้งนี้ครับเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งที่แล้วนะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยพอกันเลยนะครับโดยหน่วยเลือกตั้งหนึ่งที่ผมได้ไปเฝ้าสังเกตนะครับก็คือหน่วยเลือกตั้งที่21เขตที่1นะครับภายในโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารหน่วยเนี่ยครับมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ700คนแต่ว่าเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์แค่ประมาณ200คนหรือว่าประมาณ 30% เท่านั้นเองนะครับเท่ากับว่าการคาดการณ์นะครับหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 นนะครับก็คาดการณ์ว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อาจจะประมาณ 50% หรือเทียบเท่าการเลือกตั้งครั้งก่อนครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์นะคะฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มอยากจะลุ้นแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานะคะยังต้องรอกันอีกสักนิดนึงก่อนแต่สำหรับการนับคะแนนค่ำคืนนี้เรามอบหน้าที่ให้กับคุณเจษฎาจี้สละนะคะเพื่อที่จะเป็นมิสเตอร์คะแนนรายงานทั้งคะแนนภาพรวมแล้วก็เจาะเข้าไปในแต่ละพื้นที่แต่ละเขตของทั้งกรุงเทพมหานครรวมทั้งพัทยาด้วยนะคะเชิญเลยค่ะคุณเจษฎา
4: ทันทีที่ปิดหีบบัตรเลือกตั้งครับเราจะเปิดชื่อของแคนดิเดตผู้ว่ากทม.คนต่อไปทันทีนะครับซึ่งจะมาจากการวิเคราะห์จากผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพในช่วงโค้งสุดท้าย1สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งครับเป็นการสำรวจความคิดเห็นของสำนักโพลต่างๆนะครับทั้งนิด้าโพลพระปกเกล้าโพลและ Tracking Poll ของไทย PBS ครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทันทีนะครับเรามีอาสาสมัครกระจายอยู่50เขตทั่วกรุงเทพมหานครครับ600ถึง700คนนะครับอาสาสมัครจะส่งคะแนนเข้ามายังส่วนกลางครับเรามีทีมอาสานับคะแนนเป็นน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์30คนด้วยกันนะครับและเจ้าหน้าที่ของไทย PBS จะช่วยกันประมวลคะแนนส่งขึ้นยังหน้าจอโทรทัศน์ของไทย PBS ครับรวมไปถึงเว็บไซต์ BKK Election 69นะครับในหน้าเว็บไซต์เนี่ยท่านผู้ชมครับพอถึงเวลา 17:00 นครับจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ภาพรวมแบบนี้นะครับจะเป็นใบหน้าของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ละคนเรียงตามคะแนนณเวลานั้นอันดับที่1อันดับที่2และอันดับที่3ลดหลั่นกันลงไปนะครับตอนนี้เราแทนภาพผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยหน้ายักษ์ไปก่อนครับแต่พอถึงเวลาจริงจะเป็นหน้าของผู้สมัครจริงนะครับในหน้าแรกเนี่ยเราได้เพิ่มฟีเจอร์พิเศษเข้าไปครับท่านผู้ชมสามารถจับคู่ชิงอันดับ1อันดับ2หรือคนที่คิดว่าเป็นคู่ชิงเนี่ยจับเทียบกันได้เลยครับแล้วจะทราบทันทีว่าใครนำอยู่ที่เขตไหนมีคะแนนนำอยู่กี่คะแนนนะครับถ้าจะดูคะแนนรายเขตก็ดูได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ซ้ายมือของหน้าจอนะครับจะปรากฏคำว่ารายเขตอยู่จะปรากฏแผนที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตครับปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับสมมุติผมอยากรู้ว่าตอนนี้เขต1พระนครผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนไหนนำอยู่ก็แค่กดเข้าไปครับแถบขวามือก็จะแสดงข้อมูลนะครับใครนำมาเป็นอันดับ1 2 3ตามลำดับครับเช่นเดียวกันครับสามารถดูการรายงานผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของผู้สมัครสก.ได้ด้วยนะครับกดเข้าไปที่คำว่าผลสก.ด้านบนครับกดมาก็จะปรากฏทั้ง50เขตนะครับปรากฏแบบนี้สมมุติผมอยากรู้ว่าเขต1เขตพระนครผู้สมัครสก.คนไหนที่มีคะแนนนำแถบขวามือครับก็จะเรียงตามลำดับคะแนนอันดับที่1 2 3และลดหลั่นกันมาตามลำดับนะครับท่านผู้ชมครับพอถึงเวลาจริงในเวลา 17:00 นเนี่ยมันจะปรากฏเป็นแถบสีนะครับแถบสีนั้นเราจะใช้แถบสีแทนกลุ่มการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองต่างๆง่ายเลยครับท่านผู้ชมอยากดูพรรคไหนผู้สมัครคนไหนกดดูตามแถบสีได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันในเวลา 17:00 นครับ
1: ขอบคุณคุณเจษดานะคะตอนนี้ยังเหลือเวลาจริงๆนะคะคุณผู้ชม50นาทีสุดท้ายก่อนปิดหีบเลือกตั้งนะคะ
0: ยังมีเวลาจริงๆนะคะสำหรับคนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถที่จะออกไปทำหน้าที่นะคะตอนนี้มีรายงานด้วยนะคะว่ามีฝนตกหนักบางจุดในกรุงเทพมหานครนะคะอย่างที่ลานคนเมืองตอนนี้มีฝนตกลงมาแล้วนะคะนี่คือ50นาทีสุดท้ายที่อาจจะมีอุปสรรคมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการเดินทางของผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าบรรยากาศในภาพรวมตลอดทั้งวันค่ะมีเหล่าคนดังแล้วก็เหล่าบรรดาคนการเมืองนะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทม.เลือกตั้งสก.กันนะคะเพื่อกำหนดอนาคตของเมืองขณะเดียวกันก็ได้ฝากถึงปัญหาฝากกันบ้านส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยค่ะนายธงชัยแม็กอินไตหรือที่หลายคนเรียกกันว่าพี่เบิร์ดธงชัยค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องปี2565เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.กันนะคะพี่เบิร์ดนี่ถือว่าเป็นไอคอนิกของการเลือกตั้งเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่57บริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจซอยวชิระธรรมสาธิต43แขวงบางจากเขตพระโขนงค่ะแม้ว่าแขนขวาจะใส่เฝือกอ่อนเนื่องจากเอ็นฉีกขาดจากอุบัติเหตุหลังเล่นคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วแต่พี่เบิร์ดบอกว่าตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์ตั้งใจออกมาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ขอให้เป็นคนที่พูดจริงทำจริงและฝากกันบ้านอยากให้ช่วยดูแลกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของอาคารสูงปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นค่ะ
5: ใครก็ตามที่ได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับขอให้รักพวกเราเพราะเรารักท่านครับใครก็ตามที่อยากได้กรุงเทพมหานครเป็นยังไงก็ขอห่วงบอกนะครับ ของ

0: ครัวบอกเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน
1: ่
0: เราต้องการใครกันแน่ใครกันแน่ที่จะมาดูแลเราตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องของการนอกจากเมืองเราจะเป็นเมืองที่คนอายุเยอะขึ้นแล้วตึกก็อายุเยอะขึ้นเหมือนกันเคยดูเรื่องตึกด้วย
1: ใส่ใจเรื่องตึกเป็นพิเศษใช่ไหมครับสำหรับพี่เบิร์ดเอง
0: เรื่องตึกเรื่องถนนทางที่มันเก่าแก่แล้ว
2: อีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าดังไม่แพ้กันนั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะคุณทักษิณวันนี้ไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ20ปีนะคะไปใช้สิทธิ์ที่ปากซอยจรัญสนิทวง69จุดนั้นเป็นหน่วยเลือกตั้งที่14เขตบางพลัดนะคะหลังจากที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมานานนะคะก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งบอกว่าทำอะไรไม่ค่อยจะถูกเลยนะคะเพราะว่าร้างราไปนานแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้วันนี้มาทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองสิ่งที่ฝากไปถึงผู้ว่ากทมคนใหม่ค่ะบอกว่าต้องทำงานให้เป็นและทุ่มเทโดยเฉพาะการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครค่ะ
3: คือต้องทำงานเป็นแล้วก็ต้องทุ่มเทนะถ้าคนทำงานไม่เป็นไม่ทุ่มเทก็ลอยไปลอยมาไม่ได้หรอกการเลือกตั้งทุกครั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองถ้าหากว่าเราไม่แสดงความตัดสินใจของเราเป็นโดยรวมเพื่อจะเลือกตัวแทนของเราแล้วเนี่ยบางทีเขาทำงานดีไม่ดีเนี่ยเราโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองนะถ้าเราเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วเลือกแล้วไม่ถูกใจก็ครบเทอมเรื่องใหม่อ
2: ดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่ออกไปเลือกตั้งค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่15ที่เต็นท์บริเวณลานกีฬา1หมู่บ้านเคหธานี3กรุงเทพมหานครค่ะเดินทางมาพร้อมคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงศ์มีสีหน้ายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนที่มารอติดตามทำข่าวนะคะพอลงคะแนนเสียงเสร็จก็เดินทางกลับทันทีก็ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งค่ะคุณเศรษฐาทวีสินค่ะไปใช้สิทธิ์ที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้เล็กทาวเวอร์อยู่ที่ซอยสุขุมวิท16นะคะตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเขตคลองเตยที่คุณเศรษฐาออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าบอกว่าอากาศไม่ร้อนแล้วก็ยังได้พูดเชิญชวนให้หลายๆคนออกไปใช้สิทธิ์ด้วยนะคะฝากไปถึงผู้ว่ากทมคนใหม่อย่าลืมแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะ
4: ทราบอยู่แล้วท่านประธานรัฐบาลนะครับว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรบ้างเรื่องนึงเรื่องตอนนี้เรื่องทุจริตเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องสร้างความมั่นใจให้ได้
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นอีกคนที่ออกไปใช้เสร็จเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะคะแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนสถานที่ใช้เสร็จเลือกตั้งครั้งนี้ก็เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากๆเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตในช่วง4ปีข้างหน้าบอกว่ากรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการปีละเกือบ 100,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของทุกคนในการเลือกตั้งค
5: ่
2: ะ
5: ก็จริงๆเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตด้วยนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องนี้ที่ประชาชนอาจจะยังมีความไม่สะดวกเท่ากับการเลือกตั้งใหญ่แต่ยังไงก็ตามสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราก็มีเวลาถึง 5:00 น.นะครับอยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆเพราะว่าการเลือกตั้งทุกระดับโดยเฉพาะยิ่งในสนามกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มีงบประมาณต่อปีปีละแสนล้านนะครับการตัดสินใจของทุกคนเนี่ยมันจะช่วยกำหนดคุณภาพชีวิตของพวกเราต่อจากนี้อีก4ปีได้จริงๆครับ
2: นายณัฐพงศ์บอกด้วยค่ะว่าการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายคล้ายกับว่ามีการใช้วาทกรรมทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันละค่ะโดยเชื่อว่าการถกเถียงกันด้วยเหตุผลจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและเชื่อว่าประชาชนต้องการเห็นการเมืองท้องถิ่นที่มีความโปร่งใสค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้มีรายงานว่าในกรุงเทพมหานครหลายจุดหลายเขตมีฝนตกนะคะในช่วงเวลาที่เป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเลือกตั้งนะคะอย่างภาพนี้คือบริเวณเสาชิงช้านะคะมีฝนตกลงมาค่ะใกล้ๆกับหน่วยเลือกตั้งที่ทีมข่าวสังเกตการอยู่มีอีกหลายจุดนะคะที่คนกทม.รายงานว่าฝนตกหนักนะคะเนี่ยค่ะที่เสาชิงช้า วัดสุทัศน์นะคะฝนตกลงมาอย่างหนักอีกหลายจุดนะคะที่พบฝนตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงปานกลางตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมาทั้งเขตทวีวัฒนาหนองแขมบางแคบางบอนจอมทองทุ่งพรุราชบุรณะคลองสานยานวาสาทรคลองเตยปทุมวันแล้วก็วัฒนานะคะคุณผู้ชมที่มีฝนตกลงมาอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะ
6: มีหลายหน่วยเลือกตั้งเลยนะคะที่เป็นเต็นท์นะคะไม่ได้อยู่ในอาคารก็จะประสบกับความยากลำบากในช่วงเวลานี้ด้วยซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของการที่จะลงคะแนนแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยจะมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือคนที่เป็นแคนดิเดตครับต่างก็ไปใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ก็ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพยายามจะเชิญชวนให้หลายๆคนออกมาใช้สิทธิ์ด้วยแล้วจากนั้นก็บอกว่าจะเตรียมไปสังเกตการสำหรับช่วงเย็นนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นคนที่ปั่นจักรยานพับคู่ใจไปหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์เขตวัฒนานะคะคือคุณชัชชาติเนี่ยไปตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบ8นาฬิกาแล้วบอกว่าต้องการจะไปใช้สิทธิ์เป็นคนแรกค่ะถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยแล้วก็เชิญชวนในช่วงเวลานั้นนะคะให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆพยายามจะให้มากถึง 80% จะได้มากกว่าครั้งก่อนนะคะส่วนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนพร้อมกับลูกชายก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่6แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะก็ชี้ว่าเรื่องการเลือกผู้ว่ากทมมันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหมายความว่าคนที่ไม่ได้มีความสะดวกในวันนี้ก็จะพลาดโอกาสที่จะออกมาใช้สิทธิ์นะคะทางคุณชัยวัฒน์ก็บอกได้ว่าทางพรรคเนี่ยมีการเตรียมอาสาสมัครติดตามการเลือกตั้งตั้งแต่หน่วยเลือกตั้งนะคะมีหลายคนที่ถ้ามีอาสาสมัครเนี่ยเดิมมันอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนประชาชนด้วยถ้าท่านไหนที่ว่างมาช่วยติดตามการนับคะแนนในหน่วยของตัวเองเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและยุติธรรมนะคะ
2: นายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7เขตคลองเตยโรงแรมนานาใต้สวีทนะคะท้ายซอยสุขุมวิท4บอกว่าวันนี้ตื่นตั้งแต่ตี4ค่ะตื่นเช้ามาไหว้พระนั่งสมาธิก่อนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนช่วงเย็นบอกว่าจะเดินทางไปที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะเพื่อรอติดตามผลการนับคะแนนค่ะที่ลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ถนนพระราม5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตนะคะนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมค่ะมาพร้อมนายณัฐพลมหาสุขสามีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนางมัลลิกาบอกว่าตลอด30วันของการหาเสียงทำเต็มที่แล้วบอกว่าเมื่อคืนก็นอนหลับสบายใจดีส่วนหลังจากปิดหีบบอกจะไปติดตามผลการเลือกตั้งที่วอร์รูมร้านเตี๋ยวในสวนค่ะอยู่ที่ซอยระนอง2เขตดุสิตค่ะ
6: ส่วนมอมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่31แขวงจอมพลเขตจตุจักรนะคะบอกว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่หาเสียงเน้นการเดินเท้าเข้าหาประชาชนรับฟังความเดือดร้อนถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าแล้วก็เข้าใจความทุกข์ใจของชาวกทมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจซบเซานะคะและสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าผลจะออกมาแบบใดก็จะยังคงติดตามทวงถามขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครกันต่อไปนะคะอีกท่านหนึ่งคือคุณคมสันพันวิชาติกุลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระที่วันนี้พาครอบครัวไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้ง32สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนาซอยรามอินทรา34แยก9แขวงท่าแร้งเขตบางเขนนะคะลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยก็บอกว่าจะเดินทางไปทำธุระส่วนตัวจากนั้นก็จะมาร่วมลุ้นผลคะแนนช่วงเย็นค่ะ
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาชาวกรุงเทพมหานครทยอยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องนะคะบางคนตัดสินใจไปตั้งแต่ช่วงเช้าต้องการจะหนีฝนแต่ว่าตอนนี้ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมานะคะในภาพรวมของการเลือกตั้งค่ะก็มีบางจุดที่มีรายงานพบปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าก็ยืนยันนะคะว่าไม่ส่งผลต่อบรรยากาศการเลือกตั้งทีมข่าวของไทย PBS ค่ะปักหลักสังเกตการอยู่ที่จุดหนึ่งที่บ้านมนังคศิลานะคะถูกจับตาในฐานะเป็นสถานที่สำคัญทางการเมืองติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณวิภาปิ่นแก้วรายงานสดเข้ามาคุณวิภาคะ
7: ค่ะคุณวรรณวิสาคุณพิมพิมลคะที่เขตดุสิตนะคะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทําให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นเดินทางมาค่อนข้างที่จะลําบากค่ะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะ

0: ็จะปิดหีบเลือกตั้งในเวลา17นาฬิกาค่ะซึ่งดิฉันอยู่ที่บ้านมนังคศิลานะคะซึ่งที่นี่ค่ะมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน5หน่วยด้วยกันนะคะมีผู้มีสิทธิ์จำนวน 3,000 คนค่ะซึ่งตลอดในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนนั้นเดินทางมาเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะประชาชนส่วนหนึ่งก็คาดว่าจะมีฝนตกในช่วงเย็นนะคะทําให้เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าและส่วนช่วงบ่ายก็เริ่มบางตาลงค่ะสำหรับภาพรวมของการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะคะพบว่าประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุต่างก็ให้ความสำคัญกับการออกมาใช้สิทธิ์เพื่อกำหนดอนาคตของเมืองหลวงนะคะจากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ที่นี่นะคะหลายคนต่างมีความคาดหวังตรงกันว่าผู้ว่ากทม.คนใหม่นั้นจะต้องเป็นผู้บริหารที่เข้าถึงปัญหาของประชาชนสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะ
1: ถ้าคนเดินทางเท้าเหมือนกันจะน่าจะมีเพนพอยต์ใกล้เคียงกันอะอย่างวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยที่ก็จะตั้งบนทางเท้าแล้วบางทีเราเดินผ่านเนี่ยเหมือนเราเข้าไป เดินฝ่าวงเขาอะเหมือนเป็นการรบกวนเขาซึ่งจริงเราไม่ควรจะรู้สึกอย่างนั้นแต่แบบเราก็อดคิดอย่างนั้นไม่ได้อะ
2: เรื่องการพ่อค้าแม่ขายนะคะอยากจะให้ท่านอะจัดตลาดให้พ่อค้าแม่ขายที่ว่าคนที่ไม่มีที่ทำมาหากินอย่างเงี้ยคะเขาจะได้มีที่ทำมาหากินใช่ไหมบางคนเขาติดหนี้ติดสินเขาผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรเงี้ยนะลูกจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาไม่มีเงินที่จะมาเขาไม่มีที่ทำมาหากินเนี่ยเขาก็ลำบากใช่ไหมคะ
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้บางหน่วยมีผู้มาใช้สิทธิ์ยังไม่ถึงครึ่งค่ะส่วนปัญหาที่พบในบางหน่วยเลือกตั้งก็ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นผู้มีสิทธิ์จำหน่วยเลือกตั้งของตนเองไม่ได้ค่ะการตรวจสอบรายชื่อใช้เวลานานนะคะยังไม่มีรายงานเหตุความวุ่นวายหรือเหตุผิดปกติร้ายแรงที่ส่งผลต่อการเลือกลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะฝนตกอย่างหนักนะคะในเขตดุสิตซึ่งก็อาจจะทําให้ประชาชนที่ยังไม่ใช้สิทธิ์อาจจะต้องเร่งตัดสินใจอีกครั้งนะคะเพราะว่าหีบจะปิดในเวลา17นาฬิกานี้ค่ะซึ่งเหลืออีกไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะคุณวรรณวิสาคุณพิมพิมลคะ
3: ขอบคุณคุณวิภาค่ะ
4: ขอบคุณค่ะเราไปดูกันที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะสำหรับภาพรวมตลอดทั้งวันวันนี้ที่นั่นรายงานว่ายังไม่พบเรื่องร้องเรียนหรือว่าการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมีกลุ่มเปราะบางที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากด้วยนะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณพัทราชวนชมรายงานสดจากศาลาว่าการเมืองพัทยาค่ะ
5: ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาเน้นย้ำขั้นตอนการนับคะแนนนะคะต้องถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะโดยเฉพาะการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียค่ะเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาเตรียมพร้อมประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาภายในศาลาว่าการเมืองพัทยาทำหน้าที่รวบรวมคะแนนนะคะภายหลังการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยใน4เขตการเลือกตั้งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจำนวน4ตำบลได้แก่ตำบลหนองปลือตำบลนาเกลือตำบลหนองปลาไหลบางส่วนและตำบลห้วยใหญ่บางส่วนค่ะปลัดเมืองพัทยาในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยากล่าวว่าภาพรวมการใช้สิทธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะไม่พบเรื่องร้องเรียนหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมีเพียงปัญหาเล็กน้อยเช่นประชาชนบางส่วนหาหน่วยเลือกตั้งไม่เจอซึ่งเมืองพัทยาได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกสแกน QR code เพื่อค้นหาลำดับรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วค่ะก่อนปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงนะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์ยังไม่ถึงร้อยละ40ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มคนในพื้นที่ที่มีความตื่นตัวทางการเมือง ปลัดเมืองพัทยาระบุว่าขั้นตอนการนับคะแนนถือเป็นกระบวนการสำคัญค่ะซึ่งกกต.จังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดและระมัดระวังโดยก่อนเริ่มนับคะแนนนะคะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะประชุมร่วมกับผู้สังเกตการและตัวแทนผู้สมัครเพื่อชี้แจงแนวทางตัวอย่างบัตรดีและบัตรเสียค่ะเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการวินิจฉัยหากบัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะก้ำกึ่งจะเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการพิจารณานะคะและต้องบันทึกรายละเอียดการวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยทุกครั้งเพื่อความโปร่งใสค่ะ
3: ซึ่งก่อนที่เราจะทำการนับคะแนนเราจะทำความเข้าใจกับผู้ที่มาสังเกตการหรือว่าตัวแทนผู้สมัครที่อยู่ที่หน้าหน่วยเพื่อให้รับทราบว่าตรงนี้จะเป็นฐานในการวินิจฉัยว่าตรงนี้บัตรดีหรือบัตรเสียนะครับแล้วก็ถ้าพบเป็นบัตรตามประเภทที่ว่าเนี่ยก็จะเปรียบเทียบให้ผู้ที่มาใช้ยืนสังเกตการเนี่ยเห็นว่าตรงนี้นะเสียยังไงแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็จะเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการที่อยู่ประจำหน่วยเลือกตั้งในการที่จะนับคะแนนนะครับเป็นผู้วินิจฉัยแต่ก็ต้องลงในรายงานการเหตุการณ์การวินิจฉัยไว้ด้วยนะครับ
5: ส่วนกรอบเวลาการนับคะแนนเมืองพัทยาให้ความสำคัญกับการถูกต้องแม่นยำเป็นหลักค่ะโดยคาดการว่าเบื้องต้นจะสามารถสรุปคะแนนได้ภายในเวลา20นาฬิกาแต่หากมีเหตุล่าช้าจะพยายามควบคุมกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นไม่เกินเวลา21นาฬิกานะคะภายหลังจากที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งรวมคะแนนและติดประกาศผลที่หน้าหน่วยเสร็จสิ้นเอกสารและหีบบัตรจะถูกส่งกลับมายังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาซึ่งเป็นศูนย์รวมคะแนนส่วนกลางเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบดิจิทัลค่ะประชาชนสามารถติดตามการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์พัทยาคอนเน็กต์นะคะความตื่นตัวทางการเมืองในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังน้อยนะคะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งระดับชาติค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะคนก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาประมาณร้อยละ50เท่านั้นค่ะไม่เกิน3ทุ่มค่ะรู้ผลกันว่าใครจะได้เป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่ค่ะคุณพิมพิมลคุณวันวิสา
6: ขอบคุณคุณพัทรานะคะ
7: สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้บางคนออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยเลือกตั้งได้แค่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะเลขาธิการกกต.อธิบายแบบนี้ค่ะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกทมแต่ว่าย้ายทะเบียนบ้านข้ามเขตแล้วยังไม่ครบ1ปีอันนี้ต้องไปดำเนินการแจ้งเพิ่มชื่อในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านใหม่แล้วก็ถอนชื่อในเขตเลือกตั้งในทะเบียนบ้านเดิมนะคะเพื่อให้สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกได้คุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากสำนักงานกกต.ค่ะคุณยานีคะเชิญค่ะ
8: ซึ่งหากไม่ไปเพิ่มชื่อหรือแจ้งถอนรายชื่อก่อนวันเลือกตั้ง10วันค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะได้เลือกเฉพาะผู้ว่ากทม.เท่านั้นค่ะสนามเลือกตั้งท้องถิ่นกทม.และพัทยาวันนี้กกต.ต่างเดินสายลงพื้นที่ตรวจจัดการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมายค่ะและประเด็นหนึ่งที่กกต.ต่างเน้นย้ำต่อกปน.คือการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหาบัตรเขย่งด้วยเพราะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนค่ะที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในเขตกทม.ที่ยังไม่ครบ1ปีและไม่ได้ดำเนินการเพิ่มชื่อถอนชื่อในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่ากทม.หรือว่าวันนี้จะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวค่ะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะก็มีข้อมูลว่านายคริสโปตนันค่ะส.ส.พรรคเศรษฐกิจก็ทักท้วงต่อกกต.เพราะว่าไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในหน่วยเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิ์ในวันนี้เนื่องจากย้ายทะเบียนบ้านยังไม่ถึง1ปีค่ะและนี่ก็ทำให้นายแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการกกต.สวนกลับว่าก่อนจะพูดอะไรควรจะศึกษาให้ถ่องแท้ว่าเป็นระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเมื่อกฎหมายกำหนดไว้ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามค่ะอย่าทำให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกับหยิบยกค่ะเรื่องของพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2566ค่ะระบุชัดเจนว่าประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกทม.ไม่ว่าจะเป็นเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่ว่ามีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีค่ะจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่ากทม.เท่านั้นและหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ก็จะต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีค่ะหรือภายในวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาที่ฝ่าย ายทะเบียนสำนักงานเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะซึ่งแม้กฎหมายค่ะจะเปิดช่องให้กลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมได้แต่ก็กำหนดชัดนะคะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องแจ้งขอลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย10วันค่ะต้องไปเพิ่มชื่อเพื่อขอสิทธิ์เลือกสกในเขตเดิมค่ะซึ่งหากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามระเบียบที่กำหนดไว้ได้ค่ะ

0: งในประเด็นนี้นะคะหากเกิดกรณีนะคะแจกบัตรเลือกตั้ง2ใบให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งได้เฉพาะเพียงใบเดียวก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาบัตรเขย่งตามมาค่ะโดยเลขาธิการกกต.นายแสวงบุญมีก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากการเลือกตั้งอาจจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งก็ใช้เวลาอย่างน้อยนะคะ7วันขึ้นไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะเราไปดูบางจุดนะคะที่ตอนนี้ใกล้ปิดหีบแล้วนะคะก็พบว่ายังมีประชาชนที่ทยอยเดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนกันอยู่เรียกว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะอย่างที่หน่วยเลือกตั้งที่7เขตปทุมวันนะคะเราไปติดตามกับคุณทองฝันช่วยชูรายงานสดมาจากที่นั่นนะคะคุณทองฝันคะ
3: ค่ะทั้งสองท่านค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนวัดชัยมงคลนะคะซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ของหน่วยเลือกตั้งที่5 6และ7เขตปทุมวันค่ะตอนนี้อีกไม่กี่อึดใจนะคะเหลือประมาณ30นาทีจะใกล้ช่วงเวลาปิดหีบแล้วแต่ว่าประชาชนเนี่ยบางตาไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อช่วง 4:00 นที่ผ่านมาส่วนนึงอาจจะเพราะว่าบรรยากาศนะคะสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะตอนนี้บรรยากาศที่โรงเรียนวัดชัยมงคลซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของหน่วยเลือกตั้งที่5 6และ7แขวงรองเมืองเขตปทุมวันที่นี่ดิฉันมาสังเกตการตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาลงคะแนนเสียงกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อเวลา 4:00 นที่ผ่านมาก็ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดหีบนะคะพบว่ายังมีประชาชนรีบเดินทางมาลงคะแนนเสียงอยู่ก่อนที่ฝนจะตกลงมาเท่าที่สังเกตค่ะพบว่าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและผู้สูงอายุประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่7ให้ข้อมูลว่าที่โรงเรียนวัดชัยมงคลปีนี้มีประชาชนเดินทางมาเลือกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างหนาแน่นนะคะส่วนหนึ่งอาจด้วยว่ามีถึง3หน่วยเลือกตั้งที่มาตั้งอยู่ที่นี่แต่ก็ยังมองว่าตัวเลขประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ยังน้อยกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะ
4: ถ้าให้เปรียบเทียบจากการที่เราอยู่หน่วยเลือกตั้งมานะคะปีที่แล้วเนี่ยมีความคึกคักมากกว่าค่ะคือแบบว่าเหมือนกับว่าเขาอยากได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่อยากให้มีผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะคะแต่ปีนี้ก็มีนะคะก็ให้ความสนใจเยอะอยู่นะคะ
5: แต่ว่ายังอาจจะยังบางต
4: าใช่ค่ะอาจจะยังบางตากว่า4ปีที่แล้วค่ะ
3: ส่วนประชาชนเขตปทุมวันผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอยากได้ผู้ว่ากทม.เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะน้ำท่วมขังที่ชาวเขตปทุมวันต้องเผชิญบ่อยครั้งรวมถึงเรื่องของปัญหาฝุ่นและการจราจรที่ติดขัดค่ะ
6: ส่วนใหญ่คนกรุงเทพก็จะเดินทางนะคะไม่ว่าจะแบบBTS หรือว่าจะแบบในท้องถนนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องฝุ่นแล้วก็เรื่องรถติดค่ะใช่ค่ะ
3: สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่7เขตปทุมวันมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด632คนนะคะส่วนหน่วยเลือกตั้งที่6มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน683คนและหน่วยเลือกตั้งที่5มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด719คนค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็น 4:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บอกกับดิฉันนะคะว่าในจำนวนนี้เนี่ยตอนนี้มีคนมาลงคะแนนเพียงแค่เกินครึ่งมาแค่นิดเดียวเองนะคะก็ต้องมารอลุ้นละค่ะว่าก่อนเวลา 5:00 นที่จะปิดหีบจะมีประชาชนทยอยเดินทางมาอีกหรือไม่เพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศที่เขตปทุมวันฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณท่อฝันค่ะ
1: ก่อนจะรู้ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะไทย PBS อยากจะชวนคุณผู้ชมย้อนสำรวจดูปัญหาสำคัญของคนกรุงผ่านซีรีส์ข่าวกรุงเทพมหาชนมหาภัยมหาสมุทรนะคะที่เคยนำเสนอไปแล้วล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์สำคัญสะท้อนถึงปัญหาซ้ำซากของคนกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ชวนตั้งคำถามไปพร้อมกันว่าผู้บริหารเมืองคนใหม่จะให้คำตอบกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรติดตามกับคุณจิราพรคำพาพันธ์ค่ะ

นกรุงเทพมหานครหลายล้านคนออกจากบ้านนะคะยังไม่นับรวมประชากรแฝงบางคนรีบไปทำงานบางคนรีบไปเรียนบางคนต้องรีบกลับบ้านค่ะแต่ระหว่างทางชีวิตของเมืองใหญ่เนี่ยต้องเจอปัญหาเดิมซ้ำๆปัญหาที่เราคุ้นชินจนบางครั้งลืมตั้งคำถามว่าทำไมปัญหานี้ยังไม่ถูกแก้ไขสักทีวันนี้ไทย PBS จะมาสำรวจปัญหาใกล้ตัวคนกรุงเรื่องราวดูเหมือนแตกต่างกันแต่ล้วนสะท้อนคุณภาพชีวิตของคนกรุงในเมืองใหญ่ในเวลานี้ค่ะ

0: านครต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดเริ่มจากเรื่องแรกเลยค่ะโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีการตั้งคำถามนะคะว่าการเดินทางในกรุงเทพมหานครปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนและแน่นอนค่ะว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงจุดตัดทางรถไฟแค่แห่งเดียวค่ะทั่วกรุงเทพมหานครมีจุดตัดทางรถไฟที่เป็นพิกัดเสี่ยงระดับวิกฤตถึง19จุดจากทั้งหมด71จุดระบบป้องกันความปลอดภัยที่แน่นหนาและเชื่อมโยงการแบบเรียลไทม์ระหว่างระบบรางและระบบบนท้องถนนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
1: ก็เห็นรถไฟจะจอดอยู่แบบนี้แล้วคนก็จะใช้ในแบบนี้ครับก็คือจะกลับรถมั่วไปหมดแต่ว่าจริงๆถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันแก้ปัญหาอย่าเพิ่งโทษว่าใครผิดโทษตัวเองก่อนผมว่าตรงนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน
0: ก่อนหน้านี้ไทย PBS เคยสำรวจความเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานครทั้งม้าลายฟุตบาทและก็จุดตัดระบบรางที่คนกรุงต้องใช้ในทุกๆวันค่ะและปี2568เชื่อไหมคะว่าคนกรุงบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 100,000 คนด้วยกันและก็มีหลายร้อยคนค่ะที่เสียชีวิตทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียเกิดขึ้นใจกลางเมืองกรุงคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าใครผิดนะคะแต่เมืองมหานครแห่งนี้ได้ออกแบบมาให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมากเพียงพอแล้วหรือยัง
2: เด็กบางคนควรได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเหมาะสมแต่กลับมีข้อจำกัดเมื่อศูนย์เด็กเล็กของกทม.เปิดปิดตามเวลาราชการ
0: แต่คุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ไม่ได้วัดกันแค่การเดินทางที่ปลอดภัยเท่านั้นนะคะจดหนักจดใหญ่ไม่แพ้กันของหลายครอบครัวคือการดูแลเด็กในเมืองใหญ่เราได้ไปสำรวจครอบครัวไรเดอร์คนหนึ่งเขาต้องเผชิญปัญหากับข้อจำกัดการดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กของกรุงเทพมหานคร
3: ทำไมเราถึงไม่พาลูกไปเข้าที่แบบกทม.ตอนนี้ข้อจำกัด
4: แถวนี้มันอยู่ไกลครับมันอยู่แต่นี่ประมาณ6กิโลครับรถมันติดด้วยอะไรด้วยในกรุงเทพพี่มันก็เลยแบบไม่สะดวกไปส่งบางทีเพราะว่าสงสารลูกด้วยว่าต้องตื่นแต่เช้าเกินไปบางทีเลยเพราะในกรุงเทพรถมันติด 5-6 กิโลนี่เดินทางทีชั่วโมงกว่าเลยบางทีเลยผมอาชีพขับรถมันอันตรายพี่เพราะว่าถ้าพาเด็กไปด้วยบางทีมันเราไม่สะดวกไง
5: ผู้ปกครองชื่นใจเขาสามารถทำงานเช้าได้6 โมง 6 โมงครึ่งเนี่ยเด็กมาถึงบ้านคุณครูแล้วเพราะว่าเขาเข้างาน7 โมงส่วนบางคนที่ทำงานไกลเขาก็มาส่ง6 โมงได
2: ้คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครมีศูนย์เด็กเล็กกี่แห่งแต่คือศูนย์เหล่านั้นตอบโจทย์ชีวิตของคนทำงานหรือไม่

0: านครเป็นเมืองที่รู้ล่วงหน้านะคะว่าฝนตกลงมาเท่าไหร่แล้วน้ำจะท่วมแต่ทุกปีนี้คนกรุงเทพยังคงต้องมาลุ้นกันค่ะว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ต้องเจอกับปัญหาน้ำรอการระบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเมืองมหานครแห่งนี้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่จะตกหนักมากขึ้นในทุกๆปีได้มากน้อยแค่ไหนเราได้หาคำตอบไปแล้วในตอนกรุงเทพมหาสมุทรและนี่ก็จะเป็นอีกโจทย์ใหญ่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไปที่ต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
1: นี่ไม่ใช่ฉากในหนังแต่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นกรุงเทพกำลังเผชิญกับวิกฤต2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือแผ่นดินที่ทรุดลงทุกปีและอีกด้านคือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อนและนี่คือภาพจำลองในปี2050หากเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดจากการสู้มาเป็นการอยู่กรุงเทพมหานครอาจสิ้นสภาพและกลายเป็นกรุงเทพมหาสมุทรอย่างสมบูรณ
2: ์มันเคยท่วมสูงขนาดนี้ไหมครับ
3: ท่วม
2: เดี๋ยวในอดีตที่ผ่านมา
3: ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก
4: ็ท่วมยิ่งกว่านี
3: ้เยอะเหมือนกัน
4: ใช่เยอะกว่านี้
0: ความปลอดภัยคุณภาพชีวิตแล้วก็การรับมือกับปัญหาเมืองเป็นการบ้านคร่าวๆที่เรานำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้

0: มีนโยบายอะไรไม่สำคัญเท่ากับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครรวมประชากรแฝงด้วยเนี่ยก็ประมาณ 9-11 ล้านคนนี่ต่างหากสำคัญว่าคนกรุงเทพมหานครต้องการอะไรนะคะและที่ผ่านมาเราก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องทีมโลเคอลไทย PBS ค่ะได้จัดกิจกรรมขึ้นมา Bangkok Voice นะคะนำรถขายหวังลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนจากหลากหลายกลุ่มหลากหลายอาชีพด้วยกันเพื่อที่จะรวบรวมเอาความคาดหวังนั้นส่งต่อไปให้ผู้ว่ากทมคนใหม่ค่ะ
1: ถ้าเราจะฟังเสียงสะท้อนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเสียงจากวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมไปถึงแรงงานนอกระบบหลายๆคนนะคะคือกลุ่มนี้เขาเปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยเชื่อมระบบขนส่งเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายของการลงคะแนนเลือกตั้งทางทีมของไทย PBS เนี่ยก็ไปสอบถามมามีโจทย์สำคัญถึงผู้ว่าคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นการแก้วิกฤตการจราจรการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงการเปิดลงทะเบียนใบอนุญาตขับขี่สาธารณะอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทีมโลเคอลไทย PBS ได้นำรถขายหวังค่ะลงพื้นที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างปากซอยสุขุมวิท81นะคะจุดนั้นอยู่ใกล้กับ BTS อ่อนนุชพบว่านอกจากการให้บริการรับส่งผู้โดยสารแล้วสมาชิกในวินก็ยังร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตัวเองนะคะเขาติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการทีนี้มีสิ่งที่ผู้ขับขี่ยังสะท้อนตรงกันนั่นก็คือปัญหาการขึ้นทะเบียนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะคือภาครัฐเนี่ยจะมีการเปิดรับเป็นครั้งคราวปัญหาก็คือผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องมีผลกับโอกาสของการประกอบอาชีพของพวกเขาแล้วก็ยังเป็นช่องว่างที่ไปเอื้อต่อปัญหาวินเถื่อนหลายพื้นที่ด้วยค่ะ
2: หอไฟแล้วก็หลังคาถาวรนะคะแล้วก็ทำที่พักวินให้มันปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่ว่าช่วงเย็นเนี่ยจะลงมาศูนย์รวมมันจะยืนไปแถวเลยนะคะบางทีฝนตกผู้โดยสารก็เจอเปียก
3: นี่แหละครับความปลอดภัยแล้วก็ที่พักผู้โดยสารพวกเราทำกันเองเลยไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเลยมีไฟโซลาร์เซลล์เหมือนกันอยากได้ไฟแบบไฟฟ้ามาใช้ความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดเนี่ย
4: การที่ได้ลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนตลอดก็ดีเพราะว่าทุกวันนี้มีวินเถื่อนอะไรเงี้ยแบบเขาอาจจะไม่เห็นแต่เราเห็นเนี่ยครับมันเลยอันตรายต่อผู้ใช้ผู้บริโภคอะไรเงี้ยครับใช่
0: ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกว่า 5,300 วินนะคะมีผู้ขับขี่ก็ประมาณ 79,000 คนเกือบ 80,000 คนนะคะกระจายอยู่ทั่วเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้คนสำหรับปัญหาเร่งด่วนของผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่อยากให้ผู้ว่ากทมคนใหม่มาเร่งแก้ไขคือเรื่องปัญหาการจราจรติดขัดในซอยโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะรวมไปถึงปัญหาน้ำท่วมขังที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและกระทบต่อความปลอดภัยของผู้คนผู้โดยสารนะคะแล้วก็ยังคาดหวังให้ผู้ว่ากทมคนใหม่เป็นผู้บริหารที่ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่อย่างรวดเร็วเวลามันเกิดปัญหาขึ้นที่สำคัญอยากให้เปิดรับฟังเสียงของประชาชนค่ะ
2: ค่ะขอฝากผู้ว่าคนใหม่นะคะว่าคือขอให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องวินนะคะสวัสดิการของวินประกันอุบัติเหตุแล้วก็เปิดลงทะเบียนของวินตลอดไปค่ะแล้วก็ที่จอดวินก็ขอให้ปลอดภัยค่ะปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารกับวินด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: อยากให้ผู้ว่าคนใหม่ช่วยดูแลเรื่องการจราจรครับเพราะว่าอย่างในซอยสุขุมวิท81อ่ะตอนเย็นนี้สาหัสมากเลยครับการติดขัดจราจรนี่ติดขัดมากเลยครับอยากให้เข้ามาดูแลเรื่องต่างๆของวินมอเตอร์ไซค์มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับ
6: เช่นเร
5: ื่องหลังคาแบบ
6: หน้าวินไหนครับ
5: อยากให้ที่หลังคาแบบดีกว่านี
3: ้ฝากความหวังกับผู้ว่านะครับดูแลวินด้วยนะครับ ประมาณนี้ครับเพราะที่ผ่านมาก็วินช่วยตัวเองตลอดเลย
1: ช่วงเวลานี้เรียกได้ว่านับถอยหลังเข้าสู่จุดที่เราจะได้มาร่วมลุ้นผลคะแนนกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาติดตามกันพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะรู้ผลใครคือผู้ว่ากทมคนถัดไปช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งค่ะออกไปใช้ชีวิตที่สวนสาธารณะลุมพินีพวกเขาไปร่วมออกแบบนโยบายผ่าน9กิจกรรม6นิทรรศการ5เวทีเสวนารวมถึงโอเพ่นไมค์ค่ะใครๆก็มีเสียงของตัวเอง
0: อยากจะชวนคุณผู้ชมร่วมติดตามบทพิสูจน์ค่ะว่าช่วงเวลา

0: ไม่กี่วันพื้นที่สาธารณะแบบนั้นได้ทำหน้าที่ให้ประชาชนหลากหลายเสียงได้แสดงความคาดหวังแล้วก็ความฝันต่อมหานครแห่งนี้อย่างไม่รู้จบจากงาน Bangkok Active Festival ค่ะซึ่ง The Active โดยไทย PBS ได้ร่วมจัดขึ้นพร้อมกับเครือข่ายหลากหลายองค์กรด้วยกันค่ะ
1: กรุงเทพเป็นเมืองที่ขโมยเวลาและโอกาสจากเรา
2: ชีวิตกรุงเทพจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากจะว่าสนุกก็ใช่จะว่าเศร้าก็ใช
3: ่ผู้ว่ากทม.แบบไหนนโยบายแบบใดที่คนกรุงอยากได
4: ้พวกเราคิดว่ากรุงเทพมีรถยนต์บนท้องถนนมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
5: ก็ติดก็ติดน้ำท่วมแล้วก็ฝุ่นฝุ่น
6: อยากจะได้รถเมล์แบบที่มันใหม่ๆสักทีค่ะชอบคนตั้งใจทำงานแล้วก็แอคชั่นแพลนทันทีอะไรเงี้ยชอบ
3: คนกรุงยังมีโอกาสพูดถึงเมืองในฝันที่อยากเห็นและการใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะเป็นในงาน Bangkok Active Festival 2026ที่สวนลุมพินีพื้นที่สาธารณะที่ไม่ใช่แค่พื้นที่เพื่อสุขภาพแต่ยังมีความพร้อมทั้งทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
7: แล้วก็จริงๆแล้วผมจะเสริมว่าที่นี่ที่กรุงเทพมันมีข้อดีอย่างนึงคือมันมีกิจกรรม
3: 19ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมาที่นี่ถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่รับฟังและนำเสนอเสียงของประชาชนผ่านหลายกิจกรรมให้คนเมืองได้ลองออกมาใช้ชีวิตและออกแบบเมืองนี้ไปด้วยกันกรุงเทพเมืองคนเหงาแม้จะมีผู้คนอยู่กันอย่างหนาแน่นแต่เมืองนี้กลับเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวความเหงาในรูปแบบการดิ้นรนบนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการเดินทางที่นานจนแทบไม่ต้องทำอย่างอื่นหรือแม้แต่ชีวิตที่ขาดพื้นที่สาธารณะไม่เอื้อต่อการพบปะผู้คน
8: น้องแม่น้องโดนเดียว
9: ถูกต้องหน่อย
10: สนุกค่ะ
9: สนุกไหม
10: ไม่เคยทำมาก่อน
9: โอ้ว่าไม่ต้องมีใครมานั่งปั่นเป็ดคุยกันใช่ไหม
11: ใช่แต่คนแปลกหน้าอะไร
9: ใช่ไหมสมมติว่าเป็นคนในครอบครัว
3: ปั่นเป็ดกับคนแปลกหน้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ที่ชวนคนเมืองไม่รู้จักกันได้ออกมาคุยออกแบบเมืองร่วมกันรวมถึงกิจกรรม Coffee Truck Coffee Talk ชวนผู้ใช้ชีวิตยามเช้าที่สวนลุมมาคุยกันเพื่อตามหาผู้ว่ากทม.แบบที่ใช่แชร์ไอเดียผ่านเครื่องดื่มแก้วโปรดก่อนจะคุยกันเรื่องสำคัญของเมืองนี่ถือเป็น2กิจกรรมที่ช่วยลดกำแพงความโดดเดี่ยวของเมืองนี
12: ้เพิ่งรู้จักกัน
13: ใช่ค่ะครั้งแรกในชีวิตเลย
14: ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีนอกจากเราได้มาวิ่งแล้วยังได้มานั่งพูดคุยกันอย่างนี้ถ้าในอนาคตมีแบบนี้ก็น่าจะร่วมด้วยครับ
15: เรียนรู้จักคนที่ไม่รู้จักมากขึ้นอันนี้เป็นเป้าหมายที่คิดว่าอยากพาไปให้ถึง
3: เทศกาล Bangkok Activeมีกิจกรรมเปลี่ยนสวนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ลานเล่นอิสระตามแนวคิดสำคัญการเล่นควรเข้าถึงง่ายด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเพราะเมืองที่ดีไม่ใช่แค่การคุยกันอย่างเข้าใจแต่ต้องเป็นเมืองที่นึกถึงคนทุกวัยโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์
16: พื้นที่สไตล์เนี้ยแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีคือถ้าจะมีก็ยังมีแบบในห้างที่มันใหญ่ๆที่มันแบบไปเล่นได้เยอะๆอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่าย
17: ให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่นอกเหนือจากในจอเป็นความสำคัญสำหรับประเทศชาติมากๆครับ
3: กรุงเทพเมืองแห่งความเหลื่อมล้ำ
18: ประเทศเราสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำแต่เวลาเราพูดเรื่องเมืองเราพูดราวกับว่ามันไม่มีความเหลื่อมล้ำในเมืองเลยงั้นผมจะขออนุญาตบอกว่าขอให้ address ปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องความเป็นธรรมอยู่ในมิติที่เราพูดกัน
3: ถ้าคุณผู้ชมมีค่าแรงขั้นต่ำเพียง350บาทต่อวันจะอยู่รอดได้หรือไม่ในเมืองนี้ภายในวงคุยเห็นตรงกันว่าทั้งการเดินทางที่ไกลราคาอาหารที่แพงโดยเฉพาะในย่านเศรษฐกิจทำให้เงิน350บาทไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในเมืองมีข้อเสนอให้ภาครัฐเพิ่มสวัสดิการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและทำให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย
19: กรุงเทพมันทำให้เราต้องถูกหยิบฉวยเวลาแล้วก็โอกาสในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพจัดว่าเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งดีกว่าจังหวัดอื่นๆนะแต่ขณะที่มันดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างมหาศาลจากระบบขนส่งเหล่านี้เราจึงพบว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยค่ะยอมจ่ายเพื่อจะซื้อโอกาสในการเข้าถึงที่ดีกว่าที่คิดว่าอาจต้องกลับไปแก้ที่โครงสร้างกลไกพื้นฐานของมันทำให้กลไกท้องถิ่นมีคุณภาพ
3: Bangkok Active ไม่ได้

0: ีแค่กิจกรรมในสวนลุมแต่ยังมีกิจกรรมส่งเสียงผ่านการนำเสนอนโยบายที่อยากเห็นจากเยาวชนในรายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกทางไทย PBS แนวคิดจากเยาวชนทั้งหมดนี้ยังถูกระดมสมองและคุยกันต่อกับนักวิชาการและภาคประชาชนกลายเป็นข้อเสนอที่ถูกจัดแสดงไว้ในนิทรรศการ Bangkok Active อีกด้วย
1: คือข้อมูลย่อยง่ายคือนิทรรศการทำให้คนเข้าถึงเรื่องเมืองได้ง่ายๆผมคิดว่าเนี้ยมันควรทำอย่างต่อเนื่องแม้ไม่มีเลือกตั้งก็ควรจะมีแบบนี้อาจจะเป็นปีละครั้งที่เรามาคุยเรื่องเมืองกัน
0: กิจกรรม Bangkok Active Festival ยังได้ชวนผู้คนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพส่งต่อผืนผ้าความยาว10เมตรพิมพ์ข้อความสีเขียวว่ากรุงเทพเมืองนิเวศสุนทรีล้อมรอบต้นไม้แห่งความหวังเพื่อตอกย้ำว่าคนเมืองสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้และยังส่งต่อความหวังของคำว่ากรุงเทพมหานครคือเมืองสำหรับทุกคนบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลไทย PBS รายงาน
2: ช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่เขตดุสิตนะคะโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งในแขวงถนนนครชัยศรีในจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทหารมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากปัญหาที่พบก็คือเมื่อสักครู่นี้ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็กระทบกับหน่วยเลือกตั้งด้วยนะคะติดตามกับคุณนิติเทพกิ่งชารายงานสดจากศูนย์นันทนาการเกียรติกายเขตดุสิตค่ะเชิญค่ะ
3: ฝนที่ตกอย่างหนัก1ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการเดินทางมาเลือกตั้งที่ศูนย์นันทนาการเกียรติกายที่เขตดุสิตแห่งนี้ทำให้ในช่วงที่เหลือเวลาไม่ถึง10นาทีมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาที่จะต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ทันครับให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้นะครับภายในศูนย์นันทนาการเกียรติกายเขตดุสิตนี่เป็นหน่วยเลือกตั้งที่31ของแขวงถนนนครชัยศรีครับที่ศูนย์นันทนาการเกียรติกายแห่งนี้จะมีเขตหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด9หน่วยด้วยกันนะครับแต่ว่าเมื่อช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดฝนแล้วก็ลมแรงอย่างหนักในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งนะครับนี่ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจำเป็นจะต้องหาอุปกรณ์มายึดแล้วก็เร่งทำความสะอาดน้ำที่ท่วมขังภายในหน่วยเลือกตั้งให้ทันก่อนจะถึงเวลา 17:00 น.นะครับขณะเดียวกันในช่วงท้ายของการก่อนที่จะหมดเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสก.ก่อนจะถึงเวลา 17:00 น.นะครับเราได้เห็นภาพของประชาชนที่เริ่มเดินทางกลับเข้ามาภายในหน่วยเลือกตั้งหลังจากที่ฝนเริ่มที่จะหยุดตกแล้วนะครับแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดุสิตได้เร่งเคลียร์น้ำที่ท่วมขังภายในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งนะครับและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้จะมีการเตรียมสถานที่สำหรับการนับคะแนนนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ตลอดทั้งวันก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะทหารในพื้นที่ที่เป็นหน่วยราชการที่อยู่ตามแนวถนนทหารนะครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีในการที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็ยังมีประชาชนที่เดินทางเข้ามาที่หน่วยเลือกตั้งที่ศูนย์นันทนาการเขตดุสิตแห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ด้านหน้าของศูนย์นันทนาการแห่งนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนบางส่วนจะต้องกางร่มรวมไปถึงฝ่าน้ำที่ท่วมขังแล้วก็นำรถมาจอดใกล้ๆกับเต็นท์หน่วยเลือกตั้งเพื่อเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายครับ
2: ขอบคุณคุณนิติเทพนะคะ
4: คุณผู้ชมคะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.กันเราจะดูบรรยากาศที่บริเวณคูหาเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งในบางจุดกันนะคะคุณผู้ชมยกตัวอย่างที่หลัก4แล้วก็ลานคนเมืองในช่วงเวลาสุดท้ายจริงๆตอนนี้เหลืออีก4นาทีสุดท้ายเจ้าหน้าที่กำลังอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไปแสดงตัวเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะขณะเดียวกันบริเวณที่เป็นคูหาเลือกตั้งหรือว่าหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเต็นท์ที่อยู่กลางแจ้งอะค่ะมันมีอุปสรรคสำคัญมาในบางจุดก็คือมีฝนตกลมแรงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรักษาความปลอดภัยทั้งบัตรเลือกตั้งแล้วก็อุปกรณ์การเลือกตั้งทั้งหมดนะคะแล้วก็จัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมเพราะว่าการนับคะแนนจะเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งนี้เลยนะคะ
2: คือสังเกตดูนะคะที่ลานคนเมืองเนี่ยยังคงมีฝนตกอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เอาผ้าใบสีน้ำเงินมาขึงเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ำฝนนั้นสาดเข้ามาและทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์การเลือกตั้งนะคะคือจริงๆแล้วนี่เป็น1ใน 4,038 จุดนะคะที่เป็นเต็นท์นะคะคือเป็นเต็นท์แบบนี้กลางแจ้งนะคะมันจะมีพื้นที่ที่เป็นหน่วยเลือกตั้งอีก 2,590 จุดที่เป็นพื้นที่ในอาคารตรงนั้นก็ยังถือว่าค่อยยังชั่วหน่อยอย่างเช่นที่

0: หลัก4นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายจริงๆแล้วเช่นกันนะคะ
1: ค่ะกำลังอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มข้นในบางจุดที่มีฝนตกลงมานะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะก็จะปิดหีบบัตรเลือกตั้งกันแล้วในเวลา 17:00 น.ทันทีที่ปิดหีบเลือกตั้งคุณเจษดาจะเปิดเผยผลสำรวจการเลือกตั้งที่จะทำให้เห็นคะแนนนะคะพอที่จะคาดการชมหน้าค่าตาของผู้ชนะได้นะคะ
0: ค
1: ุณเจษดาคะ
0: เชิญค่ะ
2: ครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับเราจะได้รู้แล้วครับว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไปเป็นใครครับผู้ว่าที่จะมากำหนดอนาคตของคนกรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าครับกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่นะครับมีผู้คนใช้ชีวิตหลายล้านคนผู้ว่าคนนี้จะต้องเข้ามาบริหารจัดการงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทครับผู้ว่าคนนี้จะเป็นความหวังของคนกรุงเทพในการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นจากการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพในช่วงโค้งสุดท้าย1สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งครับทุกสำนักโพลไม่ว่าจะเป็นนิด้าโพลพระปกเกล้าโพลรวมถึง Tracking Poll ของไทย PBS นะครับเห็นตรงกันว่าคนคนนี้ครับมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไปครับ

และแคนดิเดตผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไปก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับคุณชัชชาติเนี่ยมีชื่อนำมาในทุกผลการสำรวจทุกสำนักโพลนะครับตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้ครับคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่โค้งแรกมาจนถึงโค้งสุดท้ายนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเป็นอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับเคยทำงานมาแล้ว4ปีนะครับ4ปีนั้นเขาได้วางรากฐานเป็นเส้นเลือดฝอยครับโจทย์หลังจากนี้ก็คือคุณชัชชาติจะสามารถแก้ปัญหาที่เป็นโครงสร้างใหญ่ที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของกรุงเทพมหานครได้หรือไม่นะครับมาดูผลสำรวจความคิดเห็นของโพลแต่ละสำนักกันนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มกันจากนิดาโพครับนิดาโพเนี่ยสำรวจมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่2และครั้งสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์มีคะแนนนำมาเป็นอันดับ1ครับแต่ของนิดาโพรอบนี้เนี่ยให้คุณชัชชาติชนะขาดเลยครับมากถึง 73% นะครับถ้าการนับคะแนนอย่างเป็นทางการเป็นไปตามโพของนิดาโพท่านผู้ชมถ้ามีผู้มาใช้สิทธิ์เกิน 45% ขึ้นไปครับคุณชัชชาติจะสามารถทำลายสถิติของตัวเองได้จะได้คะแนนในการเลือกตั้งมากกว่า 1.3 ล้านคะแนนนะครับถ้ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เกิน 45% ขึ้นไปและการลงคะแนนเป็นไปตามการสำรวจของนิดาโพครับส่วนอันดับที่2และอันดับที่3เหมือนเดิมครับตั้งแต่วันที่19มิถุนายนนะครับตอนที่นิดาโพเขาเริ่มเปิดเผยผลสำรวจในช่วงโค้งสุดท้ายครับอันดับ2เนี่ยดร.มลิกาครับเบียดขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับแซงดร.โจชัยวัฒน์นะครับที่ตกไปเป็นอันดับ3ครับและการสำรวจช่วงโค้งสุดท้าย1สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งผลของนิดาโพก็ยังคงเดิมนะครับนั่นก็คืออันดับ2ดร.มลิกาครับและอันดับที่3ก็คือดร.โจนะครับนี่คือผลสำรวจของนิดาโพครับท่านผู้ชมครับดังนั้นผลสำรวจนี้โจทย์ใหญ่โจทย์ยากอยู่ที่คุณชัชชาติแล้วครับว่าจะทำลายสถิติของตัวเองได้หรือไม่ส่วนอันดับ2อันดับ3นิดาโพให้คำตอบเหมือนเดิมครับมาดูโพของพระปกเกล้ากันบ้างนะครับสำหรับพระปกเกล้าเนี่ยทำโพสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมาต่อเนื่องเช่นกันครับแต่อันดับที่1พระปกเกล้าโพเนี่ยไม่ได้ให้คุณชัชชาติชนะขาดขนาดนั้นครับให้แค่ 53% นะครับตามโพของพระปกเกล้าโพเนี่ยถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์เกิน 55% ขึ้นไปครับคุณชัชชาติถึงจะทำคะแนนได้เท่ากับปี65นั่นก็คือได้คะแนนทั้งหมด 1.3 ล้านคะแนนขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังมาเป็นอันดับ1อยู่ดีครับความแตกต่างระหว่างพระปกเกล้ากับนิดาก็คืออันดับที่2

0: 2และอันดับที่3ครับอันดับที่2เนี่ยของพระปกเกล้าครับเขาให้เป็นดร.โจนะครับที่มีคะแนนมาเป็นอันดับที่2แล้วก็ให้ดร.มาริกาครับมีคะแนนมาเป็นอันดับที่3ครับมีข้อสังเกตสำคัญท่านผู้ชมของพระปกเกล้าโพเนี่ยเขาทำมาละเอียดเลยครับจุดต่างจุดตัดกันของคนที่ได้อันดับที่2เนี่ยนะครับที่ชิงกันเนี่ยระหว่างคุณชัยวัฒน์กับคุณมาริกามันอยู่ที่เจเนอเรชันของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ครับเจนไหนออกมาใช้สิทธิ์เยอะจะมีผลต่ออันดับ2ดังนั้นณวันนี้ของพระปกเกล้าเนี่ยอันดับที่2และอันดับที่3ยังเปลี่ยนแปลงได้สำหรับผลการนับคะแนนที่ออกมาจริงนะครับส่วนอันดับที่4ครับพระปกเกล้าเนี่ยเขามีข้อสังเกตเหมือนกันอันดับ4เขาให้คุณอนุชาทุกการสำรวจของพระปกเกล้าเนี่ยคุณอนุชาของพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นอันดับ4นะครับนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หินของประชาธิปัตย์เพราะเป็นสนามใหญ่จะบอกว่าเป็นบ้านหลักของพรรคประชาธิปัตย์เลยก็ได้นะครับแต่รอบนี้ก็ยังไม่สามารถส่งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่จะเบียดขึ้นอันดับ3อันดับ2หรือเป็นคู่ชิงอันดับ1ได้อันดับ4ก็น่าคิดนะครับเพราะทุกการสำรวจเนี่ยคุณอนุชาได้แค่ที่4เท่านั้นทั้งที่เป็นบ้านใหญ่เป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ครั้งนี้ระดมสรรพกำลังสู้ศึกเลือกตั้งครับของพระปกเกล้าเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาสำรวจความคิดเห็นผลการเลือกสกมาด้วยเรามาดูรายเขต50เขตตามผลการสำรวจของพระปกเกล้าโพครับอันนี้เป็นผลสำรวจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเหมือนกับที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนนิดหน่อยแต่ผลการเลือกสกน่าสนใจท่านผู้ชมถ้าอิงตามการสำรวจของพระปกเกล้าครับพรรคที่จะได้สกมากที่สุดพระปกเกล้าเนี่ยฟันธงว่าเป็นพรรคประชาชนครับรอบที่แล้วพรรคประชาชนได้สกทั้งสิ้น14คนนะครับตอนปี65แต่รอบนี้พระปกเกล้าเนี่ยสำรวจความคิดเห็นในช่วงโค้งสุดท้ายคาดว่าพรรคประชาชนน่าจะได้สกประมาณ22คนบวกลบ2คนนั่นเท่ากับว่าถ้าผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการออกมาตามนี้จริงเนี่ยพรรคประชาชนจะได้สกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวครับอันดับที่2ที่น่าสนใจครับผลสำรวจของพรรคปกเกล้าเนี่ยเขามองว่าเพื่อไทยน่าจะได้สกอยู่ที่ประมาณ6คนบวกลบ2คนนะครับแปลว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง2คนถ้าเป็นไปตามนี้จริงมันก็สอดคล้องกับการส่งผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยครับรอบที่แล้วเนี่ยตอนการเลือกตั้งสกปี65ครับพรรคเพื่อไทยได้สกมาเป็นอันดับ1นะครับท่านผู้ชมตอนนั้นได้ประมาณ20คนครับแต่รอบนี้ทำไมพรรคปกเกล้าคิดว่า6คนเอาจริงๆนะครับอดีตผู้สมัครสกหรืออดีตสกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนใหญ่ครับแตกไปอยู่ทีมอื่นแตกไปอยู่กลุ่มอื่นอดีตสกเดิมไม่ได้สังกัดเพื่อไทยอีกต่อไปครับส่วนหนึ่งย้ายไปที่กลุ่มด้านบนนะฮะกลุ่มคนทำงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับไปอยู่ที่กลุ่มBangkok Batter นะครับก็เป็นไปได้ครับว่าการนับคะแนนอย่างเป็นทางการออกมาเนี่ยของพรรคเพื่อไทยอาจจะได้สกอยู่ที่ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเพียงการสำรวจความคิดเห็นในช่วงโค้งสุดท้ายเท่านั้นนะครับทีนี้ลองมองของพรรคประชาธิปัตย์ครับของประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หินเหมือนกับการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับเป็นสนามหลักเป็นสนามใหญ่ของประชาธิปัตย์เป็นบ้านของประชาธิปัตย์ครับแต่ถ้าได้6คนจริงเนี่ยก็แทบจะได้สกไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับเมื่อปี65ครับส่วนฝั่งโน้นครับกลุ่มการเมืองต่างๆที่ตั้งขึ้นมาใหม่สีเขียวอย่างกลุ่มคนทำงาน Bangkok Batter นะครับก็มีความเป็นไปได้ครับที่จะได้สกเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่แล้วทั้ง2กลุ่มนั้นแตกออกมาจากพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็มาตั้งกลุ่มของตัวเองส่งผู้สมัครสกลงชิงชัยในครั้งนี้ครับสุดท้ายท่านผู้ชมมาดูผลการสำรวจความคิดเห็นเป็น tracking poll ของไทย PBS ครับสำรวจมาหลายรอบนะครับแต่เราประมวลคร่าวๆประมาณนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นของไทย PBS แล้วอันดับ1เนี่ยให้คุณชัชชาติมาเป็นอันดับ1ครับอันดับ2เป็นดร.โจนะครับอันดับ3ถึงจะเป็นดร.มาริกาและอันดับ4เป็นคุณอนุชาครับข้อสังเกตก็คือถ้าเป็นโพลของไทย PBS เนี่ยคะแนนของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงแรกไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายครับจะมีขึ้นลงบ้างก็คือของดร.โจชัยวัฒน์นะครับที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นในช่วงต้นลดลงในช่วงกลางช่วงท้ายเพิ่มขึ้นก็จริงแต่เพิ่มขึ้นไม่มากครับส่วนดร.มาริกาที่มาเป็นอันดับ3นั้นคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ผมประมวลมาเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงโค้งสุดท้าย 1สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งจริงครับและคะแนนจริงจะเป็นอย่างไรอันนี้ต่างหากครับคือคำตอบแม้ว่าแนวโน้มผลการสำรวจความคิดเห็นจะเห็นตรงกันนะครับว่าเบอร์1คือคุณชัชชาติอันดับ2อันดับ3อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับไทย PBS ของเราครับมีอาสาสมัครกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับมีอาสาสมัครที่ไปสำรวจไปเก็บคะแนนวันนี้600ถึง700คนครับกระจายอยู่50เขตหลังจากนั้นเขาจะส่งคะแนนเข้ามายังส่วนกลางที่ไทย PBS มีทีมอาสานับคะแนนนะครับเป็นน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์30คนด้วยกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทีมงานของไทย PBS ครับช่วยประมวลคะแนนเนี่ยขึ้นบนหน้าจอของไทย PBS และเว็บไซต์ของไทย PBS นะครับเราจะไปสำรวจบรรยากาศของศูนย์นับคะแนนไทย PBS นะครับคุณนิชมนครับ
1: บรรยากาศที่วอลลุ่มนับคะแนนของไทย PBS นะคะในทันทีที่ปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีการส่งคะแนนนะคะจากอาสาสมัครหน้าหน่วยเลือกตั้งส่งเข้ามายังวอลลุ่มแห่งนี้นะคะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะมีอาสาสมัครจากภาคประชาชนรวมถึงนักเรียนนักศึกษานะคะประมาณ30คนที่เข้ามาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวันนี้ค่ะก่อนที่จะมีการรายงานผลไปที่แดชบอร์ดนะคะให้ได้ทราบผลการนับคะแนนกันแบบเรียลไทม์ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาสาสมัครที่เดินทางมาในวันนี้นะคะเป็นน้องๆจากโรงเรียนสตรีวิทยาแล้วก็โรงเรียนสาธิตมศวนะคะวันนี้เรารับหน้าที่ยังไงบ้างแล้วก็รับผิดชอบดูแลในเขตไหนยังไงบ้างค่ะ
2: ค่ะก็วันนี้พวกเรามาทำหน้าที่รายงานผลให้กับผู้ชมทางบ้านค่ะโดยเราก็จะคอยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แก้ไขเพื่อที่จะนำไปรายงานให้ทุกท่านได้ชมกันอีกทีค่ะโดยหนูได้ดูแลเขตของหนองจอกนะคะแล้วก็
3: หนองแขมค่ะ
4: อย่างเราเป็นนักเรียนเนาะยังไม่เคยมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมาก่อนทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นอาสาสมัครในวันนี้คะ
5: เพราะว่าแบบถึงจะไม่เคยไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่ว่าก็อยากจะเป็นส่วนช่วยในการที่ทำกระบวนการนี้ค่ะจะได้ส่งคะแนน
2: แล้วหนูก็คิดเหมือนเพื่อนค่ะแบบว่าอยากได้ประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปอ้างอิงในการเลือกตั้งในอนาคตแล้วก็ได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยค่ะ
1: นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะคะจากอาสาสมัครที่เดินทางมาร่วมนับผลคะแนนในวันนี้นะคะนอกจากนี้บรรยากาศด้านหลังก็ยังคงมีอาสาสมัครอีกประมาณ30คนนะคะที่จะร่วมเกาะติดแล้วก็รายงานผลการเลือกตั้งตลอดค่ำคืนนี้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณนิชมนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพอคะแนนเริ่มไหลเข้ามานะครับเราก็จะติดตามบรรยากาศที่ศูนย์นับคะแนนกันอย่างต่อเนื่องหรือท่านผู้ชมสามารถติดตามชมคะแนนแบบเรียลไทม์นะครับแต่เป็นคะแนนแบบไม่เป็นทางการนะครับที่จะส่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ประมวลขึ้นอย่างหน้าจอของไทย PBS และเว็บไซต์ BKK Election 69ครับอีกจุดหนึ่งครับอันนี้เป็นจุดที่รายงานผลการนับคะแนนจริงแล้วครับเป็นการนับคะแนนของกกต.กรุงเทพมหานครนะครับเขามีจอขนาดใหญ่เอาไว้ลุ้นผลการที่ลานคนเมืองครับเราจะติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณอัฟนันนะครับเชิญครับคุณอัฟนันครับ
6: หีบผ่าน17นาทีเริ่มนับตั้งสารวัตรนับคะแนนแล้วใน
0: ภาพ
6: ที่เห็นอยู่ด้านหน้า
0: สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับวันนี้ฝนตกแล้วก็คนเยอะด้วยผมเล่าให้ฟังครับที่ลานคนเมืองเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาจะมีการนับคะแนนกันไปเรื่อยๆนะครับแต่คะแนนอย่างไม่เป็นทางการหมายถึงคะแนนที่เสด็จน้ำแล้วจะรายงานได้ไม่เกิน4ทุ่มคืนนี้เมื่อสักครู่เนี่ยกกต.กทม.เพิ่งจะยืนยันไปนะครับคุณพิมพิมลคุณวันวิสาครับวันนี้เนี่ยการรายงานผลการนับคะแนนอีกสักครู่หนึ่งถ้าจะกลับมาเจอผมเนี่ยผมตั้งไว้2ประเด็นครับ1ก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างมีนัยยะสำคัญวันนี้โจทย์เนี่ยที่1เป็นใครอาจจะไม่ใช่โจทย์นะครับโจทย์คือที่1เนี่ยเขาจะสามารถทำลายสถิติของตัวเองที่เคยทำไว้เมื่อปี65ได้หรือไม่ประเด็นที่2ก็คือผลการเลือกสก.ครับสก.เนี่ยผมจะชวนดูภาพใหญ่นะครับในอดีตเมื่อการเลือกตั้งปี65พรรคเพื่อไทยเขาเคยเป็นเต็ง1พรรคประชาชนมาเป็นอันดับ2รอบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่นึงพอการรายงานผลการนับคะแนนเริ่มเข้ามาเนี่ยค่อยกลับมาวิเคราะห์กันนะครับ
7: ค่ะขอบคุณคุณเจษดานะคะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้นะคะหลากหลายช่องทางด้วยกันถ้าคุณผู้ชมอยู่กับเราผ่านทางไทย

0: PBS หมายเลข3เนี่ยนะคะตอนนี้จะมีผลคะแนนหรือว่าสกอร์คะแนนเนี่ยค่ะขึ้นปรากฏอยู่บนหน้าจอของคุณผู้ชมเวลานี้เลยนะคะทั้งผลคะแนนของผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะคะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ด้านล่างคุณพิมพ์พิมลแล้วก็เข้าไปตรวจสอบผลได้เลยนะคะอีกช่องทางนึงชวนคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณเจษดาจั่วเอาไว้ www.thaipbs.or.th/bkkelection69นะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบผลคะแนนได้เลยนะคะวิธีการง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็สามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนได้เลยนะคะตอนนี้เป็นการเริ่มต้นนับคะแนนแล้วก็ทยอยรายงานผลการนับคะแนนกันเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมการนับคะแนนเนี่ยจะเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งนะคะหลังจากนั้นหน่วยเลือกตั้งจะส่งคะแนนมาที่เขตส่งคะแนนให้กทม.แล้วกทม.เนี่ยสรุปผลส่งให้กกต.อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะเวลาที่ทางกกต.กทม.ประมาณการเอาไว้นะคะว่าในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วจากนั้นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เนี่ยค่ะก็จะส่งไปที่เขตนะคะพร้อมๆกับอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยนะคะและจากนั้นก็จะมีการสรุปอย่างที่คุณอัฟนันได้อยู่ตอนช่วงต้นรายการก็คือที่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะที่ห้องรัตนโกสินทร์ตรงนั้นแหละค่ะคือวอลลุ่มที่จะรวบรวมคะแนนทุกๆเขตที่ทยอยรายงานเข้ามาแล้วก็รายงานขึ้นเว็บไซต์หรือว่าช่องทางของกรุงเทพมหานครกันต่อไปจะยังเป็นคะแนนแบบไม่เป็นทางการอยู่แต่ในช่วงเวลานี้ให้คุณผู้ชมดูภาพในบรรยากาศของหน่วยเลือกตั้งต่างๆที่ทยอยเริ่มนับคะแนนกันแล้วมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือบัตรเลือกตั้งสีเขียวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูนั่นก็คือการเลือกตั้งสก.นั่นเองนะคะ
0: เราเพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้ค่ะกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งถึงขั้นตอนของการนับคะแนนนะคะนับคะแนนขานคะแนนรายงานผลคะแนนเนี่ยค่ะซึ่งทุกคนก็คาดหวังอยากจะเห็นความถูกต้องแม่นยำโปร่งใสแล้วก็รายงานผลการนับคะแนนได้อย่างชัดเจนนะคะลองฟังเสียงบรรยากาศการนับคะแนนในช่วงเวลานี้ค่ะ
2: บ
0: ั
2: ตรเบอร์5ครับ
3: บัตรเบอร์9ครับ
2: บ
3: ั
2: ตรเบอร์
3: 9
2: ค
3: ่
2: ะ
3: บ
2: ัตรเบอร์2
0: ประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ชมจับตามองนะคะคุณพิมพ์พิมลก็คือยอดของผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะคะถ้าย้อนกลับไปการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี2565เนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนั้นมีคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 61%
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้เนี่ยกกต.คาดหวังอยากให้คนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเกิน 70% นะคะแต่ภาพรวมเท่าที่เราดูบรรยากาศแล้วก็การสังเกตการของทีมข่าวเนี่ยก็บอกว่ามันมีบางช่วงบางตอนบางเวลาที่คนออกมาใช้สิทธิ์กันแบบบางตาทั้งในกรุงเทพแล้วก็พัทยาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูกันนะคะว่าภาพรวมแล้วยอดของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยสรุปแล้วมีประมาณเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนคะแนนนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วอย่างที่คุณเจษดาเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยได้คะแนนแบบถล่มทลายตอนนั้นคุณชัชชาติเนี่ยได้คะแนนดิบประมาณ1,300,000คะแนนส่วนอันดับ2เนี่ยได้ 250,000 คะแนนอันดับ3ก็ได้ 200,000 คะแนนอันดับ2ตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์คือคุณสุชาติชวีได้ 200,000 คะแนนอันดับ3เป็นผู้สมัครของพรรคก้าวไกลคือคุณวิโรจน์ได้ 250,000 คะแนนเหมือนกัน
1: ค
0: ือคุณชัดชาติเนี่ยชนะแบบถล่มทลายก็คือคว้าชัยชนะทั้ง50เขตแล้วก็คะแนนเนี่ยทิ้งห่างอันดับ2เนี่ยล้านกว่าคะแนนเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ต้องดูกันนะคะสำหรับคะแนนของคุณชัดชาติมันเหมือนเป็นการประเมินผลหรือการตรวจการบ้านการให้ KPI กับคุณชัดชาติจากเหล่าบรรดาคนกทม.อีกทางนึง
1: ค่ะคือเราจะเห็นว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนผู้สมัครหลายๆกลุ่มเนี่ยพยายามจะเรียกร้องให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าครั้งนี้ ี้ใครกันแน่ที่จะสามารถได้รับหน้าที่มาอาสารับใช้ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงในพื้นที่ของพัทยาด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราไปดูในพื้นที่พัทยาซึ่งถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษนะคะจุดที่2ของประเทศไทยคือการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าพัทยาคือแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาเที่ยวปีละหลายล้านคนเป็นศูนย์กลางของการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยแน่นอนว่าความคาดหวังนั้นสูงทีเดียวค่ะเพื่อฟังเสียงความต้องการของคนพัทยานะคะในช่วงวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาทางสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะของไทย PBS ค่ะได้ร่วมกับ VWISเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญและสื่อท้องถิ่น Epigram News นะคะจัดกิจกรรมดีโค้ดพัทยาภายใต้คำถามชวนคิดที่ว่าพัทยาจะดีโค้ดถ้าจุดๆนะคะแล้วก็ question mark ชวนคนพัทยามาร่วมวงแลกเปลี่ยนถึงเมืองพัทยาที่อยากเห็นผ่าน5ประเด็นสำคัญนั่นก็คือคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจเมืองพัทยาโครงสร้างพื้นฐานและธรรมาภิบาลนะคะขณะเดียวกันก็มีเวทีเสวนาว่าด้วยเมืองและอำนาจของท้องถิ่นมีหลายเสียงเลยค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแห่งนี้ค่ะ
3: จริงๆที่ผ่านมาพัทยาก็ดีอยู่แล้วเนาะก็เขาก็มีในเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ก็ อยากจะให้เกิดการพัฒนาขึ้น
4: รู้สึกว่าเมืองพัทยาตอนนี้ควรเกิดการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมหรืออะไรหลายๆอย่างในมุมมองของคนต้องการความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ
5: พัทยาวันนี้มันมีความเจริญแต่ความเจริญนั้นมันก็บ่งบอกด้วยความอันตรายหลายๆอย่างมีทั้งเล่ร่อนจอนจัดทั้งอะไรหลายๆอย่างรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัย
6: ก็อยากจะเห็นพื้นที่ในเมืองพัทยาการท่องเที่ยวที่มันดีขึ้นหรือว่าแม้แต่กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่พัทยาขุดเจาะอะไรพวกนี้แล้วก็อยากให้แก้ไขปัญหาพวกทัวร์ศูนย์เหรียญหรือว่าพวกนอมินีอะไรพวกนี้ครับก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองพัทยาคือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รับทราบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการร้องเรียนให้มันถึงไวกว่านี้ครับ
1: นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่จะได้รับเลือกเข้ามาในวันนี้นะคะจะมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่มีรายได้ในปีงบประมาณ 2,567 กว่า 4,800 ล้านบาทถ้าย้อนไปในการเลือกตั้งเมืองพัทยาในครั้งก่อนก็คือเมื่อ4ปีก่อน 2,565 พบว่าจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีแค่49.96% คืออีกนิดเดียวจะถึงครึ่งมันไม่ถึงครึ่งนึงจริงๆสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประชาชนหลายคนก็เลยแสดงความห่วงใยอยากชวนให้คนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะ
5: เลือกตั้งรอบนี้อยากจะเห็นพัทยาดีกว่านี้โดยอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนาะเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใส
3: ก็รณรงค์ให้ทุกคนเนาะที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งที่พัทยาไปใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นพัฒนาเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
5: ถ้าเราได้พ่อเมืองที่ดีก็จะทำให้พัทยาอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขมีความเจริญ
6: หนึ่งเสียงของพวกท่านเพื่อเปลี่ยนแปลงพัทยานะครับ
4: วันที่28นี้นะครับฝากออกมาใช้สิทธิ์ด้วยนะครับคนพัทยาในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับผม
0: ค่ะกลุ่มอาสาสมัครสังเกตการการเลือกตั้งหรือว่า VWatch ค่ะประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาได้พูดถึงภาพรวมการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะบอกว่ายังไม่พบกรณีการทุจริตการเลือกตั้งค่ะขณะเดียวกันเวลานี้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกำลังเริ่มนับคะแนนกันแล้วติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากหน่วยเลือกตั้งที่เมืองพัทยาเชิญค่ะ
7: กว่า9ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับที่มีการเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับขณะนี้เวลา 17:23 นาทีนั่นหมายความว่าตอนนี้กระบวนการจะอยู่ในระหว่างการนับคะแนนครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับดูบรรยากาศสดๆณขณะนี้นะครับผู้ชมครับทันทีที่ถึงเวลา 17:00 นนะครับผมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง6หน่วย ของเขตเลือกตั้งที่4โรงเรียนพัทยา8ทำการปิดการลงคะแนนครับและเริ่มกระบวนการนับคะแนนทั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทันทีนะครับทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูที่บรรจุอยู่ในหีบนะครับก็ถูกนำออกมาขานคะแนนทีละใบโดยบัตรสีเขียวนะครับจะเป็นการขานคะแนนนายกเมืองพัทยาส่วนบัตรสีชมพูจะเป็นการขานคะแนนของสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะขานไปพร้อมๆกันแบบนี้นะครับโดยมีประชาชนนะครับที่คอยมาร่วมสังเกตการการนับคะแนนในครั้งนี้ครับผมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับเขาก็ให้ข้อมูลนะครับว่าตลอดทั้งวันที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์นะครับยังไม่พบปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดครับแต่ก็จะมีการอธิบายเรื่องของบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งที่กำหนดเช่นเดียวกันครับวันนี้กลุ่มอาสาสมัครสังเกตการการเลือกตั้งหรือว่าวีวัคได้กระจายอาสาสมัครลงพื้นที่ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะครับในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตการการนับคะแนนหลังจากที่มีการปิดหีบเลือกตั้งจากการติดตามสถานการณ์ในภาพรวมนะครับยังไม่พบว่ามีความผิดปกติหรือประเด็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสของการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับทางนี้ก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพลองไปฟังเสียงครับ
8: ซึ่งเราวางไว้ว่าในช่วงเย็นนี้เราอยากจะมีการลงสังเกตการให้ครบทุกหน่วยในช่วงของการนับคะแนนเพื่อที่จะดูว่าการนับคะแนนเนี่ยทั้งหน่วยทุกหน่วยทั่วพัทยาเนี่ยมันจะเป็นไปตรงตามคะแนนกับพวกเราที่ลงสังเกตการไหมว่าคะแนนมันสอดคล้องกันไหมหรือว่ามันมีความผิดปกติของคะแนนตรงไหนไหม
7: นับคะแนนนะครับจะดำเนินการไปพร้อมๆกันนะครับครบทั้ง113หน่วยนะครับโดยคาดว่าน่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลาประมาณ20:00 นของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับกระบวนการหลังจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทำการนับคะแนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็จะทำการปิดหีบครับแล้วก็ล็อกด้วยสายเคเบิลไทยอย่างแน่นหนาก่อนที่จะส่งไปที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อดำเนินการต่อไปครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งวันนี้นะคะ28มิถุนายนนะคะทางรายการสถานีประชาชนได้จัดเวทีมหาสถานีประชาชนขึ้นมา8เวทีด้วยกันเป็นเวทีที่ได้เชิญทั้งผู้สมัครหลายๆคนนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงนโยบายที่จะเดินหน้าหากได้รับการเลือกตั้งขณะเดียวกันก็ยังมีเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะเพื่อเสนอมุมมองแนวคิดเพื่อที่จะพัฒนาเมืองด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพูดคุยกับผู้ที่ดำเนินรายการมาทั้ง8เวทีนะคะคุณธิรารัตน์อนันตรกิตินะคะคุณธิดารัตน์คือมีหลายๆปัญหาที่มีคนเมืองสะท้อนบ้างผู้สมัครก็พยายามที่จะนำเสนออะไรคือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นปัญหาที่คนไม่อยากจะทนคะ
9: คิดว่าปัญหานี้ทั้งสองท่านก็บอกไม่อยากทนอีกต่อไปค่ะปัญหารถติดค่ะคือเราจับแมทชิ่งกันนะคะสิ่งที่คนกรุงเทพไม่อยากทนเอามาพูดคุยกับนโยบายของผู้สมัครปรากฏว่าคนกรุงเทพเขาสะท้อนมาเป็นอันดับหนึ่งในรายการว่าปัญหาที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วคือรถติดรู้ไหมคะว่าผู้สมัครเขาจะชูนโยบายอะไรมาร่วมกันแก้ไขเขาบอกว่ารถสาธารณะตอบโจทย์มากที่สุดอยากสารฝันคนกรุงเทพให้มีรถสาธารณะฟีดเดอร์แบบก้าวออกจากบ้านนิดเดียวก็สามารถขึ้นรถได้มาดูคนแรกกันหน่อยค่ะพี่โจค่ะพี่โจชัยวัฒน์ค่ะเบอร์10ของพรรคประชาชนเขาชูนโยบายแบบนี้ทั้งสองท่านเขาบอกว่าเขาจะไปฟื้นฟูรถเมย
0: ์
9: รถเมย์ที่ว่าเก่าๆเดี๋ยวทำให้ใหม่เลยนะคะจะได้เป็นแรงจูงใจสำหรับคนอยากขึ้นรถเมย์เท่านั้นยังไม่พอรถไฟฟ้าต้องทั่วถึงต้องครอบคลุมเรือต่างๆเนี่ยก็ต้องมีให้ครอบคลุมด้วยนะคะปกติความจริงแล้วในกรุงเทพมหานครทั้งสองท่านทราบไหมคะคลองตามตรอกซอกซอยมีมากมายแต่เรือมันไม่มีค่ะทำให้การขนส่งมันไปกระจุกตัวอยู่บนถนนคุณโจบอกว่าต้องทำทั้งหมดโดยใช้ตั๋วร่วมเท่านั้นยังไม่พอค่ะแม่พิมพ์อาจารย์สนใจอันนี้ค่ะเขาบอกว่าต้องเดินทางก่อน18:30คุณจะได้ตั๋วลดราคา 50% ค่ะนโยบายนี้เป็นนโยบายจูงใจสำหรับคนเนี่ยต้องมาใช้รถสาธารณะมากขึ้นแต่ต้องบอกว่านโยบายนี้มีข้อจำกัดพอสมควรเหมือนกัน ันนะคะต้องตื่นกี่โมงเอ่ยจึงจะสามารถมาใช้ตั๋วได้ราคา 50%
0: คนเข้างานกะบ่ายก็หมดสิทธิ์สิ
9: ถูกต้องใช่ค่ะอันนี้อาจจะไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่แต่พอเปิดนโยบายนี้มาหลายๆคนก็ร้องโอ้โหเหมือนกันนะคะจากปกติแล้วบางคนเนี่ยเดินทางไปสำรวจมาบางคนเนี่ย1วันใช้เงิน100กว่าบาทเฉพาะค่าเดินทางอย่างเดียวหากมีตั๋วลดราคา 6:30 ลด 50% ก็อาจจะช่วยได
0: ้ไม่อยากจะบอกเลยว่าไปส่งลูกเวลานั้น
9: จริงเหรอคะ
0: จริงค่ะลูกถึงโรงเรียน 6:30
9: อาจจะใช้อันนี้ได้แต่ต้องก่อน 6:30 เท่านั้นหลัง 6:30 หมดสิทธิ์ไปอันนี้ของคุณโจนะคะนโยบายน่าสนใจของคุณเจมส์ค่ะคุณอนุชานะ

0: เขาบอกว่าเขาจะทำให้ขสมกอยู่ภายใต้การบริหารของกรุงเทพมหานครมาดิฉันฟังอันนี้แล้วก็รู้สึกกังวลใจเหมือนกันนะคะขสมกหนี้เยอะนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนี้เยอะถ้าหากจะมาเนี่ยจะมาเฉพาะตัวรถหรือว่าจะเอาหนี้มาให้กรุงเทพมหานคร
1: แสนกว่าล้าน
0: ใช่ร่วมรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้บอกชัดเจนนะคะว่าถ้าหากมาอยู่ภายใต้การดูแลกทมแล้วยังไงต
1: ่อ
0: คราวนี้ค่ะเขาบอกว่าการเข้าถึงรถสาธารณะแบบของคนกรุงเทพต้องออกจากบ้านแค่2ถึง3ก้าวก็ก้าวขึ้นรถได้เลยโอ้ยอันนี้ท้าทายมากค่ะเพราะโดยปกติแล้วนะคะคนกรุงเทพอยู่ในตรอกอยู่ในซอกอยู่ในซอยกว่าจะเดินออกมาขึ้นรถถนนก็ไม่ค่อยดีฟุตบาทก็ไม่ค่อยดีทางที่เดินมาระหว่างทางก็แดดร้อนเขาบอกว่าต่อไปนี้จะทำของเหล่านี้ที่ว่าที่เป็นปัญหาเป็นแรงจูงใจให้ดีมากยิ่งขึ้นคนจะได้มาใช้รถสาธารณะมาดูของคุณติ่งดร.มัลลิกากันหน่อยเขาบอกว่ารถติดต้องแก้ด้วย AI ค่ะรู้ไหมทำยังไง
1: ยังไง
0: เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดกรุงเทพมหานครมีตั้งเยอะค่ะเขาจะใช้ AI เข้าไปเจเนเรตจากนั้นกล้องของกรุงเทพหลายตัวมันพังใช่ไหมคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอความร่วมมือจากเอกชนค่ะใช้ AI เข้าไปควบคุมเช่นเดียวกันแต่ฉันก็มีความกังวลใจเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเอกชนจะให้ความร่วมมือหรือเปล่านะคะ เพราะว่าเป็นข้อมูล PDPA ด้วยเขาบอกว่าจะใช้กล้องเนี่ยควบคู่กับ AI เพื่อที่จะดูว่าจุดไหนรถติดมากจากนั้นจะมีการบริหารการจราจรแต่ยังไงก็ต้องใช้คนอยู่ดีนะคะจากนั้นจะมีการเพิ่มรถเมย์ให้มากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้บอกถึงวิธีการว่าเพิ่มรถเมย์เนี่ยใช้เงินของกรุงเทพมหานครเป็นเงินส่วนไหนแล้วใช้มากเท่าไหร่นะคะส่วนของคุณพัชพงศ์ค่ะกรุงเทพบินได้เดี๋ยวจะพาทั้งสองท่านค่ะขึ้นรถยนต์บินได้ค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ชูนโยบายค่ะเขาบอกว่าในต่างประเทศหลายๆประเทศใช้แล้วนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่ามีประเทศไหนบ้างแต่เขาบอกมีแล้วในกรุงเทพมหานครหากคุณพัชพงศ์เป็นผู้ว่าจะสานต่อส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยานยนต์ให้รถบินได้แต่ต้องมีการไปประสานท่าอากาศยานเหมือนกันว่าบินยังไงไม่ให้ชนเครื่องบินด้วยนะคะเขาบอกว่าสามารถทำได้จากนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มรถเมย์อีก 10,000 คันค่ะในกรุงเทพมหานครแต่ไม่บอกเช่นเดียวกันว่าจะใช้เงินส่วนไหนนะคะแล้วถ้าหากได้เป็นผู้ว่าด้วยอำนาจของผู้ว่าที่มีจำกัดสามารถบริหารรถขนส่งได้ด้วยหรือไม่นะคะคนนี้ก็น่าสนใจค่ะของดร.คมสันเขาชูนโยบายแก้ไขปัญหารถติดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บเงินสำหรับรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเก็บภาษีเพิ่มดิฉันป้ายทะเบียนรถฉะเชิงเทรานะคะอาจต้องมองตาแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าที่ต้องทำวิธีนี้เนื่องจากว่าสิงคโปร์ก็ทำแล้วนะคะคือมันเป็นการลดปริมาณไงทั้งสองท่านคือรถยนต์ที่วิ่งในกรุงเทพมหานครตอนนี้ไปดูป้ายทะเบียนกรุงเทพก็ส่วนหนึ่งต่างจังหวัดก็เยอะหากลดปริมาณตรงนี้ได้จะแก้ไขปัญหารถติดได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ส่วนซื้อรถต่างจังหวัดทำยังไงเนี่ย
1: ฟังคุณธิดารัตน์ไปเพลินๆแล้วก็เราดูหน้าจอที่กำลังรายงานผลคะแนนกันอยู่ณเวลานี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมผลคะแนนกำลังเริ่มทยอยเข้ามานะคะนับคะแนนไปได้หน่อยเดียวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้คนที่ได้คะแนนนำเนี่ยก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นแหละค่ะตอนนี้ที่นับคะแนนกันไปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนับคะแนนไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะประมาณ 30,000 คะแนนคุณชัชชาติเนี่ยได้ 19,000นะคะอันดับ2เป็นคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขแล้วก็อันดับ3เนี่ยเป็นของคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนนะคะคุณอนุชาบุรพชัยศรีอยู่อันดับ4แล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เนี่ยอยู่อันดับ5ตอนนี้คะแนนพึ่งจักเข้ามาค่อยๆทยอยเริ่มรายงานผลคะแนนกันอยู่เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวอาจจะมีพลิกได้นะคะเดี๋ยวก็รอติดตามกัน
2: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้คุณธิดารัตน์อธิบายถึงนโยบายของเหล่าบรรดาผู้สมัครผู้ว่าร
2: ถติดถามว่าคุณผู้ชมตรงใจหรือเปล่า คือเป็นนโยบายแรกเลยหรือไม่ที่คนกรุงนั้นคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนะคะค่ะทีนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าโดนใจเหมือนกันแน่นอน
0: ปัญหาน้ำท่วมค่ะ
1: แน่นอนเลยฝนตกอ่ะอย่างวันนี้ก็ฝนตก
2: ตกมา
1: แล้วก็มีรายงานว่าน้ำท่วมแล้วหายักลาดพลาวท่วมแล้วนะคะ
0: คือต้องบอกว่าหลายคนเขางัดและชูนโยบายเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นจุดหลักๆเพื่อที่จะให้คนกรุงนั้นเลือกเพราะคนกรุงเทพนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้กับปัญหาน้ำท่วมมาดูของดร.คมสันหน่อยค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมคะว่าทำไมน้ำท่วมกรุงเทพทั้งสองท่านรู้ต้นตอหรือเปล่า
1: อ้าวฝนมันตกหนักมันระบายน้ำไม่ทัน
0: ท่อมันตันค่ะเขาบอกว่าถ้าหากได้เป็นผู้ว่านะคะของดร.คมสันจะลอกท่อทั้งของรัฐและเอกชนฉันก็ทึ่งเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าณปัจจุบันที่เราลอกท่อกันเนี่ยลอกเฉพาะของรัฐ เอกชนไม่ได้ลอกแต่ถ้าหากได้เป็นก็จะขอความร่วมมือจากเอกชนแต่ดอกจันไว้ว่าความร่วมมือนั่นหมายความว่าเอก

0: ชนใช้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือก็ได
1: ้ค่ะในช่วงเวลานี้เราคงจะต้องขอพักกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าในกรุงเทพมหานครในวอร์รูมค่ะศูนย์ที่เป็นการนับคะแนนนั้นเขาเตรียมที่จะแถลงสดในช่วงเวลานี้แล้วนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: แพทย์ก็ตรวจพบก็เป็นอาการเล็กน้อยนะครับปัจจุบันก็ได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งก็บริเวณในพื้นที่เขตห้วยขวางแขวงสามเสนนอกซึ่งในส่วนนั้นก็มีป้ายประกาศล้มเนื่องจากพายุพัดเข้ามาในพื้นที่ทางสำนักงานเขตเองก็ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยก็สามารถดำเนินการเลือกตั้งไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับพอช่วงเวลา 14:00 หรือบ่าย 2:00 จนถึงณปัจจุบันนี้นะครับก็มีสภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่เขตที่อยู่ทางฝั่งธนบุรีทั้งหมด15เขตแล้วก็เคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครด้านในและออกไปยังทางด้านตะวันออกของเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเขตสามวามินบุรีลาดกระบังหนองจอกเป็นต้นซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่นเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งในภาพที่ปรากฏจากสื่อมวลชนหรือจากข่าวต่างๆซึ่งเป็นภาพช่วงแรกที่ฝนตกและจะเกิดน้ำที่ขังนิดนึงและสักพักก็น้ำในส่วนนั้นก็ระบายออกไปนะครับจากหน่วยเลือกตั้งก็จนสามารถเลือกตั้งได้จนปิดหีบเวลา5 โมงส่วนป้ายประกาศอะไรต่างๆก็ยังเรามีเจ้าหน้าที่หน่วยเบสอะไรที่เข้าไปดูแลสามารถที่จะดำเนินการแล้วก็เป็นไปในความเรียบร้อยนะครับทั้ง 6,628 หน่วยนะครับก็ปิดหีบไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์และหลังจากนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะนับคะแนนซึ่งการนับคะแนนเนี่ยก็บางจุดเนี่ยก็จะพิจารณาดูว่าเราสามารถที่จะดำเนินการเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่อยู่11ท่านที่อยู่ในนั้นใช่ไหมบางจุดมันก็อาจจะมีความเปียกแฉะหรือไม่สะดวกอะไรเล็กน้อยก็เลยอาจจะขยับนิดหน่อยก็ซึ่งในส่วนนี้ทางท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็ให้ความเห็นไว้ในส่วนนี้เดี๋ยวก็รับฟังท่านอีกทีนะว่าในเหตุต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็ได้หารือร่วมกันแล้วเพื่อที่จะให้การดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความสุจริตโปร่งใสนะครับในส่วนต่างๆทุกขั้นตอนครับก็อันนี้เป็นสถานการณ์ที่เล่าให้ฟังที่ผ่านมาก็คือปัจจัยหลักเลยที่เป็นประเด็นที่เราได้พบเรื่องของฝนที่ตกในพื้นที่ซึ่งฝนรวมแล้วเนี่ยในพื้นที่เขตภาษีเจริญนะครับประมาณ71มิลก็ถือว่าเยอะทางฝั่งทนแต่เราก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้จนการเลือกตั้งในครั้งนี้ครบถ้วนนะครับทั้งหมด 6,628 หน่วยสมบูรณ์ครับครับปิดได้ครับมีครับประเด็นทางคุณสุชาติใช่ไหมฮะที่มีได้รับเรื่องแจ้งมาจากสื่อมวลชนนะครับว่าไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในหน่วยของตัวเอง
1: นั่นเป็นการแถลงของคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะคะคือโดยสรุปแล้วเบื้องต้นเนี่ยทั้ง 6,628 หน่วยสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะเพียงแต่ว่าบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นเองที่มีปัญหาฝนตกหนักแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างเช่นบริเวณเขตภาษีเจริญนะคะที่มีฝนตกในพื้นที่ถึง 70% กำลังพูดเรื่องฝนตกเลยคุณธิดารัตน์ฝนตกน้ำท่วมต่อกันอีกสักนิดนะคะสำหรับนโยบายของแคนดิเดตผู้ว่าแต่ละท่านนะคะ
3: ค่ะส่วนใหญ่แล้วค่ะโดยสรุปคือหลายคนบอกว่าถ้าหากได้เป็นผู้ว่าเขาจะไปการขอลอกท่อและหลายคนสะท้อนตรงกันนะคะบอกว่าการลอกท่ออาจจะต้องใช้งบที่มากก็จริงแต่ที่ผ่านๆมาไม่เคยลอกท่อในกรุงเทพมหานครได้ครบ 100% หลังจากนี้อาจจะต้องพิจารณาไปที่เอกชนด้วยว่าการลอกท่อขอความร่วมมือเอกชนกรุงเทพจะเป็นคนออกนโยบายออกเงินให้แล้วเอกชนจะออกเงินด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องคิดกันต่อส่วนปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาทั้งปัญหารถติดแล้วก็น้ำท่วมนโยบายหลายๆท่านน่าสนใจค่ะถ้าหากทำได้จริงแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าถ้าหากได้รับตำแหน่งผู้ว่าแล้วอำนาจผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีอยู่อย่างจำกัดเหลือเกินนะคะ
1: ค่ะวันนี้คุณธิดารัตน์เนี่ยมาพูดถึงนโยบายของผู้สมัครอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าแน่นอนล่ะสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ผู้ชนะการเลือกตั้งซึ่งดูตามผลคะแนนเวลานี้ก็อาจจะเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แต่เราไม่อยากให้นโยบายดีๆหลายๆอย่างของเหล่าบรรดาผู้สมัครมันถูกตีตกไปก็น่าจะนำมาพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะต้องให้ความสำคัญกับเสียงสะท้อนของคนกรุงเป็นหลักนะคะเชื่อว่ามันยังมีอีกหลายปัญหาคงไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำท่วมรถติดนะคะไหนจะฝุ่น PM2.5 แล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตอื่นๆอีกด้วย
4: ใช่ค่ะในช่วงเวลานี้เรามาดูคะแนนเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ความคืบหน้าของคะแนนไปถึงไหนพอจะวิเคราะห์พอจะมองในจุดไหนได้บ้างแล้วช่วงนี้เราไปฟังจากทางคุณเจษฎาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณเจษฎาเชิญเลยนะคะ
5: ตอนนี้คะแนนเพิ่งนับไปอย่างไม่เป็นทางการเปอร์เซ็นต์เดียวเองครับ
4: เปอร์เซ็นต์เดียว
5: อย่าเพิ่งฟันธงกันเลยแต่สัดส่วนคะแนนณเวลานี้ถ้าดูจากอาสาสมัครของเราที่ส่งคะแนนเข้ามาบนหน้าจอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเว็บไซต์รายงานผลคะแนน BKK Election 69ของไทย PBSสัดส่วนของคะแนนที่รายงานเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากโพลที่คุยกันเมื่อสักครู่นะครับมาวิเคราะห์กันต่อครับท่านผู้ชมครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงถ้าจะติดตามผลคะแนนของเราบนหน้าจอก็ว่ากันไปครับส่วนเว็บไซต์ไทย PBS เข้ามาที่ BKK Election 69เนี่ยหน้าจอนี้ท่านผู้ชมครับมัดจบครบในเว็บไซต์เดียวเลยเช่นมุมล่างซ้ายครับเราดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยนับคะแนนไปเท่าไหร่แล้วนะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับเพิ่งจะนับคะแนนเข้าไปแค่ประมาณ 1% กว่าๆเองครับสำหรับคนที่มาใช้สิทธิ์ตอนนี้นับไปแล้ว 50,000 กว่าคะแนนนะครับคนมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่นับไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์บัตรดีบัตรเสียเป็นอย่างไรนี่เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่เราได้จากอาสาสมัคร600ถึง700คนที่กระจายอยู่50เขตทั่วกรุงเทพมหานครครับส่งคะแนนเข้ามาประมวลขึ้นหน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้รวมไปถึงเว็บไซต์ BKK Election 69ครับทีนี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าสัดส่วนคะแนนเนี่ยมันน่าสนใจท่านผู้ชมแม้ว่าจะนับได้แค่ 1% นะครับแต่อันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยสัดส่วนของการนับคะแนนกับเปอร์เซ็นต์ที่สำรวจความคิดเห็นในช่วงโค้งสุดท้ายมันใกล้เคียงกันมากครับตอนนี้คะแนนที่เข้ามาคุณชัชชาติอันดับ1อันดับ2เป็นดร.มลิกาครับอันดับ3เป็นดร.โจนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่สำหรับอันดับ1ที่หลายคนหลายสำนักโพลเห็นตรงกันว่าอันดับ1เนี่ยคงต้องเป็นคุณชัชชาติครับแต่เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูก็คืออันดับ2และอันดับ3ครับของคุณมลิกาตอนนี้คะแนนมาเป็นอันดับ2นะครับนี่ครับในเว็บไซต์ของไทย PBS BKK Election 69เนี่ยพอเรากดเข้าไปที่รูปของผู้สมัครคนไหนเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาเลยครับว่าผู้สมัครคนนั้นมีคะแนนเป็นอันดับ1อยู่เขตไหนบ้างเป็นอันดับ2อยู่เขตไหนบ้างและเป็นอันดับที่3อยู่เขตไหนบ้างอย่างของคุณมลิกาเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่แล้ว41เขตคะแนนมาเป็นอันดับ2ครับฟีเจอร์สำคัญท่านผู้ชมนั่นก็คือฟีเจอร์ที่เราเติมเข้าไปสำหรับคู่เทียบอยากจะเทียบระหว่างหมายเลขไหนกับหมายเลขไหนผมอยากเทียบอันดับ2ฮะเอาคุณมลิกามาเทียบกับดร.โจกดไปที่มุมซ้ายด้านบนเห็นไหมฮะคำว่าเปรียบเทียบกดเข้าไปเลยแล้วก็เทียบกับดร.โจชัยวัฒน์ครับนี่ท่านผู้ชมฝั่งโน้นเป็นดร.มลิกาเห็นไหมฮะ นี่เป็นอันดับ2มา47เขตนะครับส่วนของดร.โจชัยวัฒน์เป็นอันดับ3ครับตอนนี้นี่มีอยู่1เขตครับที่มีคะแนนขึ้นมานะครับแต่อย่างที่ผมเกริ่นไปท่านผู้ชม

นี่เป็นการนับคะแนนแค่ 1% นิดๆเท่านั้นเองยังมีโอกาสพลิกผันนะครับสำหรับอันดับ2อันดับ3หรือแม้แต่อันดับ1ก็ตามครับที่สำคัญครับหน้าเว็บไซต์เนี่ยท่านผู้ชมสามารถดูคะแนนรายเขตได้นะครับเดี๋ยวถ้าคะแนนเข้ามามากกว่านี้เนี่ยเราน่าจะเห็นภาพรวมที่ผม

0: ก็บางนาแต่ถ้าคะแนนปิดหีบเสร็จเนี่ยคะแนนของสกเริ่มเข้ามาอันนั้นน่ะน่าสนใจครับนี่ผมสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าคะแนนเข้ามาปั๊บมันจะปรากฏเป็นแถบสีท่านผู้ชมครับมีหลายสีแทนสีของพรรคการเมืองเช่นถ้าเป็นของพรรคประชาชนเป็นสีส้มถ้าเป็นของพรรคเพื่อไทยเป็นสีแดงเป็นกลุ่มทำงานก็จะเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้คะแนนสกยังไม่เข้ามาครับโจทย์วันนี้ผมตั้งเอาไว้ว่าเดิมเนี่ยแชมป์เดิมของเขาก็คือเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยเดิมทีเขาอยู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกทั้งหมดเลยฮะเนี่ยพื้นที่เดิมของเพื่อไทยทั้งหมดครับรอบนี้เพื่อไทยจะยังปักธงในพื้นที่เดิมของเขาได้ไหมส่วนพรรคประชาชนเนี่ยกระจายอยู่โซนนี้อยู่ข้างในแล้วก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวคะแนนมาน่าจะประมาณ 18:30 น.อาจจะอัปเดตสกกันอีกสักครั้งหนึ่งกลับไปดูภาพรวมเบื้องต้นประมาณนี้ครับทั้งสองท่านครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันต่อถ้าคะแนนมันมามากกว่านี้ผมย้ำเป็นรอบที่3คะแนนเนี่ยเปอร์เซ็นต์กว่านิดๆเท่านั้นเองโอกาสพลิกผันอันดับ1อันดับ2อันดับ3ยังมีเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันอีกนะครับ
1: ค่ะขอบคุณเจษดานะคะคือในหน้าจอของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code เข้าไปในมือถือหรือว่าแท็บเล็ตได้เลยนะคะแล้วก็จะสามารถเล่นได้คล้ายๆกับที่ทางคุณเจษดาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะจับคู่เปรียบเทียบหรือว่าเช็คคะแนนได้แบบเรียลไทม์นะคะจากอาสาสมัครของไทย PBS ที่ส่งคะแนนเข้ามาอย่างต่อเนื่องทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งก็คือสตรีทฟู้ดเรื่องนี้เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารราคาประหยัดแล้วก็เป็นแหล่งทำกินของผู้คนด้วยตรงนี้เป็นอีกประเด็นนะคะที่ได้รับการจับตาในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะ
2: ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเรามีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอยู่เกือบ 20,000 รายด้วยกันนะคะจะอยู่ทั้งในจุดผ่อนผันแล้วก็นอกจุดผ่อนผันทีนี้พอเราลองประมวลดูเสียงสะท้อนจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยก็เอามาคู่กับโจทย์สำคัญที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ต้องรับไปพิจารณาในการเร่งเดินหน้าพัฒนาเมืองควบคู่กับการรักษาพื้นที่ทำกินให้กับผู้คนแล้วก็ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองไปพร้อมกันด้วยค่ะรถขายหวังโดยทีม Local Voice การลงพื้นที่สีลมบริเวณซอยคอนแวนต์นะคะไปสำรวจแหล่งอาหารราคาประหยัดกลางเมืองพื้นที่นี้เคยถูกจัดระเบียบมาแล้วครั้งหนึ่งจากผู้ค้าที่ตั้งแผงขายกันได้ทั้งสองฝั่งในซอยคอนแวนต์เนี่ยนะคะก็ถูกจัดระเบียบมันก็จะเหลือแค่ฝั่งเดียวค่ะให้คนเนี่ยสามารถเดินได้ก็ทำให้ผู้ค้าหลายรายต้องย้ายออกจากทำเลเดิมย้ายไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ค่ะ
3: กังวลอยู่ครับกังวลอยู่มากอยู่ในส่วนหนึ่งว่าเพราะว่าโดนไล่ไปเยอะก็จัดระเบียบเยอะเหมือนกันตรงนี้ผมก็ไม่แต่ก่อนผมขายอยู่ตรงนู้นนะก็โดนไล่มาเรื่อยๆแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ให้จัดแค่ทีเดียวนะไม่ชัดเจนแค่ทีเดียวผมมาตอนแรกก็มาขึ้นขายเพราะว่าไม่มีทางไปมันก็เป็นรายได้หลักของครอบครัวนะมีค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่เพราะเราก็เคยทำมาก็ขายอย่างนี้มาเนาะ
4: ผมอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างน้อยเหมือนเดิมเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าทุกคนมันมีกินมีใช้แล้วก็เงินมันสะพัดดี
5: จัดระเบียบแผงลอยจัดให้อยู่ในระเบียบนะได้อยู่แต่ว่าขอแต่ว่าโอกาสอย่ามาไล่แม่ค้าเลยคนทำมาหากินเนี่ยพนักงานออฟฟิศก็ต้องใช้พื้นที่หากินตามแผงลอยกินในห้างก็ไม่ไหวมันแพงเกินไป
2: เสียงสะท้อนจากผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิเสธการจัดระเบียบเมืองนะคะแต่เขาบอกขอมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่สาธารณะค่ะเพื่อให้เมืองเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กสามารถประกอบอาชีพแล้วก็เข้าถึงแหล่งรายได้ได้อย่างมั่นคงลองฟังเสียงของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนะคะฝากไปยังผู้ว่ากทมคนใหม่ค่ะ
6: หวังให้ผู้ว่าที่จะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยนะเวลาพูดอะไรไปแล้วบอกว่าจะมีการค้าขายนะก็ขอให้มีเหมือนเดิมอย่าคืนคำก็หวังให้มันมีหาบเร่แผงลอยเพื่อต่างชาติต่างชาติเนี่ยเขามาถึงก็มาถามหาเลยสตรีทฟู้ด
4: ผมอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าให้มันอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าคนที่จะมาไม่รู้ว่าคนใหม่หรือคนเก่านะอยากให้มาแล้วก็อยากให้แบบให้กลับมาแต่ว่าให้ดูว่าตรงไหนมันควรมีตรงไหนไม่ควรมีก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ว่า
5: ถ้าท่านได้เข้ามาเป็นผู้ว่ากทม.ขอโอกาสให้แม่ค้าทำมาหากินนะคะท่านจะจัดระเบียบจะทำอะไรก็แล้วแต่ ขอข

0: โอกาสคนทำมาหากินแถวนี้ทำมาหากินได้ตลอดไปค่ะถ้าท่านให้โอกาสเขาทำมาหากินตลอดไปเลือกตั้งท่านไหนท่านก็ได้เป็นผู้ว่ากทมตลอดไปแม่ค้าก็จะรักท่านผู้ว่ากทม
1: ค่ะนั่นเป็นเสียงสะท้อนของคนส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องการให้มีการจัดระเบียบเมืองได้แต่ให้คำนึงถึงปากท้องของผู้ค้าด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้การนับคะแนนเดินทางมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าคุณชัดชาติก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามผลโพลก่อนหน้านี้นะคะที่คะแนนค่อนข้างจะทิ้งห่างคนอื่นๆถึงแม้ว่าการนับคะแนนนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะแต่ช่วงนี้เราจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมฟังการวิเคราะห์นะคะจากทางคุณประจักษ์มวงศาและคุณอุรชัยสอนแก้วขณะเดียวกันก็มีแขกรับเชิญนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.ปุรวิทย์วัฒนสุขจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมรายการด้วยสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
2: เชิญทั้ง3ท่านเลยนะคะ
5: เป็นอย่างที่คุณพิมพ์พิมลว่าไว้เป๊ะนะครับเราเนี่ยคาดการณ์กันมาว่าคุณชัชชาติจะได้คะแนนนำขนาดไหนนี่แล้วแต่เลยนะครับซึ่งเราเห็นคุณผู้ชมเห็นแล้วการรายงานคะแนนสดของเรานำเยอะทีเดียวแต่ที่เซอร์ไพรส์และชวนคุยกันต่อเป็นพิเศษคืออันดับ2ด้วยนะครับเพราะอาจสะท้อนภาพการเมืองหลังจากนี้ด้วยนะครับเอาอาจารย์ปุรวิทย์ครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้พูดคุยกับอาจารย
4: ์
5: นะครับแล้วก็พี่ประจักษ์ด้วยบอกว่าอันดับ1เนี่ยคือไม่แคล้วจะเป็นอาจารย์ชาติชาตินะ
4: ครับ
5: แต่อันดับ2เนี่ยช่วงวันรับสมัครกับวันก่อนเลือกไม่กี่วันเนี่ย
4: ครับ
5: เราเก่งไม่เหมือนกันนะ
4: ครับ
5: ตอนแรกเราเก่งว่าคุณดร.โจจะมาปรากฏว่าช่วงท้ายเนี่ยคุณมาริกาคะแนนนำอาจารย
4: ์ก็เขาอะไรตอนแรกเขาเรียกคาแรคเตอร์คุณมาริกาก็ค่อยๆโดดเด่นขึ้นตามช่วงแคมเปญนะแล้วผมคิดว่าการเลือกตั้งรอบนี้มันมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่ไม่น้อยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูเท่าที่เห็นคะแนนวิ่งตอนนี้นี่ก็น่าสนใจนะถ้า คุณมาริกาเป็นที่สองเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรเยอะอยู่เหมือนก
5: ัน เห็นอะไรเยอะที่ว่าหมายถึง
4: ก็สะท้อนชัดเหมือนกันว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยสามารถได้คะแนนประมาณนึงได้ในกรุงเทพมหานครเหมือนกันในขณะเดียวกันที่บอกว่าอย่างคุณโจจากพรรคประชาชนที่เป็นพรรคที่มีความนิยมในพื้นที่นี้นะมีคำถามหรือเปล่าเพิ่งเลือกตั้งไปต้นปี
5: อัน
4: เนี้ยถ้าผลมันออกมาอย่างเงี้ยก็น่าจะสะท้อนอะไรได้เช่นเดียวกันทางการเมือง
5: ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเราเบรกกันตรงนี้สักครู่นะครับเมื่อจะมีการแถลงสดของดร.โจนะครับเชิญครับ
6: ประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ณวันนี้นะครับมีผู้ที่ให้การสนับสนุนในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาใช้สิทธิ์กันมากพอสมควรนะครับผมก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสมาชิกพรรคนะครับเป็นอย่างมากเลยที่ยังคงให้ความมั่นใจกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ขอบคุณประชาชนนะครับที่ให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนก็ตามนะครับแล้วถ้าครั้งนี้เป็นการเลือกครั้งแรกก็หวังว่าจะไม่ใช่เป็นการเลือกครั้งสุดท้ายนะครับเราจะมีการนำเสนอแนวคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับใดก็ตามอีกเรื่องนึงก็คือผมอยากจะขอบคุณนะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหัวหน้าพรรคท่านรองหัวหน้าพรรคผู้บริหารพรรคทุกท่านสมาชิกพรรคทุกคนในส่วนของสก.ในทุกๆเขตทั้ง50เขตที่ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปเจอกับพี่น้องประชาชนในทุกๆเขตแล้วก็มีสก.นะครับนำพาพี่น้องประชาชนทั้งที่ให้การสนับสนุนในลักษณะของสมาชิกพรรคก็ดีหรือนำไปพบปะกลุ่มต่างๆที่อยากให้เราได้รับรู้นะครับในเรื่องของปัญหาของเขาก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางกันมาตลอดระยะเวลากว่า6สัปดาห์อย่างที่เรียนนะครับผมเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย6สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการขอคะแนนเสียงแต่ที่เราลงไปเนี่ยเราต้องการที่จะพบปะพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รับฟังความห่วงใยแล้วก็ข้อที่เขาอยากที่จะให้เกิดการแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นช่วงเวลา6สัปดาห์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตซึ่งผมมั่นใจว่าจากนี้ไปเนี่ยคงจะทำในลักษณะเดิมที่ในอดีตที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่ก็ยังคงทำหน้า

0: ที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็พยายามที่จะเป็นผู้ประสานงานที่ดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ทั้ง50เขตก็ต้องขอสุดท้ายครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนให้การต้อนรับพรรคประชาธิปัตย์ในทุกๆระดับนะครับและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกช่วงหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะนำมาเป็นแนวคิดในการที่จะพัฒนาพรรคประชาธิปัตย์เรื่องของนโยบายเพิ่มเติมเรื่องของการเฟ้นหาบุคลากรที่เหมาะสมในอนาคตเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นเองก็ดีในระดับใดหรือจะเป็นการเลือกตั้งในระดับชาติในอนาคตผมก็รู้สึกดีใจนะครับครั้งนี้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในนามของพรรคประชาธิปัตย์ในนามของผู้ว่ากทม.ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้โอกาสกับผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเสนอแนวคิดนโยบายต่างๆต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนต้องขอขอบคุณคะแนนเสียงทุกๆคะแนนที่วันนี้ยังไม่ได้ทราบคะแนนล่าสุดนะครับว่าจะจบที่เท่าใดแต่ไม่ว่าจะเป็นคะแนนหลักหมื่นหลักแสนหรือจะเป็นคะแนนเท่าไหร่ก็ตามนะครับที่จะออกมาในขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณชาวกทม.ทุกๆท่านเลยนะครับที่ยังคงให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ในการนำเสนอนโยบายดีๆแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสได้ไปพบปะกับท่านแล้วก็ได้รับการต้อนรับด้วยการพูดคุยกับเราอย่าง
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะครับไม่ใช่ดร.โจนะครับที่แถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปรวิทย์อีกครั้งนึงคร
2: ับ
1: ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้เร็วไปหรือเปล่า
2: จริงๆก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์ตั้งแต่ตอนลงสมัครแล้ว
1: ครับ
2: ผมว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป้าหลักเขาก็ต้องการเทสระบบทดสอบเขาเรียกอะไรฐานเดิมที่เขาเคยมีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเพราะต้องไม่ลืมว่าอย่างพื้นที่ที่เป็นโซนเมืองเก่าอย่างพระนครอย่างไรยังมีเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับแบบทั้งใจอ่ะฟ้าทั้งใจยังมีอยู่ประมาณนึงอยู
1: ่
2: ผมว่านี่มันคือวิธีเชิงยุทธศาสตร์เขาต้องทดสอบว่าความนิยมเขาอยู่ประมาณไหน
1: เช็คเรตติ้ง
2: เพื่อคล้ายๆวอร์มอัพอ่ะใช่ไหมเผื่ออย่างที่คุณเจพูดเมื่อกี้ก็เผื่อไปสู่การเลือกตั้งต่อไป
1: ครับผมอัปเดตอย่างนี้ฮะพี่ประจักษ์อาจารย์ปุรวิทย์ครับตอนนี้นับคะแนนไปเกือบ 2% กว่าแล้ว
2: ครับ
1: 2.1% ครับอันดับ1ก็ยังเป็นอาจารย์ชัชชาติอันดับ2คุณมาริกา 11,000 คะแนนอันดับ3คุณชัยวัฒน์ 7,000 กว่าคะแนนพี่ประจักษ์คือจริงๆก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกถ้าจะเซอร์ไพรส์ก็คงจะเป็นอันดับ2อันดับ3ถูกมั้ยฮะ
3: ใช่จริงๆแล้วคุณชัชชาติเนี่ยก็ไร้คู่แข่งตั้งแต่ประกาศที่จะไปต่อแล้ว
1: ครับ
3: คือทั้งวงการก็ทราบกันดีว่าถ้าคุณชัชชาติไปต่อเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่เข้ามาทำให้การเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคุณชัชชาตินั้นยังไงก็รอยล้ำแน่ๆเพราะว่าปัจจัยส่วนประกอบหรือว่าข้อเด่นของคุณชัชชาติเนี่ยชัดเจนมาก รวมไปจนกระทั่งถึง200กว่าแผนงานที่มีการเสนอในวาระแรกถ้าติดตามนะครับตอนนี้มี250 plus ด้วยนะฮะของทางผู้ว่าชัชชาตินะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันดูส่วนคุณมาริกาเนี่ยความจริงคือหลังจากที่มีการไปหาเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเวทีหาเสียงหรือว่าการลงพื้นที่ไปคุณมาริกานี่ก็เรียกได้ว่าโดดเด่นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะเพราะว่ามีการใช้ลูกล่อลูกเล่นสไตล์ของแกนสไตล์ของคุณมาริกาซึ่งไม่เหมือนคนอื่นอ่ะขณะที่ดร.โจเนี่ยก็เป็นนักวิชาการนะออกมาในเชิงที่อาจจะไปเน้นเรื่องเนื้อหาสาระเป็นสำคัญแต่ลูกล่อลูกชนเนี่ยที่มันจะสร้างความประทับใจให้กับคนเนี่ยมันยังไม่มีจุดเด่นตรงนั้นจากนั้นก็ตามผมคิดว่าถึงแม้ว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยน่าจะลอยลำในส่วนของผู้ว่าแต่ว่าสิ่งที่ต้องลุ้นนะอาจารย์ปรวิทย์ บุรวิทย์ผมว่าหนึ่งสก.กลุ่มไหนพรรคไหนจะเข้ามาเพราะว่านี่จะมีบทบาทสำคัญในการที่จะเข้ามาทำงานด้านสภากทม.แล้วก็พิจารณาอนุมัติงบสนับสนุนคุณชัชชาติในฐานะผู้ว่าถัดมาก็คือเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีของสก.ที่จะร่วมเนี่ยคือสก.กรุงเทพมันจะไม่เหมือนกับสภาใหญ่นะจ๊ะคือสภาใหญ่ก็จะมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าของสภากรุงเทพเขาจะมีฝ่ายค้านกับไม่มีฝ่ายค้านมีฝ่ายบาลานซ์ ทำหน้าที่ในการที่จะพิจารณาตรวจสอบอะไรก็ว่ากันไปมันก็เป็นสีสันส่วนหนึ่งที่มันแปลกไปจากการเลือกตั้งในระดับชาตินะครับสำหรับการเลือกผู้ว่าและสก.กรุงเทพฯฮะ
1: ผมว่ารออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงคะแนนสก.น่าจะเริ่มขยับแล้วนะครับเราคงพอจะได้เห็นภาพแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมตอนนี้พักเคารพธงชาติกันสักครู่นึงครับ
4: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
5: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
4: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: ฉากในหนังที่คุณเห็นเกิดขึ้นได้จริงหรือ เมื่อจินตนาการในโลกภาพยนตร์ปะทะกับหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ Science Tech Movie Fiction to Fact จากรายการออนไลน์ที่กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม
7: ก็คือว่า
6: สู่หน้าจอทีวี
8: ถ้าอยากดูเรื่องนี้นะต้องเพิ่มเวลาไป3ชั่วโมงเลย
6: พบกันทุกคืนวันอาทิตย์ 4:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุยกันต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้สิ่งที่ต้องจับจ้องคือโจทย์ต่อไปของผู้ที่จะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพ4ปีนับจากนี้นะครับอาจารย์ปุรวิทย์ครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราวัดเอาจากผลการนับคะแนนตอนนี้นะคร
1: ับ
0: อันดับ2นําอันดับ3เกือบเท่าตัวแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่อันดับ1เนี่ยเค้านําไปไกล
1: ค
0: ุณชัชชาติสิทธิพันธ์ถ้าคุณชัชชาติได้เป็นผู้ว่าต่ออีก4ปีอาจารย์ว่าโจทย์อะไรบ้างที่รอคุณชัชชาติอยู
2: ่ก็คือโจทย์ที่อาจารย์ชัชชาติยังไม่ทําเมื่อ4ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
2: ที่เป็น250 plus แล้วตอนนี้นะครับแล้วจริงๆเรื่องที่อาจารย์ชัชชาติทํามาตลอดเรื่องเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันผมพูดอย่างงี้มันเส้นเลือดฝอยทุกเส้นยังไม่ได้ถูกแก้ด้วยซ้ํามันยังมีอีกหลายๆเส้นที่ก็ต้องไปขยายเส้นเลือดฝอยซึ่งผมคิดว่าเฉพาะหน้า4ปีเนี่ยเส้นเลือดฝอยยังไงก็ต้องเป็นเป้าประสงค์ที่อาจารย์ชัชชาติต้องเดินลุยต่อเพราะว่ามันคือผลงานที่จับต้องได้จริงแล้วว่าเห็นผลได้จริง
0: ไอ้4ปีที่แล้วก็เลือดฝอยมา4ปีแล้วนะ
2: กรุงเทพมีหลายเส้นเลือดฝอยไงมันเส้นเลือดเดียวมันขยายไม่พอหรอก
0: ครับ
2: แต่ว่าคือเอางี้ดีกว่าทุกวันมีปัญหาเส้นเลือดฝอยหมดในกรุงเทพอ่ะ
0: ครับที่ประจักษ์มองโจทย์อื่นมีไหมฮะ
3: คือโจทย์ที่คุณชัชชาติจะต้องเจอเนี่ยเพราะว่าจะเจอหลังจากที่เข้ามาเป็นผู้ว่าสมัยที่2
0: ครับ
3: คือมีประมาณสัก 3-4 ข้อหลักๆนะครับคือ2ข้อแรกเป็น2ข้อที่คุณชัชชาติสอบไม่ผ่าน
0: ครับ
3: ในโพของนิดาโพตอนที่ทำสำรวจ3ปีครึ่งของคุณชัชชาติในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ออกมาประมาณสักต้นเดือนธันวาคมปี68
0: ครับ
3: ถ้าย้อนกลับไปคงจะจำได้คือ15เรื่องเนี่ยคุณชัชชาติสอบผ่านแบบดีๆมากทั้งหมดเลยนะแต่ว่ามีอยู่2ข้อครับอาจารย
0: ์
3: ปุรวิทย์ครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ1ก็คือเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเอง
0: ครับ
3: อันนี้เป็นคะแนนที่ผลจากการสำรวจเนี่ยของนิดาโพออกมาปรากฏชัดเจนนะครับอาจารย์คือคนที่เป็นอยู่ในกลุ่มถูกสำรวจเนี่ยนะครับคือกลุ่มที่มองว่าไม่ค่อยดีนะฮะกับไม่ดีเลยนะมีถึง 46% ครับอาจารย์ขณะที่กลุ่มตัวอย่างนะครับที่มาจากการสำรวจแล้วบอกว่าค่อนข้างดีมีเพียงแค่ 25% นั่นเท่ากับว่า46กับ25มาห่างกันเยอะมากนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางคุณชัชชาติเองน่าจะรู้ข้อมูลตรงนี้ดิเพราะว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีอย่างนี้นะมันกลายเป็นเรื่องที่ถูกคู่แข่งในสนามเลือกตั้งหยิบยกมาไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย
0: ์
3: ที่มีการตั้งเป็นคำถามบอกว่าทำไมโครงการต่างๆของกรุงเทพมหานครจึงเป็นลักษณะของการเฉพาะเจาะจงทำไมมีการซอยไม่เกินโครงการละ500,000อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่คุณชัชชาติต้องอยากจะเอาชนะตรงนี้ได
0: ้ครับ
3: กับ2ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพปากท้องของกรุงเทพมหานครเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงนะเป็นเมืองสําคัญที่คนรู้จักประเทศไทยต้องมาที่กรุงเทพมหานครเป็นสําคัญแต่ปรากฏว่าชีวิตความอยู่ของผู้คนเนี่ยกลับมีปัญหานะครับผลโพลที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยดีกับไม่ดีเลยรวมกัน 53% อาจารย์เกินครึ่งชัดเจนนะครับขณะที่กลุ่มที่เห็นว่าค่อนข้างดีมีเพียงแค่ 28% เท่านั้นเอง
0: ครับ
3: นี่คือ2เรื่องที่คุณชัชชาติสอบไม่ผ่านจากโพนะของนิดาโพนะครับกับอีกเรื่องนึงผมว่าเป็นเรื่องใหญ่อาจารย์นะคือเรื่องกรณีของรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ผู้ว่าชัชชาติเนี่ยต้องแบกรับเป็นโครงการมรดกเรื่องหนี้สินที่ฝากเอาไว้ตั้งแต่ชุดก่อนๆนะครับอาจารย์ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการเคลียร์ในส่วนหนี้เรื่องการว่าจ้างเดินรถเนี่ยเดือนตั้งแต่ปี64ปี68อาจารย์ 36,000 กว่าล้าน
0: ครับ
3: อันนี้จ่ายไปเรียบร้อยแต่ว่าโครงการนี้สิ้นสุดปี72อาจารย์แล้วมันจะมีการต่ออายุสัมปทานออกไปอีก85มันก็จะมีค่าจ้างสำหรับการเรื่องค่าจ้างการเดินรถเนี่ยเดือนนึง750ล้าน
0: ครับ
3: นานแค่ไหนอ่ะมันเป็นเงินก้อนโตมากที่ผู้ว่าชัชชาติเองจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะคร
0: ับอาจารย์ปุรวิทย์ครับเมื่อสักครู่พี่ประจักษ์พูดถึงเรื่องของการทุจริตด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่คุณชัชชาติสอบตกจากผลสำรวจนะฮะผมดูโพของทางศูนย์สำรวจความเห็นสถาบันพระปกเกล้า KPI โพในส่วนของสกเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าพรรคประชาชนจะได้22คนบวกลบ2ถ้าได้ตัวเลขนี้จริงเนี่ยคุณชัชชาติจะต้องโดนสไลด์ขาคู่เรื่องของการตรวจสอบทุจริตไปอีก4ปี
2: ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเอาแคมเปญพรรคประชาชนรอบนี้ก็ได้เขาพุ่งเป้าเรื่องเครื่องออกกำลังกายชัดเจนนะว่าคือทุกคนรู้ว่านี่มันคือแผลที่สามารถเปิดให้กับชาติชาติได้ก็เลยมาเล่นเรื่องตรงนี้ถ้ามาตัวเลขนี้จริงๆเนี่ยผมว่าผ ผมว่าการตรวจสอบมันก็จะน่าจะเข้มข้นอยู่พอสมควรเพียงแต่ผมพูดอย่างนี้ต่อจากพี่ประจักษ์เมื่อสักครู่คือการเมืองในท้องถิ่นอ่ะความเป็นพรรคมันจะไม่เหมือนกับการเมืองระดับชาติมันจะมีบางเรื่องที่มันเป็นวาระของเมืองที่ต้องมีทั้งตรวจสอบและมีทั้งร่วมมือต้องทำงานกันไปแบบนี
3: ้
2: ฉะนั้นผมว่าเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขนี้จริงก็การตรวจสอบอีก4ปีนี้ก็น่าจะสนุกอยู
0: ่แต่ว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งพยายามเจาะเรื่องทุจริตเอาไม่ลงไม่ได้หมายความว่า4ปีถัดจากนี้จะอยู่รอดปลอดภัยใช่ไหม
2: คือเรื่องทุจริตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งอะไรก็ตามจุดขึ้นมาทีเนี่ยแล้วมันยังไม่ได้เห็นผลว่ามันแก้ได้เนี่ยยังไงก็ขายได
3: ้
2: พอเรื่องนี้มาจุดเรื่องนี้ผมก็ไม่ไปเสียหน้าที่ที่ชาติออกมาแถลงว่ามีการจัดทำกระบวนการต่างๆมาแล้วจริงก็นั่นก็คือกระบวนการตามขั้นตอนตามกฎหมายใช่ไหมแต่มันยังมีความรู้สึกของคนจำนวนไม่น้อยก็มีความเคลือบแคลงใจอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีความติดค้างตรงนี้อยู่ฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งในหลายเรื่องที่จะชาติจะเจอใน4ปีนี
0: ้ทีนี้ครับเมื่อสักครู่พี่ประจักษ์พูดถึงเรื่องปัญหาปากท้องใช่ไหมพี่ประจักษ
3: ์
0: เป็นหนึ่งในไม่กี่โจทย์ที่คุณชาติเขาโดนตั้งคำถามไอ้เรื่องแก้ปากท้องเนี่ยจะบอกว่าเป็นโจทย์ของผู้ว่ากรุงเทพคือเขาไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นมันยากไปไหม
2: คือผมเข้าใจชีวิตการใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยมันมีค่าของชีพที่สูงแน่นอนว่าอย่างที่คุณต้นบอกมันอาจจะไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงที่ผู้ว่ากทมจะไปแก้ไขในแง่ของว่าจะทำให้ค่าของชีพมันถูกลงเพียงแต่ผมเติมให้อย่างนี้หน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือสร้างสภาวะแวดล้อมให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยออกไปหน้าไทยพีบีเอสเนี่ยเดินฟุตบาทสามารถเดินแล้วอะไรนะมีแสงสว่างพอไม่ตกหลุมตกบ่ออะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้
2: คือจะเกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้โดยตรงมันไปลดค่าครองชีพแต่ทำให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นได
0: ้ครับพี่ประจักษ์เดี๋ยวจะมีรายงานสดจากลานคนเมืองพี่ประจักษ์ทิ้งท้าย

0: ครับ
1: สั้นๆว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยต่อเรื่องสกสกมันมีทีเด็ดอะไรบ้าง
0: ครับคือสกเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในแง่ของการเข้ามาบริหารในส่วนของสภากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ซึ่งความจริงเนี่ยแม้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะไม่มีฝ่ายค้านมีแต่ฝ่ายบาลานซ์อย่างที่ว่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นการแย่งชิงกันอยู่ทีคือสกเนี่ยก็แปลกนะอาจารย์ปุรวิทย์คือไม่ว่าจะเป็นสังกัดกลุ่มสังกัดพรรคการเมืองหรืออิสระเนี่ยคือนโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยก็คือจะหนุนนโยบายจากชาติชาติคือแข่งกันจะเข้ามาช่วยจากชาติชาตินะแต่ว่าพอถึงอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมาตัดสินว่าตกลงใครจะเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารในสภากทม.ครั้งเดียวพรรคเพื่อไทยแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นพรรคประชาชนหรือเปล่านี่เดี๋ยวรอดู
1: ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้ไปติดตามบรรยากาศสดที่สถานที่นะครับลานคนเมืองคุณอัฟนันอับดุลเลาะติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นนับคะแนนเสร็จแล้วครับคุณอัฟนันเชิญครับ
2: นำเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือที่ลานคนเมืองนะครับเป็น1จุดที่มีการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะครับไปดูภาพสดๆนะครับตอนนี้จะเห็นว่าบริเวณจุดนับคะแนนนะครับที่กระดานของการนับคะแนนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์คะแนนนําเป็นอันดับ1นะครับรองลงมาก็คือดร.มาริกานะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นบริเวณลานคนเมืองนะครับตรงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจุดนี้นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะฝนตกหนักลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะครับแล้วก็การนับคะแนนนะครับตอนนี้ทุกส่วนนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่มาจุดนี้นะครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับมีการตรวจสอบปัญหานะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าปัญหาหลักๆส่วนใหญ่นะครับเกิดจากเรื่องของสภาพอากาศนะครับฝนตกลงมาหนักตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าสถานการณ์ถือว่าสามารถจัดการได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำให้การนับคะแนนตอนนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่นะครับมีปัญหาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของผู้มีสิทธิ์นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการย้ายที่อยู่นะครับไม่เกิน1ปีก็ไม่สามารถที่จะลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ครับส่วนการคาดการคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 80% นะครับจนถึงเวลานี้นะครับจะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าน่าจะไม่เกิน4ทุ่มนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเนื่องจากว่ามีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าแม้ว่าจะมีสถานการณ์ฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างหนักในช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่ว่าหลายหน่วยนะครับก็มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุนะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของจุดที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้นะครับก็ทำให้เวลานี้นะครับก็สามารถที่จะนับคะแนนได้อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับศูนย์ประสานงานที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครนะครับประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาประมาณ 21:30 นาทีนะครับซึ่งก็จะมีการเปิดเผยในส่วนของความคืบหน้าในการนับคะแนนอย่างน้อยๆนะครับ 80% ว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ครับ
3: ขอบคุณครับคุณอัฟนันนะครับนั่นเป็นการรายงานผลการนับคะแนนจากที่ลานคนเมืองครับเป็นการประมวลคะแนนของกกต.กรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตคะแนนกันหน่อยนะครับตอนนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยคะแนนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่สัดส่วนของคะแนนและลำดับที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปครับตอนนี้อันดับ1ยังเป็นคุณชัชชาตินะครับอันดับที่2ก็คือดร.มาริกาครับและอันดับที่3ก็คือดร.โจชัยวัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับเราลองมาสแกนคะแนนรายเขตกันหน่อยนะครับว่าผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ละคนเนี่ยแต่ละเขตคะแนนเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยค่อนข้างเอกฉันท์ครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตตอนนี้ครับมีเพียงแค่เขตเดียวนะครับที่ยังไม่ชัดเจนก็คือเขตบางนาครับจุดนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีคะแนนนะครับแต่ตอนนี้คะแนนยังไม่เข้ามาแค่เขตเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่เอกฉันท์ครับ49เขตของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับทีนี้มาดูอันดับ2กันบ้างครับของคุณมลิกาครับคะแนนรายเขตสอดคล้องกันนะครับของคุณมลิกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคะแนนมาเป็นอันดับ2เนี่ยถึง44เขต ท่านผู้ชมสังเกตหน้าจอเห็นไหมครับส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลเข้มมีแค่บางเขตเท่านั้นที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับเช่น

0: เดี๋ยวผมลองกดเข้าไปที่เขต50ครับนี่ฮะพื้นที่เขต50ของกรุงเทพมหานครนะครับบางเขนก็มาเป็นอันดับ3มีพื้นที่ส่วนน้อยครับที่คะแนนของคุณมลิกาที่จะไม่อยู่ในอันดับที่2นะครับตอนนี้สัดส่วนคะแนนยังเป็นไปตามการคาดการณ์นะครับส่วนอันดับ3ครับเป็นของดร.โจครับคุณชัยวัฒน์ผู้สมัครจากพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยท่านผู้ชมครับมีข้อสังเกตหลายอย่างนะครับตอนนี้คะแนนของผู้สมัครสกอย่างไม่เป็นทางการเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมจะบอกว่าแม้ในเขตที่พรรคประชาชนเนี่ยมีคะแนนของสกนำมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ในเขตนั้นดร.โจก็ไม่สามารถคว้าคะแนนอันดับหนึ่งได้ครับตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วดร.โจเนี่ยมีคะแนนมาเป็นอันดับ3ใน36เขตด้วยกันนะครับตามนี้นะครับตอนนี้คะแนนรายเขตเริ่มเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับกดด้านซ้ายมือของหน้าจอนะครับกดที่คำว่ารายเขตครับพอกดคำว่ารายเขตปั๊บเนี่ยผมจะสแกนคะแนนของสกครับด้านบนหน้าจอนะครับมีคำว่าผลสกอยู่ท่านผู้ชมกดเข้าไปตอนนี้เริ่มรายงานผลคะแนนเข้ามาแล้วเห็นไหมครับอย่างเช่นเขต25บางพลัดครับลองกดเข้าไปนะครับนี่ครับเขตที่25เนี่ยแม้ว่าคะแนนของผู้สมัครสกของพรรคประชาชนจะนำมาเป็นอันดับหนึ่งแต่พอเราไปดูผลคะแนนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเขต25เนี่ยดร.โจก็ยังมาเป็นอันดับที่3ครับนี่ท่านผู้ชมถอยมาดูเห็นไหมฮะผมขมวดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ในเขตที่ผู้สมัครสกของพรรคประชาชนจะมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ดร.โจยังไม่สามารถมีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งในเขตนั้นได้ในเขตที่สกของพรรคประชาชนกำลังนำอยู่ดร.โจมาเป็นอันดับ3ครับนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่พรรคประชาชนต้องเอาโจทย์นี้ไปแก้ครับแม้ว่าคนจะตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครมันจะเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่ไม่ได้แต่ครั้งนี้เราเห็นสิ่งที่มันต่างออกไปครับนั่นก็คือผู้สมัครสกที่เติมเข้ามาของพรรคประชาชนหลายคนมีความโดดเด่นกระแสของพรรคประชาชนถ้าจะพูดณเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้บ่งชี้ว่าลดน้อยถอยลงหรือมากขึ้นแต่อดีตผู้สมัครสกที่เคยเป็นสกมาแล้วก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับแต่คะแนนของดร.โจที่เป็นตัวของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นอาจจะยังไม่ป๊อปปูล่าเท่าไหร่ผมสแกนคะแนนของสกต่อครับอย่างเขต34เขต9ครับของสวนหลวงนะครับในเขตสวนหลวงนี่เช่นกันครับผู้สมัครของพรรคประชาชนคะแนนนำอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นคะแนนแค่หลัก10คะแนนแต่ก็นำมาเป็นอันดับ1ครับแต่ในเขตนี้คะแนนของดร.โจนะครับเดี๋ยวดูคะแนนสกก่อนนะครับเขตที่34สวนหลวงแล้วก็ไปดูผู้ว่าเขต34ครับเนี่ยฮะโอ้หนักเลยฮะถ้าเป็นเขต34เนี่ยของดร.โจนี่อยู่ไกลเลยอยู่อันดับที่4เลยนะครับไม่ได้นำมาเหมือนกับคะแนนของสกเราไปดูสีอื่นกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสีฟ้าเขต8นะครับเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแชมป์เก่ายังอยู่ครับแต่การนับคะแนนยังนับได้ไม่มากนะครับไปดูสีแดงกันบ้างครับทุ่งครุเป็นผู้สมัครสกจากพรรคเพื่อไทยนะครับเราแทนสัญลักษณ์เป็นสีแดงของเพื่อไทยยังนำมาครับคะแนนสกในเวลานี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับรอบนี้เนี่ยสำหรับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครมันมีจุดสังเกตอยู่ครับคนที่ส่งทั้งผู้ว่ากทมและผู้สมัครสกอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคุณชัชชาติเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ส่งสกแต่อาจจะมีบางกลุ่มบางก้อนที่ใช้สัญลักษณ์ที่อาจจะคิดได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันแต่คุณชัชชาติก็ออกมาปฏิเสธตลอดนะครับอย่างเช่นสีเขียวครับดูสีเขียวหน่อยสีเขียวเขต11ลาดกระบังครับเป็นของกลุ่มคนทำงานเป็นกลุ่ม Better Bangkok ครับคนนี้ก็เป็นอดีตประธานสภามาก่อนนะครับสำหรับคุณสุรจิตนะครับเป็นอดีตประธานสภากทมตอนนี้ก็มีคะแนนนำเป็นแชมป์เก่าครับคุณสุรจิตเนี่ยรอบที่แล้วลงในนามพรรคเพื่อไทยครับแต่ตอนนี้ออกมาตั้งกลุ่มเองเป็นกลุ่ม Better Bangkok นะครับนี่เป็นภาพรวมคะแนนรายเขตครับท่านผู้ชมครับกลับไปดูภาพรวมของผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมสแกนอันดับ1คุณชัชชาติไปแล้วอันดับ2คุณมลิกาไปแล้วอันดับ3ของคุณชัยวัฒน์ดร.โจไปแล้วนะครับอันดับที่4ครับพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างท่านผู้ชม ผมย้ำโจทย์ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในสนามใหญ่หรือว่าสนามเล็กนะครับเมืองหลวงของประชาธิปัตย์ในอดีตคือกรุงเทพมหานครครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่สังกัดพรรคการเมืองที่ได้เป็นผู้ว่าจริงๆมากสุดเนี่ยก็สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ครับแต่ช่วงหลังมานี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถคว้าชัยในสนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เลยนะครับของคุณอนุชาเนี่ยคะแนนไม่ได้มีเขตไหนมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ส่วนใหญ่มีบางเขตคะแนนมาเป็นอันดับ2บางเขตคะแนนมาเป็นอันดับ3นะครับและคุณอนุชาก็ชิงแถลงก่อนแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่มีคะแนนนำมาเป็นอันดับ1นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการประมวลคะแนนเบื้องต้นนะครับตอนนี้คะแนนเริ่มไหลเข้ามาแล้วแม้เปอร์เซ็นต์จะยังน้อยครับแต่ตอนนี้ถ้าดูจากสัดส่วนของคะแนนที่ไหลเข้ามากับจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับในภาพรวมที่ผมกางให้เห็นสัดส่วนคะแนนมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับโพนะครับไม่ว่าจะเป็นนิดาโพหรือว่าพระปกเก้าโพครับและสัดส่วนคะแนนไม่ได้เปลี่ยนแม้ว่าการนับคะแนนตอนนี้จะคืบหน้าไปเป็นเกือบ 3% ละ 2.99% นะครับคุณวิสาครับคุณพิมพ์พิมลครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในเบื้องต้นสัดส่วนของคะแนนยังไม่เปลี่ยนและคะแนนของสกกำลังทยอยไหลเข้ามาเดิมทีเราคิดว่าจะมาประมาณ 18:30 อันนี้บางเขตเริ่มมาก่อนแล้วก็พอจะเห็นภาพนะครับแต่ถ้าจุดสีมันปรากฏบนหน้าจอมากกว่านี้เนี่ยผมจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นภาพได้มากกว่านี้มันจะเป็นสีส้มสีแดงสีน้ำเงินหรือสีเขียวเดี๋ยวค่อยกลับมาวิเคราะห์กันต่อนะครับ
1: ค่ะสกนี่สำคัญนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นคนที่สามารถทวงดุลอำนาจกับผู้ว่ากทมได้ค่ะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาตามกันต่อค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะมีประเด็นหนึ่งที่ได้ชวนมาติดตามกันนั่นก็คือเสียงสะท้อนของคนเมืองมีการจัดกิจกรรมเป็นห้องทดลอง350ของกลุ่ม Field Trip นะคะคือชวนคนรุ่นใหม่ชวนประชาชนหลากหลายวัยเข้ามาทดลองใช้ชีวิตในกรุงเทพใช้ตัวเลขนี้350บาทต่อวันนั่นก็คือค่าแรงขั้นต่ำเพื่อที่จะมองว่ามันเพียงพอกับการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพหรือไม่ซึ่งข้อค้นพบเหล่านี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญที่ฝากไปถึงผู้ว่าคนใหม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากการบ้านให้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยค่ะเห็นความสำคัญว่าการพัฒนาเมืองมันคงจะไม่ใช่แค่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะแต่อาจจะต้องทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประชาชนทุกกลุ่มนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพติดตามในรายงานของทีม Local ไทย PBS ค่ะ
4: กรุงเทพกลางค่ะคือเริ่มต้นที่ห้วยขวางดินแดงแล้วก็มาจบที่สัมพันธวงศ์ค่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องปัญหาอุปสรรคใช่ไหมคะคืออย่างแรกเลยอ่ะคือเรื่องการขนส่งสาธารณะค่ะที่รถเมล์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมาช้าแล้วก็มีน้อยค่ะแล้วก็พื้นที่ของทางเดินเท้าทางฟุตบาทนะคะที่เล็กแคบมากจนบางครั้งเราต้องลงไปเดินที่ถนนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ป้ายรถเมล์ที่ไม่มีความชัดเจนไม่มีพื้นที่สำหรับหลบแดดหรือบังฝนแล้วก็ความไม่ชัดเจนของผังเมืองค่ะระหว่างห้วยขวางกับดินแดงค่ะ
5: ประเด็นหลักๆที่กลุ่มเรานะคะแบบอยากจะหาคำตอบก็คือการเข้ามาของรถไฟฟ้าสองสายสีชมพูค่ะเพราะว่ามันเป็นขบวนรถสาธารณะที่แบบว่าสะดวกสบายใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมถึงบนท้องถนนถึงยังมีคนที่ขับรถส่วนตัวเยอะทำไมบนท้องถนนถึงยังมีรถส่วนตัวแบบรถโดยสารที่แบบเป็นแบบไม่ใช่รถสาธารณะเยอะคุณลุงเขาก็บอกพูดประมาณว่ามันก็ถ้าสำหรับคนอื่นเนาะแบบคนรุ่นใหม่อาจจะสะดวกแต่ถ้าเป็นคนแบบว่าวัยแบบว่าสูงอายุแบบวัยกลางคนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันสะดวกสำหรับเขาขนาดนั้น
6: ผลการสำรวจการเดินทางทั่วกรุงเทพ6เส้นทางพบว่าต้นทุนการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพไม่ได้มาจากค่าครองชีพเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเมืองทั้งระบบขนส่งสาธารณะที่มีค่าใช้จ่ายสูงทางเท้าที่ไม่เอื้อต่อการเดินและการจัดการพื้นที่สาธารณะที่ยังไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตกับค่าแรงขั้นต่ำ350บาท
7: โอ้เหนื่อยยากสาหัสลำเค็ญออกกำลังกายเดินได้เป็น19,000มันไม่ใช่ว่าดีนะเพราะว่าการออกกำลังกายแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วผ่านความเหนื่อยยากอ่ะมันไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่าการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้อ่ะมันคือต้อง เราต้องไปออกกําลังกายเพื่อให้อะดรีนาลีนโดปามีนมันหลั่งแล้วมันจะมีความสุขแฮปปี้แต่อันเนี้ยมันคือการใช้ชีวิตที่แบบต่อสู้กัดฟันน่ะมันไม่ได้มีโดปามีนอะไรหลั่งเลยมันคือแบบฉันต้องผ่านไปฉันต้องรอดฉันต้องใช้ชีวิตในเมืองนี้ให้รอดด้วยเงินเท่านี
2: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่โซนไหนของกรุงเทพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทนเหนือทนใต้กรุงเทพเหนือกรุงเทพกลางกรุงเทพใต้กรุงเทพตะวันออกทุกคนต่างมีเพนพอยต์บางอย่างร่วมกันเนาะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งสะท้อนส่วนใหญ่พูดเรื่องระบบขนส่งสาธารณะค่ะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าเมืองอย่างกรุงเทพซึ่งถือว่ามีระบบขนส่งสาธารณะที่ค่อนข้างจะดีมากเลยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นแต่กลับก็ยังมีเพนพอยต์ปัญหาเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเราจึงเจอว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยค่ะเลือกยอมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นเพื่อเดินทางเพื่อจะซื้อเวลาแลกกับการที่ไม่ต้องติด2ชั่วโมงบนรถเมล์หรือแลกกับการเข้าถึงระบบการเดินทางที่มีคุณภาพกว่าแต่พร้อมๆกับคำถามว่ามันไม่หมายความว่าคนทุกคนพร้อมจ่ายได้เพราะทุกๆการจ่ายคือการกระทบต่อค่าครองชีพซึ่งหลายคนก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงค่าครองชีพซึ่งมีเรทราคาที่มันต่างกันออกไป
8: สิ่งสำคัญครับเราอยากให้คนที่มาบริหารนะครับได้เข้าอกเข้าใจพวกเราเนาะตัวผมเองในฐานะที่ก็เป็นประชากรแฝงเนาะเป็นคนต่างจังหวัดเราเองเรารู้สึกว่าการพัฒนาเมืองถ้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแน่นอนเราได้ผลประโยชน์แน่นอนเราก็อยากจะให้ตัวผู้สมัครเองละกันครับได้มีโอกาสได้ลองมาลงพูดคุยลงพื้นที่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความจริงแล้วก็ได้เห็นถึงว่าการพัฒนาที่แท้จริงคนเป็นยังไง
3: ระหว่างที่เรารอผลการเลือกตั้งที่จะมีคะแนนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าใครจะเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครในช่วง4ปีนับจากนี้ไปทั้งผู้ว่าทั้งสก.นะคะในระหว่างนี้ประชาชนก็ได้ตั้งความหวังกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพเอาไว้หลายเรื่องเหมือนกันมีปัญหาสะสมก็เยอะปัญหาที่รอการแก้ไขก็มีรวมไปถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อเมืองแห่งนี้ฟังเสียงของพวกเขากันค่ะ
9: ก็ตั้งใจทำงานครับไม่พูดมากไม่ทำร้ายใครแล้วก็มีเหตุผลหน่อย
10: ก็ต้องเป็นสิ่งทั่วไปที่คนต้องการเช่นความสว่างความปลอดภัยประมาณนั้นคือซอยบ้านผมเนี่ยผมอยู่ที่นั่นมา30กว่าปีเนี่ยมันมืดมาตลอดเลยมันเพิ่งมาสว่างในยุคที่แล้วเนี่ย
11: ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็บนถนนหนทางฟุตปาดอะไรพวกเนี้ยคือเป็นคนเดินถนนบ้างพอสมควรก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกมอเตอร์ไซค์พวกอะไรพวกเนี้ยฮะแล้วก็นอกนั้นก็ยังขยะเนี่ยจัดเก็บก็ดีพอสมควรแล้วนะฮะนอกนั้นก็อย่างอื่นก็มีความผิดอะไรไหมครับ
12: เกี่ยวกับเรื่องการจราจรรักษาระเบียบการจราจรเนี่ยค่ะเพราะว่าขับรถลำบากมากทุกวันนี
13: ้ให้เขาทำจริงๆอย่าไปติดแบบว่าอำนาจของคนอื่นมาคุมแค่นั้นเองถ้าเขาทำจริงเขาไม่ได้กลัวเขาไม่อะไรไม่ได้ไปฟังว่าเออนี่เป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้ทำด้วยในหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำแค่นั้นเอง
14: ป้าว่าปัญหาจราจรนะอยากให้แก้ปัญหาจราจรเพราะว่าเรายังเป็นคนทำงานอยู่นะประสบความลำบากในการยังรถติดอยู่นะช่วงนี้ค่ะ
15: เลือกมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วค่ะ
16: ต้องเป็นผู้ว่าแบบไหนที่เราเลือกคนแบบไหนไม่ต้องบอกนะว่าเป็นใคร
15: คนที่เขาเรียกว่ามีแพชชั่นในการทำงานสูงแล้วก็รู้สึกว่าเขารับผิดชอบกับสิ่งนั้นได้ดีอะค่ะ
1: นับคะแนนการเลือกตั้งไปเพียง 3% เท่านั้นเองนะคะคนที่คะแนนนำอยู่ในเวลานี้คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์สำหรับผู้สมัครคนอื่นๆอาจจะมองว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อมาเป็นทางเลือกให้กับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ใช่กับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะสำหรับอาจารย์ชัชชาติการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้คือบทพิสูจน์ค่ะว่ายังคงได้รับความไว้วางใจจากคนกทม.หรือไม่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ต้องเรียกว่าเป็นวิศวกรสุดแกร่งสู่ความหวังของคนกรุงค่ะมีพื้นฐานของวิศวกรโครงสร้างก่อนจะเข้าสู่เวทีการเมืองสำหรับประวัติส่วนตัวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะอาจารย์ชื่อเล่นคือทริปอาจารย์ทริปนะคะปัจจุบันอายุ60ปีแล้วก็เคยได้รับสมญาว่ารัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัทภีมีจุดแข็งทางการเมืองคือความเป็นอิสระล่ะค่ะแม้ว่าจะถูกพาดพิงแล้วก็พูดเสมอว่าเกี่ยวข้องกับพรรคนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้แต่ว่าอาจารย์ก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าเป็นอิสระพร้อมทำงานกับทุกภาคส่วนประกาศไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเดิมก็คือพรรคเพื่อไทยสำหรับประวัติการศึกษาของอาจารย์ชัชชาติค่ะจบปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาโครงสร้างมหาวิทยาลัยอิลลินอยสหรัฐอเมริกานะคะในฐานะนักเรียนทุนอานันทมหิดล หลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองตอนแรกเนี่ยในเส้นทางการเมืองนี่ร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนะคะ

0: เริ่มจากที่ปรึกษาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสร้างผลงานผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศอย่างต่อเนื่องจนได้ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะคะก่อนจะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมในนามอิสระส่วนวิสัยทัศน์และนโยบายในฐานะผู้ว่ากทมนะคะนายชัชชาติชูแคมเปญหลักกรุงเทพเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนแล้วก็มีนโยบายที่ตามมามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการที่ดีใช้เทคโนโลยีหรือว่า Data เพื่อความโปร่งใสและลดการทุจริตอ่ะอันนี้ก็เพิ่งจะถูกพูดถึงนะคะก็มีหลายฝ่ายออกมาตรวจสอบด้วยเหมือนกันและอาจารย์ก็มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมพุ่งเป้าไปที่การลด PM 2.5 ผ่านการพยากรณ์แบบเรียลไทม์ส่งเสริมการใช้รถ EV แล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชัดชาติบอกว่าจะแก้ไขตามหลักวิทยาศาสตร์เน้นความสมดุลระหว่างอุโมงค์ระบายน้ำกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำย่อยภายในซอยค่ะ
1: คำว่าสมัยที่2นั้นอาจจะไม่ได้ใช้กับคุณชัดชาติซึ่งตอนนี้คะแนนนำอยู่นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่สมัยที่2อาจจะต้องใช้กับนายกเมืองพัทยาด้วยหรือไม่นะคะนั่นก็คือคุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ที่ตอนนี้มีรายงานว่าคะแนนนำเช่นกันในฐานะนายกเมืองพัทยาจะชวนคุณผู้ชมมาดูเส้นทางก่อนที่จะก้าวสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่นของว่าที่นายกเมืองพัทยาค่ะสำหรับคุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์หรือเบียร์นั้นเป็นบุตรชายของนายสันตศักดิ์จรูญงามพิเชษฐ์นะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตส.ส.ชลบุรี6สมัยนับว่าเป็นนักการเมืองในพื้นที่ระดับอาวุโสคนหนึ่งนะคะเมื่อคุณพ่อเป็นนักการเมืองอาวุโสคุณปรเมศวร์ตามรอยคุณพ่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองผ่านการสนับสนุนของนายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันเปาะนักการเมืองและนักธุรกิจในภาคตะวันออกเริ่มต้นจากสนามการเมืองท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีตั้งแต่อายุ26ปีจากนั้นผันตัวเองเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ครั้งแรกปี2549และต่อเนื่อง3สมัยแต่ว่าหลังจากย้ายสังกัดจากพรรคพลังชนมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐในปี2557แพ้เลือกตั้งนะคะก็เป็นเหตุผลที่ต้องหวนกลับมาช่วยงานท้องถิ่นโดยดำรงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยาดูแลงานสายท่องเที่ยวสาธารณสุขพัสดุและโรงพยาบาลเมืองพัทยาสมัยที่นายสนธยาคุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยาปี2561นั่นเองจากนั้นถูกส่งต่อให้มาช่วยงานนายอิทธิพลคุณปลื้มในยุคที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2562ในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงนะคะถัดมาในปี2565นายปริเมศตัดสินใจลาออกแล้วกลับมาสนามเลือกตั้งท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาในนามกลุ่มเรารักพัทยาคว้าชัยชนะและดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนครบวาระถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นเครือข่ายการเมืองบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มซึ่งมีนายสนธยาคุณปลื้มพี่ใหญ่แห่งตระกูลคุณปลื้มถือธงนำที่ต้องการกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ในสนามเลือกตั้งทุกระดับชั้นในจังหวัดชลบุรีที่ผ่านมาเจ้าตัวพยายามยืนยันบอกว่าไม่ใช่นอมินีแต่การที่เข้ามารับใช้เมืองพัทยาเป็นการสานต่อการพัฒนาเมืองภายใต้วิสัยทัศน์ Better พัทยายกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลย้ำแนวคิดของการทำงานผ่านสโลแกนทำจริงทำแล้วทำต่อเพื่อให้พัทยานั้นเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติรองรับในเรื่องของการขยายตัวของเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวพัทยาให้ยั่งยืนชู33นโยบายครอบคลุมมิติของการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการเมืองค่ะ
0: ยังไม่มีท่าทีออกมาจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่คะแนนนำอยู่ในเวลานี้นะคะแต่ว่าทีมของอาจารย์ชัชชาติค่ะจะตรวจสอบแล้วก็ลุ้นผลคะแนนอยู่ที่สเตเดียมวันนะคะหนึ่งคนที่ไปรอผลคะแนนอยู่ที่นั่นแล้วก็คือรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนะคะอดีตรองผู้ว่ากทม.อาจารย์ทวิดาบอกว่าแม้ว่าผลโพลและผลคะแนนที่ออกมาในเวลานี้นายชัชชาติมีคะแนนนำแต่ยังไม่ได้สรุปเรื่องทีมบริหารของนายชัชชาตินะคะจะรอจนกว่าจะทราบผลคะแนนสักประมาณ 80% ค่ะอีกคนที่เดินทางเข้ามาล่าสุดนะคะคือรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชทีมงานนายชัชชาติค่ะเป็นอดีตรองผู้ว่าชุดที่แล้วนะคะอาจารย์ทวิดาก็ยอมรับตรงๆบอกยังไม่ทราบแผนการวางทีมของผู้บริหารกทม.ของนายชัชชาติล่ะค่ะว่าจะวางเอาไว้อย่างไรแม้ว่าผลโพลผลสำรวจจะออกมาว่านายชัชชาติคะแนนนำก็ตามนะคะโดยบอกว่านายชัชชาติมักจะเริ่มวางทีมผู้บริหารต่อเมื่อคะแนนนิ่งสักประมาณ 80% จึงอยากให้สื่อมวลชนรอก่อนนะคะแต่ถ้าถามว่าอยากร่วมงานกับทีมนายชัชชาติหรือไม่อาจารย์ทวิดาบอกว่าก็เคยร่วมงานกันมาแล้วถ้าได้รับคำเชิญก็พร้อมค่ะ
2: ค่ะไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆไม่ได้แบบไม่ได้พยายามจะไม่ตอบหรืออะไรเลยค่ะไม่ทราบจริงๆก็คืออย่างอาจารย์เทียบกับครั้งที่แล้วได้ไหมคะกว่าอาจารย์จะรู้ตัวว่าท่านอาจารย์ชาติทาบทามมันก็คือผลการนับเนี่ยมันอาจารย์ทราบตอนประมาณสักสามทุ่มด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดความจริงเลยในเมื่อครั้งที่แล้วก็ทราบแบบนั้นก็ครั้งนี้ก็คงต้องรอแบบนั้นคืออาจารย์ชาติเองก็ไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยๆเนาะเขาก็ท่านคงต้องให้มีความมั่นใจในระดับที่สูงก่อนที่ท่านจะไปทาบทามใครอาจารย์คิดว่าอย่างนั้น
3: อาจารย์ชาติมาทาบทามครั้งนี้พร้อมที่จะกลับเป็นรองผู้ว่าสมัยที่2
2: ก็เนื่องจากเป็นทีมทำนโยบายนะคะก็คงเห็นอยู่แล้วด้วยว่าอยากจะทำอะไรถ้าท่านเลือกอีกก็น่าจะไม่ปฏิเสธค่ะ
0: แล้วก็อาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะที่บอกว่าส่วนตัวรู้สึกเสียดายละค่ะที่ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพราะเชื่อว่ามีชาวกทม.ต้องการจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหรือบางส่วนอาจจะอยู่ที่ต่างแดนอยู่ต่างประเทศไม่น้อยเหมือนกันค่ะ
1: คุณผู้ชมคะพอเริ่มนับคะแนนนับตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้ง 17:00 นเนี่ยนะคะทางผู้สนับสนุนผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายๆคนเขาก็จะแยกย้ายกันไปลุ้นผลคะแนนตามจุดต่างๆกันคือจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ทวิดาอยู่แล้วก็ต้องติดตามกันเพิ่มเติมก็คือที่สเตเดียมวันนั่นแหละค่ะเพราะว่าจุดนั้นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งก็จะไปร่วมลุ้นผลคะแนนที่นั่นด้วยมีประชาชนมีผู้สนับสนุนทีมงานบางส่วนตอนนี้ไปรอลุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เราไปติดตามจากคุณทอฝันช่วยชูรายงานสดจากสเตเดียมวันนะคะคุณทอฝันคะ
4: ค่ะทั้งสองท่านค่ะบรรยากาศที่สเตเดียมวันตอนนี้นะคะพบว่ามีประชาชนบางส่วนนะคะแล้วก็ทีมงานบางส่วนของนายชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเดินทางมาร่วมลุ้นคะแนนกันแล้วนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของดิฉันตอนนี้ค่ะก็จะมีบางส่วนเนี่ยมานั่งรอกันแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะดูยังไม่คึกคักมากเท่าไหร่นักค่ะเพราะว่านายชัชชาติเนี่ยยังไม่มาถึงนะคะมีรายงานค่ะว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ1 ทุ่มนะคะนี่ค่ะก็ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดๆนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์จะเดินทางมาใช้เพื่อลุ้นคะแนนตลอดทั้งคืนนี้นะคะย้อนกลับไปดูเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะนายเอกวรัญญูอมรปานทีมงานนายชัชชาติค่ะมาถึงเป็นคนแรกเพื่อมาดูสถานที่ลุ้นคะแนนภายในโดมของสเตเดียมวันนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกไปแล้วส่วนนายชัชชาติก็อย่างที่รายงานไปมีข้อมูลว่าจะเดินทางมาที่นี่ประมาณ1 ทุ่มตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก30 นาทีนะคะที่นายชัชชาติจะปรากฏตัวที่นี่ขณะที่หลายหน่วยกำลังนับคะแนนกันอยู่ค่ะประชาชนจำนวนหนึ่งก็เริ่มทยอยมาที่นี่เพื่อร่วมลุ้นผลคะแนนไปด้วยกันค่ะอย่างผู้หญิงคนนี้ค่ะเดินทางมาจากเขตคลองเตยค่ะคุณผู้ชมหลังไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าฝันกับผู้ว่ากทม.คนใหม่อยากให้มาช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่คลองเตยเรื่องคนต่างด้าวแย่งอาชีพค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
5: อยากเรื่องต่างด้าวเรื่องขายของนะคะคนต่างด้าวนะคะที่มาแทนคนไทยขายของแถวตลาดคลองเตยตอนนี้เยอะมากตอนนี้กำลังจะแบบว่าเสนอไปให้อาจารย์ช่วยเคลียร์เรื่องพวกนี้ค่ะอยากให้ได้ให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นของคน คลองเตยคนในชุมชนเพราะคนในชุมชนเขาใช้แรงงานหรือแม่ค้าอะไรก็เยอะอยู่อยากจะให้เขาได้เข้าไปอยู่ในส่วนตรงนั้นของแรงงานต่างแรงงานต่างดาวใช่ใช่ตอนนี้อยากได้มากคือเอาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะช่วยชุมชนของทางคลองเตยด้วยอะค่ะ
4: อีกหนึ่งเสียงที่สะท้อนให้ทีมข่าวฟังนะคะก็คือนางสาวธัญญานีพึ่งไทยอายุ18ปีค่ะเธอเล่าว่าปีนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกซึ่งก็ถือว่าเป็นเฟิร์สวอเตอร์นะคะสิ่งที่อยากเห็นคนกรุงเทพมหานครเนี่ยในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพเปลี่ยนแปลงที่สุดก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังค่ะเพราะสิ่งนี้จะตามมาด้วยการจราจรที่ติดขัดและมีเรื่องของขยะตามมาด้วย
6: สำหรับหนูว่าปัญหาพวกน้ำท่วมอย่างนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาหนูจะไปพวกมหาลัยอะไรอย่างนี้หนูก็รู้สึกว่าการเดินทางมันลำบากถ้าเกิดแบบพอมีน้ำท่วมการขังมันก็แบบทำให้การเดินทางหนูลำบากเพราะว่าตัวส่วนตัวไม่มีพวกรถส่วนตัวค่ะ
4: หลังจากนั้นค่ะนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์เดินทางมาถึงสเตเดียมวันเพื่อรอลุ้นผลคะแนนด้วยนายต่อศักดิ์บอกว่ายังไม่ทราบในส่วนของทีมงานและคณะผู้บริหารของนายชัชชาตินะคะว่าจะมีใครบ้างแต่ว่าเชื่อมั่นค่ะว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำงานกันได้หมดส่วนข้อกล่าวหาว่าระบบอากงนั้นนายต่อศักดิ์บอกนะคะว่าไม่อยากให้มองว่าคือระบบอากงแต่จริงๆแล้วเป็นระบบที่ผู้ว่าชัชชาติวางเอาไว้มากกว่าส่วนจะกลับมานั่งที่ปรึกษานายชัชชาติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์จะเป็นผู้ตัดสินใจค่ะ
7: คือระบบที่ทำในปัจจุบันนี้คือระบบชัชชาตินะคือท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นกองหน้าเดินตลอดท่านเก็บงานในวันหนึ่งประมาณ10หมายนะทุกงานทั้งงานพิธีการต่างๆเนี่ยท่านไปหมดหลังบ้านเราเนี่ยมีรองผู้ว่ามีที่ปรึกษา9แล้วมีผู้ช่วยเลขากับเลขาแล้วมีคนเท่านี้ที่เป็นข้าราชการการเมืองนะผมว่ามันน้อยไปตอนพรบใหม่นี่เราก็เพิ่มขึ้นไปเยอะนะแต่เพียงแต่ว่าการกระจายอำนาจต่างๆมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามีระบบประกงมันคือระบบท่านผู้ว่าวางไว้เป็นระบบใหม่แล้วผมไม่เชื่อว่าระบบที่ไหนเคยทำ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะอีกที่ต้องจับตาก็คือที่สเตเดียมวันนะคะหลังจากที่มีรายงานว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจนายชัชชาติจะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วท่ามกลางคะแนนจากหลายหน่วยที่ตอนนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์แน่นอนค่ะว่าขึ้นมาเป็นอันดับที่1ค่ะและนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นสดๆที่สเตเดียมวันค่ะทั้ง2ท่าน
1: ค่ะขอบคุณคุณทอฝันนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามการรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็การเลือกตั้งที่พัทยาด้วยนะคะตอนนี้ผลคะแนนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ผ่านทางหน้าจอของไทย PBS นะคะสแกนเข้าไปที่ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเวลานี้นะคะก็จะพาท่านเข้าสู่เว็บไซต์รายงานผลการนับคะแนนของเรานะคะตอนนี้นับคะแนนไปได้นิดเดียวนะคะคุณผู้ชมก็คือต้องย้ำว่าประมาณ3ยังไม่ถึง 4%
1: ค่ะ
0: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังนำอยู่เนี่ยนะคะได้คะแนนทะลุหลักแสนอันดับ2น่าสนใจมากเพราะว่าอันดับ2เป็นคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขตามที่มีรายงานบอกว่าอีกสักครู่นึงนะคะในช่วงเวลานี้ล่ะค่ะประมาณ 18:40 นาทีเนี่ยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงคุณมลิกาจะแถลงแล้วก็อันดับ3ตอนนี้เป็นของคุณชัยวัฒน์นะคะผู้สมัครจากพรรคประชาชนส่วนคุณอนุชาแถลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้คะแนนของคุณอนุชาเนี่ยอยู่ในอันดับ4ซึ่งคุณอนุชากับคุณอภิสิทธิ์แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็แสดงความยินดีกับคุณชัชชาติแม้ว่าการนับคะแนนจะเพิ่งเริ่มแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะช่วงนี้ติดตามการวิเคราะห์กันต่อนะคะคุณประจักษ์คุณอุรชัยแล้วก็อาจารย์นะคะกำลังดูผลคะแนนกันอยู่ตอนนี้เริ่มไหลเข้ามาก็มีหลายจุดที่น่าสนใจค่ะคุณอุรชัย
8: ใช่ผมดูที่ตัวสมาชิกสภากรุงเทพนะครับเมื่อสักครู่คุยกับทั้งสองท่านทั้งพี่ประจักษ์ทั้งอาจารย์พลวิทย์มันมีประเด็นที่ต้องตามเพราะว่าอย่างพรรคประชาชนเนี่ยเขาอยากได้เกินครึ่งปรากฏว่าก็มีลุ้นอยู่นะณการนับคะแนนนี้แต่ก็ต้องย้ำอย่างที่คุณวันวิสาบอกนะเพิ่งจะเริ่มไปนิดเดียวเองนะครับยังได้ลุ้นกันอยู่นะครับคุณผู้ชมอาจารย์พลวิทย์ครับตอนนี้ผมไล่เรียงอย่างนี้อาจารย์พลวิทย์พี่ประจักษ์ครับอันดับหนึ่งเนี่ยพรรคประชาชนนำอยู่7เขต
9: ครับ
8: พรรคประชาธิปัตย์นำอยู่4เขตนะครับกลุ่มคนทำงานนำอยู่4เขตเพื่อไทยนำอยู่4เขตนะครับพรรคประชาชนเนี่ยมี15เขตที่ตามมาเป็นอันดับ2ก็ไม่ธรรมดาอาจารย์มองยังไง
9: ก็ถ้านะตอนนี้ตัวเลขมันยังเพิ่งเริ่มผมว่ามันก็เป็นทิศทางที่ได้ลุ้น
8: ครับ
9: นะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเพิ่งแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอง
8: ใช่ใช่
9: ใช่ไหมอาจจะเพิ่ง เพิ่งบนหีบไงยังมีใต้ขีบอีกไง ก็เดี๋ยวพอคะแนนมาไหลไปเลยผมว่ามันก็จะเห็นมันจะค่อยๆเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
8: ครับพี่ประจักษ์มองการต่อสู้ในสนามสกรอบนี้ยังไงครับ
10: ผมว่านี่เป็นจุดที่สร้างความเข้มข้นมากสำหรับการเลือกผู้ว่าและสกครั้งนี้นะครับ
8: ค
10: ือผู้ว่าเนี่ยรอยลำมาตั้งแต่ต้นอย่างที่เรียนเอาไว้แล้วก็ถ้าไปดูจากคะแนนของคนที่ไปใช้สิทธิ์หรือถ้าไปดูจากโพของ KPI โพเนี่ยจะชัดเจนมากนะว่าคนทุกเจนน่ะไม่ว่าจะเป็นเจน C เจน Yเจน X หรือ Baby Boomer เนี่ยเทอาจารย์ชัดชาติหมดเลยเพราะฉะนั้นในแง่ของผู้

ป้าเนี่ยค่ายสีส้มเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเทให้กับใครนะเพียงแต่ว่าพอมาเลือกสองกอเนี่ยของสีส้มเขาก็มีตัวเลือกของเขาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอุรชัยสรุปไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าค่ายสีส้มกำลังเลือกออกสั้นนำมันก็อาจจะเป็น

0: กรุงเทพทำงานกับกลุ่มคนทำงานสีโลโก้สัญลักษณ์มันคล้ายๆกันนะฮะทางกลุ่มเพื่อไทยไรส์เนี่ยอันนี้ก็คือเขาเป็นแชมป์เก่าอ่ะ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ของพรรคซึ่งผมก็งงมากนะว่าเขาพิจารณาอย่างไรแต่ว่าการแข่งขันก็ยังเข้มข้นต่อไปสักพักหนึ่งทำให้คนที่ติดตามเรื่องของการเลือกผู้ว่าและสกครั้งนี้ได้ลุ้นอะไรบ้างนะครับหาไม่แล้วมันจะจืดชืดสนิทเลย
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยได้20ที่นั่ง
2: ครับ
1: นะครับพรรคก้าวไกลได้14ที่นั่งนี่เพื่อพี่ประจักษ์บอกเมื่อสักครู่พรรคประชาธิปัตย์ได้9แต่ว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เพิ่งขึ้นนำแค่4เขตนะครับถือว่าน่าเป็นห่วงไหมอาจารย์สำหรับพรรคการเมืองที่เขาหมดลุ้นในตำแหน่งผู้ว่าไปแล้วสกก็ยังตามอีก
2: ก็จริงๆอย่าได้เรียนไปเมื่อเบรกที่แล้วเขาคงเทสระบบของเขาว่าความนิยมประมาณไหนคือยอมรับกันตามตรงว่ายังไงก็มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่น้อย
1: ครับ
2: คือผมว่าสสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กับสกรอบนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นการทดสอบว่ายังเป็นฐานยังเป็นทางเลือกให้กับฝ่ายอนุรักษ์ได้แค่ไหนซึ่งอย่างที่ผมเรียนผมย้ำมาตลอดว่ายังไงเสียพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีไดฮาร์ดแฟนอ่ะคือมีคนที่แบบยังไงก็ฟ้าทั้งใจ
1: ครับ
2: ผมว่าก็จะยังมีอยู่ถ้ายังเป็นแนวโน้มอย่างเงี้ยแสดงว่าผู้สมัครเดิมของประชาธิปัตย์ยังสามารถระดมนะครับเครือข่ายยังสามารถระดมคะแนนมาได้อยู่เพียงแต่ว่ากลุ่มอนุรักษ์เนี่ยถ้าเป็นโวตเตอร์อนุรักษ์เนี่ยโดยมากจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่คนที่เป็นเจนรุ่นใหม่หรือเจน Y ประมาณเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ขึ้นไปอีกใช่มั้ยครับซึ่งรอบนี้อาจจะชนะถ้ายังเป็นทิศทางแบบนี
1: ้
2: แต่รอบต่อไปเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์จะยังเป็นตัวเลือกสำหรับวอเตอร์อนุรักษ์ได้มากน้อยแค่ไหน
1: จริงๆดูคะแนนนะพี่ประจักษ์พรรคประชาธิปัตย์สกนะครับ
0: เ
1: ขานำอยู่5เขตแล้วเขาได้อันดับ3อยู่ตอนนี้20เขต
0: คือเสริมที่อาจารย์ปุรวิทย์ว่า
1: ครับ
0: คือของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะในกรุงเทพมหานครมีแน่ๆแล้วครั้งนี้คุณอุรชัยย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งสกปี65
1: ครับ
0: มีพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติเขาได้มาพรรคละ2นะก
1: ็
0: คือ4แต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้ลงพอไม่ได้ลงปั๊บเนี่ยคะแนนของในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็ต้องไปเทให้กับคนที่อยู่ในสายอ่ะคนที่อยู่ในขั้วอนุรักษ์นิยมซึ่งพรรคประชาธิปัตย์อาจจะได้อานิสงส์ตรงนี้ก็ได้
1: ครับ
0: คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแม้ว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครความจริงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปหาคนที่มีความโดดเด่นอย่างคุณอภิรักษ์โกษาโยธินหรืออย่างแม้แต่ดร.เอ้คุณสุชาติชวีส
1: ุ
0: วรรณสวัสดิ์เนี่ยคือตัวของคุณอนุชาเนี่ยเขาเล่นการเมืองในระดับชาติมาโดยตลอดนะเป็นอดีตส.ส.เป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าครั้งนี้สะท้อนเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็อย่างที่อาจารย์ปุรวิทย์ตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นการทดสอบเป็นการเทสเท่านั้นเองว่าเขาคะแนนนิยมในกรุงเทพจะเป็นอย่างไรแล้วสามารถที่จะรักษาสก.ซึ่งเดิมทีเนี่ยได้9ที่นั่งใช่ไหมคุณต้น
1: ใช่ครับ
0: จะรักษาได้แค่ไหนอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่เป็นการทดสอบอะขณะที่ของพรรคประชาชนเองเขาก็คงมีเป้าที่เขาวางไว้อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันเป็นการทดสอบของแต่ละพรรคผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: หลายพื้นที่นะครับยังเป็นแชมป์เก่านะครับอย่างเช่นเขตบางบอนเนี่ยคุณณรงค์ศักดิ์ม่วงสิริยังได้คะแนนนำอยู่ตอนนี
2: ้
1: นะครับเขตบางซื่อเนี่ยคุณพัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยที่รู้จักกันในชื่อสกเนิร์สก็ยังได้คะแนนนำเขตทุ่งครุคุณกิติพงษ์รวยฟูพันธ์คะแนนนำพอสมควรทีเดียวคือมันกำลังสะท้อนว่าคนที่เขามีตำแหน่งอยู่เดิมเนี่ยมันไม่ได้จะโดนโค่นได้ง่าย
2: เพราะว่านี่มันคือการเลือกตั้งท้องถิ่น
1: ใช่
2: ไหมโจทย์มันไม่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ครับเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยง่ายที่สุดคือคนที่เราเลือกไปเนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ไหมหน้าบ้านเราเนี่ยนะคือคนที่เป็นส.ก.เดิมเนี่ยถ้ามีผลงานทำงานจริงมีลงพื้นที่ตลอดชาวบ้านจำหน้าได้เพราะว่ายังไงแต้มต่อจากจุดสตาร์ทยังไงก็มีแต้มต่ออยู่นะแต่ต้องขีดเส้นใต้นะว่าทำงานจริงนะต้องทำงานจริงฉะนั้นแบบแผนที่เราเห็นหน้าตอนนี้นะครับที่เพิ่งเริ่มนับคะแนนไปถ้ายังเป็นทรงอย่างเงี้ยไปจนจบนั่นแสดงว่าอย่างน้อยในสนามกรุงเทพเนี่ยนะครับ1คนที่ทำงานให้กับพื้นที่จริงช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้จริง
1: ครับ
2: นะครับถ้าคนอย่างเงี้ยนะครับยังได้รับเลือกตั้งอยู่แสดงว่าความเป็นพรรคเนี่ยอาจจะมีเป็นปัจไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดเท่ากับว่าปัจจัยตัวบุคคลที่มีความทำงานจริงๆเนี่ยก็แสดงก็ยังเป็นการยืนยันสิ่งที่เราเคยพูดกันมาตลอดว่าการเมืองท้องถิ่นก็คือเลือกคนที่ตัวบุคคลนะมีส่วนสำคัญค่อนข้างมาก
1: ครับ
0: แต่บางทีก็พลิกผันนะอาจารย
2: ์
0: อย่างการเลือกสกครั้งที่แล้วเนี่ยคนที่ได้อันดับหนึ่งคุณต้นยังจำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นผู้สมัครของไทยสร้างไทยนะ
1: ครับ
0: ไทยสร้างไทยได้ดูเหมือนจะ45
1: คุณรัติการ

0: แก้วเกิดมีเขตสายไหมได้ 44,507 คะแนน
1: นี่คือน่าจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม
0: ่แ
1: ล้วสังกัดค่ายไทยสร้างไทยณขณะนั้นนี่ได้อันดับ1ในการเลือกครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคุณต้น
0: ครั้งนี้ไม่ได้ลงครับ
1: ไม่ได้ลงใช่ไหม
0: ไม่ได้ลงครับ
1: หรือแม้แต่คนที่ได้อันดับ2เนี่ยเข้าใจว่าเป็นคุณสารัตม่วงสิริของพรรคประชาธิปัตย
0: ์ครับ
1: อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตระกูลใหญ่เป็นบ้านใหญ่พูดง่ายๆนะฮะก็ยังน่าจะมีโอกาสอยู่เพียงแต่ว่าถ้าคนเดิมไม่ลงเนี่ยคนที่ลงมาใหม่เนี่ยก็ต้องอาศัยเทคนิคอาศัยวิธีการในการที่จะไปดึงคะแนนที่เขาเคยเทให้กับคนอื่นเนี่ยกลับมาเป็นของตัวเอง
0: พันคะแนนระดับชาติลงมาไม่ได้เลยเหรอพรรคส้มนี่ตอนเลือกตั้งทั่วไปแลนสไลด์นะฮะ
2: มันอย่างที่ผมบอกคุณต้นมาสักครู่ว่าเลือกตั้งส.ส.กับเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันคนละโจทย์กัน
0: ครับ
2: ผมสมมุติฐานของผมเนี่ยยืนมันยันตลอดว่าการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันถ้าโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยการเลือกในเชิงอุดมการณ์เนี่ยมันมีผลค่อนข้างพอสมควรฉะนั้นถ้าสามารถบิ้วกระแสขึ้นมาได้เนี่ยนะครับไม่ว่าตัวบุคคลจะเป็นยังไงถ้าติดโลโก้พรรคอย่างเงี้ยมีผลแต่พอมาเป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้กทมที่เรากำลังเลือกอยู่ตอนนี้ความเป็นพรรคเนี่ยผมไม่ปฏิเสธว่าอาจจะมีผลนะมันน่าจะมีผลอยู่พอสมควรเนี่ยแต่ว่าอันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยตัดสินนะครับนี่เลยเป็นโจทย์ที่มันไม่ได้เป็นมายัตยางว่าชนะแลนสไลด์ทั้งกรุงเทพจะแปลงเปลี่ยนเป็นคะแนนสกได้หมดไงหรือคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าด้วย
0: มีอยู่หนึ่งเขตที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จับจ้องว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็คือเขตลาดกระบังนะครับตอนนี้คุณสุรจิตพงศ์สิงห์วิทยาหรือว่าดร.จอนคะแนนนำคุณชวันพัฒน์สำเร็จวานิชอยู่เกือบเท่าตัว
3: ครับ
0: คุณชวันพัฒน์นี่ก็ได้รับแรงหนุนจากคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชอย่างเต็มที่เหมือนกันนะฮะ
1: แต่ว่าดร.จอนเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาเคยสกัดพรรคเพื่อไทยแล้วครั้งที่ผ่านมาเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครแล้วก็มีผลงานโดดเด่นนะครับคุณดร.จอนเนี่ยกรณีสะพานถล่ม
0: ครับ
1: สะพานรถข้ามถล่มที่แถวๆลาดกระบัง
0: ครับ
1: เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่เดินหน้าในการที่จะเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครเข้าไปตรวจสอบนะครับเรื่องมาตรฐานเรื่องของการก่อสร้างเรื่องอะไรต่อมีอะไร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเขตนั้นเนี่ยอาจจะยึดอยู่กับตัวบุคคลเป็นสำคัญผมเข้าใจว่าอย่างนั้นคือมีผลงานด้วยแล้วตัวดร.จอนเขาอยู่กรุงอะไรกรุงเทพเบเตอร์ใช่ไหม
2: เบเตอร์แบงคอก
1: นะครับเป็นอีกกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็กลุ่มนี้เราเป็นกลุ่มแรกที่สร้างสีสันบอกว่าขึ้นป้ายชัวร์จันทร์ชาติไงแล้วก็ในเวลาต่อมาจันทร์ชาติบอกไม่เคยเป็นสันหุ่นใครเลยก็ต้องเอาป้ายลงไง
0: นี่เป็นอีกกลุ่มนึงที่ใช้สีเขียวนะ
2: สีเขียว
0: ใช่ตอนนี้เรามี50 shade of green ในกรุงเทพเพราะว่าหลายกลุ่มใช้สีเขียวนะครับ อาจารย์มองอนาคตถ้าเกิดสมมติว่าสมาชิกสภากรุงเทพรอบนี้พรรคประชาชนได้เกินครึ่งสมมตินะฮะมันจะเกิดภาพความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหรือเปล่า
2: ก็คิดว่าประเด็นที่เขาคงเล่นหลักๆก็เป็นเรื่องการตรวจสอบทุจริตเพราะว่ามันคือประเด็นที่เขาสามารถสร้างแต้มต่อได้เยอะใช่ไหมไปไล่บี้จ่าชาติชาติได้ครับคือโดยเชื่อว่า1มันก็สร้างความนิยมให้กับตัวสกเอง2มันอาจจะนะครับอาจจะเป็นแรงส่งไปสู่การเลือกตั้งระดับชาติในอีกกี่ปีข้างหน้าไม่รู้แหละแต่ก็ยังไงขยี้ว่าในกรุงเทพเห็นไหมสกรอบตัวเจออย่างนี้อาจจะเป็นแรงส่งได้ผมคิดว่าถ้าเกินครึ่งจริงนะครับถ้ามาเกินครึ่งจริงเนี่ยก็คิดว่าบทที่เขาน่าจะเล่นหลักๆก็คือบทการตรวจสอบที่เข้มข้น
0: ครับตอนนี้มีอัปเดตนะครับพรรคประชาชนนำอยู่11เขตพรรคประชาธิปัตย์นำอยู่10เขต
1: คร
0: ับ ไล่จี้กันขนาดนี้
1: ก็เริ่มที่จะไล่จี้ตีคะแนนใกล้กันเข้ามานะคร
0: ับ
1: แต่กลุ่มที่น่าสนใจนะคุณต้นอาจารย์ปุรวิทย์ฮะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือกลุ่มคนทำงาน
0: ครับ
1: กลุ่มคนทำงานซึ่งก็ใช้สีออกเขียวๆเหมือนกันนะครับ
0: อัปเดตอีกแล้วกลุ่มคนทำงานตอนนี้นำอยู่10เขต
1: นี่ไงผมบอกว่ากลุ่มนี้มองข้ามไปไม่ได้เพราะว่า คุณดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองเน
0: ี่
1: ย คือเป็นทั้งนักวิชาการเป็นทั้งคนเข้ามาสู่เวทีทางการเมือง เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยของรวมไทยสร้างชาติใช่แล้วก็คือเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเคยอยู่พรรครวมพลังประชาชาติไทย
0: ครับ
1: คือตัวของคุณดวงฤทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสนใจมีต้นทุนในระดับหนึ่งแล้วครั้งนี้ตอนที่มีการเปิดตัว27คนคงจะจำได้คุณต้นวันนั้นมีที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพอ่ะคุณอากงอ่ะก็ไปเปิดตัวที่นั่นด้วยนะฮะมันก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงว่านี่ไงกลุ่มนี้จะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตอาจารย์ชัชชาติหรือเปล่าในฐานะของสกที่จะเข้าไปดูแลงานของสภากรุงเทพมหาน
0: คร
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็มองข้ามไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะ
0: ครับ าจารย์ปุรวิทย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้าสกพักส้มเขาได้เข้าไปเกินครึ่งเรื่องของการตรวจสอบทุจริตคงจะโดดเด่นมากคือผมว่าต่อให้ไม่ถึงครึ่งเขาคงจี้เรื่องนี้นะครับทีนี้มันจะส่งผลไปถึงระดับชาติจริงหรื

0: ือในเมื่อเขาพยายามจี้เรื่องนี้ในช่วงหาเสียงปรากฏคะแนนไม่ไหลมาหาดร.โจเนี่ย
1: เขาถ้ามองในมุมพรรคสีส้มเขาคงเชื่อว่ามันเวิร์กแต่เดี๋ยวผลคะแนนวันนี้นะครับถ้าผลมันออกมาอย่างที่เราเห็นบนหน้าจอณตอนนี้ผมคิดว่าเมื่อกี้ตอนพักรายการผมยังแอบเช็คกระแสเลยในหมู่พักส้มก็เลยมีการพูดแล้วว่าคงต้องถอดบทเรียนกันอีกรอบแล้ว
0: เอาเหรอ
1: ก็นี่แหละก็เลยเป็นคำถามผมก็คิดว่ามันอาจจะมันในมุมพักส้มอาจจะคิดว่าเวิร์กแต่ผมคิดว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้เวิร์กเมื่อสะท้อนจากคะแนนที่เห็น
0: อัปเดตอีกรอบนึงนะครับตอนนี้สนามเลือกตั้งสกพักประชาชนนำอยู่14เขตพักประชาธิปัตย์และกลุ่มคนทำงานนำเท่ากันที่11เขตนะครับพี่ประจักษ์ครับการต่อสู้ที่สูสีขนาดนี้กลายเป็นว่าพักเพื่อไทยโดนเบียดออกไปวงนอกแล้วนำอยู่6เขตเองนะครับ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับมีคำถามมาตั้งแต่แรกคุณต้นอาจารย์ปุรชัยปุรวิทย์ครับก็คือว่าทำไมเพื่อไทยไม่ส่งทำไมไปส่งในนามของกลุ่
1: ม
2: แล้วเลือกเฉพาะบางคนใช้โลโก้พักได้นะเพื่อไทยไรฟ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นประเด็นที่สะท้อนเห็นว่าความไม่พร้อมหรือความเป็นเอกภาพในพรรคเพื่อไทยมันมีปัญหา
0: จะบอกว่าเขาทิ้งแล้วเป็นไปได้ไหมครับ
2: คือจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยเป็นสนามที่ทางพรรคไทยรักไทยเนี่ยขั้วนี้เขายึดมาตั้งแต่ปี2544หลังจากที่มีการเลือกส.ส.ครั้งแรกที่พรรคไทยรักไทยที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยส่งเข้าลงสมัครรับเลือกส.ส.หลังจากนั้นมาสนามกรุงเทพมหานครไทยรักไทยก็เข้ามา
0: ครับ
2: ยึดพื้นที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความผูกพันเกี่ยวโยงกับในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าในครั้งที่ผ่านมาเขาก็ได้ถึง20ที่นั่งยังไงเสียงข้างมากไงแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นประเด็นคำถามสำคัญถ้าผมเป็นคนกรุงเทพผมก็จะถามเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพ
0: ร
2: รคที่ได้อันดับหนึ่งสำหรับส.ก.และได้คุมประธานสภากรุงเทพมหานครแล้วไม่ส่งมันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันจะไม่แปลกหรอกที่คนอาจจะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจต่อในส่วนของเพื่อไทยไรฟ์ที่ว่าเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วก็สุดท้ายจาก20เหลืออยู่เท่าไหร่นะ
0: ตอนนี้แหละครับตอนนี้นำอยู่6นำอยู่6เขตนะครับยังไม่จบมีอีก1เขตที่ผมน่าตื่นเต้นนะครับเขตหนองแขมครับเขตหนองแขมเป็นพื้นที่ที่คุณนวรัตน์อยู่บำรุงเป็นแชมป์เก่ามาเนิ่นนานตอนนี้กำลังขับเคี่ยวสูสีกับคุณกิตติคุณกฤษกรจารุพงษ์จากพรรคประชาชนซึ่งคุณกิตติคุณจากพรรคประชาชนนำอยู่นะฮะ
3: อ้าว
0: แต่ว่านำแบบสูสีนะครับการนับคะแนนล่าสุดเนี่ย161ต่อ155เบียดมากอาจารย
1: ์เพิ่งต้นเหตุ
0: เพิ่งเริ่มเขตนี้ถือว่าคุณนวรัตน์ยังมีต้นทุนที่สูงกว่าอยู่ด้วยถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์
1: คือจริงๆกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้เป็นเขตเมืองทั้งหมดอาจจะมีเมืองชั้นในเมืองเก่าแค่อย่างหนองแขมมันคือวงรอบนอกใช่ไหมครับกึ่งเมืองกึ่งไม่เมือง
0: เหมือนจะเป็นพื้นที่ชุมชนไปแล้ว
1: ชุมชน
0: ครับ
1: พื้นที่ที่อย่างเงี้ยอย่างผมก็ขับรถผ่านแถวนั้นบ่อยผมก็เห็นว่าแน่นอนว่าการเมืองแบบเครือข่ายมันยังเวิร์กอยู่ในพื้นที่แบบนี้อยู่นะครับฉะนั้นผมคิดว่าทรงการนับคะแนนน่าจะเป็นอย่างเงี้ยสักไปสักพักนึงก่อน
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็คงมีความคู่ขี้สูสีกันว่าแชมป์เก่าจะยังได้อยู่เปล่า
0: พี่ประจักษ์ครับมองภาพอนาคตเรามองเมื่อตอนเลือกตั้งผู้ว่าพี่ประจักษ์บอกว่ามันมีโจทย์ที่คุณชาติชาติจะต้องตามต่อ
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ250 plus เรื่องของรถไฟฟ้านะครับหรือว่าการแก้ปัญหาเรื่องข้อคอรหาเรื่องทุจริตในสนามสกพี่ประจักษ์มองเหมือนอาจารย์ปุรวิทย์ไหมว่าถ้ายังไงเขาก็ต้องจี้ไปที่เรื่องของการทุจริตแน่ๆมีโจทย์อื่นของสกไหมครับ
2: คือภาพของสกกรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะชูภาพของการเป็นการทำงานแบบสมานฉันท์น่ะคือเขาพยายามชูบอกว่าไม่มีฝ่ายค้านมีแต่ฝ่ายบาลานซ์อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ
0: มันเป็นไปได้เหรอ
2: แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมามันก็ออกลักษณะอย่างนั้นจริงๆนะ
0: ครับ
2: คือภาพของการเมืองของสภากรุงเทพมหานครกับการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรมันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นวิธีการหรือจะบอกว่าเป็นธรรมเนียมที่เขายึดถือกันมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะใช
0: ่ครับ
2: กับอีกส่วนหนึ่งก็คือรู้ดีว่าจังหวะเวลาแบบนี้ถ้าไปประกาศตัวว่าจะไปตรวจสอบจะไปเป็นฝ่ายตรงข้ามกับการขับเคลื่อนของฝ่ายบริหารที่นำโดยคุณชาชาติเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลในเชิงบวกต่อกลุ่มตัวเองหรือต่อของตัวเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังลังเลไม่ใช่กำลังลังเลดีกว่ายังจับตาดูท่าทีอยู
0: ่ครับ
2: นะคือจริงๆแล้วสภากรุงเทพมหานครมีความสำคัญนะคุณต้น
0: ครับ
2: อาจารย์ปุรวิทย์ครับคืองบประมาณกรุงเทพมหานครเนี่ยคนพูดถึงน้อยนะกรุงเทพเนี่ยงบต่อปีนะครับล่าสุดเนี่ยปี69เนี่ย 92,000 ล้านบาทมากกว่างบประมาณหลายกระทรวงนะครับหลายกระทรวงเนี่ยงบยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของงบกรุงเทพมหานครด้วยซ้ำไปนะครับ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้น กลุ่มที่จะเข้าไปบริหารสภากรุงเทพมหานครเพื่อคอยพิจารณาอนุมัติงบประมาณคอยสนับสนุนให้กับคุณชัชชาติซึ่งได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลายกลุ่มหลายภาคการเมืองมุ่งหวังนะครับคุณต้นเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้มันสามารถพูดได้ไงว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนงานบริหารกรุงเทพของชาติชาติถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยจะได้งบมาจากไหนใครจะเป็นคนพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้มันก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าภาพที่เราเห็นไม่มีฝ่ายค้านแต่ว่าเขาก็สู้กันอยู่ในทีอยู่แล้วเพราะมันถ้าเอาทั้งหมดมาอยู่สภากรุงเทพมหานครเนี่ยมันตีกันตายเลยนะเพราะมันเยอะจนเกินไปมันหลายกลุ่มหลายขั้วจนเกินไป
0: แต่ว่าถ้าเป็นสกค่ายสีส้มจะมาเหลี่ยมนี้ไหมอาจารย์แบบว่าเราก็ยินดีเราสนับสนุนเราเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้กับนโยบายของคุณชาติ
1: ผมคิดว่าเขาก็เล่นทั้งสองบทแหละทั้งบทเป็นน้ำมันหล่อลื่นกับบทต้องตรวจสอบมันอยู่ที่ว่าจังหวะเวลาไหนจะสร้างคะแนนให้เขาได้ดีกว่ากันถ้าสมมติว่ากระแสชัดชาติมาแบบต้องการจะแก้สักอย่างแล้วต้องการใช้เงินอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วกระแสมันเป็นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่าก็ต้องร่วมมือไปก็ให้อนุมัติไปแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องที่มันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่ครหาสมมุติมาพูดอย่างนี้เขาก็ต้องเล่นบทตรวจสอบอย่างเข้มข้น
0: ครับกระแสที่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ต้องให้สกอนุมัติเนี่ยมันจะมาต่อเมื่อคุณชาชาติเขาใช้กลยุทธ์ทางการเมืองแบบเอาประชาชนมาเป็นหลังเป็นที่พิงหลังที่ผ่านมาเขาทำอย่างนั้นเหรอ
1: หมายถึงชาชาติใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เนี่ยแหละครับก็ที่ผ่านมาเขาก็เล่นอาจารย์ชาชาติก็เล่นบทนี้แหละว่านี่ไงมีได้รับอนัตจากประชาชนใช่ไหมครับก็ตรงนี้แหละนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เราก็คงจะเห็นอีก4ปีข้างหน้านะครับว่าอาจารย์ชาชาติก็คืออาจารย์ชาชาติเป็นผู้ว่ากทมที่มีคาลิสมาสูงมาก
2: ใช่ไ
1: หมคาลิสมาสูงมากคือเนี่ยแค่เรื่องตอนก่อนเลือกตั้งอ่ะเปิดเรื่องระบบอากงไปเท่าไหร่ต่างๆนั้นนะพูดอะไรต่างๆกันนายัง
0: เอาไม่ลง
1: เอาไม่ลง
2: ใช่คือจริงๆแล้วคุณชัชชาติเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกที่คนโดยทั่วไปคนกรุงเทพอ่ะชอบอ่ะ
0: ครับ
2: ไม่ใช่เฉพาะเจนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์นะเจน X เจน Y เจน C ก็ชอบนะครับ
0: ครับ
2: เพราะเวลาลงพื้นที่เวลาพูดเวลาการแสดงออกถึงบุคลิกท่าทางคุณชัชชาติเนี่ยเป็นกันเองมากเฟรนลี่มากยิ้มตลอดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เข้ามาคุณชัชชาติแทนที่จะตีโพยตีพายย้อนกลับกลับบอกว่าบอกมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปดำเนินการไปจัดการให้ทำงานกับทุกพรรคทุกกลุ่มได้มันไม่มีใครที่พูดอะไรใส่แบบนี
0: ้ครับ
2: ไม่เหมือนคุณชาชาติคุณชาชาติเข้ามาในคาแรคเตอร์ที่ไม่มีศัตรูแต่พูดง่ายๆแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนกรุงเทพมหานครเนี่ยเห็นแล้วก็อยากจะได้คนแบบนี้มาช่วยขับเคลื่อนงานคือนโยบายเส้นเลือดฝอยนะคือหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆในกรุงเทพมหานครแต่มันเป็นปัญหาที่คนในชุมชนในแต่ละเขตของกรุงเทพเนี่ยเจอมาโดยตลอดแต่ว่ามันแก้ไม่ได้อย่างเช่นเรื่องสวนออกสวนหย่อมสวนสาธารณะออกกำลังกายเนี่ยคือเรากำลังรณรงค์ให้คนเนี่ยออกกำลังกายมีพื้นที่สาธารณะนะฮะไม่ต้องไปเจอกับสภาพภาวะควันพิษมลพิษมันต้องมีสนามกีฬามันต้องมีออกที่ออกกำลังกายคุณชาชาติเดี๋ยวไปทำหลายต่อหลายพื้นที่นะครับแม้จะถูกมองว่าเป็นเส้นเลือดฝอยแต่มันโดนใจคนในพื้นที่นะ
0: ครับ
2: อย่างน้อยก็เห็นนะมันไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ไปเน้นนโยบายภาพใหญ่นะคนในพื้นที่บางทีมันก็ไม่เห็นไง
0: ครับ
2: อันนี้คือสิ่งที่คุณชาติชาติแตกต่างจากคนอื่น
0: ครับถ้าเราดูคะแนนล่าสุดครับคุณผู้ชมคุณชาติชาติคะแนนนำคู่แข่งอยู่อันดับ2คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนำอยู่ประมาณ5เท่านะครับกรณีคุณชาติชาติตอนนี้หลายคนอย่างเช่นเราเห็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีออกมาแถลงข่าวยอมรับความพ่ายแพ้ไปแต่หัววันนะคะแนนนำโด่งมากด้วยความที่คะแนนนำแบบนี้เมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกคาริสมาสูงพี่ประจักษ์บอกมีต้นทุนทางการเมืองสูงมากอยู่มา4ปีแล้วแต่ยังสูงอยู่ขนาดนี้มันดูจะสวนทางกับธรรมชาติทางการเมืองที่ผ่านมามากไปหน่อยหรือเปล่า
1: ผม
0: บางคนอยู่มา4เดือนแทบแย่แล้วนะ
1: เอาเพื่อความเป็นธรรมนะครับ to be fair คืออาจารย์ชัดชาติช่วงที่เข้ามาสมัยแรกมันก็มีจังหวะที่คะแนนดิ่งเหมือนกันนะช่วงที่มันเริ่มมีเอ้ยไม่เห็นทำได้อย่างที่พูดเลยดีแต่วิ่งอะไรก็มีพูดอยู่เหมือนกันแต่ผมว่ามันมีบางจังหวะเวลาที่พลิกฟื้นสถานการณ์อย่างสตงงอ่ะตึกถล่มกลับกลายเป็นว่าโอ้โหกระแสก็กลับมาดึงขึ้นมาหรืออย่างตอนที่สมัครเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยโอ้กระแสชัดๆเงียบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยผมบอกเสมอว่ากระแสมันสร้างได้วิวได้ก็เขาสร้างมาแล้วดิไงเห็นไหมแล้วตัวเลขก็กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้ฉะนั้น ผมว่ามันก็สะท้อนครับการเมืองมันเป็นเรื่องจังหวะเวลามันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงเพียงแต่ว่าอาจารย์ชัดชาติอาจจะขึ้นมาในถูกจังหวะเวลา
0: ตอนนี้อัปเดตอีกรอบนึงนะครับคะแนนของสกนะครับพรรคประชาชนนำอยู่18เขตแล้วนะใกล้ตัวเลข20เขตแล้วนะครับนำอยู่18เขตกลุ่มคนทำงานนำอยู่11เขตพรรคประชาธิปัตย์นำอยู่9เขตแล้วก็กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวนำอยู่5เขตใช้คำว่ากลุ่มแล้วนะไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะฮะพี่ประจักษ์ดูสถานการณ์ตอนนี้พรรคประชาชนก็น่าจะได้เสียงข้างมากไหมในสภา
2: ก็สอเขานะสอเขาว่าพรรคประชาชนก็คงจะไปถึงเป้าที่วางเอาไว
0: ้
2: เพียงแต่ว่ารออย่างเป็นทางการก่อนก็แล้วกันคือทางพรรคประชาชนเขาคงจะรู้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้คุณต้นอาจารย์ปรวิทย์ครับก็คือรู้ว่าผู้ว่าเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคะแนนของค่ายของด้อมส้มเนี่ยสำหรับเรื่องผู้ว่าเนี่ยก็จะเทไปที่อาจารย์ชาติชาติเป็นสำคัญอย่างที่เราดูจากโพของ KPI โพที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าในระดับสกเนี่ยเขาคงไม่ยอมหรอกยังไงเสียสสของพรรคประชาชนก็ต้องแสดงศักยภาพอ่ะคุณได้เป็นสสทั้งกรุงเทพ33เขตไม่มีใครแย่งคุณเลยแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะกุยทางหรือไปช่วยอุ้มสกที่ลงสมัครกรุงเทพมหานครได้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่สสเองก็กดดันอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเกิดพรรคประชาชนจะได้สกสัก20เขตหรือไม่ต่ำกว่า20เขตเพราะถ้าได้ต่ำกว่านั้นนะคุณต้นผมว่าก็ต้องกลับมาทบทวนเหมือนกันแล้วว่าน
0: ี่อาจารย์เขาบอกเขาเตรียมถอดบทเรียนกันแล้วเนี่ย
1: เมื่อกี้ในกลุ่มดอมสมเริ่มมีการพูดเรื่องถอดบทเรียนกันแล้ว
0: ครับไม่เร็วไปหน่อยละ
1: ก็คะแนนก็สะท้อนนะเพราะว่าเห็นชัดเยอะ
0: ครับทีนี้ก่อนจะปิดท้ายช่วงนี้ครับเราดูสถานการณ์ของสมาชิกสภากรุงเทพตอนนี้แล้วอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเกิดว่าให้ฟันธงอนาคตงานหลังจากนี
1: ้
0: พรรคประชาชนสามารถที่จะผลักดันอะไรเข้าไปในสภากรุงเทพเพื่อที่จะเก็บแต้มเผื่อครั้งหน้าจะแลนสไลด์สกอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องที่ผ่านมาเขาทำอย่างที่เขาทำแหละก็คือเอาปัญหาในชุมชนปัญหาในเขตไปพูดในสภา
0: ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงเลย
1: หน้าที่โดยตรงเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมถ้าจะทำให้มันเป็นน้ำหนักที่มันหนักขึ้นนะมันต้องมัดรวมใช่ไหมแล้วจัดเป็นแพ็กเกจออกมาว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องทำคืออะไร
0: ครับพี่ประจักษ์มีความเห็นไหม
2: คือจริงๆแล้วพรรคประชาชนก็คงจะหวังทั้งสภากรุงเทพมหานครแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงสภาใหญ่ก็คือสสในสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าพรรคประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็แกว่งพอสมควรแล้วก็ช่วงหลังๆก็มีเรื่องที่มีทัวลงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะหรือแม้แต่ปัญหาภายในเรื่องคุณสมบัติเรื่องการคัดเลือกคนทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเจอแล้วก็ทำให้คะแนนนิยมเนี่ยมันมีปัญหาในช่วงหลังๆผมก็ใจว่าถ้าสกเขาทำได้นะฮะแล้วสกไปร่วมมือกับสสกรุงเทพมหานครในแง่ของการตรวจสอบในแง่ของการขับเคลื่อนเป้าหมายก็คือเวทีใหญ่ก็คือระดับชาติผมเข้าใจว่าพรรคประชาชนก็มียุทธศาสตร์ในการที่จะวางไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วเพียงจะทำได้สำเร็จหรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของแกนนำสำคัญของพรรคประชาชนบางเรื่องจะต้องตัดสินใจบางเรื่องจะต้องเด็ดขาดเข้มข้นไม่ใช่จะเอาทุกอย่างแล้วมันจะมีผลถึงความเชื่อมั่นในคะแนนนิยมเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่มันจะต้องระมัดระวังก็คืออย่าให้คนมองว่าสุดท้ายพรรคที่พยายามที่จะเปิดตัวมาแล้วจะทำเพื่อคนรุ่นใหม่จะทำเพื่อการปฏิรูปประเทศแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ต่างจากพรรคการเมืองอื่นนี่แหละคือสิ่งที่พรรคประชาชนก็ต้องระมัดระวัง
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามต่อนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามทางเว็บไซต์รายงานผลของไทย PBS นะครับตอนนี้การนับคะแนนสกดุเดือดเข้มข้นมากๆแล้วมีหลายพื้นที่ที่ยังขับเคี่ยวกันอย่างสูสีนะครับเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันต่อครับคุณพิมพ์พิมลคุณวรรณวิสาครับ
3: ค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะ
4: คุณค่ะ
3: คุณผู้ชมคะนอกจากประเด็นการเลือกตั้งวันนี้ที่เราติดตามกันมาตลอดทั้งวันแล้วนะคะคดีเกี่ยวกับการทุจริตสอบในเรื่องของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นที่สนใจอยู่แล้วก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของการพบการกระทำความผิดทุจริตสอบอีกรายหนึ่งในการสอบบรรจุข้าราชการแต่ในส่วนนี้เป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเบื้องต้นพบผู้กระทำผิดเพียงแค่คนเดียวทางปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งตรวจสอบไปถึงต้นตอคนไปรับจ้างสอบค่ะยืนยันว่าไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลค่ะ นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายและขยายผลไปถึงผู้จ้างวานและผู้ที่รับจ้างสอบนะคะกับกรณีการพบการทุจริตการสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของปภ

0: ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวานนี้นะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าการสอบดังกล่าวนั้นเป็นการสอบคัดเลือกข้าราชการของปภ.ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเมื่อวานนั้นเป็นการสอบครึ่งวันในสนามสอบมีทั้งหมดอยู่4แห่งด้วยกันนะคะคือระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบคนหนึ่งมีใบหน้าดูสูงวัยไม่ได้สอดคล้องกับภาพในบัตรประชาชนก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาทีนี้หลังจากสอบเสร็จบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมทำให้ใบหน้านั้นเปลี่ยนไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อก็เลยมีการตรวจสอบลายนิ้วมือเพราะว่าเป็นบุคคลอื่นที่มาสอบแทนก็เลยมีการควบคุมตัวไปสอบสวนแล้วทราบว่าบุคคลนี้อาจจะเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาต้นตอของขบวนการค่ะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้ตลอดช่วงบ่ายนะครับก็ให้ทางผู้อำนวยการกองกฎหมายนะฮะได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับต่อบุคคลดังกล่าวนี้นะครับในส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นต่อเพราะเท่าที่ทราบมาก็คือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาก็คืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการจนถึงที่สุดจนหาต้นต่อว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ปลัดพูดนะฮะว่าต้นทางเขาเนี่ยเป็นใครนะครับซึ่งเรื่องนี้เราคงให้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราก็ทำวางมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ครับ
0: พูดถึงกรณีนี้นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยพบผู้กระทำผิดคนเดียวไม่ได้กระทบกับการสอบของผู้สมัครคนอื่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบถึงต้นตอคนสำคัญแล้วก็ไม่เอาเฉพาะคนที่จับได้แต่ต้องสืบไปถึงต้นตอว่าติดต่อกับใครทำเรื่องทุจริตให้เคลียร์ทั้งหมดหน้ากระดานใครเกี่ยวข้องถือว่ามีความผิดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะไม่ปล่อยให้คนทำผิดลอยนวลส่วนคดีผู้กำกับสน.สามเสนนะคะความคืบหน้าของเรื่องนี้ท่านให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุในคดีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายและข้อหาใช้บัตรประชาชนของผู้อื่นก่อเหตุให้การรับสารภาพเบื้องต้นอ้างว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างจากคนรู้จักเป็นการส่วนตัวขณะเดียวกันยังไม่พบข้อสงสัยนะคะว่ากระทำการเป็นกระบวนการแต่ยังต้องสอบสวนขยายผลเพื่อให้คดีครอบคลุมทุกประเด็นภายหลังการรับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนส่วนผู้ว่าจ้างตอนนี้อยู่ระหว่างประสานให้เข้ามาให้การก่อนที่จะพิจารณาความผิดที่เกี่ยวข้องนะคะ
2: การตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการกล่าวพาดพิงและกล่าวหาไปยังผู้คนมากมายนะคะวันนี้รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีสั่งให้ฝ่ายกฎหมายไปรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมฟ้องนะคะเรื่องที่มีคลิปเสียงแล้วก็กล่าวหาว่ามีการเชื่อมโยงกับเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมยืนยันค่ะว่าไม่รู้จักกับตัวละครที่ชื่อส้มแล้วก็กิจนะคะขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงยืนยันเช่นกันบอกภรรยาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคลิปเสียงที่เชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะและเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นการมุ่งดิสเครดิตค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องราชสีกระทรวงมหาดไทยแจกเอกสารค่ะซึ่งเป็นประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาหลังถูกกล่าวหาพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นนายอันสิทธิ์บอกว่าตลอดชีวิตการทำงานของตัวท่านเองกับภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โดยเฉพาะการขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่ด้วยความสามารถส่วนภรรยาก็ทำงานกับบริษัทของต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงาน
3: ขอยืนยันด้วยเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่มีความเชื่อมโยงเป็นญาติกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นเท็จทั้งสิ้นผมเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ว่าผมผู้จงใจกล่าวเท็จหรือทำผิดแล้วจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน3วัน7วันอย่างแน่นอนกับผมจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมครับ
2: ป ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงบอกว่าคลิปเสียงที่เผยแพร่และอ้างถึงภรรยาของท่านนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับทางราชการเลยเรื่องเหล่านี้ก็สามารถสืบได้แต่การเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่และพยายามจะเล่นข่าวนี้ไปเรื่อยๆท่านตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการพยายามกลบกระแสข่าวหรือไม่และบอกว่าไม่ได้ให้ค่ากับคนที่เอาคลิปออกมาเผยแพร่ค่ะ
3: คือภรรยาผมเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่สบายใจผมก็บอกว่าก็อย่างนี้แหละการเป็นภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าบางทีปลัดก็โดนอะไรที่มันลุมเล้าโดนถ้าเป็นภาษาก็อาจจะโดนทำร้ายบ้างแต่ว่าบางทีทำร้ายปลัดไม่ได้มันก็ต้องไปหาคนใกล้ๆปลัดใช่ไหมครับผมก็ให้กำลังใจเขาว่าเนี่ยแหละภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทย
4: แต่ได้ถามนะด้วยความเคารพคือได้ถามเขาไหมว่าแบบมันมีเรื่องอะไรกันมาหรือทำให้แบบมีการโจมตีหรือการพาดพิงมาแบบนี้ไหมคะ
3: ก็นี่ไงที่ผมบอกก็คงทำร้ายประหลัดไม่ได้ก็ต้องไปหาคนที่ใกล้ชิดประหลัดซึ่งคนใช้ชิดประหลัดเนี่ยประวัติเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวแจกเดี๋ยวท่านผู้สื่อข่าวก็จะได้เห็นประวัติของภรรยาผม
0: นายอันสิทธิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าบุคคลที่ทำต้องการเบี่ยงเบนความสนใจและแน่นอนว่าคนที่ไม่หวังดีกับตัวเองต้องการจะดิสเครดิตแต่เมื่อทำไม่ได้ก็หาคนข้างๆซึ่งก็หมายถึงภรรยาของตัวเองทั้งที่ภรรยานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องจึงไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องด้วยโดยยืนยันว่าชีวิตการทำงานนั้นไม่เคยขัดแย้งกับใครแต่ความขัดแย้งอาจมีคนอื่นที่ชักนำหรือใช้คำว่าเสี้ยมให้เกิดขึ้นค่ะ
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปรวบรวมหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงพาดพิงกล่าวหาว่ามีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยรายหนึ่งมีส่วนร่วมในขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะ
5: คือในขณะนี้ก็มีบางส่วนที่ได้เห็นแล้วแต่ว่าการพูดเนี่ยก็คนพูดไม่ได้ยืนยันถึงขนาดนั้นนะฮะแต่เป็นการพาดพิงการคุยกันถามคุยกันผมก็ไม่รู้ว่าระหว่างคนที่ส้มกับคนที่กิจเนี่ยเป็นใครผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ได้ชื่อบางส่วนแล้วนะก็กำลังให้ฝ่ายกฎหมายได้รวบรวมคลิปต่างๆที่อาจจะพาดพิงถึงผมเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้กระบวนการใช้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างเคร่งครัดนะฮะ
2: นายทรงศักดิ์ปฏิเสธคลิปเสียงที่ถูกพาดพิงไม่ได้เกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยค่ะแต่ยอมรับว่าการทำงานบางครั้งอาจมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่บอกว่าไม่ใช่เป็นปัญหาขัดแย้งกันและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นปัญหาวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: ปรากฏชื่อคนที่ถูกพาดพิงคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอาจจะพอได้เห็นแล้วชื่อบุรณีชื่อนี้ถูกปรากฏเป็นร่องรอยดิจิทัลอยู่ในไฟล์ Excel ผู้ที่ถูกพาดพิงนั้นมีตัวตนจริงๆอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะแต่ตัวเขาออกมาปฏิเสธแล้วก็ไปแจ้งความอ้างว่าถูกสวมชื่อใช้เข้าไปในบัญชีเข้าถึงข้อมูลค่ะร่องรอยดิจิทัลในไฟล์โปรแกรมเอกสารคะแนนสอบที่ปรากฏชื่อบุรณีเป็นผู้สร้างไฟล์และเข้าถึงข้อมูลเมื่อตรวจสอบก็พบว่าบุรณีมีตัวตนนะคะและเป็นบุคลากรสังกัดสอทอจริงมีหน้าที่ประสานงานเรื่องการส่งผลคะแนนโดยไทย PBS ได้สอบถามนายธนนท์พันพีรพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ข้อมูลบอกว่าคนที่สร้างไฟล์แค่ใช้ชื่อของบุรณีหลังจากนั้นได้ส่งข้อมูลไฟล์ไปให้มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้รับจ้างตรวจคะแนนก่อนที่จะถูกแปลงไฟล์เป็น PDF แล้วก็ส่งกลับมาให้ทางกรมอีกครั้งหนึ่งการสืบค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของสทก็พบว่าไฟล์ดังกล่าวถูกแก้ไขหลายครั้งและบันทึกการแก้ไขครั้งล่าสุดก็ปรากฏชื่อของอาจารย์คนหนึ่งในมหาวิทยาลัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการยัดไส้หรือแก้ไขคะแนนจริงมหาวิทยาลัยจะปฏิเสธฝ่ายเดียวไม่ได้เบื้องต้นนางสาวบุรณีได้แจ้งความร้องทุกข์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะเดียวกันปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขีดเส้นตายให้รายงานผลภายใน7วันหรือว่าวันพุธที่จะถึงนี้นะคะขณะที่สทประสานงานกับทางปปช.ขอให้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสค่ะ
2: ส่วนกระบวนการสอบสวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2500

0: 568นะคะนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.บอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาหลักฐานค่ะซึ่งทางกรมการปกครองหรือสท.ยังส่งข้อมูลการตรวจสอบให้ไม่ครบและคาดว่าจะส่งให้ภายในสัปดาห์หน้าส่วนข้อมูลของฝั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.อันนี้ส่งมอบทั้งหมดแล้วส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐประมาณ10คนที่พบในบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจที่จังหวัดนนทบุรีก็สอบปากคำทั้งหมดแล้วแต่นายพิชิตที่มีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทยังไม่ได้รับการประสานเข้าให้ข้อมูลแต่ถ้าพบหลักฐานชัดเจนจะเรียกตัวมารับทราบข้อหาหรือมีการขออนุมัติหมายจับตามขั้นตอนค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอาจจะมีหนังสือเชิญมานะครับหรือเขาขอเข้ามาเองก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเมื่อถ้าหากว่าพนักงานแต่สวนว่าเป็นบุคคลสำคัญหรือข้อมูลที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะเชิญมาแล้วถ้าไม่มาหรือหลบหนีเนี่ยก็อาจจะออกหมายจับภายหลังอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากในกรณีแบบนี้ครับว่าอย่างที่บอกว่านี่แค่ส่วนหนึ่งของในทั้งในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องที่มีการกล่าวหานะครับเราสามารถที่จะเดินหน้าอย่างอื่นไม่ได้ก่อนนะครับในระหว่างที่บุคคลนี้ยังไม่ได้ข้อมูลให้ข้อมูลมานะครับซึ่งกระบวนการในภาพรวมเราจะประมวลภาพรวมให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วจะอาจจะเชิญมาแจ้งข้อกล่าวหาทีเดียวก็ได้ก็เป็นไปได้ครับ
2: ส่วนการตรวจสอบกระดาษคำตอบตัวจริงที่ตรวจยึดจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการ800,000แผ่นนะคะขั้นตอนนี้ปปช.ระบุว่าสามารถเทียบเคียงกับหลักฐานที่พบในบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจได้โดยที่ไม่ต้องรอข้อมูลจากทางมสว.หรือสท.ค่ะ
1: เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปปช.ตั้งตรวจสอบเองนะครับตั้งตรวจสอบเองส่วนพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านมาร่วมบูรณาการนะครับเพราะฉะนั้นระบบของปปช.เนี่ยออกแบบมาให้ทํางานแบบทะลุทะลวงได้ในส่วนของการตรวจสอบนะครับรายชื่อต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ถ้าหากพยานหลักฐานไปถึงจุดใดนะผมเชื่อว่าพนักงานแต่สวนและคณะกรรมการปปช.เนี่ยท่านคงจะวิจัยไปตามเนื้อผ้าในรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำนวนครับ
2: วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแนวทางทั้งหมดพร้อมกับยืนยันว่าจะขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ของขบวนการค่ะ
0: หลังจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรค่ะอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตถูกจับกุมในข้อหาเป็นคนกลางในการเรียกรับเงินแลกกับผลสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะหลังจากมีคำสั่งให้ย้ายกลับไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เพียง1วันเท่านั้นก็มีคำถามมีข้อสังเกตตามมาถึงความเชื่อมโยงค่ะว่าทำลายมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องความสั่นคลอนที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะคะแต่ว่าชุดจับกุมก็อธิบายยืนยันชัดเจนบอกเป็นคดีครั้งเก่าที่พบพยานหลักฐานที่เพียงพอต่อการออกหมายจับในช่วงเวลานี้พอดิบพอดีเท่านั้นติดตามจากรายงานค
3: ่
0: ะ
3: ผมไม่ขอก้าวล่วงนะครับว่าความเป็นมามีการทุจริตช่วงไหนบ้างนะครับไม่ขอก้าวล่วงครับ
4: ผมขอไม่ก้าวล่วงเรื่องนี้คือคำตอบของนายรุ่งเรืองอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังผู้สื่อข่าวถามถึงความเห็นเรื่องปมทุจริตสอบท้องถิ่นการให้สัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นหลังการประชุมกมธ.ปกครองวันที่24มิถุนายนหรือ2วันก่อนที่นายรุ่งเรืองจะถูกเจ้าหน้าที่ปปป.เข้าจับกุมคืนวันที่26มิถุนายนในข้อหาเป็นคนกลางเรียกรับเงินแลกผลสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นข้อมูลจากตำรวจพบว่าพฤติการที่นายรุ่งเรืองถูกกล่าวหาจนนำมาสู่การออกหมายจับคือมีอดีตอส.อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส3คนอ้างว่ารู้จักกับนายรุ่งเรืองขณะนั่งเป็นนายอำเภอสุไหงปาดีช่วงปี2563ผู้กล่าวหาให้ข้อมูลกับตำรวจว่าหลังจากตัวเองพยายามสอบถึง2ครั้งแต่ไม่ได้วันที่15มีนาคม2568จึงเข้าไปปรึกษานายรุ่งเรืองที่บ้านพักในจังหวัดสงขลาและกล่าวหาว่านายรุ่งเรืองอ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่มีค่าใช้จ่ายคนละ 300,000 บาททั้ง3คนจึงรวมเงินสดใส่ซองสีน้ำตาลไปให้กับผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของนายรุ่งเรืองเพื่อแลกกับได้บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้แต่สุดท้ายอ้างว่าไม่ได้บรรจุทีมข่าวสอบถามไปยังพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ข้อมูลว่าเป็นการดำเนินคดีนายรุ่งเรืองในฐานะคนกลางเรียกรับเงินขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและจะแถล

0: ต่อสาธารณะร่วมกับกรมการปกครองหลังจากนี้ทีมข่าวยังพยายามติดต่อไปยังนายรุ่งเรืองซึ่งได้ใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวออกมาสู้คดีเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาแต่ไม่สามารถติดต่อได้นายรุ่งเรืองเป็นอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตถูกสั่งย้ายออกจากภูเก็ตไปช่วยราชการที่ส่วนกลางพร้อมกับข้าราชการรวม5คนระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนโดยหนังสือคำสั่งระบุว่าเป็นการย้ายเพื่อเปิดทางให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์หรือสวยสถานบันเทิงในพื้นที่หาดป่าตองและเป็นประเด็นที่ทำให้นายรุ่งเรืองยื่นฟ้องอธิบดีกรมการปกครองต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบจากกรณีลงนามในคำสั่งย้ายแต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ากรมการปกครองมีคำสั่งให้ทั้งหมดกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมและปลัดรุ่งเรืองขึ้นถิ่นได้เพียง1วันก็ถูกจับกุมในคดีคนกลางเรียกรับเงินสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งตามกฎหมายยังถือว่านายรุ่งเรืองยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดแต่ในส่วนของกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยเปิดช่องอุทธรณ์ได้ใน30วันทีมข่าวไทย PBS รายงาน
1: การลงพื้นที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ได้ประกาศชัดนะคะจะเดินหน้าแก้ปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคืนสิทธิ์ให้กับชาวบ้านแต่ในระหว่างที่ลงพื้นที่ถูกชายคนหนึ่งตั้งคำถามเรื่องแนวเขตที่ดินที่ถูกนายสุชาติถามกลับว่าเป็นใครแล้วก็ขอให้ออกไป
2: ตัวแทนใครท่านเป็นตัวแทนใครท่านมีที่ไหมท่านมีที่ไหม
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีมาพูดทำไมออกไปออกไปออกไปออกไปเลยไม่มีที่มาพูดไหมไม่ใช่ชาวบ้านออกไป
1: จังหวะนี้แหละค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความไม่พอใจหลังจากถูกชายคนหนึ่งพยายามสอบถามเรื่องแนวเขตอุทยานทับลานปี2543แล้วนายสุชาติถามกลับชายคนดังกล่าวว่าเป็นชาวบ้านหรือนายทุนก่อนที่ชายคนนั้นจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีที่ดินแล้วก็เดินออกไปนายสุชาติย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้เร่งด่วนโดยเร่งรัดตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้เป็นรายแปลงอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เร่งบังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ทที่บุกรุกป่าอย่างเข้มงวดโดยที่ไม่มีการเอื้อประโยชน์ส่วนกรณีชาวบ้านเรียกร้องให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่สำรวจในปี2543รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าแม้จะยังไม่สามารถดำเนินการได้แต่จะค่อยๆหาวิธีและแนวทางแก้ปัญหาทีละสเต็ปตามหลักการกฎหมายที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มีเป้าหมายก็คือช่วยเหลือประชาชน
2: กลุ่ม2เป็นกลุ่มที่มีความวิตกกังวลก็ต้องพิสูจน์กันหน่อยนายทุนออกไปชาวบ้านให้เขาเลยนะครับกลุ่ม3คล้ายๆกันกลุ่ม4เป็นกลุ่มที่พิสูจน์เพราะอยู่นอกเขตสปกและอยู่นอกเขตหมู่บ้านความมั่นคงแต่ทั้งหมดที่เข้ามติอุทยานแห่งชาตินั้นมันมีการรองรับไปหมดแล้วขอให้ผมค่อยๆทำถ้าท่านจะเอาเพาะกันหมด 6-7 กลุ่มเลยมันจะไปกันยังไงครับท่านเอาแท้ๆของแท้ๆไปทีละต๊อกสเต็ปสเต็ปสเต็ปนักอนุรักษ์ต่างเขาเห็นด้วยในการเดินแบบนี้เพื่อให้ทุกคนสบายใจอย่าหยิบมาแล้วมีการต่อต้านกันมันก็ไม่จบอยู่ดีไม่นับหนึ่งมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับ
4: คุณผู้ชมคะขณะนี้มีรายงานว่าคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์ค่ะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอยู่ระหว่างแถลงข่าวนะคะหลักๆคงจะเป็นการขอบคุณคะแนนเสียงที่ได้จากชาวพัทยานะคะติดตามบรรยากาศสดเวลานี้ค่ะ
5: ทางประชาชนคงยังต้องทำงานทำพื้นที่กันอย่างหนักนะครับในส่วนของเมืองพัทยานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นถึงความสำคัญนะครับของนโยบายต่างๆนะครับที่จะสามารถนำไปแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะให้ทางในส่วนของทางพี่อิทธิวัฒน์นะครับได้แถลงต่อสื่อมวลชนนะครับต่อไปนะครับเชิญพี่อิทธิวัฒน์ครับ
6: ครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเวียร์ปรเมศนะครับแล้วก็

0: เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะครับ
1: โอเค
0: ก็เราก็พยายามทำดีที่สุดเราเดินมาตลอดเราก็เสนอนโยบายแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่เห็นการกระทำของเราเห็นแต่นโยบายเราก็เชื่อว่ามันเป็นการบ้านใหญ่ที่เราจะต้องอาจจะต้องไปทำต่อแล้วผมเชื่อว่าผมก็เป็นคนที่นี่แล้วผมก็รักพัทยาที่นี่และขยายพัทยาที่ดีวันนี้ด้วยก็ถ้าพี่น้องประชาชนจะเรียกหาผมผมก็พร้อมเสมอนะครับขอบคุณก็อาจจะมีนโยบายใดๆนโยบายนะครับที่เราพูดถึงเรื่องคุณภาพของชีวิตของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการทำงานที่เป็นกะหลายๆกะก็คือศูนย์ฝากศูนย์รับเลี้ยงเด็ก24ชั่วโมงที่สามารถที่จะช่วยคนให้หลายๆคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน้องๆที่ต้องกระเตงไปทำงานกับแม่เขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็พี่น้องชาวก่อร้านที่จะต้องจ่ายค่าน้ำประปาแพงถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้พวกเขาได้จ่ายน้ำประปาเท่าเทียมกับคนบนบกครับ
2: ทิศทางการเมืองหลังจากนี้ครับ
0: ทิศทางการเมืองจากนี้ก็เราก็คงจะต้องเอาสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับว่าในเรื่องของการที่เราอาจจะไม่เคยบริหารงานมาก่อนแล้วก็เป็นแค่นโยบายแต่ทำยังไงให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นอาจจะต้องทำงานมากขึ้นใน4ปีต่อไปนี้อาจต้องเริ่มจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยที่เราจะต้องทำให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นมากกว่านี้ถึงจะ เข้าใจและเข้าใจถึงพวกเราครับ
3: เข็มครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผม
4: เมื่อสักครู่นี้คือการแถลงข่าวของคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะคะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนค่ะหลักๆ ก็เป็นการขอบคุณคะแนนเสียงนะคะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ยอมรับผลการเลือกตั้งยอมรับผลการพ่ายแพ้ละค่ะหลังจากที่การนับคะแนนไปได้ส่วนหนึ่งแม้ว่าผลการนับคะแนนนั้นยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าคะแนนนั้นไล่หลังตามคู่แข่งอย่างนายปรเมศงามพิเชษฐ์อยู่ณเวลานี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่พัทยาค่ะ
5: ค่ะนอกจากที่พัทยาแล้วนะคะที่กรุงเทพของพรรคประชาชนนั้นก็เตรียมจะแถลงข่าวเช่นกันเดี๋ยวอีกสักครู่ถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเข้ามาเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพสดๆกันแต่ในช่วงนี้มาดูเรื่องปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดที่ทางปปส.ทลายเครือข่ายข้ามชาติยึดของกลางได้กว่า500กิโลกรัมนะคะมีการขยายผลพบว่าตำรวจยศพันตำรวจโททำหน้าที่เป็นสายลับให้กับขบวนการค้ายาเสพติดค่ะ
6: เคตามีน529กิโลกรัมครับที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่17 18พฤษภาคม68ครับ
7: ครับ
6: ครับจับกุมนายนเรศทั้งพวก7คนครับ
5: ชุดปฏิบัติการไปบุกจับพันตำรวจโทนายหนึ่งค่ะจับที่บ้านพักที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะหลังจากสืบสวนขยายผลพบพฤติการนำข้อมูลความลับทางราชการไปแจ้งให้กับขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดได้ทราบรวมถึงช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาจำนนต่อหลักฐานสารภาพตลอดข้อหาเจ้าหน้าที่ยึดอายัดทรัพย์สินเงินสดทองรูปพรรณที่ดินรถยนต์และอาวุธปืนกว่า2ล้านบาทเมื่อตรวจค้นสถานที่ทำงานก็ยังไปพบยาบ้าอีก75เม็ดจึงดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดเพิ่มเติมด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับเครือข่ายอีก1คนคือนายดิวทำหน้าที่รับโอนเงินและจ่ายค่าจ้างลำเลียงยาเสพติดให้กับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็ยังมีเครือข่ายเดียวกันที่ถูกจับนอกพื้นที่รวม10คนยึดอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า16ล้านบาท ปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลจากการจับเครือข่ายผู้ลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดเคตามีนหรือว่ายาเคข้ามชาติรวม7คนรวมถึงการจับคนที่เรียกว่าเจ๊เหมียวเป็นผู้สั่งการลำเลียงยาเสพติดที่ใกล้ชิดกับเจ้าของยาเสพติดและกลุ่มนายทุนเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2568นะคะซึ่งสกัดจับผู้ต้องหาพร้อมกับเคตามีนล็อตใหญ่น้ำหนักรวม529กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายระหว่างเตรียมส่งออกไปประเทศที่3การสืบสวนเส้นทางการเงินไปพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่การทำอย่างชัดเจนในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมค่ะเราคุ้นเคยกับข้อมูลที่อ้างว่ามี IO กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ล่าสุดค่ะศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้กอรมน.ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ลบข้อมูลที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการบิดเบือนความจริงของนักสิทธิมนุษยชน2คนที่เผยแพร่ออกมาผ่านทางเว็บไซต์นะคะซึ่งเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในภารกิจในการใช้ข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มคนที่เห็นต่างหรือว่า IO ของภาครัฐค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้อาจจะเรียกว่ากำลังเป็นบรรทัดฐานสำคัญให้ประชาชนได้เรียนรู้นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มีรายงานความคืบหน้าเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะมีรายงานว่าเวลานี้ผู้สมัครของพรรคประชาชนนะคะดร.โจชัยวัฒน์อยู่ในระหว่างแถลงข่าวเชิญค่ะ
1: ของทุกท่านพร้อมนะครับครับก่อนอื่นขอขอบคุณทางสื่อมวลชนนะครับที่มาติดตามการแถลงข่าวจากพรรคประชาชนนะครับก็จากการที่เราได้ติดตามนะครับผลคะแนนการเลือกตั้งทั้ง2สนามทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาเองเนี่ยถึงแม้ผลจะยังไม่ออกมาเป็นทางการนะครับแต่ว่าแนวโน้มนะครับจากตัวเลขล่าสุดเนี่ยก็พบว่าในสนามของกรุงเทพมหานครเองนะครับทางผู้ว่าเองเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ายังไงอาจารย์ชาชาติก็น่าจะเป็นผู้ว่าคนต่อไปค่อนข้างแน่นอนเกือบ 100% นะครับซึ่งพวกเราเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง2สนามนะครับแล้วก็ยินดีกับทางอาจารย์ชาชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนของสนามทางพัทยาเองเท่าที่ผมได้ติดตามล่าสุดนะครับก่อนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทางทีมงานก็ได้มีการแถลงไปแล้วก็ทราบว่าตัวนายกเมืองพัทยาเองเนี่ยก็อาจจะยังพรรคประชาชนอาจจะยังไม่ได้ชนะการเลือกตั้งในสนามนี้นะครับเราเองก็พยายามที่จะติดตามในส่วนของผลการเลือกตั้งของตัวสม.หรือว่าสมาชิกเมืองพัทยาต่อไปนะครับในส่วนของสนามกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมออกอาจจะขอส่งทางไมค์ให้กับทางคุณชัยวัฒน์นะครับได้แถลงในลำดับถัดไปนะครับเช่นอาจารย์โจครับ
7: ครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้ของกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคนที่ลงคะแนนเสียงให้กับผมนะครับแล้วก็ลงคะแนนเสียงให้กับสก.ของพรรคประชาชนด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เราขอแสดงความยินดีครับกับอาจารย์ชัชชาตินะครับในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยที่2นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเรายังมีสก.ของพรรคประชาชนที่จะได้เข้าไปทำงานในสภากทม.นะครับก็หวังว่านโยบายของพวกเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับก็จะได้รับการผลักดันต่อไปไม่มากก็น้อยนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานทั้งเรื่องของการพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอนโยบายพัฒนาเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายใหญ่ก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยให้ก้าวหน้านะครับก็ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนตำแหน่งไหนนะครับผมก็ยินดีที่จะทำงานมุ่งมั่นแสดงความตั้งใจทำงานให้ประชาชนได้เห็นต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนนะครับทีมงานอาสาสมัครต่างๆที่ช่วยผลักดันนะครับช่วยทำงานทำให้พวกเราสามารถผ่านการเลือกตั้งในครั้งนี้มาได้นะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะครับอาสาสมัครทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีพวกท่านเนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมาพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำจนบรรลุเป้าหมายครั้งนี้ได้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำงานให้กับพรรคทำงานให้กับพวกเราด้วยนะครับเรื่องของพัทยาเราจะมีพูดถึงอะไรต่อไหมหรือว่าครับอย่าให้เลขาธิการ
8: ครับก็สำหรับการนับคะแนนนะครับณตอนนี้เนี่ยทางพรรคก็ใช้ระบบภายในนะครับแต่ว่าปริมาณยังอยู่ที่ประมาณ 30% เท่านั้นนะครับแล้วก็

0: ล่าสุดเนี่ยก็เชื่อว่าจำนวนสกนะครับที่น่าจะชนะเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงหรือมากกว่านะครับจำนวนเขตที่เคยได้เมื่อปี2565ครับผมคิดว่าบทบาทและหน้าที่ของสกเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่านะครับก็เหมือนกับที่เราเคยสื่อสารไปในช่วงแคมเปญการเลือกตั้งในงานในส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปผลักดันข้อบัญญัติกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างระบบที่ดีไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมากไปกว่านั้นก็คือการผ่านงบประมาณนะครับการพิจารณางบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบนะครับผมคิดว่าการตรวจสอบเนี่ยมันควบคู่ไปกับการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาเราตรวจสอบการฝ่ายบริการ
1: คุณผู้ชมคะและในเวลานี้ค่ะคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมอีกคนหนึ่งกำลังเตรียมแถลงข่าวค่ะ
2: โอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแล้วค่ะก็พร้อมนะคะขอบคุณค่ะมีไหมค่ะขอบคุณค่ะ
3: พูดเลยค่ะพูดเลยค่ะ
2: โอ้ยสั่งจังเลยว่ะค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะค่ะต้องขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะที่อุตส่าห์มาเฝ้ารอนะคะเกาะติดสถานการณ์พร้อมกันนะคะก่อนอื่นก็อันที่หนึ่งอยากจะขออนุญาตนะคะกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ทุกคนชาวกรุงเทพนะคะที่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะกันและนอกจากนั้นแล้วก็อยากจะขออนุญาตกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องทุกๆคนเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เป็นทุกๆคะแนนเสียงที่นะคะได้ส่งสัญญาณนะคะในการที่ให้ดร.มาริกาซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลข14เนี่ยได้คะแนนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคะแนนที่มาจากพลังบริสุทธิ์ของทุกๆคนยังไงก็ตามแต่นะคะเราก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าคะแนนที่เป็นพลังบริสุทธิ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคะแนนที่ส่งนะคะเป็นคะแนนที่ส่งนะคะให้กับเพื่อให้กรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามแต่นะคะก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณทุกๆคนเรามีความเชื่อมั่นเสมอว่าคะแนนที่บริสุทธิ์เหล่านั้นเป็นคะแนนที่มาจากใจมาจากความตั้งใจจริงในการที่จะเกิดพลังที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะผลคะแนนณเวลานี้ยังคงนับแล้วยังไม่สิ้นสุดอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้เกียรติพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่าคะแนนจะนับจนสิ้นสุดนะจนถึงคะแนนสุดท้ายนะคะเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกๆคะแนนอันที่สองก็คืออยากจะขออนุญาตว่าไม่ว่าคะแนนผลจะออกมานะคะอย่างไรก็ตามแต่ก็จะขอแสดงความยินดีนะคะกับผลคะแนนที่ชนะนั่นคือระบอบประชาธิปไตยที่จะเป็นการส่งเสริมให้ทุกๆคนนั้นนะคะได้ใช้สิทธิ์และเมื่อสิทธินั้นเป็นผลที่ประกาศโหวตออกมาเป็นอย่างไรเราก็จะต้องเป็นยอมรับในเรื่องเกี่ยวกับผลคะแนนมี2เรื่องที่อยากจะบอกก็คือขอบคุณทุกๆคนที่มอบคะแนนเสียงซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์ให้แต่อันที่2ก็คือก็ขอแสดงความยินดีถ้าเกิดนะคะคะแนนผลชนะโหวตนั้นจะเป็นอาจารย์ชัชชาติหรือจะเป็นผู้ใดก็ตามนะคะ
3: การที่ได้ที่2นี่รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันเหนือความคาดหมายที่หลายคนเค้ามองว่าเราเป็นผู้สมัครอิสระไม่ได้มาจากพรรคว
2: ันนี้เวลาเท่าไหร่นะคะ
3: ณตอนน
4: ี้
2: 19.43ถ้าเกิดค่ะ19.43แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่คะแนนยังนับไม่สิ้นสุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงเวลา19.43แล้วคะแนนมาถึงอันดับ2ก็ต้องยังไงก็ตามแต่ก็ต้องขอขอบคุณคะแนนทุกคะแนนของพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องยอมรับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคะแนนที่มีการโหวต ผู้ชนะที่ให้เขาไปทำหน้าที่อันนี้ก็ต้องยอมรับแต่คะแนนด้วยกันเนี่ยคะแนนหลังจากนี้ไม่ว่าผลของการเลือกตั้งนะคะจะออกมาในช่วงเวลาหลังจากนี้อย่างไรก็ตามแต่นะคะคือเราก็ต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่บางทีคะแนนเขายังไม่ได้ยังไม่ได้มีการนับเลยก็ต้องเฝ้าดูอีกสักนิดนึงว่าเพื่อให้การนับผลคะแนนนะคะ

0: 124ขอบเขตที่อุทยานได้ประกาศเป็นป่าอนุรักษ์นั้นได้ครอบทับพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่เป็นขอบเขตเท่าไหร่แล้วนำข้อมูลนั้นมาพิจารณาในการแก้ปัญหา
1: ขอบเขตอะไรทั้งหลายเนี่ยยังไม่ใช่อันนี้เราขีดตามแนวที่มันเป็นแนว43อยู่ทำไมถึงไม่ใช้แนว43ผมถึงบอกงี้ฮะว่าลองลบดูว่าทุกคนบอกว่า43นี่แหละคือแนวแก้ปัญหาว่าชาวอุทยานทับชาวบ้านเพราะเรามีขีดไว้หมดแล้วสำรวจไว้หมดลบปีดูฮะจาก43ลบ24เป็นกี่ปี19ปีเอาเรายึดหลักความจริงอยู่ว่าถ้าอุทยานประกาศเมื่อปี24ทับชาวบ้านเราต้องไปดูว่าชาวบ้านตอนปี24อยู่ตรงไหนที่เหลือก็อยู่ได้ถ้าไม่ได้บอกว่าจะไล่ออกอยู่ตามอะไรก็มาว่ากันทีละสเต็ป
0: ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจคลองกระทิง Country View Resort ที่ถูกรื้อถอนเมื่อ10กว่าปีก่อนหลังถูกดำเนินคดีรุกป่าอุทยานปัจจุบันมีสภาพอย่างที่เห็นกลายเป็นผืนป่าที่ได้รับการฟื้นฟูดูแลโดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เช่นเดียวกับบ้านพักขนาดใหญ่และรีสอร์ทชื่อดังอย่างบ้านผางามรีสอร์ทก็กลายเป็นผืนป่าสวยงามหลังการถูกทุบรื้อพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกา46นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและ

หัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาล บิยาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลา

เมื่อวันที่24มิถุนายน2569พนะท่านนางสาวเดลซีโดดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัสไรลันฟัสนครแฟรงเฟิร์ตวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1 ชั่วโมง 25 นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมคุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนาวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัชเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า

1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองไมล์ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองไมล์นวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่

0: พื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสัพพะตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบสวดเวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลกำหนด100วันมีการประโคมย่ำยามเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นเวลา 11:00 นนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาต่างๆที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปประจำเตียงสวดทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธาราม4รูปประจำเตียงสวดทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.thหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกามีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์เดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะพระศพอาทิศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดนครปฐมบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดและบริษัทนาเฮียชัยจำกัดผู้ที่ประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th องคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7สำหรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เป็นทุนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีที่ครอบครัวประสบภาวะวิกฤตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทเป็นทุนกำพร้าและทุนเรียนดีแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจำนวน23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน2คนนอกจากนี้ยังมีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาลรวม46คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาวันนี้จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดประโทนเจดีย์วัดโคกขมเหลาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.เทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานนาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:30 น.บริษัทนาเฮียชัยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารและวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดและวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรันและคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับ

0: พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโดยวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 1,913 คนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ยผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนได้ออกมาแถลงข่าวหลักๆก็จะเป็นเนื้อหาของการขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ได้เลือกเข้ามานะคะถึงแม้ว่าหลายคนที่ได้ออกมาพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีทางคุณดร.โจนะคะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือแม้แต่คุณมลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่ได้ลำดับที่2 3 4ในช่วงเวลานี้ซึ่งการนับคะแนนนั้นยังไม่สิ้นสุดนะคะแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่หลายคนรอฟังนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าคนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นว่าที่ผู้ว่ากทม.คนต่อไปด้วยเช่นกัน
1: ค่ะคือเป็นแชมป์เก่านะคะแล้วก็ตอนนี้ดูจากคะแนนเนี่ยค่ะตอนนี้คะแนนของคุณชัชชาติเนี่ย1,100,000ยังนับไม่เสร็จนะคะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าคะแนนเดิมเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยคุณชัชชาติได้1,300,000ตอนนี้เนี่ยยังนับคะแนนไม่เสร็จได้1,100,000นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคะแนนนำทิ้งห่างจากอันดับ2เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแถลงท่าทีออกมาจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมกับแสนดีลูกชายนะคะก็แถลงความชัดเจนออกมาหลังจากที่ค่อยๆทราบผลการเลือกตั้งนะคะตอนนี้ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงนะคะว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์จะได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2นะคะลองฟังเสียงของอาจารย์ชัชชาติค่ะ
3: ขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับทั้งที่โหวตให้เราแล้วก็ไม่โหวตให้เราจริงแล้วผมก็ดูไม่รู้สึกว่าเหมือนกับมีชัยชนะอะไรนะเพราะว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพนักงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับ4ปีที่แล้วจำได้เลยเราสัญญาว่าเราต้องรับใช้ทุกคนไม่ว่าจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราและเราต้องไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังนะครับก็คิดว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็คิดว่าต้องทำต่อไปอย่างเต็มที่เหมือนกันก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่กรุณาไปออกคะแนนเสียงให้ผมว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนะก็สิ่งที่ดีเมื่ออันนี้เล่าเป็นเก่งขำๆนะก็เมื่อวานนะไปเจอครอบครัวหนึ่งเข้ามาแล้วก็คุณพ่อเข้ามาขอบคุณบอกว่าขอบคุณมากเลยเป็นครั้งแรกที่พ่อแม่ลูกโหวตคนเดียวกันนะคือที่ผ่านมาอาจจะมีแต่ครั้งนี้ก็ทำให้แบบครอบครัวเข้ามาโหวตคนเดียวกันได้ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เราก็รับใช้ทุกคนนะแล้วก็เชื่อว่าต่อไปก็คงมันถามว่าถ้าสมมติสุดท้ายกกต.คอนเฟิร์มเรานะก็สิ่งที่แรกต้องทำคือต้องเอาแผนทั้งหมด260แผนเนี่ยมาทำเป็นแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จัดลำดับความสำคัญแล้วก็ทำแผน100วันว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ที่แน่คือต้องทำสิ่งที่ยากก่อนเพราะสิ่งที่ยากเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการดำเนินการนาน เราต้องเอาสิ่งที่ยากเนี่ย

0: มาไว้ตอนต้นก่อนทำเป็นแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆสิ่งที่ประชาชนกังวลในช่วงเลือกตั้งไม่ว่าจะเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำต่ออย่างเข้มข้นนะครับต้องไม่ให้ประชาชนผิดหวังอันนี้เราก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเราเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เลยทำอย่างเข้มข้นก็ต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นต่อไปรวมทั้งโครงการต่างๆถ้าเราอยากจะดูก็ดูได้ในเว็บไซต์ teamchatchat.com นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็ขอให้ไปดูแล้วก็นั่นคือพันธสัญญาที่เรามีให้ไว้ต่อประชาชนนะครับเมื่อสักครู่ได้ประมาณชั่วโมงนึงทางดร.โจก็ได้โทรมานะครับดร.โจก็คุยกันแล้วก็ดร.โจก็ได้ฝากหลายนโยบายจริงแล้วก็เราอ่านทุกนโยบายของทุกพรรคนะครับก็มีข้อดีๆอยู่หลายอันเลยดร.โจก็จะเน้นเรื่องพวกศูนย์เด็กเล็กต่างๆซึ่งอันนี้ก็เราอยากจะทำต่อแล้วก็พูดถึงเรื่องโครงการเรื่องป้องกันน้ำท่วมเรื่องลอกท่อต่างก็ต้องทำงานร่วมกันต่อไปครับผมว่าไม่มีปัญหาไม่ว่าใครจะมาทุกคนผมว่าพอผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยทุกคนก็เป็นพันธมิตรเป็นคุยกันได้แล้วก็สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาเมืองนี้ไปเพราะว่าทุกคะแนนที่ประชาชนให้มามีค่าครับไม่ว่าจะโหวตให้ใครก็มีค่าแล้วเราก็จะเอาทุกคนมาช่วยกันเพื่อหาคำตอบที่ดีสุดสำหรับกรุงเทพนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะเป็นห่วงสื่อมวลชนอยู่นานจริงแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาให้ต้องมากราบนะแต่ว่ากลัวว่าเราอยู่กันนานแล้วตอนนี้เขาโหวตเกิน 50% แล้วก็สรุปว่าสุดท้ายผลสุดท้ายคงต้องรอจากกกต.อีกทีนึงแต่ตอนนี้คะแนนเราก็นำอยู่นะก็สิ่งที่ดีใจนะก็คือถ้าบอกว่าสิ่งที่ดีใจคืออะไรจริงแล้วไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วคะแนนจะออกเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนมาออกเสียงเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเกิดดูเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันสูงกว่าปีที่แล้วไอ้ผลที่แล้วเราได้ประมาณ 51% มั้งผลนี้ถ้าดูได้อยู่ประมาณ 64% ก็เชื่อว่าแนวโน้มเราก็ดีขึ้นต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะที่ผมมายืนอยู่วันนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตัวคนเดียวเลยทุกอย่างที่มาจากทีมงานทีมชาติทีมผู้ซัพพอร์ตพี่ๆทุกคนที่อยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ทุกคนสื่อมวลชนเองก็ช่วยสื่อสารนโยบายไปให้เพราะว่าจริงแล้วนี่คือการทำงานที่ร่วมกันเป็นทีมจริงๆแล้วผมเชื่อว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะเดินหน้าได้ก็พวกเราทุกคนไม่ใช่เพราะชาติหรือเพราะว่าคนบางส่วนทุกคนต้องจับมือกันแล้วก็เดินหน้าไปผมว่าเมืองเราไม่แพ้เมืองไหนในโลกฮะ4ปีจะทำให้ดูอะว่ากรุงเทพจะต้องเป็นเมืองที่ขึ้นมาอยู่ชั้นนำแล้วก็สามารถแข่งขันได้กับเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับเฮ้ยผมยังพูดอะไรไม่ครบไหมเนี่ยฮะครบไหมตื่นเต้นกันนะเนี่ยถึงไหนจะครั้งที่สองแต่ก็บอกว่ามาด้วยความเรียกว่านะยำเกรงอะเพราะว่ามันไม่ใช่ชัยชนะนะมันก็เป็นคำสั่งจากประชาชนแล้วก็รู้เลยว่างานไม่ได้เบาเลยนะงานหนักเมื่อวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองเลยเวลาที่ต้องมาเตรียมตัวมาคิดให้ถี่ถ้วนเลยว่าอะไรจะต้องทำ1 2 3 4ให้เข้มข้นต่อไปผมว่านี่คือสิ่งสำคัญก็บอกว่ามันบอกทีมงานว่าไม่ต้องอาจจะฉลองคืนนี้คืนนึงนะถ้าฉลองแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มมาคิดละลำดับความสำคัญจัด strategic plan ให้ชัดเลยแล้ววันที่เราไปเจอทีมงานเจอข้าราชการต้องถ่ายรายละเอียดลงไปให้เขาเลยให้วันแรกวินาทีแรกที่เราไปทำงานทุกคนรู้เป้าหมายร่วมกันแล้วก็สามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ครับ
1: ถ้าแสดงความดีใจคือเหมือนกับเหตุการณ์มันวนกลับมาอีกครั้งอะค่ะเมื่อปี65ก็กระโดดแล้วก็ทำแบบนี้ที่เจเดียมวันเหมือนกันท่ามกลางกองเชียร์เหมือนกันนะคะ
2: ค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะแถลงขอบคุณทุกคะแนนหลังจากนับคะแนนผ่านไปแล้ว 50% เนี่ยคะแนนยังนำโด่งนะคะทะลุ1ล้านคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลักๆก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงค่ะบอกว่าถ้าประกาศผลรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.แล้วก็จะเข้ามาทำงานอย่างเต็มที่บอกว่าภารกิจจากนี้จะหนักมากเพราะว่าประชาชนยิ่งคาดหวังนะคะก็จะสานต่องานที่ยังทำไม่เสร็จคุณชัชชาติบอกว่าสิ่งที่จะทำคือเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าตัวทีมงานผู้บริหารเนี่ยยังอยู่หมดก็ขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งตำแหน่งที่ปรึกษานะคะแต่เชื่อว่ายังไงก็ตามแต่ค่ะก็ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจที่ทำเอาไว้อีก4ปีค่ะ
1: ส่วนนายกเมืองพัทยาและคาดว่าจะเป็นสมัยที่2นะคะก็คือคุณปรเมศงามพิเชษนะคะตอนนี้กำลังแถลงนะคะเราจะตัดสัญญาณไปที่นั่นเลยค่ะ
3: ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราได้ทำงานนะครับตลอดระยะเวลา
4: 4ปีนะครับแล้วก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำงานมาโดยตลอดเลยแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับในฐานะหัวหน้าทีมนะครับของทีมเรารักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วและอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ในทุกๆรูปแบบนะครับการทำให้เมืองพัทยาเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลครับการดูแลคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้มีความโปร่งใสนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จนะครับภายใน4ปีข้างหน้านี้นะครับการทำสนามกีฬาฟุตบอล 20,000 ที่นั่งเนี่ยที่จะแล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือนหน้าเนี่ยก็จะดำเนินการให้เมืองมีความพร้อมในการที่จะรองรับนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วก็ขอยืนยันว่าเราทำงานอย่างสร้างสรรค์นะครับเราสามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่วยงานต่างๆนะครับเราหวังว่าเรามารวมพลังกันนะครับที่จะพัฒนาเมืองพัทยาไปด้วยกันให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าลงทุนของคนพัทยาและก็คนของคนทั้งประเทศนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความไว้วางใจนะครับและขอบคุณผู้สมัครทุกๆคนด้วยนะครับที่ได้แข่งขันกันนะครับอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับวันนี้เมื่อผลออกมาแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้ทำกันเต็มที่ในทุกภาคส่วนกันหมดแล้วนะครับก็การทำงานด้านการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการแข่งขันนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินนะครับเมื่อวันนี้ประชาชนตัดสินแล้วเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนในการทำงานซึ่งเราสามารถประสานทำงานให้กับทุกกลุ่มได้ครับ
5: เรื่องแรกอะค่ะที่เราจะขับเคลื่อนนะคะหลังได้รับตำแหน่งอะค่ะคือเรื่องอะไรคะ
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการขับเคลื่อนในหลายเรื่องอยู่แล้วที่เราได้ทำค้างเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการผลักดันเรื่องสนามกีฬาฟุตบอลให้แล้วเสร็จเรื่องของการที่เราได้มีโครงการในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับที่มีมติครม.อนุมัติงบประมาณไปแล้วซึ่งเมืองพัทยาได้ใช้เงินแค่ 10% นะครับทางส่วนกลางจะใช้ 90% ซึ่งเป็นงบในการทำอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมช่วยได้ประมาณ 60-70 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะช่วยได้ประมาณ 120-130 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะแก้ปัญหาน้ำท่วมตรงนี้ได้นี่ก็คือส่วนหนึ่งเรื่องของการที่จะเดินหน้าสานต่อนะครับการทำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับเรามีเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงการดูแลเรื่องของเทเลเมดิซินการหาหมอทางไกลนะครับเรามีเรื่องการที่ทำเริ่มต้นไปแล้วก็คือการที่จะมีหน่วยงานในการที่จะให้บริการรถรับส่งฟรีโรงพยาบาลฟรีสำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสอันนี้ก็จะสานต่อในการดำเนินการต่อไปแล้วก็จะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้น
1: ค่ะนั่นเป็นจากที่พัทยานะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นว่าที่นายกเมืองพัทยาสมัยที่2เช่นเดียวกับคุณชัชชาติเหมือนกันนะคะ
2: ค่ะเราตรวจสอบคะแนนแล้วก็วิเคราะห์ไปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณเจษดามิสเตอร์คะแนนของเราเป็นยังไงคะคะแนนของคุณชัชชาติตอนนี้ยังนับไม่เสร็จตอนนี้คุณชัชชาติได้1,200,000คุณเจษดาคิดว่าจะได้มากกว่าครั้งที่แล้วไหม
6: มีลุ้นครับตอนนี้เหลืออีก10%กว่าเนี่ยมันก้ำกึ่งนะถ้าแสนสุดท้ายไม่แบ่งให้ใครเลยแล้วไปกองอยู่ที่คุณชัชชาติเนี่ยมีโอกาสทำลายสถิติของตัวเองครับแต่ตอนนี้มันก็ไม่แน่เนาะ10%กว่าก็ต้องแบ่งคนอื่นด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกไปเดิมทีเนี่ยผมตั้งบทวิเคราะห์เอาไว้บทหนึ่งแต่พอถึงเวลานี้เนี่ยเปลี่ยนครับของผู้ว่าไม่เท่าไหร่แต่ของสกเนี่ยอาจจะต้องคิดใหม
1: ่
6: เพราะช่วงประมาณ40-50นาทีที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนมันเปลี่ยนเร็วครับมันมีขึ้นมีลงบางเขตที่พักนี้ได้เอ้าผ่านไปสักพักหนึ่งกลายเป็นอีกพักหนึ่งได้มาดูคะแนนของผู้ว่าชัชชาติกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับคะแนนของผู้ว่าชัชชาติครับเมื่อสักครู่เนี่ยทีมงานเพิ่มฟีเจอร์พิเศษเข้าไปนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าชัชชาติในสมัยปี65กับปัจจุบันครับท่านผู้ชมกดเข้าไปที่หน้าจอนะครับกดภาพคุณชัชชาติสามารถเปรียบเทียบกับคะแนนเมื่อปี65ได้ครับนี่ฮะจะกลายเป็นภาพนี้ขึ้นบนหน้าจอนะครับ

คุณชัชชาติต้องไม่แบ่งเพื่อนเลยครับคะแนนที่เหลือต้องมากองที่คุณชัชชาติถึงจะเกิน 1,380,000 คะแนนนะครับทีนี้ท่านผู้ชมมาดูคะแนนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับก็คือคะแนนผลการเลือกสกนะครับสกเนี่ยถ้าเป็นช่วงประมาณสัก2ทุ่มเนี่ยจริงๆสีส้มยังไม่มาขนาดนี้ครับท่านผู้ชมเห็นแถบสีนี่ก็คงพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่ารอบนี้เนี่ยสีส้มมาแรงนะครับสำหรับสกเดิมทีคิดว่าน่าจะได้ประมาณเท่าเดิมครับแต่ถ้าผลเป็นแบบนี้มันจะใกล้กับผลโพของพระปกเกล้านะครับที่บอกว่าได้อยู่ประมาณ20ที่นั่งบวกลบ2ที่นั่งครับตอนนี้ของพรรคประชาชนได้22ที่นั่งพอดีเลยฮะก็คือเก้าอี้เดิมได้หมดครับแล้วก็มีพื้นที่ใหม่ที่พรรคประชาชนได้เพิ่มนะครับผมพูดภาพรวมก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเจาะรายเขตแต่ของพรรคเพื่อไทยสีแดงท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะว่าสีแดงเดิมทีเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเขาได้ตั้ง20ที่นั่งแต่รอบนี้นับเลยฮะ1 2 3 4เหลือแค่4จุดไม่ใช่นะครับ4จุดเนี่ยเป็นของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันก็จริงครับแต่อดีตสกเดิมที่สังกัดพรรคเพื่อไทยแตกไปเป็นกลุ่มต่างๆครับท่านผู้ชมทั้งกลุ่มคนทำงานที่แทนด้วยสีเขียวเข้มเห็นไหมฮะสีเขียวอ่อน Bangkok Better อยู่นี่แหละฮะกลุ่มอิสระก็เป็นกลุ่มเดิมของพรรคเพื่อไทยถ้าบวกตอนนี้ท่านผู้ชมดูมุมบนนะฮะของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ได้4ใช่ไหมครับถ้ารวมกับกลุ่มคนทำงาน11กลุ่ม Better Bangkok ประมาณ2ก็รวมๆกันแล้วก็ใกล้ๆเดิมครับตัวเลขไม่ได้ห่างกันมากเดี๋ยวดูภาพรวมในฟีเจอร์ของเราเนี่ยท่านผู้ชมมุมซ้ายหน้าจอมันมีคำว่าแผนที่อยู่นี่ผมกดคำว่ากราฟิกมันจะเป็นจุดแบบนี้ใช่ไหมฮะถ้ากดเป็นแผนที่เห็นภาพชัดเลยเห็นไหมครับนี่ภาพแผนที่เนี่ยท่านผู้ชมดูครับส่วนใหญ่เป็นสีส้มเห็นไหมครับสีเขียวที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยสีเขียวตรงนี้คือกลุ่มคนทำงานนะครับเดิมทีเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยครับแต่ตอนนี้เขาแตกมาเป็นกลุ่มคนทำงานนะฮะส่วนใหญ่เป็นสีส้มเห็นไหมครับพื้นที่สีส้มได้ไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่รายเขตอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเขตที่พรรคประชาชนเขาได้เพิ่มกรุงเทพชั้นในครับพญาไทดูสิตหลัก4เนี่ยครับได้เพิ่มขึ้นมาพื้นที่ชั้นในเนี่ยครับเขาเก็บแต้มเพิ่มจากเขตเดิมนะครับมีอีกหลายพื้นที่เลยครับที่พรรคประชาชนได้เพิ่มนะครับแล้วก็มีที่เสียไปอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงเก้าอี้นะครับเกาะกลุ่มเดิมครับที่ได้ลดลงไปเนี่ยเพราะว่าหลายคนย้ายพรรคไปสังกัดพรรคอื่นนะครับในภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสกค่อนข้างจะเป็นไปในลักษณะที่เป็นไปตามการวิเคราะห์การสำรวจความคิดเห็นของพระปกเกล้าครับที่ตอนนี้ภาพรวมเนี่ยสกของพรรคประชาชนอยู่ที่ประมาณ22ที่นั่งนะครับพรรคเพื่อไทยลดลงมาเยอะไม่ใช่เพราะว่าตัวสกครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าอดีตสกของพรรคเพื่อไทยนั้นย้ายไปสังกัดกลุ่มการเมืองอื่นๆทั้งกลุ่มคนทำงาน Bangkok Better กลุ่มอิสระรวมไปถึงที่ย้ายไปที่อื่นนะครับภาพรวมก็เลยปรากฏบนหน้าจออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในวันพรุ่งนี้ครับถ้าผลคะแนนมันเสด็จน้ำแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงจะมีเรื่องให้ต้องคุยกันมากกว่านี้นะครับณวันนี้เนี่ยถ้าแผนที่ที่แสดงผลการเลือกสกเป็นแบบนี้ในกรณีของพรรคประชาชนผมคงสรุปเบื้องต้นได้ว่าการส่งตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในขณะที่การส่งตัวผู้สมัครสกค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จครับทั้งในพื้นที่เดิมและการกระจายไปในพื้นที่ต่างๆทั้งพื้นที่กรุงเทพตะวันออกพื้นที่กรุงเทพชั้นในและกรุงเทพฝั่งตะวันตกครับอันนี้เป็นกรณีของพรรคประชาชนส่วนกรณีของพรรคเพื่อไทยอย่าตกใจมากครับกระแสของพรรคอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะเก้าอี้ของเขาที่ได้เนี่ยเป็นอดีตสกเดิมแต่อดีตสกเดิมของเขาส่วนใหญ่แตกไปเป็นกลุ่มคนทำงานและ Bangkok Better ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ไม่ต่างเดิมมากนักครับประชาธิปัตย์หนักสุดจะต้องตั้งโจทย์ใหม่นะครับว่าจะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมรวมไปถึงผู้สมัครสกอย่างไรทั้งสองท่านครับพอเห็นภาพนะครับที่สำคัญผมฝาก BKK Election 69เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้ตอนนี้การนับคะแนนไปเยอะแล้วฮะ 88% แล้ว

0: เอ๊ะจะถึงไหมคุณอวิสาว่าถึงไหมเนี่ยคุณชัดชาติตอนนี้คุณชัดชาติ 1,334,000 กว่าคะแนน
1: กำลังจะทุบสถิติแล้วแต่ว่าคะแนนของคุณมลลิกาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อค่ะขอบคุณค่ะคุณเจษดาค่ะวันนี้ติดตามผลการนับคะแนนกันสนุกสนานนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามรายการของไทย PBS กันต่อแต่ว่าบาร์คะแนนสกอร์คะแนนเนี่ยเรายังขึ้นอยู่นะคะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปคลิกดูเข้าไปเล่นฟิวเจอร์แบบที่คุณเจษดาเล่นเมื่อสักครู่นี้ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะ thaipbs.or.th/bkkelection69 สามารถตรวจสอบคะแนนกันได้และคาดว่าค่ำคืนนี้นะคะกกต.กทม.น่าจะประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะตามนัดหมายก็คือเวลา16:00 น.ช่วงเวลานี้เรา2คนและทีมงานทั้งหมดขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สกิกรเป็นเรื่องของมึงเบสเสียเข้าสมจริงๆเลย
1: เด็กสมัยนี้นี่มันใช่ไม่ได้เลยขี้เกียจจริงๆเลยวันๆนี่มันต้องทำอะไรกันแล้วจ้องแต่จะหาแต่ผัวเนี่ย
2: โทษนะจ๊ะ
1: อะไรอีกแล้วเนี่ย

0: เฮ้ยนี่จะมาเอาอะไรเนี่ย
1: หนูจะมาสมัครงานจ้ะ
0: สมัครงานตัวแค่นี้นะมันจะไหวเหรอ
1: ไหวจะไหวไหว
2: อ้าวเจ๊อีกนานไหมเนี่ยหัวฉันเนี่ยจะทำไหมเนี่ยรอนานแล้วนะ
0: แหมใจร้อนจังเลยนะคะคุณลูกค้าเอางี้เดี๋ยวนะไปรอเจ๊หลังร้านเดี๋ยวเราค่อยคุยกันขอเจ๊ฟาดทรงนี่ก่อนนะใจเย็นๆสิคะคุณลูกค้าอยากได้ทรงสวยๆก็ต้องใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเจ๊จะ

0: โชคดีแล้วนะที่ไม่อยู่กับเจ๊เขาอะ
1: แต่ว่าหนูก็เกรงใจเจ๊เขานะจ๊ะ
0: เกรงจงเกรงใจอะไรกันเธอเป็นคนที่ไหนเนี่ย
1: อ๋อหนูเป็นคนหนองคายค่ะที่บ้านอะไร่นามันแห้งแล้วน่ะหนูก็เลยมาหางานทำที่เนี่ยจ้ะ
0: ดีแล้วล่ะที่ได้มาเจอเจ๊เขาอะโชคดีสุดๆละ
2: ใหม่โชคดีจังที่เจอแต่คนดีๆจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะจ๊ะอย่างน้อยๆพี่ยากับเจวิก็เป็นคนดีที่ใหม่ได้เจอในเมืองใหญ่แห่งนี้

0: เรามีที่พักหรือยังอ่ะ
1: ยังไม่มีเลยจ้ะ
2: เดี๋ยวลองปรึกษาจะมีแ
3: ค่อะไรวะ
4: เด็กคนนั้นใครพี
3: ่เด็กใหม่เจวี่มันมั้ง
4: นี่มึงเพิ่งเลิกกับคนเก่ามึงจะหาคนใหม่แล้ววะฮะ
5: ไม่ใช่พี่นี่เห็นน้องมันน่ารักดีอ่ะพี่เหมือนเคยเจอที่ไหนอ่ะ
3: คนเก่ามึงก็พูดอย่างเงี้ยจำไม่ได้ไง

0: มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: เปล่าหรอกจ้ะก็แค่แปลกใจอ่ะที่นานๆจะมีผู้ชายเข้ามาทำผมร้านเจ๊สักทีนึง
0: แล้วปกติเนี่ยผู้ชายเขาทำผมกันได้ไหมครับพี
1: ่ได้สิคะจะทำอะไรล่ะ
2: สะเซ็ตซอ
3: ยเจ๊คะมีอะไรให้ใหม่ทำอีกปะคะ
1: เออพอดีเลยยายใหม่เนี่ยพาพ่อหนุ่มเนี่ยจะทำอะไรนะ
0: แล้วแต่อะไรครับสะก็ได้ครับ
1: พาพ่อหนุ่มนี่เข้าไปสระผมหน่อยปะ
3: ค่ะ
1: เออ
3: เชิญค่ะ
1: เชิญเลยจ้ะ

0: เป็นอะไรหรือเปล่าคะแชมพูเข้าตาปะคะ
1: เปล่านะครับพอดีความรักมันเข้าตาครับ
0: ว่าอะไรนะคะ
1: โอ๊ย
0: เจ็บอะคะ
1: ไม่เลยครับมือเบามาก

0: าทำอะไรจ๊ะ
1: ผมก็เพิ่งจะตัดไปเมื่อ 2-3 วันนี่เองไม่ใช่เหรอเนี่ย
2: อันนี้ผมยาวเร็วครับพี
3: ่ก็ยังดูโออยู่เลยครับคุณน้อง
0: พอดีวันนี้ร้านปิดจ้ะ
4: พี่วินมาพรุ่งนี้สิคะพรุ่งนี้ร้านเปิด
2: โอเคจ้ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาใหม่แล้วกันนะขอบคุณนะครับไปแล้วครับ

0: ากดูไม่อยากดูฮาจิมะ
1: ฮาจิมะที่มันชื่อหมาหรือชื่อหนัง
0: ชื่อหนังสิมันเป็นชื่อเกาะที่ญี่ปุ่นนะพี่มีไม่เห็นรู้เรื่องเลย
1: รู้แล้วล้อเล่น
0: จำชื่อหนังได้ปะ
1: มาซาบะอะไรนะ
0: ไม่ใช่ฮาจิมะ
1: สนุกดีสนุกดี
0: วันนี้ขอบคุณมากนะพี่วิน
1: ไม่เป็นไรครับพี่ยินดีเสมอง
0: ั้นเดี๋ยวหมายเข้าบ้านแล้วนะบ๊าย
1: พึ่งสิพี่มีอะไรจะบอก
0: มีอะไรอะคะ
1: พี่รักใหม่นะ
0: ใหม่ขอบคุณพี่วินมากนะพี่วินเป็นพี่คนเดียวที่ใหม่ไว้ใจอ่ะแต่ว่า
1: อย่าแต่ว่าอะไรทั้งนั้นเลยดูสิที่อยู่ใหม่ก็ลำบากอยู่ก็หลายคนพี่ว่าเราไปหาที่อยู่สองคนดีกว่านะเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็พี่สัญญานะจ๊ะว่าพี่จะดูแลใหม่เอง

0: ขอบคุณมากนะพี่วินขอบคุณมาก
1: ไม่เป็นไรครับ
2: วินเจ๊ขอเตือนไว้เลยนะถ้าแกทิ้งใหม่แล้วก็ได้เห็นดีกันแน่เลย
1: ผมสัญญากับเจ๊เลยนะครับว่าผมจะดูแลใหม่เป็นอย่างดีขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: แหมเจ๊นึกว่าใจแข็งสุดท้ายก็เป็นอย่างเงี้ยตลอด
2: ดูสิว่ามันจะไปกันได้สักกี่น้ำ

0: หมายพี่ขอโทษนะพอดีห้องมันแคบไปหน่อย
1: ที่ร้านอะแคบกว่านี้อีกพี่วินแม่งอยู่ได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
0: พี่ขอบคุณหมายมากนะที่ยอมมาอยู่กับพี่อะ
2: หมายต่างหากที่ต้องขอบคุณพี่วินเนี่ย

0: พี่วินกลุ้มใจอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ใหม่ช่วยไหม
1: นิดหน่อยอ่ะเงินเดือนนี้มันไม่พอใช
0: ้แต่นี่มันยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยนะเงินหายไปไหนหมดนะ
1: เอาไปใช้หนี้เพื่อนอ่ะไม่พอจะมีเงินเหลือบ้างหรือเปล่าพี่ยืมใช้หน่อยสิ
0: พี่วินจะเอาไปใช้อะไรอ่ะก็เอาไปได้เลยนะไม่ต้องขอยืมใหม่หรอกอ่ะเข้าไปเลย
1: ผมใช้แล้วนะสวยว่ะภาพชัดมากป๊าบ
2: พี่วิน
1: หืม
2: พี่วินไปเอามือถือมาจากไหนอ่ะ
1: อ๋อเครื่องเก่ามันพังอ่ะจ้ะพี่ก็เลยซื้อใหม่นี
2: ่ราคาเท่าไหร่
1: ไม่แพงหรอกนะนะเดี๋ยวนี้เขามีแบบผ่อนได้ด้วยเยอะแยะไปนี่
2: เมื่อวานพี่ยังบ่นอยู่เลยนะไม่มีตังค
1: ์
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ใหม่มาจะหาเรื่องพี่ทำไมมือถือเดี๋ยวนี้เวลามันพังไปซ่อมราคาก็จะกลับซื้อใหม่อ่ะใหม่จะหงุดหงิดทำไมอ่ะฮะอย่าไปซีเรียสนะ
2: จะไม่ให้ใหม่ซีเรียสได้ยังไงอ่ะเมื่อวานพี่ยังบอกเลยว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้ววันนี้มีมือถือใหม่เหรอ
1: นี่ใหม่จะหาเรื่องพี่ทำไมวะพี่ก็แค่ซื้อมือถือใหม่ใหม่จะมาชวนทะเลาะทำไมวะฮะคนอารมณ์ดีๆอยู่เนี่ยนั่งถ่ายรูปแฟนอยู่เนี่ยน่ารำคาญ
2: พี่วินพี่วิน

0: นั่นแน
1: ่นอนนะไม่ครับคุณสวยพี่ขอโทษนะที่พี่มาช้าวันหลังจะไม่ทำอีกแล้วนะนะขอโทษนะไม่งอนสิมอนแล้วที่รักดูไม่สวยเลยนะขอโทษอีกทีก็ได้ขอโทษนะที่มาช้าวัฒนาพานิชนะมาช้าไม่แก้เลยเหรอ

0: นี่นอนนะ
1: หลังยังมาสายไหม
0: ครับผมไป

0: เจ๊หนูขอโทษถ้าหนูมาสาย
1: เป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยทุกทีอ่ะเธอไม่เคยมาทำงานสายอย่างนี้นะยี่ใหม่เจ๊ถามจริงเหรอมีปัญหาอะไรกับวินหรือเปล่าเน
0: ี่ยไม่มีจ้ะไม่มีจริงๆจ้ะพอดีว่านาฬิกาที่บ้านหนูมันถ่านหมดจ้ะ
1: งานรออยู่เต็มเลยเร็วๆเข้าเลยบอกแล้วมันต้องมีปัญหาจริงๆอีกหน่อยมันจะเป็นยังไงวะนี่

0: แกเดี๋ยวฉันปวดท้องอ่ะขอเข้าห้องน้ำหน่อยสิ
1: นี่ถั่วอะไรด้วยนะ
2: ถั่วอะไรของมึงวะ
3: น้ำปลา
1: ไอ้ยาถือต้อง
2: มึงดูของกู
1: นี่ไหนพี่ปืน
2: เ
1: อ๊ะอันนี้ตาอะไรวะตาม
2: ึงแล้วแหละ
1: อ้าวนี่พี่เมียผมเองครับพี่
4: สวัสดีด้วยครับพี
5: ่
1: สวัสดีครับนะฮะสวยน่ารัก
6: พี่วินนายบอกว่าจะไปรับใหม่ไงทำไมมานั่งกินเหล้าแบบเนี้ย
1: ใหม่ไม่ต้องขึ้นเสียงได้ป่ะใจเย็นดิพี่บอกเลยว่าวันเกิดพี่ปืนเขาเข้าใจไหมชีวิตมันสั้นนักอย่าไปซีเรียส you know
6: แล้วทำไมไม่โทรบอกใหม่โทรศัพท์ก็มีอย่าเพิ่งซื้อนี่ใจคอจะไม่ใส่ใจกันเลยใช่ป่ะ
3: ไปก่อนดีกว่
1: าเฮ้ยอยู่ก็ได้พี่แบบ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: เ
3: จอกัน
1: มุกไม่ครบ
3: เลยกินเอาเจอกัน
2: กูขอทวนนะ
3: เจอกัน
2: ไปละ
1: เ
3: จอ
1: กัน
3: ไป
1: ละ
3: ฮะ
1: เดี๋ยว
2: น
1: ี้
2: ไปดิคร
1: ับโอ้ดูดิฉีกหน้าเนี่ย
6: ฮะพี่ยาไม่ห้องน้ำเหรอคะ
0: ไม่ปวดแล้วแหละมันดึกแล้วอะฉันกลับก่อนนะ
1: เห็นนะอยู่บ้านแม่งก็เซ็งกินเหล้านอกต่อยอ่ะเก็บห้องไว้นะ

พี่วินพี่วินตื่นไปทำงานได้แล้วพี่วินพี่วินพี่วิน

0: ม่
1: จ๋า
0: ฉันมีอะไรจะบอกแกอ่ะเมื่อกี้ฉันเดินผ่านหน้าร้านอ่ะฉันเห็นตะวินแฟนแกนั่งกินเหล้ากลางวันแสกๆเลยนะ
1: จริงเหรอพี
0: ่ก็จริงอ่ะสิ
1: แต่นี่มันเวลางานนะ
0: ก็เพราะว่าเป็นเวลางานไงฉันถึงได้รีบมาบอกแกอยู่เนี่ยระวังเฮ้ออยู่กันไม่ถึงปีอ่ะลายออกซะแล้วแกระวังตัวนะ
2: yang tu yang

0: เฮ้ย
1: ซ่อนแน่เ
0: ฮ้ย
2: ยี่ใหม่ของกูอยู่ไหนฮะ
3: ของอะไร
2: มึงอย่ามาตอแหลนี่
0: โอ้โห

0: หม่ถอดแว่นออกสิถอดแว่นออกเดี๋ยวนี
1: ้โอ้โหแค่เมาก็แย่อยู่แล้วนะนี่มันยังเห็นแกเป็นกระสอบทรายอีกเหรอเนี่ย
2: ไม่มีอะไรมากหรอกจ้าก็แค่มีเรื่องกันนิดหน่อยเอง
3: เนี่ยนะนิดหน่อยทำไมไม่รอให้มันเอาอีโต้มาเฉาะกระบาลกันซะก่อนล่ะฮะนี่มันชักจะมากเกินไปแล้วนะเนี่ยจะให้ถามแกหน่อยเถอะแกทนอยู่เพื่ออะไรวะฮะ

0: ไหนมึงบอกว่าไม่มีเงินไงแล้วนี่อะไรฮะ
1: พี่วิวไม่ขอคืนหรอเอาคืนเลยนี่มันเงินเก็บของไม่นะ
0: ยังไงเดี๋ยวก็คืนไงขอยืมก่อนไงแล้ว
1: คืนมานะ

0: ชฟไปแล้วเจ๊
1: มันอยู่ที่บ้านยังใหม่อ่ะ
2: เอ้ย
1: ไม
0: ่เอ้าไงเจ๊
1: แล้วทำไมมันนอนตรงข้างตู้เย็นวะเข้าไปดูซิมันเป็นไรเปล่าวะเนี่ยพี่ไม
2: ้ไม
1: ้ไม้ไม้เฮ้ยมันหายใจเปล่าวะเฮ้ยมันยังหายใจอยู
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ยังไม่ตายยังไม่ตายพี่ไม้พี่ไม้เป็นไรไปป่ะเนี่ยไม้ไม้ฟื้นสิวะเฮ้ยพี่ไม้ไม้ไม้นี่ไอ้วินมันทำกับแกขนาดเนี้ยเจ๊ยอมไม่ได้แล้วนะเป็นไงก็เป็นกันไปโรงพักด้วยกันเดี๋ยวนี้เลย
2: ไม่เป็นไร
1: เฮ้ยเจ๊รู้นะว่าผัวแกเนี่ยแตะไม่ได้แต่แกจะรอให้มันกลับมากระทืบแกจนตายคาตีมันซะก่อนหรือไงมันคุ้มนั่งหรือว่ายังนั่งไม่จ้าคะดิฉันมาขอแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะ
3: โดนอะไรมาล่ะครับ
4: มดกัดมั้งคะคุณตำรวจโดนผัวซ้อมสิคะหน้าตาเขียวขนาดเนี้ย
3: นี่ตกลงเรื่องผัวเมียทะเลาะกันเหรอครับเนี่ย
1: ใช่
3: ผมว่าใจเย็นๆก่อนนะครับลองกลับไปคุยกันดีๆดีกว่าไหมครับ
1: มันเข้าข่ายข้อหาอะไรนะพยายามฆ่าใช่ไหม
3: ผมว่าใจเย็นๆลองกลับไปคุยดูก่อนเพราะว่าถ้าคุณแจ้งความปุ๊บเนี่ยเรื่องมันจะยาวและสามีคุณจะเดือดร้อนนะครับ
1: โอ้โหจ้า
3: ลองกลับไปคุยกันดูก่อนดีกว่านะครับเชื่อผมนะครับ

0: หม่เก็บไว้เถอะวินมีงานใหม่แล้ว
1: งานอะไรอ่ะ
2: ช่วยพี่ปืนปล่อยของที่ตลาดได้เงินเร็วไวไม่เสียเวลาด้วย
1: แต่งานมันอันตรายนะพี่วิน
2: และงานทำผมที่ใหม่ทำเนี่ยมันดีนักหรือไงฮะได้เงินแค่นี้ใหม่ไม่อยากออกจากห้องรูหนูนี่เหรอฮะถามจริงเหร
1: อแต่ถ้าพี่วินเลิกมันอะเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะ
2: อย่ายุ่งกับวินได้ไหมวินบอกแล้วไงว่าไอ้เงินแค่นี้มันไม่พอกินเข้าใจเปล่า
3: ไงที่โดนไปกี่ตุ๊บแล้วเนี่ยฮะ
1: ด่าหรอกเจ๊วินเขาไม่ได้ทำอะไรใหม่หรอก
3: นี่เจ๊ขอถามแค่คำนะไม่ได้ตกไม่ได้แต่งลูกตาก็ไม่มีด้วยกันแกยังจะทนอยู่กับมันเพื่ออะไรวะแล้วจริงๆเนี่ยเจ๊ก็ไม่อยากจะสารแหน่เรื่องของลูกน้องหรอกนะแต่ตั้งแต่เจ๊เนี่ยเห็นแกอยู่กับมันมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นแกมีความสุขมีเสียงโหเราะอะไรในชีวิตเลยสักครั้งหนึ่งอ่ะเนี่ย
1: ก็ช่วงหลังเนี่ยวินเขาก็ไม่ได้ทำร้ายใหม่อ่ะใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าจะเลิกเขาไปทำไม
3: งั้นก็รอให้มันเอามีดมาปาดคอหอยแกก่อนใช่ไหมแกถึงจะยอมเลิกกับมันอ่ะมาเลยเจ๊นี่ไม่เข้าใจแกจริงๆเลย
1: เจ๊
3: ไม่รู้คิดอะไรอยู่อ่ะOh!

0: ว่าไงจ๊ะเมียจ๋าน
1: ี่มันเกิดอะไรขึ้น
0: ทำไมกูไม่มีแดกกูก็เอาไปขายมีอะไรป่ะ

0: มึงนึกว่ากูโง่ฮะที่ไม่รู้ว่ามึงซ่อนเงินไว้ในลูกฮะมึงรักมากใช่ไหมลูกเนี่ยมึงรักมากใช่ไหม
1: มึงรักมากใช่ไหม
0: ทำไมซ่อนไว้ทำไม
2: ทำไมมึงเอามากูอย่างงี้ทำไมมึงเอามากูอย่างง
1: ี
0: ้มึงไม่เคยเข็ดเลยนะพี่ใหม่มึงกล้ากูอ่ะพี่ใหม
2: ่ไอ้สารเลวกูจะกล้าไหม
0: มึงก็ไปไหนไม่รอดมึงจำใส่กระบอกไว้ด้วยกูเป็นหัวมึงพอใจไหม

0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันนักกันหนาวอะไรคนจะหลับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ
0: ใหม่ไม่ได้ตั้งใจใหม่ไม่ได้ตั้งใจ
1: ไปทำอะไรมา
0: ใจเย็นใหม่ไม่ได้ตั้งใจใหม่ไม่ได้ตั้งใจ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: ไม่ไม่ได้ตั้งใจวินเขาจะทำอะไรไม่ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจจริงนะ
1: เข้ามาพูดกันในบ้านดีก่อนเข้ามา
0: เจ๊เจ๊ต้องช่วยใหม่นะเจ๊ต้องช่วยใหม่นะ
1: ใจเย็นเย็นมีสติหน่อยและอีวินมันเป็นยังไงตายไหม
0: ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่ออกมาก่อนนะเจ๊เจ๊ต้องช่วยใหม่นะ
1: เออใหม่ตั้งสติหน่อยสิวะเดี๋ยวเจ๊ว่าแกอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไม่งั้นมีหวังโดนจับติดคุกตัวแน
0: ่ไม่รู้เจ๊เจ๊ต้องช่วยใหม่นะไม่อยากติดคุก
1: ไม่รู้ใจเย็นเย็นตั้งสติฟังเจ๊นะเจ๊รู้ทุกอย่างเราอะเกิดเป็นลูกผู้หญิงมันไม่มีคำว่าถูกต้องสำหรับพวกเราหรอกเอาอย่างนี้แกหลบไปทำงานอยู่กับเพื่อนเจ๊สักพักนึงก่อนรอให้เรื่องมันสงบแล้วค่อยว่ากันเข้าใจไหมเออจริงจริงไม่ต้องกลัว

0: ิวอะค
1: ่
0: ะ
1: ใหม่ใช่นะใหม่มีของติดตัวมาหรือเปล่าลูก
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ค่ะ
1: มามานั่งคุยกับป้าตรงนี้กันเจบีน่ะเขาโทรมาบอกป้าแล้วอย่าไปคิดอะไรมากผู้ชายน่ะมันก็เลี้ยงเหมือนหมาด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละทำงานกับป้าที่นี่นะพักกับป้าที่นี่อย่าไปเครียดกับเรื่องที่มันผ่านมานะ
0: ค่ะ
1: พร้อมจะทำงานกับป้าเลยไหมลูก
0: พร้อมค่ะ
1: นะโอเคทำใจให้สบายนะลูกนะ
0: ขอบคุณป้ามากนะคะ
1: จ้ะไม่หยิบกางเกงซอยผมให้ป้าหน่อยแล้ว
0: ได้ค่ะป้าใหม่ปวดหัวนิดหน่อยอะค่ะ
1: งั้นใหม่พักผ่อนกันนะเดี๋ยวหัวเนี้ยป้าทำเอง

0: จ๊หมิงอยู่ไหมครับ
1: เดี๋ยวหนูไปตามให้นะคะ
0: ครับครับ
2: อ้าวพงษ์แกหายไปไหนมาตั้งนาน
0: ผมไปอยู่ไซต์งานพิชบูรณ์มาครับพี่แต่นั้นใครอ่ะน้องคนนี้มาตั้งเมื่อไหร่อ่ะ
2: เนี่ย
0: นี่ยังมีเจ้าของป่ะล่ะ
2: คงไม่มีมั้งเพราะฉันเห็นว่าเขาเพิ่งเลิกจากแฟนคนก่อนมาแต่ฉันดูจริงๆแล้วนะเด็กคนนี้เป็นคนขยันแต่ดูเหมือนจะระแวงอะไรอยู่ฉันไม่รู้นะฉันน่ะหวั่นใจว่าเขาไปทำอะไรมาหรือเปล่า
0: ผมชอบคนขยันนะพี่ผมว่านะคนขยันไม่น่าจะเป็นคนเลว
2: แกก็ดูดีๆหน่อยละกันฉันขอเตือนแกไว้ก่อนนะระวังตัวให้ดี
0: โอ้ยผมดูออกนะพี่ว่าคนไหนอะน่ารัก
2: หน้าละอืมอีหน้าหม้อ

0: ไป
1: คะ
0: คนนี้ใหม่มีใครอยู่หรือเปล่า
1: ไม่อะค่ะ
0: แล้วมาอย่างนี้ไหมล่ะ
1: พี่พงษ์คะใหม่ขอบคุณมากนะคะกับสุดสิ่งทุกอย่างที่พี่พงษ์ทำให้ใหม่อะแต่ใหม่คงจะรับน้ำใจจากพี่พงษ์ไม่ได้หรอกค่ะใหม่เคยมีแฟนอะแล้วใหม่ก็เข็ดมากด้วยพี่พงษ์อย่ารอใหม่เลยค
0: ่
1: ะ
0: อดีตจะเป็นยังไงอะพี่ไม่สนใจหรอกนะพี่อย่าเชื่อว่าใหม่เป็นคนดีพี่อยากจะดูแลใหม่และปกป้องใหม่นะ
1: พี่พงษ์สัญญากับใหม่ได้ไหมคะว่าพี่พงษ์จะดูแลแล้วก็ปกป้องใหม
0: ่พี่สัญญาจ้ะพี่จะดูแลใหม่ให้ดีที่สุดเลยนะ
2: เป็นไปตามแผนฉันวางไว้เลยดีใจจริง
3: ๆไม่เห็นจะกระเด็นเลย
0: แสดงว่าฝ่ายไม่แบบนี่เป็นงานเป็นไง
3: สวย
0: สวยไหม
3: สวย
4: พี่เหมียวดูแลเมียผมดีๆนะไม่งั้นอ่ะพี่อดอุ้มหลานไม่รู้ด้วยนะ
5: เฮ้ยจริงหรอวะใหม่
6: จริงจ้ะป้า2เดือนแล้ว
5: ฉันดีใจจังเลยอ่ะฉันจะได้มีหลานสักทีพงแกไปทำงานน่ะรีบไปแล้วก็รีบกลับอย่ารีบมีกิ๊กใหม่ไม่งั้นแกตายแน่
4: จ้าไปแล้วจ้ะไปจ้ะ

0: นั้นแถวนี้มันเรียกซอยอะไรครับ
1: ป้าเข้าร้านกันเถอะไปเถอะ
0: โอเคก็อยู่เหมือนโดนไว้ที่ไหนขอบคุณมากครับ
2: ครับผม

0: ที่ผ่านมาเนี่ยวินให้ภายใหม่ก็ได้นะแต่ว่าไปต้องกลับบ้านกับวิน
1: วินใหม่เว้ยล่ะวินไปใหม่ไปนะ
0: ทําไมใหม่วินเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะตอนนี้เนี่ยวินเป็นคนส่งของเชื่อมั้ยว่าได้เงินครึ่งแสนเลยนะใหม่ใหม่ต้องไปช่วยวินนะใหม่ต้องดึงตลอดเวลาด้วยฮะสามไม่ทําแล้วนะ
1: ช่วยด้วย
0: มา
2: ไปทําอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ตำรวจแล้ว
0: มึงจำใส่กระบาลไว้ในนี้อยู่ไหมมึงกับกูเนี่ยไม่จบกันง่ายๆหรอกเว้ย

0: เกิดอะไรขึ้นกับไม
1: ้หนูอยู่ไม่ได้แล้วค่ะป้าหนูลาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ไม้จะไปไหนอ่ะมีอะไรกันครับคุณตำรวจ
2: ผมขอจับคุณนะครับข้อหาพยายามฆ่าโดยเจตนา
1: ไม่ไม่ได้ตั้งใจค่ะ
3: ไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณตำรวจฮะมีที่ไหนครับหัวตัวเองแท้ๆเนี่ยเอากรรไกรมาปักเข่าเกือบตาย
1: ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
2: ไปคุยที่โรงพักดีกว่านะครับข้อหาพยายามฆ่า
4: คุณตำรวจครับคงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่เลย
3: นี่ครับคุณตำรวจมีข้อหาให้ที่หลบซ่อนผู้ต้องหาไ
1: ปแล้วป้าหมิวไม่เกี่ยวนะคะหนูไม่ขัดขืนแล้วค่ะ
2: ดับ
5: ครับ
2: ใส่กุญแจมือ

0: นูแค่ป้องกันตัวค่ะหนูไม่ได้ทำมา
1: แน่ใจเราป้องกันตัวดาบ
2: ครับ
1: เอาตัวไปขัง
0: หนูไม่ได้ทำนะคะหนูไม่ได้ทำจริงๆหนู
2: ได้ครับ
1: รับทราบมา2 ข้อ 8 อยู่ระหว่างการตรวจสอบเป็นต้องทราบ

0: ผมดูจากหลักฐานนะครับยังไงคุณก็มีความผิดคดีทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
1: แต่หนูแค่ป้องกันตัวนะคะ
0: ศาลคงไม่รับฟังหรอกครับป้องกันตัวยังไงผู้เสียหายนี่ถึงขั้นเกือบเสียชีวิตนะครับผมว่าทางออกเรื่องนี้มีวิธีเดียวครับ
1: ทางไหนล่ะคะ
0: คุณต้องยอมรับผิด
1: จะให้ใหม่ยอมรับผิดได้ยังไงอะคะใหม่ไม่ผิดนะใหม่แค่ป้องกันตัวใหม่ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยนะ
0: คุณใหม่คุณฟังผมให้ดีๆนะครับความถูกต้องของเรากับความถูกต้องของกฎหมายเนี่ยมันคนละอย่างกันบางทีเราต้องยอมรับผิดเพื่อให้เขาลดโทษให้เรามันจะไม่ดีกว่าหรอครับผมอยากให้คุณคิดให้ดีๆนะครับโทษหนักมันจะได้กลายเป็นเบา

0: ็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งนี้ความรุนแรงมันไม่ต่างอะไรกับลูกปิงปองที่เวลาเราปาลงพื้นด้วยแรงเท่าไหร่ผลกระทบกลับมาก็จะแรงขึ้นเท่านั้นและถ้าเราปาแรงขึ้นผลกระทบก็จะแรงขึ้นเป็นทวีคูณวิธีการหยุดยั้งเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงก็คือเราต้องหยุดทุกความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไม่ไปหาเรื่องทะเลาะกับใครก่อนความรุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: แล้วถ้าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มล่ะคะเราจะหยุดความรุนแรงนั้นได้ยังไง

ดิฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณถามนะคะเพราะคนที่นี่ส่วนหนึ่งก็โดนความรุนแรงมาจากพวกผู้ชายเลยแก้ปัญหาด้วยการรุนแรงแต่โดยหลักการแล้วถ้าเราอดทนและให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินมันก็คงจะดีกว่าไม่ใช่หรอคะ

ไม่น่าเชื่อว่าท่ามกลางสถานที่ที่รวมคนทำผิดยังมีมิตรภาพความจริงใจจากคนแปลกหน้าอย่างไม่น่าเชื่อฉันเชื่อว่านี้ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ตั้งใจทำเลวร้ายแต่ที่ต้องลงมือทำก็เพราะผู้หญิงอย่างเราถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอดทั้งนั้น

0: เดี๋ยวพี่ไปตามพุ่งก่อนนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ใจเย็นนะแป๊บนึงนะ
1: โอ้โหไม่ใช่โอ้
2: ใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นหายใจลึกๆหายใจ

0: ไม่ไม่รีบออกมานะส่วนเจ้าตัวเล็กอ่ะไม่ไม่ต้องเป็นห่วงพี่จะดูแลเอง
1: พี่จะรอไม่นะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากนะที
0: ่
2: พ
0: ี่
2: พง
0: ษ์
2: ย
0: ัง
2: รอใหม่อย
0: ู่
2: อ่ะ
0: ใหม่อ่ะเจออะไรแย่ๆมาทั้งชีวิตแล้วที่สัญญาถ้าใหม่ออกจากที่นี่แล้วจะดูแลใหม่และลูกให้ดีที่สุด

0: ชคดีนะใหม
1: ่พี่ปลาเดี๋ยวใหม่ไปรอข้างนอกนะ
2: คำว่ายุติธรรมว่าแท้จริงแล้วความยุติธรรมที่แท้จริงมันคือการที่เรายุติจริงเหรอและความถูกต้องที่แท้จริงอยู่ที่ไหนไม่มีใครที่ตอบได้นอกจากเราไม่ลุกขึ้นไป

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: มนุษย์เรารู้จักคำว่าไดโนเสาร์มาเป็นระยะเวลานานกว่า200ปีแล้วนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ศึกษาจากซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลและพบว่าเป็นหินที่มีลักษณะคล้ายกับกระดูกของสัตว์เลื้อยคลานในยุคดึกดำบรรพ์ค่ะและในเวลาต่อมาเซอร์ริชาร์ดโอเวนจึงเป็นผู้บัญญัติศัพท์คำว่าไดโนเสาร์ขึ้นมาค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าในประเทศไทยเราเพิ่งทราบว่ามีไดโนเสาร์เมื่อปีพุทธศักราช2519นี้เองค่ะซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญเมื่อคณะนักธรณีวิทยาลงสำรวจหาแหล่งยูเรเนียมในพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะบริเวณที่พบฟอสซิลเรียกว่าภูประตูตีหมาค่ะสภาพพื้นที่เป็นแม่น้ำขนาดเล็กอยู่บนเทือกเขาภูเวียงกระแสน้ำได้ไหลกัดเซาะและฟอสซิลโผล่พ้นพื้นดินออกมา
1: ดิฉันจักรีทิพย์อิสรางกูณาอิทยาเป็นชาวกรุงเทพโดยกำเนิด
0: จากนั้นฟอสซิลชิ้นนี้ได้ถูกส่งไปให้กับผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศฝรั่งเศสทำการตรวจสอบ
1: ดิฉันเติบโตในครอบครัวที่มีแต่ผู้หญิงและก็เหมือนกับครอบครัวทั่วๆไปที่คุณแม่ซื้อตุ๊กตาหมีแสนน่ารักให้เพราะคิดว่ามันเหมาะกับเด็กผู้หญิงแต่ไม่ใช่ดิฉันค่ะเพราะตั้งแต่จำความได้ก็รู้ตัวเองว่าหลงรักเจ้าไดโนเสาร์พวกนี้เสียแล้ว
0: ก่อนอื่นต้องขอกล่าวถึงประวัติการค้นพบก่อนนะคะแหล่งที่พบไดโนเสาร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่หรือแหล่งที่สำค
1: ั
0: ญ
1: ดิฉันเลือกเข้าเรียนด้านชีววิทยาเพราะเชื่อว่าความรู้ด้านนี้จะช่วยต่อยอดความสนใจเรื่องไดโนเสาร์ของตนเองและบ่อยครั้งที่มักจะถูกตั้งคำถามว่าอยากรู้เรื่องไดโนเสาร์ไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรและจะไปหาแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าได้ที่ไหนสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วหลายล้านปีมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานยักษ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวและเหลือแต่เพียงฟอสซิลที่ดูแทบไม่ต่างไปจากก้อนหินไว้ให้เราดูจึงเป็นสิ่งที่ดิฉันสนใจและหลงไหล

0: ศึกษาทราบทางเสานะครับมันจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อไปยังไง
1: ดิฉันเชื่อว่าไม่ได้มีแต่ดิฉันคนเดียวหรอกค่ะที่หลงไหลเรื่องราวของไดโนเสาร์

ในภาพยนตร์เกี่ยวกับไดโนเสาร์ชื่อดัง Jurassic Park ที่ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2536นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างไดโนเสาร์ให้คืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในยุคของเราโดยการโคลนนิ่ง DNA จากเลือดไดโนเสาร์ที่ตกค้างอยู่ในตัวยุงซึ่งถูกผนึกไว้ในก้อนอัมพันอัมพันคือยางของต้นไม้โบราณจำพวกสนที่เกิดกระบวนการแข็งตัวผ่านเวลานับหมื่นปีถึงหลายล้านปีจนเกิดเป็นฟอสซิลกึ่งอัญมณีที่สวยงามในอัมพันบางก้อนเราอาจพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่บังเอิญติดเข้าไปในเนื้อของยางไม้ขณะที่ยางกำลังไหลออกมาจากลำต้นด้วยลักษณะโปร่งแสงของอัมพันเราจึงได้เห็นความมหัศจรรย์ของการหยุดเวลาเอาไว้อย่างสมบูรณ์ในความเป็นจริงวิทยาการยังไม่สามารถทำการโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิตจากในก้อนอัมพันได้อย่างในภาพยนตร์แต่ถึงอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าอัมพันเป็นแคปซูลการเวลาที่บันทึกเรื่องราวของโลกดึกดำบรรพ์ณเวลานั้นๆไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่งที่เราขุดค้นพบได้ก็คือฟอสซิลของไทรโลไบต์ไทรโลไบต์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ประเภทแรกๆที่กำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนลักษณะคล้ายแมงดาทะเลในปัจจุบันพวกมันสืบเผ่าพันธุ์ต่อมาอีกหลายร้อยล้านปีจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปจนหมดโลกและเข้าสู่ยุคของไดโนเสาร์เราสามารถพบฟอสซิลของไทรโลไบต์กระจายอยู่ในเกือบทุกพื้นที่ของโลกแอมโมไนท์เป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อีกชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปพร้อมกับไดโนเสาร์เมื่อ65ล้านปีก่อนพวกมันวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์จำพวกหมึกและหอยอย่างเช่นหอยงวงช้างที่พบในปัจจุบันก็ยังคงมีรูปลักษณะคล้ายคลึงกับแอมโมไนท์อย่างมากหอยงวงช้างจึงถูกเรียกว่าฟอสซิลที่ยังมีชีวิต

แม้ว่าในประเทศไทยจะพบฟอสซิลจำพวกนี้ไม่มากนักแต่เราก็มีแหล่งฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาก่อนอยู่หลายแห่งเราสามารถสืบค้นเรียนรู้ชีวิตของโลกบรรพกาลหลายร้อยล้านปีก่อนจากซากดึกดำบรรพ์ที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าพบอยู่มากในภาคอีสานของประเทศไทยเรานี่เอง

ากจุดกำเนิดของโลกผ่านวิวัฒนาการแต่ละยุคสมัยมาจนถึงยุคปัจจุบันไม่มีสัตว์ชนิดใดที่เคยอาศัยมีหลากหลายชนิดพันธุ์มีประชากรมากและมีวิวัฒนาการคงอยู่ยาวนานถึงกว่า165ล้านปีจนเรียกได้ว่าเป็นผู้ครองโลกที่แท้จริงอย่างไดโนเสาร์โครงกระดูกขนาดมหึมาที่จัดแสดงอยู่ในห้องโถงนี้คือส่วนที่โดดเด่นที่สุดของพิพิธภัณฑ์สิรินธรนี่ไม่ใช่โครงกระดูกที่เป็นของจริงแต่ถูกสร้างจำลองขึ้นจากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่พบจากแหล่งขุดค้นในประเทศไทยนี่เองฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสานบ่งบอกว่าครั้งหนึ่งในอดีตดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์ของเหล่าไดโนเสาร์หลากหลายชนิดเป็นจำนวนมาก

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะค้นหาซากดึกดำบรรพ์อายุหลายร้อยล้านปีที่ฝังลึกอยู่ในชั้นดินเจอสักชิ้นหนึ่งและยิ่งยากขึ้นไปอีกในการจำแนกแยกแยะฟอสซิลที่แลดูเหมือนก้อนหินทั่วๆไปว่าเป็นชิ้นส่วนไหนของไดโนเสาร์ชนิดใดนักบรรพชีววิทยาต้องใช้เวลาใช้ความอดทนในการศึกษาวิจัยฟอสซิลกระดูกแต่ละชิ้นนานหลายต่อหลายปีเพื่อนำมาประกอบเป็นโครงร่างของไดโนเสาร์แต่ละตัวอย่างถูกต้องและโครงกระดูกของไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกเหล่านี้คือผลลัพธ์จากการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยเมื่อ40ปีก่อน

การค้นหาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาเป็นหลักแต่บางครั้งก็อาจไม่สำคัญเท่ากับโชคเมื่อปีพุทธศักราช2519กรมทรัพยากรธรณีได้ส่งคณะนักธรณีวิทยาออกสำรวจหาแหล่งแร่กัมมันตภาพรังสีในหลายพื้นที่ทั่วภาคอีสานรวมถึงที่ภูประตูตีหมาเทือกเขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนี้ด้วยชั้นตะกอนของเทือกเขาภูเวียงอยู่ในกลุ่มหินโคราชหมวดหินเสาขัวมีอายุราว130ล้านปีพบสายแร่ยูเรเนียมภายใต้ลานหินนี้ตามที่นักธรณีวิทยาคาดการเอาไว้รูกลมเป็นร่องรอยจากการเจาะชั้นหินไปวิเคราะห์ยังคงพบเห็นได้ทั่วบริเวณลานหิน

การสำรวจแร่ยูเรเนียมในครั้งนั้นกลับได้พบสิ่งที่เราไม่เคยรู้และไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่นั่นคือหมุดหมายเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านบรรพชีววิทยาในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ

0: แม้ว่าปริมาณแร่ยูเรเนียมที่พบจะมีไม่มากพอสำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนในเชิงพาณิชย์แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความล้มเหลวเมื่อคณะสำรวจไม่ได้กลับไปมือเปล่าลึกจากลานหินเข้าไปในแนวป่ากลางลำธารเล็กๆที่ห้วยประตูตีหมาคณะนักธรณีวิทยาได้สังเกตเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งโผล่พ้นผิวดินขึ้นมาจากการกัดเซาะของน้ำเมื่อได้ลงมือขุดดินโดยรอบออกจึงเห็นว่ามีรูปทรงเหมือนกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งอาจเป็นฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรพ์ทางคณะจึงได้ขุดนำออกมาเก็บไว้ที่กรมทรัพยากรธรณีซึ่งช่วงนั้นมีผู้เชี่ยวชาญด้านบรรพชีวินวิทยาจากประเทศฝรั่งเศสมาเยี่ยมชมพอดีจึงได้รับคำตอบยืนยันว่าเป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์แต่ระบุชนิดไม่ได้นับเป็นรายงานการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ครั้งแรกของไทยอย่างเป็นทางการการค้นพบโดยบังเอิญในครั้งนั้นได้จุดประกายสู่การขุดสำรวจบริเวณภูประตูตีหมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวฟอสซิลไดโนเสาร์อีกจำนวนมากถูกพบกระจายอยู่หลายจุดมีตัวอย่างฟอสซิลส่วนต่างๆมากขึ้นหลายปีต่อมานักบรรพชีววิทยาจึงประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยพบว่าฟอสซิลชิ้นแรกและชิ้นที่พบเพิ่มขึ้นมาอีกนั้นเป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่คอยาวหางยาวเดิน4ขาหรือที่เรียกว่าซอโรพอดมีความยาว 15-20 เมตรเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับซอโรพอดที่พบในต่างประเทศพบว่ามีความแตกต่างอยู่หลายประการผู้เชี่ยวชาญจึงจัดให้เป็นไดโนเสาร์สกุลและชนิดใหม่ของโลกและได้รับพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยสิรินธรเป็นชื่อไดโนเสาร์เมื่อประกอบกับชื่อแหล่งไดโนเสาร์ชนิดนี้จึงได้ชื่อว่าภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน่
1: ไดโนเสาร์ที่เราค้นพบชนิดใหม่ที่ภูเวียงนี่นะครับก็เมื่อเราวิจัยแล้วพบว่ามันเป็นไดโนเสาร์สกุลใหม่ชนิดใหม่ของโลกนะครับเราก็คิดกันว่าเราก็ดูตามวิธีการกระบวนการที่เขากำหนดให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนก็คือส่วนของชื่อจีนัสแล้วก็ชื่อสปีชีส์นะครับชื่อจีนัสเราก็ใช้ตั้งชื่อตามสถานที่ค้นพบนะครับนั่นก็คือภูเวียงก็ภูเวียงบวกกับโซรัสก็คือเป็นไดโนเสาร์ที่เจอที่ภูเวียงก็เป็นภูเวียงโกโซรัสนะครับส่วนชื่อชนิดเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าไดโนเสาร์ชนิดนี้เป็นชนิดแรกที่เราค้นพบแล้วสมเด็จพระเทพท่านเสด็จไปทอดพระเนตรด้วยความสนใจถึงแหล่งที่ขุดค้นนะครับเราก็คุยกันแล้วก็คิดว่าน่าจะถวายพระเกียรติให้กับสมเด็จพระเทพท่านนะครับที่ท่านทรงสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของไดโนเสาร์ของประเทศไทยนะครับเราก็กราบทูลพระราชทานขอพระราชทานพระนามมาเป็นชื่อไดโนเสาร์นะครับซึ่งท่านก็ไม่ขัดข้องนะครับเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ตัวนี้เราก็ตั้งชื่อเป็นภูเวียงโกโซรัสสิรินธรเน่นะครับ

ซากดึกดำบรรพ์ไม่ได้ถูกพบเฉพาะที่ภูประตูตีหมาเท่านั้นการสำรวจพื้นที่บริเวณยอดเขาภูเวียงอย่างละเอียดทำให้พบแหล่งฟอสซิลที่สำคัญอีกหลายแห่งเช่นสุสานหอยล้านปีรอยเท้าไดโนเสาร์และหลุมขุดค้นซึ่งมีถึง9หลุมพบฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์อีกหลายชนิดทั้งปลาเต่าจระเข้และไดโนเสาร์ชนิดอื่นๆ

อย่างเช่นที่หลุมขุดค้นที่9พบกระดูกหลายชิ้นเรียงต่อกันลักษณะเป็นของจำพวกไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มไทแรโนซอร์ซึ่งก่อนหน้านี้คณะนักสำรวจก็ได้ขุดพบฟอสซิลฟันของไดโนเสาร์กินเนื้อหลายตัวอย่างในหลุมขุดค้นใกล้เคียงคณะสำรวจจึงเร่งทำการวิจัยและพบว่าเป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่อยู่ในวงไทแรโนซอริเดจำพวกเดียวกับ T-Rex ไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีจัดเป็นไดโนเสาร์สกุลใหม่ของไทยจึงตั้งชื่อว่าสยามโมเทอรานัสอีสานเอนซิส

0: นักบรรพชีววิทยายังตั้งข้อสันนิษฐานว่าสยามโมเทเรนัสอิสานเอนซิสอาจเป็นบรรพบุรุษของทีเร็กซ์เพราะมีอายุเก่าแก่กว่าถึง30ล้านปีเป็นไปได้ว่าไดโนเสาร์นักล่ากลุ่มนี้อาจมีกำเนิดและเริ่มวิวัฒนาการครั้งแรกในแถบที่ราบภาคอีสานก่อนจะกระจายตัวออกไปทางเอเชียเหนือจนถึงทวีปอเมริกาเหนือในยุคครีเทเชียส
1: ตอนที่เราค้นพบเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบลักษณะเด่นหลายๆอย่างเนี่ยเราพบว่ามีส่วนที่ใกล้เคียงกับ อยู่ในกลุ่มของไทรันโนซอร์นะครับแต่เมื่อเทียบอายุแล้วนะครับไทรันโนซอร์ที่พบอยู่ในอเมริกาเนี่ยอ่อนกว่าตัวนี้หลายสิบล้านปีเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้ว่าตัวที่เราพบในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มของไทรันโนซอร์ที่เก่าแก่มากกว่าแล้วก็ต้นกำเนิดของพวกนี้มันก็น่าจะเริ่มต้นจากเอเชียนะครับก่อนที่จะข้ามไปเป็นไทรันโนซอรัสเล็กที่ในนอร์ทอเมริกานะครับซึ่งหลังจากที่เราพบแล้วก็ตีพิมพ์อันนี้ไปอีกไม่กี่ปีเนี่ยทั้งจีนก็มีการพบคาโนซอร์ขนาดใหญ่ก็คือพวกกินเนื้อขนาดใหญ่เนี่ยแล้วเขาก็ พิสูจน์แล้วก็พบว่ามันเป็นไทรันโนซอร์นะครับอีกสกุลหนึ่งเขาก็ตั้งชื่อว่า เป็นไทรันโนซอร์อีกพวกหนึ่งนะครับตอนหลังก็จะมีพบอีก 2-3 ชนิดที่อยู่ในจีนเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าไทรันโนซอร์เนี่ยมันมีต้นกำเนิดอยู่ในจีนนะครับเหมือนกับที่เราค้นพบครั้งแรกถึงแม้จะมีหลายๆท่านที่มาบอกว่าเอ๊ะเขายังไม่ค่อยจะชัดเจนนักว่าที่พบในประเทศไทยเนี่ยเป็นไทรันโนซอร์แต่ก็มีข้อยืนยันว่าเราพบไทรันโนซอร์จริงๆในช่วงเวลานั้นในเวลาใกล้เคียงกันนั้นถึงแม้ตัวที่พบในบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกับไทรันโนซอร์แต่มีบางอย่างที่ยังมีบางคนเขายังไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นไทรันโนซอร์นะครับพวกนี้จะต้องดูรายละเอียดก็คือต้องมีการวิจัยรายละเอียดเปรียบเทียบกันต่อไป
2: จากหลักฐานของสยามโมเทเรนัสที่มีนะครับมันก็มีกระดูกอยู่แค่บางส่วนคือเราก็ไม่ได้เจอครบทุกส่วนณปัจจุบันเนี่ยในอดีตนักบรรพชีววิทยาชาวฝรั่งเศสเขาก็ศึกษาแล้วเขาก็ค้นพบว่ามันเป็นพวกกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าพวกทีเร็กซ์ดั้งเดิมเป็นพวกไทรันโนซอริสแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีงานวิจัยในปัจจุบันที่บ่งบอกว่ามันอาจจะเป็นพวกไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มอื่นทีนี้ถามว่าไทรันโนซอรัสเนี่ยบรรพบุรุษดั้งเดิมมันมาจากไหนมันมาจากประเทศจีนฮะเสร็จแล้วมันค่อยมีกลุ่มนึงที่สามารถเดินอพยพไปทางอเมริกาเหนือ

0: เกิดเป็นไทแรนโนซอรัสเพราะฉะนั้นกลุ่มของไอ้ที่อยู่ที่จีนเนี่ยอีกสายนึงอีกเชื้อสายนึงก็อาจจะมาปรากฏที่ไทยเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นบรรพบุรุษกันไหมอาจจะไม่ใช่แต่เป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้หรือมันอาจจะเป็นแค่ญาติกันที่มาจากบรรพบุรุษร่วมกัน
1: น่าสนใจว่าการพบซากดึกดำบรรพ์ที่ภูเวียงทั้งหมดล้วนพบอยู่ในบริเวณยอดเขาที่เป็นพื้นที่สูงชันในทางธรณีวิทยาอธิบายได้ว่าบริเวณที่ราบสูงโคราชเคยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่เป็นชั้นหินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนในช่วง200ล้านปีก่อนและมีความหนาถึง 4,000 เมตรความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติตามกาลเวลาได้ค่อยๆกัดเซาะพื้นที่ชั้นตะกอนออกผนวกกับการชนกันระหว่างแผ่นทวีปยูเรเชียและแผ่นทวีปอินเดียทำให้เกิดการยกตัวของแผ่นดินส่วนที่เหลือกลายสภาพเป็นเนินเขาเราจึงพบซากดึกดำบรรพ์ที่ไม่ถูกทำลายไปบนภูเขาสูงหลายแห่งในภาคอีสานรวมทั้งที่ภูเวียงด้วยชั้นหินในหมวดหินเสาขัวที่มีอายุประมาณ130ล้านปีเป็นหมวดหินที่เราได้พบเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ในประเทศไทยมากที่สุด
2: สาเหตุที่เราพบมากอยู่ในภาคอีสานเนี่ยก็เพราะว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์บกนะครับอาศัยอยู่บนแผ่นทวีปแล้วก็ในช่วงเวลาของมหายุคมีโซโซอีกซึ่งในพื้นที่ในประเทศไทยภาคอีสานเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นแผ่นพื้นทวีปตั้งแต่ต้นยุคมีโซโซอีกก็คือในช่วงของไทรแอสซิกแล้วก็ต่อเนื่องมาจูราสสิกจนกระทั่งถึงครีเทเชียสเพราะฉะนั้นก็เป็นบริเวณที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งอาศัยของไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมสมัยทั้งหลายนะครับอาจจะไม่ต่อเนื่องกันทีเดียวนะครับแต่เราก็พบกลุ่มของไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์ร่วมสมัยเนี่ยทั้ง3ช่วงเวลาคือทั้งไทรแอสซิกจูราสสิกแล้วก็ครีเทเชียสนะครับ
0: การเกิดซากดึกดำบรรพ์จริงๆแล้วมันเกิดในหินตะกอนถูกไหมครับแล้วหินตะกอนเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อตะกอนมันถูกกักเก็บอยู่ในแอ่งตะกอนทีนี้ในอดีตเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนฮะณเวลาที่ไดโนเสาร์อยู่เนี่ยไดโนเสาร์กำลังเดินอยู่บนพื้นราบปกติแต่ภูมิประเทศในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นที่ราบต่ำปกติเลยเสร็จแล้วเราปัจจุบันเรามาเห็นโคราชเนี่ยมันเป็นที่ราบสูงไปแล้วเพราะมันเกิดการยกตัวขึ้นผ่านการเวลามาหลายล้านปีเลยครับดังนั้นพอไดโนเสาร์ตายนะขณะนั้นเนี่ยมันตายในสภาพแวดล้อมพื้นราบปกติแต่พอปัจจุบันกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ฟอสซิลที่มันฝังอยู่เนี่ยครับโผล่ขึ้นมาหรือว่าภูเขาเกิดการยกตัวพื้นเดิมราบเนี่ยเกิดการยกตัวขึ้นเป็นภูเขาแล้วนักบรรพชีวินวิทยาไปเดินสำรวจก็เลยเจอก็คือมันยกตัวขึ้นมาภายหลัง

ื่อ130ล้านปีก่อนดินแดนก่อนที่จะมาเป็นภาคอีสานในปัจจุบันก็มีสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งคล้ายกับทุกวันนี้ค่ะแต่ที่แตกต่างกันก็คือในยุคนั้นบริเวณนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลแม้อากาศจะร้อนและแห้งแต่ลำน้ำก็แผ่กระจายไปทั่วทำให้พืชพันธุ์หลากชนิดสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ไดโนเสาร์จึงมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์จนเพิ่มจำนวนประชากรขึ้นอย่างมากมายและชนิดของไดโนเสาร์ที่สามารถพบเห็นได้ง่ายเพราะมักหากินอยู่บริเวณชายป่าริมแม่น้ำแห่งนี้นั่นคือฝูงของพูเวงโกซอรัสซิรินทอนเน่ค่ะ

ไดโนเสาร์กินพืชจำพวกนี้เป็นไดโนเสาร์คอยาวค่ะที่เรียกว่าซอโรพอดในแต่ละวันมันจะต้องกินพืชเข้าไปปริมาณมากเพราะสารอาหารที่ได้จากพืชไม่เพียงพอต่อการใช้พลังงานและการเจริญเติบโตของพวกมันพืชที่กินเข้าไปจะถูกหมักอยู่ในระบบทางเดินอาหารเป็นระยะเวลานานเลยทำให้มันมีกลิ่นลมหายใจที่ไม่ค่อยดีนักค่ะ

0: บนพื้นผิวของลานหินในป่าละเมาะใกล้ยอดเขาภูเวียงที่เรียกว่าหินลาดประชาติคณะสำรวจได้พบฟอสซิลรอยเท้าของไดโนเสาร์หลากหลายชนิดมากกว่า60รอยบนผิวหน้าของชั้นหินหมวดหินพระวิหารที่มีอายุประมาณ140ล้านปีรอยที่พบมากที่สุดเป็นรอยเท้าที่มี3นิ้วคล้ายรอยเท้านกปลายนิ้วมีร่องรอยของเล็บแหลมคมคาดว่าเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กที่เดินด้วย2ขาหลังเคลื่อนไหวว่องไวและออกหากินเป็นกลุ่มรอยประทับเป็นแนวทางเดินหลายทิศทางเมื่อประกอบกับรอยเล็บเท้าในท่าวิ่งที่คาดว่าเป็นของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่ด้วยนักบรรพชีววิทยาจึงสันนิษฐานว่ารอยที่เกิดขึ้นนั้นเป็นขณะที่กลุ่มไดโนเสาร์ขนาดเล็กกำลังตกเป็นเหยื่อหนีการไล่ล่าของไดโนเสาร์ตัวใหญ
1: ่นอกจากฟอสซิลรอยเท้าไดโนเสาร์แล้วที่ลานหินแห่งนี้ยังปรากฏรอยริ้วคลื่นและรอยแตกระแหงของโคลนบนพื้นหินลักษณะแบบนี้นะคะพบเห็นได้อยู่ทั่วบริเวณเราเรียกกันง่ายๆว่าฟอสซิลรูหนอนค่ะอันที่จริงนี่คือร่องรอยการชอนชัยของสิ่งมีชีวิตในยุคดึกดำบรรพ์ที่หากินอยู่ตามพื้นผิวดินโคลนริมแม่น้ำถูกตะกอนตกทับถมและรักษาสภาพไว้เช่นเดียวกับรอยเท้าของไดโนเสาร์ค่ะรอยรูหนอนจึงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ใช้ในการบ่งบอกว่าสภาพแวดล้อมโบราณตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ชายน้ำที่มีคลื่นลมและมีแดดจัดค่ะ

การเกิดฟอสซิลรอยเท้าไดโนเสาร์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากต้องมีองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่เหมาะเจาะอย่างพอดิบพอดีซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในพื้นที่ริมตลิ่งของแม่น้ำโบราณเมื่อไดโนเสาร์เดินย่ำไปบนพื้นดินหรือพื้นทรายที่อ่อนนุ่มรอยเท้าที่ไม่ถูกน้ำหรือคลื่นซัดให้ลบเลือนจะถูกแสงแดดเผาจนคงรูปร่างไว้ต่อมาแม่น้ำได้พัดพาเอาตะกอนมาปิดทับเป็นชั้นตะกอนใหม่จนชั้นตะกอนเดิมแข็งตัวกลายเป็นชั้นหินรอยเท้าจึงถูกเก็บรักษาสภาพไว้ระหว่างชั้นหินนั่นเอง

0: เวลาผ่านไปกระบวนการทางธรรมชาติได้กัดเซาะทำลายชั้นหินส่วนที่ปิดทับรอยเท้าเอาไว้เผยให้เห็นร่องรอยของชีวิตเมื่อกว่า100ล้านปีก่อน
1: การที่จะได้สภาพแวดล้อมซึ่งรักษาร่องรอยที่เกิดโดยธรรมชาติแบบนั้นเอาไว้เนี่ยมันต้องอาศัยความเหมาะเจาะเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเมื่อเราที่เราเจอแล้วเนี่ยมันก็จะบอกได้เลยว่าอย่างเช่นเราพบรอยทางเดินของสัตว์เนี่ยเราก็บอกได้สัตว์นี้เดินด้วย2ขาหรือ4ขานะครับแล้วก็เราก็จะดูว่าแต่ละเท้ามันใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วลักษณะมันเป็นอย่างไรมันเดินอย่างไงอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแยกออกในระหว่างไดโนเสาร์กับพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับวิธีการเดินว่ามันเดินลากหางไหมหรือว่ามันเดินกับวิ่งเนี่ยมันก็จะเห็นลักษณะของพวกนี้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอร่องรอยพวกนี้เราก็ต้องกลับไปดูสัตว์ปัจจุบันว่าโอเคถ้าเราไปเจอพวกรอยของสัตว์สี่ขาอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าสัตว์พวกสัตว์สี่ขาปัจจุบันเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันเดินกันยังไงให้รอยเป็นยังไงลักษณะของรอยพิมพ์ของขามันแต่ละเท้านี่มันเป็นยังไงใช่ไหมครับเสร็จเราก็มาศึกษาวิจัยวันนี้เราก็สามารถที่จะบอกเลยได้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้น
0: ฟอสซิลรอยเท้าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ช่วยในการศึกษาวิจัยโลกดึกดำบรรพ์และการกระจายพันธุ์ของไดโนเสาร์ซึ่งปัจจุบันเราพบแหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์กระจายอยู่หลายแห่งในภาคอีสานของไทย

เมื่อสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติเป็นผู้สร้างฟอสซิลให้มีอายุคงอยู่มาได้นานนับร้อยล้านปีสภาพแวดล้อมธรรมชาติก็สามารถเป็นตัวการ

0: ทำลายฟอสซิลให้เสียหายไปได้ในชั่วระยะเวลาไม่นานเช่นกันรอยเท้าที่พบบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำชีที่บ้านโนนตูมอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์มากกว่า80รอยมีทั้งแบบรอยเท้าช้างที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินพืชคอยาวเดิน4เท้าหรือซอโรพอดขนาดใหญ่มีแนวทางเดินรอยเท้า3นิ้วที่ดูคล้ายเท้านกคาดว่าเป็นของไดโนเสาร์กินเนื้อเดิน2ขาขนาดใหญ่หรือคาโนซอร์ส่วนรอยแบบกีบเท้า2กีบยังคงสร้างความฉงนเพราะไม่ใช่ลักษณะของรอยเท้าไดโนเสาร์และไม่เคยพบรอยลักษณะนี้ที่ใดมาก่อนอาจเป็นรอยเท้าของสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่ง
1: รอยเท้าส่วนใหญ่กลับกลายเป็นรอยเท้าคล้ายกีบควายนะแต่ไม่ใช่ควายแน่นอนเพราะว่าควายนี้มันเป็นสัตว์ในมหายุคใหม่นะสมัยโน้นยังไม่มีนะครับก็นักธรณีวิทยานักบรรพชีววิทยาจากหลายประเทศที่มาศึกษาไม่ว่าจีนไม่ว่าญี่ปุ่นไม่ว่าฝรั่งเศสนะมาเห็นที่นี่แล้วก็มันไม่มีในตำรานะฮะมันไม่เคยพบมาก่อนนะครับก็กำลังมีการศึกษาวิจัยในปัจจุบันว่ามันเป็นรอยเท้าของสัตว์อะไรนะครับ
0: รอยเท้าของซอโรพอดขนาดใหญ่ที่พบที่นี่ยังมีความสำคัญมากเพราะมีส่วนช่วยสนับสนุนการค้นพบฟอสซิลกระดูกของอีซานโนซอรัสอัตวิพัชชิในแหล่งขุดค้นใกล้เคียงอีซานโนซอรัสอัตวิพัชชิเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่อยู่ในปลายยุคทรายาสิกเมื่อราว110ล้านปีก่อนเมื่อวิเคราะห์อายุของชั้นหินและลักษณะรอยเท้าแล้วผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าอาจเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ยุคแรกของไทยชนิดนี้ซึ่งพบหลักฐานการกระจายประชากรในบริเวณที่ราบภาคอีสานในช่วงเวลาเดียวกัน
1: ที่นั่นนะครับปรากฏว่ามันปรากฏอยู่บนหินที่เขาเรียกในทางธรณีวิทยาเนี่ยเรียกว่าหมวดหินน้ำพองนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมวดหินนี้นะครับทางกรมทรัพยากรธรณีนะก็จะให้อายุอยู่ในช่วงของเลทไทรซิกหรือว่าในยุคไทรซิกตอนปลายก็มีอายุประมาณ210ล้านปีนะครับเช่นเดียวกับที่พบไดโนเสาร์อีสานโนซอรัสนะครับซึ่งเขาก็ให้อายุประมาณ210ล้านปีนะฮะเป็นยุคไทรซิกเช่นเดียวกัน

0: ในฤดูน้ำหลากฟอสซิลรอยเท้าที่นี่เกือบทั้งหมดจะจมอยู่ใต้น้ำนานหลายเดือนเมื่อถึงฤดูแล้งจึงโผล่พ้นน้ำขึ้นมาถูกแสงแดดแผดเผากระบวนการทางธรรมชาตินี้กำลังค่อยๆทำลายร่องรอยซากดึกดำบรรพ์ลงอย่างช้า
1: จะเห็นว่าชั้นหินที่นี่มีความเปราะแตกหักพังทลายได้โดยง่ายค่ะประกอบกับกระแสน้ำไหลตามฤดูกาลธรรมชาติที่มีทั้งช่วงแห้งแล้งสลับกับช่วงน้ำท่วมหลากทำให้เกิดการไหลกัดเซาะของแม่น้ำอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะนี่เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนพากันกังวลว่าฟอสซิลรอยเท้าอาจถูกทำลายสภาพอย่างรวดเร็วเกินไปค่ะในแหล่งฟอสซิลรอยเท้าที่สำคัญบางแห่งนะคะมีการสกัดแผ่นหินรอยเท้าเอาออกมาทั้งแผ่นเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ค่ะแต่ถ้าทำได้ยากเกินไปการเก็บข้อมูลโดยละเอียดและทำแบบพิมพ์จำลองรอยเท้าให้เหมือนจริงก็เป็นสิ่งจำเป็นที่นักบรรพชีววิทยาต้องเร่งมือทำค่ะ
2: สภาพปัจจุบันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันปรากฏบริเวณที่เป็นท่าน้ำนะซึ่งชาวบ้านโนนตูมนะครับเขาก็ไปใช้ท่าตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวด้วยที่ไปเที่ยวมันก็ต้องเหยียบย่ำในบริเวณนั้นใช่ไหมครับอาจจะส่งผลทำให้รอยเท้านั้นน่ะค่อยๆแตกค่อยๆร้าวนะครับแล้วก็นอกจากนี้กระแสน้ำที่แรงนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับก็ทำให้หินซึ่งมันมีความหนาอยู่ประมาณสักฟุตกว่านะที่เป็นหินแข็งที่รองรับรอยเท้านะครับส่วนข้างล่างก็ไม่แข็งนะครับไอ้ส่วนนั้นน่ะมันก็แตกหักนะด้วยกระแสน้ำงั้นรอยเท้าบางชิ้นก็อาจจะหลุดไปตามกระแสน้ำไปเราก็มีความกังวลอยู่ว่ามันจะเสียหายมากไปกว่านี้นะครับก็อยากจะให้ทางการหรืออยากจะให้นักวิจัยหรือว่าทางท้องถิ่นนะครับช่วยเหลือกันนะที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์นะโดยแนวคิดก็คือเราก็จะดูจากตัวอย่างที่เขาอนุรักษ์ในอเมริกาหรือว่าในเยอรมนีนะครับถ้าหากว่าอยู่ในสภาพล่อแหลมเช่นนี้นะครับเขาก็จะตัดเป็นโมเสกนะเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาขึ้นมาเก็บไว้ในอาคารนะครับ

ิพิธภัณฑ์ภูเวียงเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของไทยที่มีจุดเริ่มมาจากการพบฟอสซิลไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่ยอดเขาภูเวียงเมื่อ40ปีก่อนฟอสซิลส่วนใหญ่ที่นักบรรพชีววิทยาค้นพบจะถูกนำมาเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์นอกจากเพื่อการอนุรักษ์แล้วฟอสซิลทุกชิ้นมีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยและช่วยบอกเล่าวิวัฒนาการของภาคอีสานในยุคบรรพกาลได้เป็นอย่างดีวงการบรรพชีววิทยาของไทยได้ผ่านยุคเริ่มต้นไปแล้วและกำลังก้าวเดินหน้าต่อไปเพื่อค้นหาความจริงในโลกอดีตเรื่องราวของไดโนเสาร์และโลกดึกดำบรรพ์ในพื้นแผ่นดินไทยยังคงมีอีกมากที่รอให้เราได้ออกไปสำรวจและค้นพบ

0: รีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ฮัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรื่องจะร้องทุกข์ค่ะ
2: ท้องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ
3: Welcome to Shutter Island
4: การที่เท็ดดี้เขาสร้างตัวตนมาอีกตัวหนึ่งการทำงานของสมองมาทำงานกันยังไง
5: ปกติแล้วครับเวลาที่เรามีความเจ็บปวดทางใจมากๆสมองส่วนหน้าที่ชื่อว่าพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์จะมาทำหน้าที่ปลอบประโลมแต่บังเอิญว่าพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์ของแอนดรูเลตดิสเนี่ยแทนที่จะมาทำหน้าที่ปลอบไม่เอาไม่อยากทำคือวิ่งหนีถ้าดิฉันมีโอกาสมีอำนาจนะดิฉันจะเสนอกฎหมายที่ว่าต้องตรวจแบตเตอรี่เทสก่อนมาเป็นส.ส.หรือส.ว.หรือก่อนจะเป็นรัฐมนตรีคอกนิทีฟในสมองคุณน่ะเหลืออยู่เท่าไหร
6: ่
5: คุณเข้าข่ายภาวะที่แบบ cognitive decline ไม่ต้องเอาสมองเสื่อมเอาแค่ cognitive decline
7: เรื่องของสภาวะทางจิตทางสมองเนี่ยในหนังมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าครับ
5: เยอะมากสวัสดีครับหมอแพทย์นะครับนายแพทย์อุทเทนบุญรณะอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลเพชรเวชและผู้เขียนหนังสือสมองมันร้าย My Brain Did Itและนี่คือ Scientech Movie
7: คุณผู้ชมเคยได้ยินสุภาษิตบทหนึ่งไหมฮะที่ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานะฮะสุภาษิตนี้ก็ได้ยินมานานหลายปีแล้วที่เขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าเนี่ยปัจจุบันเนี้ยไม่ถือไม่ได้เพราะว่าโลกของเราให้ความสำคัญกับเรื่องจิตเวชกับคนบ้ามากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตประจำวันของเราเนี่ยล้วนแต่ทำให้เกิดสิ่งผิดปกติของสมองเราทำให้เราเป็นอีกคนหนึ่งไปได้นะฮะและหนังที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะเรื่อง Shutter Island นะครับสนุกมากผมไปดูมาสนุกมากผมเห็นชื่อผู้กำกับอะโอ้เราไม่ตั้งคำถามไม่มีข้อสงสัยกับหนังเรื่องนี้เลยว่ามันจะสนุกหรือไม่สนุกมีความตื่นเต้นมีความหักมุมเล็กน้อยด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวมาคุยกันนะวันนี้เรามาคุยกับนายแพทย์อุเทนบุญอรณะครับหรือหมอแพทย์สวัสดีหมอแพทย์ครับหมอแพทย์ครับก่อนจะไปเข้าเรื่องภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ผมขอถามก่อนว่าคนวิกลจริตคนบ้าคนสติไม่ดีคนฟั่นเฟือนมันถูกแบ่งเคียร์ไหมฮะหรือว่าเหมือนกันหมดทั้งหมดนี
5: ้ที่จริงเราพูดได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้แบบแบ่งออกไปเป็นล็อกอย่างเงี้ยครับมันเป็นสเปกตรัมมากกว่าปัจจุบันเนี่ยครับเวลาที่เราจะวินิจฉัยผู้ป่วยโรคจิตเวชเนาะเราก็จะมีไครทีเรียเขาเรียกว่า DSM-5 ไครทีเรียว่าเมื่อเราสงสัยภาวะโรคนี้เราก็จะมาดูตาม DSM-5 ไครทีเรียว่าโอเคคนไข้แสดงอาการตามแบบนี้บ้างไหมแล้วก็วินิจฉัยแต่ทีเนี้ยจุดเริ่มต้นก่อนว่าเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะสงสัยว่าเขามีอาการทางจิตเวชก็คือถ้าอธิบายให้เป็นรูปธรรมให้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือว่าบรรทัดฐานในการคิดในการตัดสินใจในการมองโลกในการที่จะวิสาสะคือแบบในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับสังคมเนี่ยมันไม่อยู่ในนอมและอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนของสังคมหรือตัวเขาโอเคอันนี้อาจจะไม่ได้พาไปสู่โรคจิตเวชแต่อาจจะเป็นผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยทางใจความเจ็บปวดทางใจได้เนี่ยจุดนี้คือจุดที่หลายๆคนจะมาปรึกษาแพทย์หรือว่าคนใกล้ตัวก็จะบอกว่าเธอไปพบแพทย์หน่อยดีไหมเนี่ยก็คือจุดนี้แหละจุดที่วิธีการคิดการมองโลกการมองสังคมการตัดสินใจการใช้ตรรกะพื้นฐานเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนไปจากที่สังคมคิดว่ายอมรับได้อะไม่ใช่สังคมคิดว่าควรจะต้องเป็นนะเอาแค่แบบอยู่ในเกณฑ์ที่แบบยอมรับได้รู้สึกมันแปลกไป
7: ถ้าเราจะไม่แบ่งเป็นคำศัพท์แต่เราจะแบ่งว่าความเลเวลของความหนักหน่วงอย่างเงี้ยแบ่งเราแบ่งได้อย่างนี้ได้ถูกกว่าใช่ไหม
5: ใช่ครับหรือไม่อย่างนั้นก็คือว่าเรารู้สึกเดือดร้อนไหมหลายๆคนจะมาแบบไม่รู้สึกเดือดร้อนคนใกล้ตัวเดือดร้อนแต่เขาไม่เดือดร้
7: อ
5: นตัวเขาเองเดือดร้อนหรือกลายไปว่าสังคมเดือดร้อนเช่นตำรวจพามาเลย
7: ในหนังเนี่ยถ้าพระเอกของเราเนี่ยอยู่ในเลเวล ระดับประมาณไหนครับ
5: เราสปอยได้แล้วใช่ไหม
7: สปอยได้เลย เราเป็นคอนเทนต์ที่สำหรับคุยเรื่องวิทยาศาสตร์เราจะสปอยได
5: ้พระเอกนี้น่าจะอยู่ในเลเวลท้ายๆเลยนะก็คือว่าส
7: ัง
5: คมเดือดร้อนด้วยไหมเพราะว่าต้องมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมีแบบราชทัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับดังนั้นก็คือมีการก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นก็น่าจะไปอยู่ในช่วงท้ายแต่ที่มันน่าคุยคือว่าเพราะเขากระทำความผิดร้ายแรงจึงเกิดจิตเวทหรือเพราะจิตเวทจึงทำให้เขาเกิดความผิดร้ายแรง
7: ไอ้สองอย่างนี้เนี่ยแบบไหนมันเกิดได้ง่ายกว่ากันครับ
5: ในชีวิตจริงที่คือไม่กล้าบอกว่าอันไหนเกิดได้ง่ายกว่าเพราะในชีวิตจริงอ่ะมันไบแอสไงไบแอสจะมันอยู่ฟากคือจะเจอแต่เคสที่เป็นแบบเมื่อมีจิตเวทแล้วก่อให้เกิดความผิดคือแบบไปกระทำความผิดก็เลยมาเจอดิฉันดิฉันอยู่ปลายทางฟากหนึ่งของขาด้านหนึ่งก็เลยตอบไม่ได้แต่ว่าในชีวิตจริงก็จะเจอแบบนี้ซะเยอะที่ว่าแบบมีจิตเวทเนาะแล้วไปก่อคดีแล้วก็เลยต้องมารับการรักษาซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่บนเกาะห่างไกลใช่ไหม
7: ครับ
5: ปัจจุบันนี้เราก็มีโรงพยาบาลแบบนั้นด้วยนะก็มีโรงพยาบาลแบบนั้นด้วยก็คือสถาบันนิติจิตเวช
7: ครับ
5: คือสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและทำประพฤติผิดกฎหมายแล้วต้องไปได้รับการบำบัดได้รับการวินิจฉัยได้รับการรักษาก่อนเพื่อที่จะให้แบบมารับโทษที่ตัวเองทำต่อไปแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าในชัตเตอร์ไอแลนด์เนี่ยเซตติ้งมันคือ1954
7: หลังสงครามโลกหมาด
5: มันคือยุคที่แบบนอกจากอย่างหลังสงครามโลกแล้วมันเป็นยุคมืดของการรักษาคนไข้จิตเวชและโรคสมองเลยเป็นยุคมืด
7: อ๋อยุคมืดเลยเหรอ
5: เป็นยุคมืดเลยครับ
7: ยุคมืดนี่แปลว่าไม่มีทางรักษาได้ถึงขั้นนั้นเลยมั้ยฮะ
5: ไม่เป็นยุคที่เขารู้สึกว่ามีทางรักษานะรักษาอย่างนั้นรักษาอย่างนี้นะแต่มันไม่ได้พาคนไข้เราไปใกล้หลักชัยแห่งการหายเลยอ่ะแล้วก็เขาก็แยกคนไข้ที่เป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยออกไปจากสังคมเลยเขาเชื่อว่าแบบจะทำอันตรายต่อสังคมแน่นอนแม้ในเรื่องเขาคือเอาไปทิ้งที่เกาะห่างไกลมากเลยนะแล้วก็เข้าออกได้แค่เรือข้ามฟากอย่างเดียวด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยครับ1954เนี่ยมันเป็น5ปีหลังจากที่ดร.คุณหมออันโตนิโอโมนิสนางได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ด้วยนะนางได้รับรางวัลโนเบลไพรส์จากการคิดค้นวิธีการทำโลโบโตมีโลโบคือโลบแปลว่าโลบในสมองอะครับโตมีคือการตัดโลโบโตมีคือการตัดการเชื่อมโยงของกลีบเนื้อสมองในหนังเนี่ยมันมีฉากให้เห็นเล็กๆแต่ถ้าสมมติคุณไปเซิร์ช Google เนี่ยไปเซิร์ชคำว่า trans orbital trans ก็คือแปลว่าผ่าน orbital คือตานี่แต่ trans orbital lobotomy เขาจะเอาไฟฟ้าช็อตก่
7: อ
5: นให้เหมือนแบบเคลิ้มๆหลับๆเนี่ยแล้วเขาก็เอาแท่งที่มันคล้ายๆกับแท่งน้ำแข็งอะไอ้ที่มันแบบสกัดน้ำแข็งอะแล้วก็แยงเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็เฉียงขึ้นไปนิดนึงสไลด์ขึ้นไปนิดนึงให้มันไปตรงสมองส่วนที่เรียกว่า prefrontal cortex แล้วก็ปึ๊กลงไปเพื่อที่ตัดการเชื่อมต่อระหว่าง prefrontal cortex กับสมองส่วนลึกๆข้างในคือส่วนอะมิกดาลาส่วนอินซูล่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะตัดไม่ให้มีการตัดสินใจไม่ให้มีอารมณ์ตัดการเชื่อมโยงมนุษย์พวกนั้นก็หลังจากที่ทำแล้วเนี่ยก็จะมีการชักแป๊บนึงแล้วก็เหมือนจะดีขึ้นการเก็บข้อมูลมาเนี่ยเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะกลายเป็นเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตฟังสั่งให้ทำอะไรทำแต่ไม่มีอารมณ์แล้วก็ไม่มีความคิดคือคิดดูนะว่ายุคนั้นน่ะเขาไม่เข้าใจผู้ป่วยจิตเวชถึงขนาดว่างั้นเอามันไปทำให้เหลือแค่เป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตก็แล้วกัน
7: สำหรับฉัน
5: บ
7: อ
5: กมันคือแบบแล้วเขาได้โนเบลไพรส์ด้วยอ่ะเศร้ามั้ยเศร้ามากคือแบบในวงการหมอสมองเขาจะบอกว่ายุคนั้นน่ะมันเป็นยุคมืด
7: อ
5: ันนี้คือเห็นได้อย่างนึงนะว่าคนเขียนบทแม่งเขาทำกันบ้านมาดีมากเขาแบบเขาระบุพอสอได้แบบเป๊ะมากเลยอ่ะ
7: เมื่อกี้หมอแพทย์บอกว่าการคนที่จะเป็นโรคจิตเวทบางคนเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นพระเอกนี่ก็เข้าข่ายว่าไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นหรือเปล่าครับ
5: ที่จริงอ่ะการที่จะเป็นโรคจิตเวทระดับพระเอกเนาะเมื่อกี้แพทย์พูดถึง DSM-5 criteria ใช่ไหมว่าข้อกำหนดว่าจะบอกว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยแค่โรคจิตเวทแบบระดับหลุดเกือบทุกโรคอ่ะมันจะมีข้อสุดท้ายคือเขียนว่า poor insight คือคนไข้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นแล้วคนอื่นต่างหากที่ผิดปกติแต่ฉันนั้นปกติดีตัวเอกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือ poor insight แต่ว่าบทมันเก่งอ่ะ
7: คือ
5: เขาพยายามทำให้เราเอ๊ะเขารู้หรือเขาไม่รู้นะเขาพยายามเล่นบทที่แบบสุดโต่งเพื่อที่สุดท้ายแล้วนั้นเขาจะได้รับการผ่าตัด trans orbital lobotomy หรือเปล่า เพราะที่จริงถ้าสมมติเขาอยู่เขาก็ต้องอยู่กับความทรมานที่เขาจำเรื่องที่ภรรยาเขาตายจำเรื่องที่ลูกเขาตายที่ภรรยาฆ่าลูกเขาแล้วเขาต้องฆ่าภรรยาถูกไหมเขาไม่อยากจะทรมานกับความทรงจำแบบนี้แล้วบางครั้งมันก็แฟลชขึ้นมาบางครั้งมันก็หายไปคิดดูนะว่าพระเอกอ่ะพยายามสร้างบุคลิกอีกตัวนึงคือตัวเท็ดดี้ออกมาสร้างเท็ดดี้ออกมาเพื่อที่จะแบบเฮ้ยเหมือนเป็นบ้านที่หลบที่ปลอดภัยอุตส่าห์ไปหลบในบุคลิกเท็ดดี้แล้วก็ทิ้งแอนดรูว์เรดดิสออกไปแล้วมองว่าแอนดรูว์เรดดิสเป็นคนอื่นแล้วแต่ความทรงจำพวกนี้มันยังแบบมันยังไหลกลับเข้ามามันยังไหลกลับเข้ามาได้ภาพมันยังไหลกลับเข้ามาอีกคือพระเอกตอนนั้นเขาอาจจะคิดแล้วก็ได้ว่าไม่ว่ายังไงเขาก็หนีไม่พ
6: ้
5: นในเมื่อไม่ว่ายังไงก็หนีไม่พ้นถ้าสมมติทำ transorbital lobotomy ให้ไปเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิต

0: คล้ายกับกันนาซี
1: ซึ่งอันนั้นน่าจะอยู่ในเมืองดาชาวซ
0: ึ่
1: งเขาว่าน่าจะไปฆ่าเด็กคือเขาบอกในเรื่องเขาบอกว่าเขาไปฆ่าเด็กหรือฆ่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกเหมือนทรอมามากเพราะว่าสงครามมันทรอมาจิตใจมากไหมซึ่งในเรื่องเขาก็พูดว่าทรอมามันแปลว่าบาดเจ็บความฝันแปลว่าทราวส์ภาษาเยอรมันคือมันแบบคำใกล้เคียงกันมากเลยคือนั่นแหละมันคือความบาดเจ็บทางจิตใจทำให้ตัวเอกครับเขาเป็น PTSD อยู่แล้วคือเขาเหมือนแบบมีบาดแผลทางจิตใจอยู่แล้วแล้วพอเขามาเจอภาพลูกของเขาที่ตายซึ่งแบบการเขียนบทมันแบบฉลาดมากเลยนะลูกของเขาไปตายในน้ำคือโดนภรรยาจับกดน้ำความซีดสีผิวว่ามันตรงกับภาพเด็กที่เขาเคยเห็นเด็กตาย
0: ที่ไปแช่แข็งตรงน
1: ั้
0: น
1: ใช่ในค่ายกักกันมันเหมือนเป็นการย้ำความเจ็บปวดทางจิตใจขั้นสุดมากคือแบบรักลูกก็รักแต่รักภรรยาด้วยแล้วถ้าสมมติภรรยาแล้วภรรยาเขาฆ่าลูกเนี่ยเขาเป็นตำรวจเขารู
0: ้
1: ว่าภรรยาจะต้องไปอยู่ในคุกภรรยาจะต้องแบบถูกประหารชีวิตแน่นอนภรรยาตายตอนนี้ในอ้อมกอดของเขาอยู่กลางศพลูกเนี่ยถือเขาก็จะมองว่าเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่สุดแล้วเขาถึงได้ถ้าภรรยาไปถามว่าความเจ็บปวดทางใจของเขายังเหลืออยู่ไหมมันทนมากจนเขาแบบเขาไม่สามารถเป็นแอนดรูเลดดิสได้อีกต่อไปเขาจึงแบ่งภาคตัวเองออกไปเป็นเท็ดดี้แต่ว่าโอเคแหละในเรื่องก็คือเท็ดดี้ก็คือถูกขึ้นศาลใช่ไหมแล้วก็ถูกพิพากษาว่าทำผิดจริงฆ่าภรรยาเขาแล้วเขาก็เลยต้องมาแต่ว่ามีตอนที่ขึ้นศาลเขาอาจจะไม่ได้แอนดูเลดดิสหรอแอนดูเลดดิสก็คือคนที่วางเพลิงไงผมคือเท็ดดี้ไงอะไรเงี้ยคือแบบศาลก็อาจจะบอกว่าไม่ไหวละเกินเยียวยาว่ะส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชบนเกาะ
0: ไอ้แบบนี้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเปล่าครับหรือว่าตั้งใจนิดนึงที่ว่าฉันจะเป็นอีกคนนึง
1: ถ้าสมมติว่าตั้งใจแล้วสามารถทำได้ทุกคนอาจจะมีทุกคนอาจจะมีโรคแบบนี้แล้ว
0: เหมือนสมมติว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะตั้งใจจะเป็นหัวหน้า
1: ก็แบบก็คือรับบทหัวหน้าจริงไม่ใช่คือปกติแล้วครับเวลาที่เรามีความเจ็บปวดทางใจมากๆนะครับสมองส่วนที่ทำงานหนักๆก็คืออะมิกดาลากับอินซูล่าเนาะมันจะทำงานแบบวนอยู่อย่างนั้นแหละเจ็บปวดมากสมองส่วนหน้าที่ชื่อว่าพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์อะจะเป็นโดยเฉพาะยิ่งดอร์โซเลทัลพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์จะมาทำหน้าที่ปลอบประโลมนะครับแล้วก็รีเฟรมมิ่งเหตุการณ์ที่เห็นเราทำถูกแล้วต่อให้มันผิดกฎหมายแต่เราทำถูกแล้วล่ะเนี่ยแม้ภรรยาฉันถ้าสูงเข้าไปอยู่ในคุกนางต้องแตกสลายแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยดีกว่าเงี้ยอันเนี้ยคือการทำงานของพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์แต่บังเอิญว่าพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์ของแอนดรูเลดดิสเนี่ยแทนที่จะมาทำหน้าที่ปลอบอะมิกดาลาไม่เอาไม่อยากทำคือวิ่งหนีโดยการที่ไปสร้างคือแทนที่จะมาปลอบเปล่าวิ่งหนีแล้วไปสร้างตัวตนใหม่ไปเลยปล่อยให้ปัญหานี้ค้างเอาไว้ในแชมเบอร์นี้แล้วตัวเองก็ไปสร้างบุคลิกแบบใหม่ถ้ามองในเชิงไซโคพาโทโลจีพยาธิจิตวิทยาพยาธิจิตวิทยาเนี่ยก็คือเป็นการทำงานที่ผิดพลาดของพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์คือกลไกการปกป้องจิตใจของตัวเองอะไปเลือกใช้วิธีแบบ turn the wrong turn น่ะไปแบบไปเลี้ยวผิดแยกไปหน่อยก็เลยทำให้เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นได้ซึ่งแน่นอนไม่ได้เกิดกับทุกคนเป็นเหตุบังเอิญไหมก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญได้จึงทำให้เกิดโรคหรือถ้าสมมติในปัจจุบันเนาะเราก็พบว่าหลายๆคนเนี่ยครับมีแนวโน้มที่จะเป็นอยู่แล้วมีปัจจัยทางสมองมีปัจจัยทางพันธุกรรมที่พร้อมจะทำให้เลี้ยวผิดซอยแล้วก็เลยทำให้เกิดแบบนี้ขึ้น
0: มันเป็นภาวะเดียวกันที่ทำให้เกิดภาพหลอนได้ไหมที่พระเอกเขาเกิดภาพหลอนพวก
1: ภาพหลอนของพระเอกเนี่ยนะเอาจริงๆภาพหลอนของพระเอกเนี่ยมันไม่ใช่ภาพหลอนทั้งนั้นเลยมันเป็นความทรงจำที่พระเอกพยายามเก็บเอาไว้แล้วมันก็ลีกออกมาให้เห็นแต่เนื่องจากว่ามันคือสมองมนุษย์นะครับจะไม่ได้เก็บความทรงจำเป็นคลิปวิดีโอหลายๆคนจะคิดว่าเอ้ยเราเก็บเป็นคลิปวิดีโอแน่นอนเราเก็บเป็นภาพไว้เป็นภาพแบบเป็นภาพแบบแคปเจอร์แล้วเวลาที่เราจะเรียกเหตุการณ์นั้นมาเราจะภาพพวกนั้นมาassembly อีกทีนึงมันก็จะเหมือนเป็นคลิปวิดีโอเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับใครสักคนที่เราแบบมีความสุขเรารักมากมันจะเหมือนเรากดถ่ายภาพรวมแบบปะภาพมันจะเยอะมากความจำมันจะค่อนข้างชัดมันก็จะแบบเฉียบคมมากมันจะรู้สึกเหมือน1ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันมันช่างยาวนานเหลือเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าภาพมันถ่ายมาเป็นหลายภาพเช่นเดียวกันภาพความทรงจำพวกนี้ก็เหมือนกันมันถูกเก็บเป็นภาพแต่ทีนี้พอมันมา reassembly จริงเนี่ยมันไม่มีระบบระเบียบอะไรเลยมันเอาเรื่องนั้นมาผสมเรื่องนี้มันเอาภาพนั้นมาแทรกเรื่องนี้มาซ้อนทับฉายทับบนฉากปัจจุบันอีกปุ๊บขึ้นมามันก็เลยดูเหมือนเป็น hallucination แต่ในเนี้ย hallucination มีแค่อันเดียวเองนะเรื่องนี้ ภาพหลอน hallucination มีแค่ฉากเดียวเองคือฉากที่นางเอกเหมือนโดนไฟไหม้ไม่ใช่นางเอกสิภรรยาเขาว่าโดนโรเลสอ่ะเหมือนโดนไฟไหม้เพราะจริงๆแล้วโดนโรเลสนั้นไม่ได้โดนไฟไหม
0: ้
1: เขาตายด้วยกระสุนถูกไหมนั่นอาจจะเป็น hallucination เดียวเลยที่เหลือก็จะเป็นภาพจากความทรงจำทั้งนั้นเลย
0: ก็เป็นไฟไหม้ในสิ่ง

0: ที่เขาคิดเองว่าภรรยาเขาโดนไฟไหม้มา
1: จริงๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบแอบคิดว่าลูกเขาตายในน้ำ
0: ครับ
1: ตอนที่เขายิงภรรยาตายภรรยาก็เปียกน้ำถ
0: ู
1: กไหมคือมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับน้ำหมดเลยทีนี้พอแยก and do let this ทิ้งไปแล้วตัวเองจะกลายเป็นเท็ดดี้เขาพยายามจะหนีให้มันห่างจากความทรงจำเก่ามากที่สุดอะไรที่ตรงกันข้ามกับน้ำ
0: ไฟ
1: เขาก็เลยสร้างความทรงจำว่าตัวภรรยาของโดนเลสเนี่ยอยู่ในกองเพลิงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตายท่ามกลางน้ำหนอง
0: ก็พยายามสร้างอีกแบบนึงขึ้นมา
1: คิดว่าอันนี้เดาเอานะเดาคุณมาร์ตินสกอร์เซซีว่าเขาน่าจะแบบอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเดาทางนักเขียนเพราะจริงๆเรื่องนี้ทำจากนิยายนะคิดว่านักเขียนก็อาจจะพยายามแบบคิดแบบนี้แหละให้มันห่างจากตรงกันข้ามกับน้ำมากที่สุด
0: ถ้าเราจะมองมุมนี้นะฮะถ้ามองไปที่พระเอกทำไมเพื่อที่เขาจะไม่คิดภาพหลอนภาพความทรงจำของเขาอ่ะทำไมเขาไม่สร้างปรุงแต่งอาชีพไปเลยแบบไปทำไปเปิดร้านเบเกอรี่ก็ได้เป็นพ่อค้าเบเกอรี่แทนที่จะไปเป็นตำรวจแบบอาชีพเดิมก่อนที่เขาจะฆ่าเมีย
1: แต่อาชีพเดิมเขาก็เป็นตำรวจอยู่แล้วมันน่าจะเป็นความทรงจำแบบที่เขาเรียกว่าเป็น implicit memory คือมันเป็นความทรงจำในมือในเท้าในแอคชั่นของเราเหมือนความทรงจำในการขี่จักรยาน
0: ความคุ้นชินอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หร
1: อจู่ๆแบบจะปวดมากเลยไปเป็นคนทำเบเกอรี่ดีกว่ามันจะมีจุดเอเยอะมากเช่นแบบเราไม่รู้จักสเปตูล่า
0: เ
1: ราทำไม่เป็น
0: เราเลือกขนมปังไม่เป็น
1: เรามันมีโอกาสที่จะเป็นจุดเอเยอะมากจนเราจะถูกตีกลับให้กลับเข้ามาสู่ในโลกแห่งความเจ็บปวดดังนั้นไอ้ที่เขาบอกว่าจะโกหกอะไรให้โกหกบนพื้นฐานของความเป็นจริงนิดนึงมันจะแนบเนียนกว่ามันจะสามารถอยู่บนโลกแห่งความโกหกนั้นได้นานกว่าคิดว่าเท็ดดี้ก็น่าจะเกิดขึ้นเพราะแมคานิซึมแบบนี้เหมือนกันคือจริงๆเรื่องนี้มันจบตอนที่แบบเหมือนเท็ดดี้อ่ะเขาจะกลับมาเป็นแอนดูเลดิสถูกไหมเหมือนจะกลับมาเป็นแอนดูเลดิสเลยแต่เช้าวันหนึ่งตอนที่คุณหมอชีแฮน่ะนั่งมานั่งเคว้งข้างอ่ะแล้วเขาเหมือนแบบแล้วตัวเองก็กลับมาเป็นเท็ดดี้อีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าพวกเราฉลาดกว่าเขานะอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณหมอชีแฮนเนี่ยหันไปส่งแบบหันไปส่งสายตาให้กับทีมของคุณหมอคาร์ลี่
0: ยังว่ะยัง
1: บอกว่าแบบ
0: ยังว่ะ
1: เขาแบบรีบาวกลับไปเป็นเท็ดดี้อีกแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วรถก็มาจอดเพื่อที่จะมารับไปทำโรบอตมี่แล้วตัวเท็ดดี้เองอ่ะเขาพูดว่าอะไรนะ
0: อยู่เป็นแบบสัตว์ประหลาดหรือปีศาจ
1: อยู่เป็นปีศาจ
0: หรือตายแบบคนด
1: ีหรือว่าตายแบบคนดีอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายถึงชีวิตมันหมายถึงตัวตน
0: ค
1: ือเขาคิดว่าแบบเราจะอยู่แบบเป็นตัวตนปีศาจแบบแอนดรูเลดดิสหรือว่าจะให้แอนดรูเลดดิสมันตายไปซะแล้วก็เหมือนเป็นคนดีก็คือกลายไปเป็นตุ๊กตามีชีวิตนี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยในหนังอ่ะเขาเขียนให้รู้สึกเหมือนกับว่าแอนดรูเลือกจะกลับมาเป็นเท็ดดี้อีกรอบนึงไอ้แอนดรูกลับมาเป็นเท็ดดี้อีกรอบนึงเหมือนแบบเหมือนเรสเลนไปแป๊บเดียวแล้วก็รีบาวกลับมาแต่มันก็มองได้อีกอย่างนึงว่าหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาเล่นละคร
0: แกล้ง
1: กลับมาเป็นเท็ดดี้ทีนึงเพราะรู้ว่าถ้าเขาอยู่แบบเป็นแอนดรูเลดดิสสักวันนึงความทรงจำไอ้เขาต้องอยู่กับความเจ็บปวดความทรงจำว่าลูกตายเขาต้องยิงภรรยามันก็วนกลับมาเนี่ยคุณหมอคาวลิงบอกว่าไงคุณอยู่ที่นี่มา2ปีแล้วอันนี้มันวนลูปแบบนี้เหรอเขาแบบต้องเจ็บปวดแบบนี้มาหลายรอบมากเลยยังต้องต่ออีกเหรอไปทำทรานส์ออร์บิทัลโรโบตอมี่เลยดีไหมต่อให้เป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตอย่างน้อยสุดก็ไม่ต้องจำเรื่องพวกนี้แล้วมันทำให้แค่ฉากนี้ฉากเดียวเนี่ยทำให้แบบดิฉันกลับมาดูตั้งแต่ตอนต้นทีนึงหรือว่าทั้งหมดทั้งปวงอ่ะมันคือละครของแอนดรูเลดดิสที่ยอมเล่นเป็นเท็ดดี้เพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวตอนจบสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะต้องไปทำทรานส์ออร์บิทัลโรโบตอมี
0: ่
1: จริงๆเขาอาจจะคาดหวังแบบนี้ก็ได้ว่าไม่เอาแล้ว อยากที่จะแบบตัดความทรงจำทุกอย่างไปแล้วจริงๆนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีวรรณกรรมหลายๆเรื่องที่พูดถึงเรื่องของการตัดความทรงจำตัดตัวตนมาอันของเราทิ้งไปถ้าแบบถ้ามันเจ็บปวดมากนักตัดมันทิ้งออกไปได้เลย
0: อาจจะตัดได้แค่บางส่วนหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอให้ความทรงจำที่เราไม่อยากจำเลือกได
1: ้แหมเขาแสดงให้เห็นว่าต่อให้สร้างอุตสาห์สร้างบุคลิกอีกบุคลิกนึงแล้วเนาะความทรงจำมันเหมือนน้ำเหมือนการที่เราเกาะการที่แบบบังคับให้ความทรงจำอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนเราที่เรากอบน้ำเอาไว้ในมืออะยังไงก็ตามน้ำมันก็จะต้องลี้ออกไปอยู่ดีต่อให้เราแบบพยายามกอบให้แน่นแค่ไหนมันก็ลี้ออกไปอยู่ดีเหมือนแบบในเรื่องที่พยายามจะใช้น้ำมาเป็นสื่อก็อาจจะหมายถึงอย่างนี้ก็ได้ว่าความทรงจำเหมือนน้ำยังไงมันก็หาทางลี้ออกมาได้อยู่ดีอาจจะมาแบบเปะๆปะปะเหมือนแบบเอ๊ะดูเรื่องไม่สเปซคือดูเรื่องไม่ปฏิปต่อมันดูสเปซสปาไปหมดเลยแต่ภาพคนรักของเขาโดโรเลสก็ยังชัดภาพลูกสาวของเขาก็ยังชัด
0: จากยุค50นะฮะมาถึงปัจจุบันพัฒนาการทางด้านบำบัดรักษามาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ที่จริงหลังจากยุคนั้นใช่ไหมครับก็ปี1960เนาะคุณหมอแอรอนนางคิดค้นวิธีการที่เรียกว่า CBT คือ Cognitive Behavioral Therapy คือการทำจิตบำบัดเพื่อที่จะไปแก้ไขจุด ทางใจนะคะแล้วหลังจากปีนั้นเนี่ยหลังจาก

0: ที่ US FDA approve Clofazimine เนาะมันก็มันมียาแอนตี้ไซโคติกออกมาเยอะๆขึ้นปี1980ยาที่เอามารักษาภาวะโรค2บุคลิกยาที่เอาไว้รักษาคุมอารมณ์อย่างเช่นวาโปรอิกแอซิดก็ถูกเอามาใช้ปัจจุบันจนกระทั่งมาปัจจุบันเนี้ยเรามียามากมายทางจิตเวททางโรคสมองที่เอาไว้ใช้ในการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยควบคุมพฤติกรร
1: ม
0: ช่วยทางด้านความคิดผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น transmagnetic stimulation คือแบบใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการที่กระตุ้นสมองส่วนหน้า prefrontal cortex ให้กลับมาทำงานเป็นผู้เป็นคนกลับมาปลอบประโลมอะมิกดาลาปลอบประโลมอินซูล่าเหมือนเดิมนี่ก็ได้ปัจจุบันนี้เรามีทั้งแบบการทำจิตบำบัดยาการใช้อุปกรณ์ช่วยเยอะแยะมากมาย
1: ถ้าเป็นการกินยาจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าครับ
0: ยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงหมดเอาจริงๆทุกอย่างในโลกนี้มีไซด์เอฟเฟคหมดน้ำเปล่ายังมีไซด์เอฟเฟคเลยจะไปคาดหวังอะไรว่ายามันจะไม่มีไซด์เอฟเฟคแต่ว่าเราต้องใช้ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะมอนิเตอร์ได้ว่าถึงจุดนี้ต้องเปลี่ยนยาแล้วนะหรือจุดนี้อาจจะต้องเบายาลงนะจุดนี้คุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะยาตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันควรจะต้องอยู่ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญแม้กระทั่งการวินิจฉัยก็ตามคนไข้หลายคนมากจะมาแบบไม่ไปพบจิตแพทย์มาพบดิฉันซึ่งเป็นหมอโรคสมองบอกว่าเนี่ยอยากจะรักษาโรคซึมเศร้า
1: ครับ
0: หรืออยากจะรักษาโรคเนี่ยมีคนนึงมาแบบเป็นโรคหลายบุคลิกโอ้แล้วในตัวเขานะมีบุคลิกแบบ 4-5 บุคลิกอะไรเงี้ยเราฟังแล้วเราก็แบบค่อยๆคล้อยตามไปเขาไปก่อนเงี้ยหลายๆคนจะวินิจฉัยด้วยตัวเองวินิจฉัยด้วย AI วินิจฉัยด้วย Google อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกือบ 100% ก็คือไม่ได้เป็นตามนั้นจริงๆหรอก
1: ก็เขาไปเสิร์ช Google เขาไปพร้อมกันยังไงไป AI กันพร้อมกันยังไงว่าถึงออกมาอย่างนั้น
0: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยกลัวคือการรักษาเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยจุดเริ่มต้นก่อนก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเหมือนกัน
1: ครับวิธีการวินิจฉัยต้องทางแพทย์เขาจะใช้หลักการอะไรว่าใครเป็นขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้โหถ้าสมมติจะให้พูดเรื่องนี้เลคเชอร์ยาวเป็นปีเลยนะเพราะว่าเขาไม่งั้นเขาไม่เรียนหมอกัน6ปีเรียนเฉพาะทางกันแบบ 3-4 ปีหรอกคือเขาจะมีทั้งหลักเขาจะประกอบไปด้วยการซับประวัติตรวจร่างกายการตรวจคอนเฟิร์มเอชันอื่นๆใดๆรวมถึงอาจจะต้องปรึกษาแพทย์คนอื่นๆด้วยปรึกษาอาจารย์ด้วยรวมถึงมีการ follow up เพราะว่าบางโรคตอนแรกเขาบอกว่าต้องเป็นแบบนี้มานานกว่า8เดือนเราเพิ่งเจอคนไข้มายังบอกไม่ได้หรอกเราจะต้องแบบอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะมาเจอกันไปเรื่อยๆก่อนเราจะได้เก็บข้อมูลในเชิงไทม์ไลน์เพื่อที่จะบอกได
1: ้สิ่งที่ดีคือคนไข้เขามาเลือกที่จะมาปรึกษาคือสิ่งที่ดีแล้วถูกต้องแล้ว
0: การที่ยอมรับว่าตัวเองต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วเดินมาขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่กล้าหาญและเป็นเรื่องที่ปกติที่บุคคลทั่วไปก็ควรจะต้องทำแบบนี้แหละ
1: บางคนบางองค์กรเนี่ยจากเป็นลูกน้องมาพอเลื่อนระดับเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยแล้วเขาบุคลิกเขาเปลี่ยนไปเลยอย่างนี้การทำงานของสมองเขาเปลี่ยนไปตามตำแหน่งงานด้วยหรือเปล่าอย่างนี้
0: อาจจะไม่ใช่อาจจะทำไมไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยมีประสบการณ์นั้นในการขึ้นตำแหน่งสูง แต่ว่ามันเคยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยมากที่เขาพูดถึงว่าเมื่อมนุษย์มีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยอำนาจมันเหมือนเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนบุคลิกเราได้แต่ว่าลึกๆแล้วนั้นเราอาจจะเป็นคนเดิมนั่นแหละแต่มันเปลี่ยน expression ของตัวเราออกไปได้เหมือนกันเนาะหรือบางทีก็เพราะว่าบางคนที่มีอำนาจจะมีความกลัวกลัวก็จะทำอะไรไม่ถูกกลัวสูญเสียอำนาจนั้นก็เป็นเลเลสเตทแหละแต่ว่ากลัวว่าตัวเองจะทำอะไรไม่ถูกเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นใหญ่ไว้ก่อนก็มีเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่บุคคลน่ะเขาถึงบอกว่าอำนาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะมันสามารถเปลี่ยนเราได้อำนาจมันมีชีวิตมันแบบมันสามารถมีอิทธิพลเหนือเราได้ไม่มีอำนาจดีกว่าม
1: ันเข้าข่ายใครรู้ไหมครับโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: มีอำนาจแล้วเขาแบบทำอะไรแบบพิลึกพิลั่นบางทีอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่ว่านางเป็นโรคสมองเสื่อมหรออ
1: ๋อเหรออันนี้มีข้อมูลทางด้านนี้มาด้วยใช่ไหม
0: ไม่รู้คือรู้สึกว่า1 age group เนาะอายุ age group ดูเข้ากันได้ถามว่าลุงทรัมป์นั้นรอบเอวเท่าไหร่ก็ไปเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับถือว่ามีpre-existing factor น่าจะมีโรคประจำตัวอยู่เบาหวานความดันไขมันสูงอะไรเงี้ยถามว่ามีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมไหมแม่มันก็ดูถึงพร้อมอยู่ในระดับนึงอาการแสดงออกทางร่างกายก็ดูก็ไม่แปลกนะถ้าสมมติจะเป็นอะไรเงี้ยแบบมีตรรกะแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันดิฉันน่ะเคยคุยในวงสนทนาที่มีการเมืองด้วยว่าที่จริงแล้วนะถ้าดิฉันมีโอกาสมีอำนาจนะดิฉันจะเสนอกฎหมายที่ว่าต้องตรวจแบตเตอรี่เทสก่อนมาเป็นส.ส.หรือส.ว.หรือก่อนจะเป็นรัฐมนตรีคุณต้องตรวจแบตเตอรี่เทสคุณต้องเทสดูเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคอกนิทีฟในสมองคุณน่ะเหลืออยู่เท่าไหร
1: ่
0: คุณเข้าข่ายภาวะที่แบบคอกนิทีฟดีคลายไม่ต้องเอาสมองเสื่อมเอาแค่คอกนิทีฟดีคลายโอเคคือแบบเขามาด้วยความชอบธรรมประชาชนชอบเขาเลือกเขาคำถามคือว่าถ้าเราต้องการแบบเซฟตี้เนชั่นชาติที่ปลอดภัยเราจะเอาคนที่สมองเสื่อมมาบริหารงานจริงหรอ
1: เออใช่
0: เขา

0: ค่เขาได้คะแนนสูงปุ๊บเอาเขามาเลยเหรออ
1: ืม
0: เลยหรอ
1: เออ
0: แนวคิดของชาจะสุดโต่งแต่ฉันรู้สึกว่า for safety nation คือ cognitive function executive function มันก็สำคัญเน
1: า
0: ะ
1: อืมก็ต้องตรวจร่างกายที่ไม่ใช่แค่ตรวจตาตรวจหูตรวจจมูกตรวจปาก
0: เขาตรวจหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะถ้าตรวจจริงอ่ะคนสุขภาพดีๆก็ควรจะได้คนสุขภาพแย่ๆก็ควรจะต้องถูกเขี่ยไปสิ
1: ใช่
0: ตรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าสงสัยว่าสิ่งที่ฉันพูดนั้นมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอดูทรัมป์ก็ได้
1: ตัวอย่างที่ชัดเจน
0: มีกรณีศึกษาให้ดูอยู
1: ่กลับมาที่หนังนะออกนอกดูนอกทางไปสักระยะหนึ่งหมอแพทย์ชอบซีนไหนของหนังในเรื่องนี
0: ้มันมี2ซีนที่ชอบ1คือชอบซีนภาพก่อนภาพตอนที่เท็ดดี้เขาตัดสินใจเขาจะต้องไปช่วยไอ้ชาร์คที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยเนี่ยเพื่อนเขาหายไปเพื่อนเขาต้องถูกจับไปไว้ที่ปภาคารแน่เลยต้องเอาถูกไปผ่าตัดแน่เลยกูจะไปช่วยเขาเรารู้สึกเหมือนแบบฉากนี้นะมันคือพระเอกจะหนีก็ได้แต่ไม่หนีเขาจะไปช่วยเพื่อนเขามันดูมีความเป็นคนบนความผู้ป่วยจิตเวชอะแล้วฉากกันก็สวยมากคือแบบเห็นประภาคารแบบเห็นซีอะไรเงี้ยสวยอันนี้คือเป็นฉากที่ชอบฉากที่หนึ่งเลยแบบรู้สึกเลยว่าแบบเขาแต่ก็มีความอีหยังวะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะไปช่วยเพื่อนไม่ต้องระเบิดรถก็ได้ค่ะคือตอนนั้นอะไม่มีใครเห็นเขาอยู่แล้วคือแบบไม่มีใครแล้วแทนที่จะวิ่งไปประภาคารเลยเปล่าเสียเวลาก่อนจะต้องเอาเน็กไทมาทำระเบิดรถเพื่อที่ให้คนหันมาทางนี
1: ้
0: ซึ่งตัวเองถามว่าตัวเองยืนอยู่ห่างจากรถไหมไม่ห่างคนมีโอกาสเห็นด้วยเนี่ยมีโอกาสโดนจับด้วยไม่เข้าใจซีนไม่เข้าใจรู้สึกแต่ว่าฟังก์ชันเดียว
1: อาจจะเป็นสภาวะทางสมองทางจิตสั่ง
0: นางต้องการบอกกับภรรยาบอกกับภาพหล่อภรรยาว่าไม่ได้ชอบเน็กไทอันนี
1: ้
0: ใส่เน็กไทอันนี้เพราะว่ายูซื้อให้อะไรเงี้ยโอเคอาจจะต้องการส่งเมสเซจนี้กับอีกฉากนึงที่ชอบมากที่สุดคือตอนจบนี่แหละคำพูดไดอะล็อกที่เขาบอกว่าใจเป็นปีศาจที่มีชีวิตหรือว่าจะเป็นคนดีที่ตายไปแล้วอะไรประมาณนี
1: ้
0: คือชอบได้หรอกตรงนี้มากว่าแบบมันไม่ใช่คำพูดที่ตัวละครพูดอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นคำถามที่ถามคนดูด้วยเนี่ยชอบอยู่สองฉาก
1: ในเรื่องของสภาวะทางจิตหรือทางสมองเนี่ยในหนังมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าครับ
0: เยอะมากคือเรื่องเนี่ยประเด็นเรื่องความทรงจำเนาะเมื่อกี้คุยไปแล้วเนาะประเด็นเรื่องบุคลิกการที่แบบความเจ็บปวดทางจิตใจสามารถสร้างบุคลิกใหม่ให้เราได้
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆอีกอันนึงที่ไม่ได้พูดถึงเลยคือโดโรเลสที่เป็นภรรยาของพระเอกใช่มั้ยเป็นภรรยาของตัวแอนดูเลดดิสที่เขาน่าจะมีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วแล้วเพราะสามีทอดทิ้งเขาเหลือเกินไม่มีเวลาดูแลเขาเลยสุดท้ายเขาคือเหมือนเขาฆ่าลูกเขาอะแล้วก็เหมือนแบบอยากให้ลูกเป็นตุ๊กตาที่ไม่ต้องมีชีวิตของเราสองคนไปตลอดไงอย่างเงี้ยคือมันคือความบิดเบี้ยวของจิตใจมนุษย์ที่อาจจะส่งเมสเสจง่ายๆคือว่าถ้ามีคนป่วยจิตเวชอยู่ในบ้านอย่าปฏิเสธเขาอย่าทอดทิ้งเขาเขาต้องการได้รับความช่วยเหลือเพราะเขาเหมือนระเบิดเวลาที่บางทีแล้วอาจจะไปจบแบบโดโรเลสก็ได
1: ้มีเคสไหนที่แบบหายขาดจากอาการทางจิตไหมคร
0: ับ เยอะแยะครับเคสที่ได้รับการดูแลจากได้รับการดูแลได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวจากสังคมจากคนรอบตัวนะครับต่อให้ไม่หายเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดแผกแตกแยกเขาก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครที่แบ่งแยกเขาสามารถอยู่ในโลกนี้ได้บางทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นการกำจัดโรคจิตเวทออกไปซะทีเดียวแต่เป็นการที่สิ่งแวดล้อมที่สังคมที่คนรอบตัวเราช่วยซัพพอร์ตเราจนเรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่กับมันได้โดยที่เราไม่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อมากนะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชออกมาเยอะ
0: เยอะค่ะ
1: บางคนดูจนแบบเอ้ยประวัตินาตัวเองว่าฉันเป็นจิตแพทย์คนหนึ่งไปแล้วออกมาเยอะมากแต่บางทีก็ให้ความรู้ส่งต่อไปแบบผิดๆก็มีอันนี้จะบอกคนเหล่านั้นยังไงครับ
0: เช็คก่อนค่ะเช็คก่อนแชร์เช็คก่อนที่จะชัวร์ว่าแบบอันนี้ใช่จริงๆเช็คก่อนว่าเขาเป็นใครนะถ้าสมมติเขาบอกชื่อนามสกุลมาก็เอาไปเซิร์ชดูหน่อยนึงว่าเป็นคุณหมอจริงไหมนะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงไหมนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญ
1: มันหากินง่ายนะ
0: แล้วผู้เชี่ยวชาญจริงหากินยากเพราะว่าเขาก็จะมีจรรยาบรรณครับแบบจรรยาบรรณเหมือนดาบมาค้างอยู่ที่คอไม่ควรทำอันนั้นไม่ควรทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นมันเขาไม่มี
1: ฟรีสไตล
0: ์อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับการรับข้อมูลแบบผิดๆเข้าไปก็มีโอกาสจะทำให้เกิดแบบข้อมูลมันคืออินพุตเนาะมันก็จะไปอินสตอลเป็นโปรแกรมอยู่ในสมองเนาะมันก็เรามีโอกาสที่เอาพูดจะแย่ๆผิดๆออกไปได้ระวังด้วย
1: วันนี้ขอบคุณหมอแพทย์ครับขอบคุณมากครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังคงรักษาเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อีกสมัยนะครับด้วยคะแนนกว่า1,400,000คะแนนขณะที่ตำแหน่งรองแชมป์ค่อนข้างที่จะพลิกล็อกครับผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 21:30 นะครับซึ่งนับคะแนนไปแล้วกว่า95%ปรากฏว่าผู้สมัครที่ได้คะแนนเป็นอันดับ1ก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ในนามอิสระที่ได้คะแนน 1,444,914 คะแนนสามารถรักษาเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ได้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่ผู้สมัครที่มีคะแนนเป็นอันดับ2ค่อนข้างพลิกล็อกนะครับเมื่อตำแหน่งอันดับ2ตกเป็นของนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครหมายเลข14ในนามอิสระกวาดคะแนนสะสมไปได้สูงถึง 288,171 คะแนนรั้งตำแหน่งรองแชมป์ส่วนผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่คะแนนตามหลังห่างนะครับโดยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10จากพรรคประชาชนอยู่ในอันดับที่3คะแนน 176,934 คะแนนตามมาด้วยนายอนุชาบุรพชัยศรีครับผู้สมัครหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์ในอันดับที่4ได้คะแนน 101,819 คะแนนและอันดับที่5เป็นของหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีได้คะแนน 45,598 คะแนนส่วนผลการนับคะแนนผู้สมัครสกทั้ง50เขตนะครับผลปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคประชาชนมีคะแนนนำใน22เขตตามมาด้วยกลุ่มคนทำงาน11เขตพรรคประชาธิปัตย์8เขตกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4เขตกลุ่มอิสระ3เขตและกลุ่มเบสเตอร์แบงคอก2เขตนะครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าสถิติข้อมูลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 4,428,614 คนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสกจำนวน 4,384,693 คนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4 ครับ
1: ในส่วนของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเองก็รณรงค์เลือกตั้งผมว่าการรณรงค์เลือกตั้งประชาสัมพันธ์เนี่ยมีรูปแบบที่มีรายละเอียดที่หลายๆด้านนะครับในการที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนแต่ในส่วนที่ทางผู้ที่มีสิทธิ์และมาใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยยังไงผมอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าเกิดจากเหตุใดอย่างไรครับ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ภายหลังทราบผลการนับคะแนนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: รซึ่งนายชัดชาติได้คะแนนนำเป็นอันดับที่1 นะครับว่ายินดีกับอาจารย์ชัดชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับทันทีที่ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนแถลงข่าวยอมรับผลการเลือกตั้งและก็ยินดีกับผู้ชนะครับขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขึ้นเวทีที่สเตเดียมวันขอบคุณทุกคะแนนหลังนำมาเป็นอันดับ1คะแนนทะลุ1ล้านคะแนนเสียงครับนี่เป็นการกระโดดฉลองนะครับหลังได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1ทะลุ1ล้านเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นเวทีที่สเตเดียมวันขอบคุณทุกคะแนนเสียงนายชัชชาติบอกว่าหากผลงานออกมาหากมีการประกาศผลออกมาจนกกต.ประกาศรับรองผลแล้วนะครับตนได้รับความไว้วางใจจากชาวกทม.ให้เป็นผู้ว่าสมัยที่2ภารกิจจากนี้จะหนักมากเพราะว่าประชาชนนั้นจะยิ่งคาดหวังมีหลายโปรเจกต์ที่ยังทำไม่เสร็จและจะต้องสานต่อนะครับนายชัชชาติบอกว่าก่อนขึ้นเวทีนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนได้โทรศัพท์มาหาเพื่อฝากหลายนโยบายนะครับอย่างเช่นศูนย์เด็กเล็กแผนป้องกันและระบายน้ำท่วมซึ่งตนเองก็ยินดีทำงานร่วมกับสกจากหลายพรรคไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทุกคะแนนเสียงมาจากความไว้วางใจจากประชาชนส่วนทีมงานนายชัชชาติบอกว่าก็จะยังอยู่ทั้งหมดนะครับแต่จะอยู่ในตำแหน่งใดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งตำแหน่งที่ปรึกษาเชื่อมั่นว่าทุกคนไม่ได้หวังตำแหน่งนะครับแต่อยากจะมาทำงานจริงๆและไม่มีคำว่าระบบอากงครับ
1: ขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับทั้งที่โหวตให้เราแล้วก็ไม่โหวตให้เราจริงแล้วผมก็ดูไม่รู้สึกว่าเหมือนกับมีชัยชนะอะไรนะเพราะว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิม
0: ขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.แถลงยอมรับผลการเลือกตั้งและแสดงความยินดีกับนายชัชชาติที่ได้นั่งเป็นผู้ว่าสมัยที่2และยังคงลุ้นผลคะแนนต่อจนกว่าจะครบทุกคะแนนเสียงนะครับพร้อมประกาศไม่ลงสนามอีกและขอกลับไปทำธุรกิจครับ
2: ขอขอบคุณแล้วก็ขอยินดีกับผู้ที่ชนะไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ใดนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าอันที่3คือเราต้องให้คะแนนทุกคะแนนเนี่ยมีการนับจนตกผลึกแล้วก็เสด็จน้ำเราจะไม่ทิ้งคะแนนของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเราจะไม่ดูถูกของคะแนนคนใดคนหนึ่ง
3: ชัดเจนว่า4ปีไม่กลับมาสนามนี้แล้วใช่มั้ยเพราะสนามใหญ่ก็ทิ้งมาแล้ว
2: ณเวลานี้นะคะเราก็ทำเต็มที่แล้วนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความตั้งใจในการที่จะประกาศประวัติตัวเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องไปทำหน้าที่ของตนเองใช่ค่ะ
0: ส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคแถลงยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกทมอีกสมัยโดยนายอนุชาเปิดเผยว่าแม้คะแนนจะยังนับไม่เสร็จแต่ผลชัดเจนว่านายชัดชาติได้คะแนนสูงสุดนะครับพร้อมยังขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ส่วนนโยบายของพรรคที่นำเสนอมาตลอดก็อยากจะให้ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งนำไปสานต่อซึ่งทางพรรคก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องนายอนุชายังเน้นย้ำนะครับว่าการลงพื้นที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้ต้องการเพียงแค่หาเสียงเท่านั้นแต่ต้องการพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาที่อยากให้แก้ไข
4: ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งผู้ราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของคะแนนเสียงที่กำลังนับกันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ยังประมวลกันอยู่แต่ก็หน้าที่จะชัดเจนนะครับว่าท่านจะทำหน้าที่ให้กับชาวกทม. อีกหนึ่งครั้งนะครับ
0: ส่วนที่ที่ทำการพักประชาชนนะครับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักแถลงข่าวน้อมรับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่คว้าชัยชนะเป็นสมัยที่2นายชัยวัฒน์กล่าวขอบคุณชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่มอบคะแนนเสียงให้สำหรับตนเองและผู้สมัครสกของพักพร้อมระบุว่าแม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งแต่ยังมีสกจากพรรคประชาชนที่จะเดินหน้าผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพต่อไปพร้อมยืนยันนะครับว่ายังคงทำงานด้านการพัฒนากรุงเทพมหานครในทุกบทบาทที่สามารถทำได้ครับ
5: ขอแสดงความยินดีครับกับอาจารย์ชาติชาตินะครับในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยที่2นะครับและเราก็เชื่อว่าเรายังมีสกของพรรคประชาชนที่จะได้เข้าไปทำงานในสภากทมนะครับก็หวังว่านโยบายของพวกเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับก็จะได้รับการผลักดันต่อไปไม่มากก็น้อยนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานทั้งเรื่องของการพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอนโยบายพัฒนาเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายใหญ่ก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยให้ก้าวหน้านะครับ
0: ขณะที่นายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวนะครับว่ากรณีที่พรรคไม่ได้รับชัยชนะตามเป้าหมายพร้อมรับฟังทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ยืนยันว่าพรรคจะเปิดกว้างในการทำงานร่วมกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างต่อไปโดยสิ่งสำคัญก็คือการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคให้มากขึ้น

0: Money and Life in the Post-Socialism Era of Vientiane. We once traveled to the Laos-China Railway when the ground columns were originally set up. It took only 5 years, and the first line was opened in December of 2021, which was the 414-kilometer route running between Vientiane and Baoden. Later in April of 2023, the Kunming route was officially opened. At that time, the country became a land link because of goods transport and logistics, such as importing goods from foreign lands to Southeast Asia. The railway also became a new alternative for those who just love traveling by train. This time, we come to meet Miss Nikki Kanpasit Kaipom, who we met when she was a ground staff employee at the Laos-China Railway. With a degree from Pu'er University in China, she has an education that is related to the railway system. She tells us that she doesn't work here anymore, but she can bring her problem-solving and service-minded skills to adapt to her new job, which is working in finance and investment at a bank. The future for labor growth in Laos seems bright, with the power of new generations. The average working age population of Laos is at the base of the popular pyramid. They have choices in choosing a career, and some companies' salaries are at a satisfactory level. Even though the cost of living is high, most Lao people understand that this is because many necessities need to be imported. Their society, with the extended family pattern, allows them to help each other, and this can also bring them towards success in life.
1: ส่งยังน้อยๆยังเป็นเด็กน้อยอยู่ห่างกันเงินของบ้านนี่นะกับคือสิว่ามันก็บ่ได้ดีดอกก็สู้กันมาจนมาฮอดเฮาใหญ่ได้ระดับหนึ่งการเงินก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็พ่อกับแม่จึงมีเงินส่งเฮาไปเรียนต่างประเทศสินะระยะนั้นก็ยังขอเงินพ่อเงินแม่ใช้สิซะจนได้จบมาเฮ็ดเวียกเองแล้วก็บ่ขอมาเลย แล้วเฮาก็เป็นคนซัพพอร์ตน้องชายเฮาเรียนเองเราเปิ้นสภาพป่ะให้เฮาเด้ออยากหาแบบประสบการณ์หลายอย่างบางเทื่อมื้อนึงในอนาคตเฮาอยากออกไปเฮ็ดธุรกิจของเฮาเองซึ่งว่าเฮาตะกี้อยู่รถไฟมาเฮาก็ได้ข้อมูลจากตัวนี้มาแล้วเฮามาอยู่ธนาคารเฮาก็ได้ข้อมูลจากตัวนี้ตำแหน่งที่เฮาเฮ็ดและพบปะผู้คนหลายๆและพบปะนักธุรกิจหลายๆที่เข้ามาใช้บริการอยู่ในแบงก์นี้นะแต่ละคน

0: คือกันก็เลยว่าเขากลับมาเก็บข้อมูลเอาบางเทื่อในอนาคตเขาอยากไปสร้างของเขาเองอยากไปต่อยอดให้ตัวเองนะก็เอาตัวนี้ไปศึกษาอีกทีนึง
1: Back in the time when Soviet socialism was brought to Laos but could not adapt to Lao society, some Lao people migrated to a third country. Once they became successful, some decided to come back into the business sector, while others chose to work in bureaucracy in order to use their skills to develop a new system for the country and open an investment market for foreign investors and other potential customers. Wherever they go, they will eventually come back to their homeland because it's the home of their parents and their grandparents. They are ready to sacrifice and to thrive as they create jobs and new opportunities for themselves. They are driving Lao society forward in their very own special way. Bhutong Yotmonkong is one of the elders who passed through the nation's transition period. He has seen the general connection in Lao society throughout his entire life.
2: เฮาเนี่ยอายุ28ปีนี่นะได้เป็นคณะอำเภอแล้วเป็นเจ้าเมืองเลยนะอยู่เมืองอาจสะพังทองแต่เฮาเฮ็ดอยู่ในหันอยู่ประมาณตั้งแต่4 5ปีเฮาก็ขอลาออกเลยนะตอนนั้นบังเอิญไปเชื่อมแนวคิดกบช็อปที่ว่าเปเรโซยกาน่ะนะว่าหันเปลี่ยนน่ะสิเฮาก็คิดแต่ออกมาอู้ทุกขนาดเพราะในระยะนั้นมันบ่เหมาะบอกว่าเงินใครยังก็บ่เหมาะแต่ว่ามันก็เป็นอันโชคดีในความทุกข์ยากเลยเห็นเฮาเข้มแข็งขึ้นเฮาก็สุดท้ายเฮาไปเรียนอยู่เยอรมันกับเฮียนโรงเรียนทฤษฎีมาร์กซิสต์พุ่นเด้แต่สุดท้ายก็บ่ได้เฮ็ดเด้ลบมาแล้วก็ไปเฮ็ดน้ําบานนอกไปชนบทไปเห็นตําฮูกนี่เด้เอ้าตําฮูกนี่ก็มันเป็นสิ่งที่ดีเด่นที่บรรพบุรุษเก็บไว้เฮาเด้ก็เลยจะมาเฮ็ดตำผ่าฝ่ายนี่เองจึงเป็นบริษัทละหา
1: Laos was once governed by a feudalist system. Opportunities for farmers to lift up their lives were very scarce. Although their workplace was agricultural fields that fed the entire country, they didn't have the right to own the lands. But when the post-socialism policy was issued,the lands were distributed to them. Most Lao people do agricultural jobs. Resources from the earth are valuable heritages that are passed down through the generations. After the First World War ended, France even attempted to dig up the land, which was full of beneficial minerals. But the Lao government decided to make a concession by opening up for other countries to compete in order to maintain the country's benefits.
2: ทุกคนเลยสอนให้ลูกเต่าว่าให้ไปเฮียนให้เป็นเจ้าคนนายคนแต่โลกผ่านการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีสูงขนาดนี้แหละคนเป็นนายตัวเองดีกว่าโลกนั้นให้โอกาสทุกคนถ้าผู้คิดเป็นถ้าคิดว่าเป็นโอกาสก็บ่มีนี่บันทึกสรุปแล้วในปรัชญาของชีวิตเขาก็ว่าว่าคิดเป็นหรือบ่ทุกคิดบ่เป็นหรือทุก
1: Most areas in Laos are forests. The climate of the Bolawain Plateau in the south of Laos is very suitable for cultivating coffee, which is consumed by people all over the world and in need of finding a proper environment for the bean varieties.Laos has become a coffee plantation and created its very own brand, which has become a renowned export product. Nowadays, coffee businesses in Laos's biggest cities are very popular. This is not only for consumption, because young people also build up their fortunes by opening their own businesses. David Wilon, the owner of Dom Dom Cafe,has a mixed blood heritage with Lao, Vietnamese, and French ancestry running through his parents' bloodlines. He was born and grew up in Paris. When he was 26 years old, he had a chance to visit his parents' homeland for the very first time. As soon as he saw the sign, "Welcome to Laos," he felt like this unfamiliar place suddenly reminded him of his home and his family.
3: และก็ตกใจตอนข้ามความมิตรภาพอยู่ลาวนี่ที่ว่ามันเขียนว่ายินดีต้อนรับอยู่เมืองลาวก็น้ำตาออกปกติบ่เป็นคนขี้ให้แต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นบุญเกิดของพ่อแม่แล้วก็ทุกเรื่องที่พ่อแม่เคยบอกให้ฟังตั้งแต่น้อยมันก็ได้ค่อยๆมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ตะกี้บ่อนพ่อกับแม่มักไปลีนมันอยู่บ่อนนี้บ่อนพ่อกับแม่เคยพักมันอยู่บ่อนนี้โชคดีที่ว่าลุงได้พาไปลิ้นนั่นแหละว่าเอออยู่นี่มันแม่นนะบนที่ว่านะแม่เจ้าก็ใหญ่ๆเด้ออยู่บนนี้มันแม่นบนที่ว่ามักควรไปลิ้นเด้อไปกินข้าวเด้อบนนี้มันแม่นเห็นพี่น้องเด้อเขาเป็นคนอยู่กลางที่บางเทื่อก็มักอยู่ในสังคมเราบางเทื่อก็ซีได้เข้าใจกันในสังคมต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายก็มักอยู่เมืองเราเพราะว่าปกติเป็นคนนิสัยใจร้อนแล้วก็มาอยู่นี่ก็เป็นคนใจเย็นกลัวทมิตรก็ต้องใช้เวลาหลายปีให้ปรับตัวเนาะว่านะอยู่ต่างประเทศเวลามันเป็นเงินต้องเฝ้าต้องมีความฝันต้องมีอะไรอย่างที่ว่ามันต้องได้เกิดขึ้นมาถ้าบ่เกิดขึ้นมาเขาก็ได้ผิดบ้างอยู่นี้ก็คือว่าโอ้บ่ต้องคิดหลายก็อยู่ดีๆก่อนอยู่ดีๆก่อนแล้วก็มีอย่างที่ว่ามันอ้อมพอเขามันมีคุณค่าแล้วเขาบ่ต้องเฝ้าไปใส
1: ่ Not only for drinking roasted, grinded or original drip coffeeBut David also wants to create a space for people to meet in an uncrowded area.

0: is a former engine technician. He used to be a coffee machine salesman. Now he's ready to begin doing what he loves. When he sold coffee machines, he had to learn about coffee origins and gradually cultivate experiences until he became a professional and loves his coffee and chocolate. He has invented many recipes that attract people to try them in all flavors.
1: ช่วงโควิดเนาะโควิดก็ด้านเรื่องรถยนต์นี่เขาจะห้ามให้เดินทางฉะนั้นธุรกิจเฮาจะมีปัญหาหลายเพราะว่ารถต้องจอดไว้ถ้าเมื่อรถจอดไว้เฮาก็ทํางานบ่ได้ฉะนั้นเฮาต้องได้หาแนวเฮ็ดใหม่ๆแรกเริ่มเฮาเฮ็ดเกี่ยวกันขายเครื่องส่งกาแฟมาก่อนพอดูแลเรื่องการขายเรื่องการเซอร์วิสแล้วเฮาก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับกาแฟแท้ว่ากาแฟต้นกําเนิดมาจากไสเฮาก็เลยต้องไปศึกษาลองมาศึกษาเมืองศึกษาไปแล้วมันจะมีด้านการเกษตรมาเกี่ยวของเรื่องการบริการเรื่องการพัฒนาอาชีพเช่นว่าการสอนบาริสต้าและการส่งเสริมเกษตรกรคนปลูกกาแฟเฮนไดแห่งกาแฟมันมีคุณภาพสูงขึ้นมันก็เลยได้พัวพันเกี่ยวกับด้านนี้หลายด้านก็เลยสนใจเพื่อเฮ็ดให้ตัวเองพัฒนาไปต่อได้ก็เลยต้องได้เรียนรู้ไปเรื่อย
0: So Leo Wongdala and his family moved to the U.S. He grew up in an environment of high technological development, which allowed him to study electronic engineering at Seattle University. In 2009, So Leo decided to go back to Laos and founded a small company with his friends. He developed the Lao language keyboard for the iOS system.The company was a pioneer startup that later expanded its work by opening Loga, which was the first application for calling taxis in Laos. With the perspective and vision of the new generation, he inspired his colleagues, who would later open their own businesses, with So Leo as their idol.
2: กิจกรรมหลักๆของเฮาก็คือเฮาเฮ็ดเวิร์คช็อปเทรนนิ่งให้กับวัยหนุ่มให้กับพนักงานบริษัทเองก็ดีเฮาจัดเป็นเวิร์คช็อปจะเป็นสัมมนาเฮาจัดงานแข่งนํางานแข่งไอเดียธุรกิจที่ว่าเฮาจะซัพพอร์ตน้องๆที่สนะให้เงินทุนไปเฮ็ดธุรกิจตัวแท้นอกจากนั้นอีกภาคของ B2B เมื่อกี้เฮาว่าเป็น B2C เนาะ Business to Customer แต่ Business to Business เฮาก็เฮ็ดในส่วนของการเป็น Facilitatorในการจัดงานต่างๆโดยเฉพาะงานธุรกิจงานแข่งเขาจัดงานแข่งเขาเองเขาจัดงานแข่งให้ข้าเจ้านำและนอกจากนั้นเขาก็ยังเป็นจะเอิ้นว่าเป็นคอนซัลติ้งเล็กๆน้อยๆในเรื่องของbusiness development และก็ในส่วนของ marketing
0: Young businessmen need to gain their customers' trust. They try to establish connections with successful entrepreneursand become their activity partners in order to promote their marketing. Bun Leong believes that the new generations of Lao people, both male and female, will be an important asset in the future if they have a chance to become their own boss. Doing what they like, they can use their skills to create jobs and incomes by establishing businesses that respond to the market's needs,both domestically and internationally
2: คือจากประสบการณ์ที่น้องจัดเป็นเวิร์คช็อปเป็นเทรนนิ่งเป็นงานแข่งสัดส่วนผู้หญิงถือว่าครึ่งหนึ่งครึ่งๆเลยกับผู้ชายนั่นแสดงให้เห็นว่าแม่หญิงเองก็สนใจในการเฮ็ดธุรกิจในการเฮ็ดสตาร์ทอัพหลายขึ้นคือกันเลยซึ่งว่างานแข่งเฮาบางกลุ่มบางทีมกับมีแม่หญิงหรือผู้หญิงนี่เป็น CEO หรือเป็นLeader ของทีมก็มี
0: Bun Leong supports the Hack Vientiane project, which is a competition for developing applications that respond to the needs of Lao society. The winner receives 30 million GIP as a fund for creating their own platform. This way allows Bun Leong to have these young people as his new business partners. Tiradet Kamhong has

0: recently graduated from high school. He's taking a gap year before studying at university to finish this project first.
1: มีหลายปีนึงก็มีประมาณหลายงานประมาณมินิมัม5งานอัพขึ้นไปให้เฮาได้ไปแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจซึ่งเฮากับเป็นคนที่ว่าเริ่มต้นมาจากการมักการเงินเนาะแล้วการเงินมันก็เปิดประตูเฮามาสู่โลกใหม่ๆก็คือโลกสตาร์ทอัพนี่แหละก็คือเฮาก็ได้ไปเริ่มประกวดแข่งขันสตาร์ทอัพเฮาก็ได้ทุนมาเฮ็ดเลยปัญหาที่เฮาเห็นในสังคมคือเป็นปัญหาที่มันซ้ำเฮือเป็นปัญหามันแก้บ่ตกมาก็คือเวลานักเรียนเวลาเขาจะเรียนจบม.ปลายหลายคนเนี่ยยังบ่ฮู้หรือว่าบ่แน่ใจว่าตัวเองอยากเฮ็ดหยังอยากประกอบอาชีพหยังเฮาก็เลยสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้เพื่อมาแก้ไขปัญหาก็คือเฮาใช้ศาสตร์วิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือให้เขาเจ้ามาตอบแล้วก็เฮาก็ provide result ให้ตามศักยภาพแล้วก็ข้อมูลที่เขาเจ้าได้ให้ไปโดยว่าเจ้าเหมาะกับอาชีพใดศักยภาพของเจ้าเหมาะไปทางอาชีพใดหลายกว่าหมู
0: ่ The platform that he has inventedReflects the needs of the educational system in Laos. It advises young graduates to find out about their potential and recommends suitable jobs for them. The 24-year-old Tiradet enjoys his work and he wants others to use his platform for the benefits of working.
1: ผู้ปกครองของพวกน้องเจนที่บาอาจจะเจนที่เก่าก่อนพวกน้องอาจจะเฮ็ดในสิ่งที่เขาเจ้าก็บ่ได้มักบ่ได้ถนัดดอกเขาเจ้าเฮ็ดไปเพื่อความเป็นรอดความอยู่รอดนะเพื่อเอาเงินมาจุนเจือชีวิตมาเลี้ยงพวกเขานี่แหละแต่ว่าสมัยนี้ก็รู้สึกว่าความคิดของผู้ปกครองเปลี่ยนไปก็คือโดยอยากหลายคนคำนึงถึงว่าลูกตัวเองต้องได้เฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองลูกเขาจะเพิ่นมักถนัดไปก่อนอันนี้เป็นนี่เป็นตัวตั้งต้นเลยซึ่งว่าเฮาก็เชื่อว่าการที่เฮาเขาเจ้านักศึกษาหรือว่าวัยหนุ่มได้เห็นในสิ่งที่เขาเจ้าหักและถนัดนะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้เชื่อว่าในอนาคตมันต้องมีธุรกิจลาวที่ว่าสามารถก้าวออกไปดินนอกประเทศได้แล้วก็สามารถอาจจะกลายเป็นยูนิคอร์นตัวใหม่ตัวแรกของประเทศเลยก็ได้ด้วยความทะเยอทะยานที่มีอยู่ตอนนี้ความมุ่งมั่นตอนแบบในตอนนี้นะพวกเขาก็เชื่อว่าพวกเขาสามารถออกไปนอกประเทศแล้วก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่สตาร์ทอัพจากลาวที่ประสบความสำเร็จได
0: ้ Since the severe COVID-19 pandemic of the past few years, the e-commerce market has rapidly expanded. Also, in Laos, online shopping has become more popular than offline because opening a store requires paying rent and hiring shopkeepers.Even though Manola has a full-time job, she has also opened an online shop to do what she loves to do and what makes her happy. She wants to share this happiness with other people who have similar preferences. In fact, being an online saleswoman has made her more well-known than her role as a full-time office worker.
2: จะมาขายเครื่องออนไลน์แมนเป็นออร์แกไนเซอร์มาก่อนโดยจัดงานเป็นพี่เลี้ยงนางสาว
3: เรียนมาทางด้านนี้เหรอครับ
2: โบจบครูภาษาอังกฤษแต่ว่ามาทางด้านนี้เลย
3: ทำไมถึงมาด้านนี้อ่ะ
2: บุคลิกการนั้นเป็นพรสวรรค์ที่บอกมาทางด้านนี้โดย
3: บุคลิกตัวเองนี่เป็นยังไงเป็นคนช่างพูดพรีเซนต์เก่งอยู่แล้วทุนเดิมหรือว่าเมื่อก่อนนี้เพียบเลย
2: โบเป็นคนตลกมักเว้ามักแบบมวนนะ
3: แต่ความตุ้ยของเรานี่ก็เป็นจุดขายของเราเหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: แมนถือว่าแบบกระเจ้าว่ามันหน้าฮักคือกุ้ยใส่สิแหละแบบอุ้ยหน้าฮักเนาะมีอย่างสินะเสื้อยื้อใส่อย่างมันก็เลยแบบพี่เนี่ยเขาแบบมีความมั่นใจมาอุ้กอ่ะก็บ่ต้องอายแล้วแบบเขาตุ้ยกับยาเขาก็ต้องมีความมั่นใจสินะสมัยตะกี้กันสิว่าจัดงานกับเกือบทุกมือโพสเกี่ยวกับอุ้ยมือนี้ใส่เครื่องแนวนี้ได้มือนี้โอ้ยเฮ็ดเวียงแนวนี้มือนี้ซ้อมได้แบบมี acting ตลอดสินะโดย
4: มวยขึ้นไปเนาะส่งฟรีเลยเด้อทุกท่านเด้อเนาะตามขนส่งต่างๆเลยเนาะหรือว่าใครที่ว่า อยากได้เสื้อคนอวบเนาะแบบแม่ค่าใส่เสื้อคนอวบได้

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ผลกระทบจากเหตุเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่กระทบต่อวิถีชีวิตการทำกินและทรัพยากร
2: ตอนระหว่างขุดลอกก็เกิดผลกระทบน้ำขุ่นแล้วก็ตะกอนเลนเน่าเสีย
3: เปลี่ยนจากอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตร
4: ครับ
3: ประมงเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแทน
1: ทั้งหมดกำลังจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านภาคใต้ในโครงการแลนด์บริดจ์และเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC หรือไม
5: ่ท้องถิ่นเองอบต.เทศบาลจะมีศักยภาพที่เอาตัวรอดจากกลุ่มทุนพวกนี้ยังไง
1: บทเรียนจาก EEC ถึงแลนด์บริดจ์ SEC Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.
6: พี่จะเก็บเรื่องอะไรจากอินทนนท์จากป่าเมฆแห่งนี้เอาไปเล่าให้คนเมืองฟัง

0: เราจะนิยามอาชีพพี่ๆ3คนว่าอะไรฮะอยู่ที่นี่กันนานๆเช้าเย็นๆมันมีความเครียดไหมพี่อะไรคือความทุกข์ของอาชีพนี้ที่คนอื่นคนนอกไม่มีทางรู้ครับ
1: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ตอนสูงโดยทรงกลดบางยี่ขันทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ศาลเจ้าอิซุกุชิมะเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะครับอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วสร้างขึ้นให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็มีโทริอิหรือประตูศาลเจ้าสีแดงสดตั้งเด่นอยู่กลางทะเลและได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมราวกับศาลเจ้าแห่งนี้ดำรงอยู่แบบไร้การเวลาครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนศาลเจ้าไร้การเวลา

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: วัตถุดิบเหลือใช้จากการปรุงอาหารในครัวอย่างเปลือกมะนาวสามารถนำมาทำเครื่องดื่มอย่างโคลาและเลมอนเอดได้ทำได้ง่ายๆในกินอยู่คือวันนี้ค่ะดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาทำเครื่องดื่มรักสิ่งแวดล้อมจัดการกับวัตถุดิบอย่างเห็นคุณค่าเพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุดค่ะ
1: สวัสดีค่ะฟาเบียสุชาดาโสภาจารีค่ะเราทำเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยในเชิงเครื่องดื่มก็เป็นการทำคราฟต์โซดานะคะที่ใช้วัตถุดิบที่ถูกมองข้ามเปลือกผักผลไม้ต่างๆนะคะอย่างวันนี้ก็จะมีเปลือกของมะนาวเขียวค่ะแล้วก็เปลือกแตงกวาเราก็มาทำทั้งตัวโคลาแล้วก็เลมอนเอดด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่โบ
2: ค่ะคุณฝาเบียร์นะคะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วค่ะคุณฝาเบียร์วันนี้จะทำเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในครัวเนี่ยแหละแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่บางทีเราทำอาหารแล้วมันเหลือ ค่ะวันนี้มีอะไรมาบ้างคะ
1: ก็จะมีกระชายแตงกวามะนาวนะคะส่วนตัวเนี่ยคือทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์นะคะแล้วก็ในบาร์เนี่ยจะต้องใช้น้ำมะนาวค่อนข้างเยอะค
2: ่ะ
1: ในมุมของเครื่องดื่มอะถ้าเกิดว่ามันมีรสขมอาจจะทำให้ลูกค้าแบบดื่มได้ยากขึ้นเราก็เลยเป็นการปอกเปลือกก่อนที่จะคั้นน้ำน้ำมะนาวแน่นอนเราก็เอาไปใช้ต่างๆใช่ไหมคะแต่ส่วนเปลือกเนี่ยจะเรียกว่าเราดึงรสชาติมันออกมาด้วยการทำเทคนิคที่เรียกว่าโอเรโอซัครัมค่ะอย่างวันนี้เราเลือกทำโอเรโอซัครัมจากเปลือกมะนาวที่มีน้ำมันแต่ว่าจริงๆแล้วตัวแตงกวาเนี่ยก็มีน้ำมันเหมือนกันค่ะแตงกวาเนี่ยในวัฒนธรรมอาหารของไทยถ้าเราไม่กินเปลือกแล้วประเทศไหนที่กินเปลือกบ้างเราก็เลยมองถึงประเทศจีนที่เขามีตงกวาชาหรือว่าชาจากฟักชาจากเปลือกฟักอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: เราจะใช้วัตถุดิบตั้งแต่เปลือกรากใบเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปของวัตถุดิบค่ะ
2: คุณฝาเบียร์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ส่วนประกอบวัตถุดิบที่เอามาทำเครื่องดื่มได้เนี่ยค่ะเราก็ควรจะเลือกแบบอินทรีย์เข้ามาทานจะได้มีความปลอดภัยในการดื่ม
1: ถูกต้องค่ะ
2: เป็นการที่เราใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆก่อนที่เราจะเอามันไปเป็นขยะ
1: ใช่ค่ะ
2: คือถ้าเราบีบมะนาวอย่างเดียวเนี่ยเราเหลือเนี่ยเราก็จะเหลือส่วนนี้แล้วเราก็จะทิ้งไป
1: ใช่ค
2: ่ะแต่อย่างของคุณฝาเบียร์เนี่ยเขายังเอาสามารถเก็บผิวเก็บอย่างอื่นเนี่ยมาทำก่อนที่มันจะโดนถูกทิ้งไปกลายเป็นปุ๋ยต่อไปเนี่ยค่ะคราวนี้อยู่ที่บ้านน่ะคุณฝาเบียร์เราอาจจะไม่ได้ปอกเปลือกอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้มะนาวแบบเป็นอย่างนี้แล้วเหลือคุณผู้ชมจะได้แบบว่าเผื่อเอาไปต่อยอดได้เป็นแบบนี้แบบนี้ก็เอามาทำได้ไหม
1: ได้เลยค่ะถ้าแบบนี้ก็จะมีทั้งน้ำด้วยวิธีการที่เราจะต้องรอประมาณ48ชั่วโมงอาจจะสั้นลงค
2: ่ะ
1: ทีนี้เราก็จะมาใช้เปลือกมะนาวนะ
2: คะ
1: เราจะเผื่อบ้านไหนที่ไม่ได้มีเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วกันค่ะให้วัดเป็น1ต่อ1นะคะ
2: ก็คือเปลือก1ถ้วยน้ำตาลก็1ถ้วยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดเรามีเปลือกแบบซีตัสอย่างอื่นหรืออย่างอื่นจริงๆที่แบบว่าไม่ได้เสียง่ายอะนะคะอย่างตัวเนี้ยด้วยความที่น้ำมีความหนาแน่นของน้ำตาลแล้วก็ตัวนี้ที่มันเป็นความเปรี้ยวมันก็จะไม่เสียอยู่แล้วค่ะเป็นผลไม้เนื้ออ่อนอย่างเช่นมะละกออะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงค่ะโอเคอันนี้ก็1ส่วนค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ใส่ลงไปในนี้ได้เลยนะคะโอเคก็น้ำตาลนะคะ
2: ค่ะคุณฝาเบียร์เนี่ยเคยทดลองกับอะไรบ้างคะ
1: ทุกอย่างค่ะที่เป็นวัตถุดิบเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านก็ทำได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะ
2: ถ้าเป็นแบบว่าอยู่ในครัวไทยนี้มีหางตะไคร้เหลือ
1: โอ้ดีเลยค่ะตะไคร้ผิวด้านนอกตะไคร้อ่ะค่ะที่แบบมันแข็งก็เราก็เอาเปลือกตะไคร้อ่ะไปใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วกันค่ะมันจะเกิดปฏิกิริยาเมลลาดค่ะเมลลาดรีแอคชั่นทีนี้มันจะมีความคาราเมลมันจะมีความหอมแต่ว่าถ้าทุบทานสดกับน้ำร้อนก็ได้เหมือนกัน
2: แล้วก็มาทำแบบนี้ได้
1: แล้วก็มาทำแบบนี้ได้เหมือนกัน
2: มีอะไรเอามาทำแบบนี้ไม่ได้ไหมคะอะไรที่แบบยาเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นเปลือกผลไม้แบบที่มีสารป้องกันตนตามธรรมชาติแล้วกันค่ะ
2: ลังสาดลองกองถ้ายางเยอะๆ
1: ใช่ค่ะลังสาดลองกองเหมือนกันยางที่เขาเอาออกมาเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติส้มบางชนิด
2: ก็ทำแบบนี้ไม่ได้
1: เพราะว่าส้มเป็นอะไรที่โตยากแล้วเขาจะต้องใช้สารเคมีเยอะๆอะไรเงี้ย
2: อ๋อแต่ว่าถ้าได้ส้มอินทรีย์ก็ไม่ได้มีปัญหา
1: ใช่ถ้าเป็นส้มอินทรีย์คือดีเลยค่ะโอเคค่ะนี่เราก็ปิดฝานะคะ
2: ค่ะอ๋อคือไม่ต้องเต
1: ็
2: ม
1: ไม่ต้องเต็มค่ะ
2: ค่ะ
1: ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้48ชั่วโมงค่ะประมาณ
2: นอกจากมะนาวแล้วค่ะ เราก็ยังจะ

0: ใช้เปลือกแตงกวาเวลาเราต้มแตงแกงจืดเนี่ยค่ะแล้วก็มีการปอกเปลือกเนี่ยเราก็จะมีเปลือกเหลือก็เอามาทำวิธีเดียวกันโดยการใส่น้ำตาลลงไปนะคุณผู้ชมแตงกวาได้ฟักได
1: ้ฟักได
0: ้เปลือกบวบได้ไหมคะ
1: เปลือกบวบได้ค่ะ
0: บวบเหลี่ยมที่เรา
1: ได้เลยอันนี้คือเพิ่งทำไปเองเลยค่ะบวบบวบจะมีความหอมเย็นค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแตงเหมือนกันเขาก็จะมีฤทธิ์เย็น
0: เพราะฉะนั้นแตงโมก็ทำได้หมด
1: แตงโมนี่คืออร่อยเพอร์เฟกต์กับปริมาณเท่าๆกันเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะ
0: ก็คือทิ้งไว้48ชั่วโมงก็ประมาณ2วัน
1: 2วันใช่
0: อยู่ในตู้เย็นไหมคะหรือว่าเก็บไว้ข้างนอก
1: แนะนำให้เก็บไว้ข้างนอกที่อุณหภูมิห้องดีกว่าห้องโดยปกติก็จะอยู่ที่27องศาค่ะหรือบ้านใครร้อนกว่านี้ก็เร็วขึ้นคอยตรวจดูคอยเช็คคอยแบบว่าตรวจดูว่ามันพอดีไหมอยู่ตลอดเวลาค่ะประมาณนี้ค่ะขยับนิดหน่อยค่ะเชฟ
0: ขยับนิดหน่อยพอให้มันแบบว่าเข้ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทิ้งไว้48ชั่วโมง
1: ใช่แล้วทีนี้เราก็จะได้2อย่างนี
0: ้ค่ะ
1: รออีก48ชั่วโมงเราก็สามารถใช้ได้เลย
0: หลังจาก48ชั่วโมงผ่านไปนะคุณผู้ชมเราก็จะได้อะไรแบบนี้คือน้ำตาลเนี้ยก็ละลายหมดแล้วแล้วก็ไปดึงกลิ่นดึงรสชาติของแตงกวาของเปลือกมะนาวเนี้ยค่ะออกมาอยู่ในเหมือนอยู่ในน้ำเชื่อมแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นน้ำเชื่อมที่มีเฟลเวอร์หรือว่าเป็นน้ำเชื่อมที่มีรสชาติตามวัตถุดิบที่เราเลือกใช้ค่ะ
0: ค่ะแล้วน้ำเชื่อมแบบนี้หลังจากที่เรามันละลายหมดแล้วเราสามารถเก็บได้อีกนานไหมคะ
1: โอ้เป็นเดือนอยู่นะคะอันนี
0: ้ใช่ต้องเก็บในตู้เย็นไหมคะ
1: อันนี้หลังจากนี้ก็คือควรจะเก็บในตู้เย็นแล้วค่ะ
0: กรอง
1: ด้วยค่ะ
0: ก็คือกรองเอาแต่น้ำแล้วก็เก็บไว้ในตู้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เราจะมาเริ่มกับตัวแรกเลยนะคะอันนี้เราจะทำเป็นเลมอนเนดค่ะอันนี้เราใช้น้ำตาลไม่ได้ฟอกสีเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็จะออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยแต่ถ้าใครคอนเซิร์นเรื่องสีก็ใช้สามารถใช้น้ำตาลทรายขาวได้เหมือนกันค่ะ
0: ถ้ามีความวิตกกังวลเรื่องสีนะคะควรจะวิตกกังวลเรื่องสารฟอกขาวมากก่อน
1: จริงค่ะเชฟ
0: ค่ะ
1: โอ้เชฟคะ
0: กลิ่นเหมือนเข้มข้นขึ้นกล
1: ิ่
0: นของเปลือกมะนาวค่ะ
1: ก็เข้มข้นขึ้นด้วยค่ะประมาณ20 ml ค่ะส่วนนี้เราจะเรียกมันว่า weak agent นะคะหรือว่าตัวที่ทำให้รสชาติอ่อนลงเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือโซดานี่เองค่ะจะใส่ลงไปประมาณ2ส่วนต่อ1ส่วนค่ะ
0: เห็นความหวานเห็นโซดาเห็นความซ่าเห็นความเย็นอ่ะก็คิดถึงเด็กๆน้ำตาลถ้าเราทำเองที่บ้านคุณผู้ชมคะเราก็สามารถเลือกน้ำตาลเป็นน้ำตาลสายอินทรีย์เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตชิมนะคะ
1: ยินดีค่ะ
0: หอมแล้วก็ไม่ขมเลยแล้วก็มีความหอมเปลือกมะนาวสดชื่นค่ะแล้วก็หวานอ่อนๆกำลังดีเลยค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเครื่องดื่ม
1: ใช่ค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้ต่อไปก็จะมีตัวนี้ค่ะ
0: นี่นะคะ
1: กระชายขาวค่ะคือกระชายเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะมีความเอิร์ตี้เล็ก
0: ๆคือเอาลงครกนะคะแล้วก็บุพอให้มันแตกให้กลิ่นออกค่ะแล้วก็ใส่ขวดแก้วไว
1: ้โอเรโอสครัมที่เป็นแตงกวานะคะ
0: กลิ่นแตงกวาก็มาค่ะ
1: ใช่กลิ่นแบบหอมเย็นๆนะคะแล้วก็แตงกวาก็มีฤทธิ์เย็นด้วยเหมือนเดิมค่ะประมาณแบบ20พอเรามี2อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะน้ำแข็งที่จะใช้ก็ควรจะละลายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำแข็งที่แห้งเกินไปเวลาเราทำเครื่องดื่มอะค่ะเราต้องการ weak agent หรือว่าตัวที่ทำให้เกิดการละลายด้วยนะคะไม่งั้นก็จะเป็นรสชาติที่มันแบบเข้มข้นเกินไปใส่ไปเกือบเต็มนะคะแล้วก็ น้ำมะนาวที่เราคั้นไว้แล้วประมาณเท่านี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ปิดฝานะคะแล้วก็ขย่าแบบบ้านๆก็ขย่าอย่างนี้ก็ได้
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าสมมติว่าเรามีสกิลบาร์เทนเดอร์เราอาจจะขย่าแบบนี้ก็ได้
0: อาจจะต้องสโลโมนิดนึง
1: สโลโมนิดนึงนะคะ
0: อ๋อคือขย่าไปแล้วก็พลิกไป
1: ขย่าไปแล้วก็พลิกไปเพราะว่าสุดท้ายเราจะได้สิ่งที่มันออกมาก็คือน้ำส่วนที่ละลายจากน้ำแข็งค่ะนอกจากเราต้องการความเย็นเราต้องการอากาศข้างในแล้วก็น้ำที่ละลาย
0: ก้นขวดด้วยว่ามันหนาพอที่มันจะกระแทกน้ำแข็งได้ไหมน้ำแข็งก้อนเล็กก้อนใหญ่มีผลไหมคะ
1: มีผลมากค่ะใช่น้ำแข็งก้อนเล็กก้อนใหญ่นี่ต้องใช้งานมันหลายๆแบบเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าก้อนเล็กก็แน่นอนละลายเร็วก้อนใหญ่ก็ละลายช้าเพราะนั้นมันก็จะมีผลต่อการทำการละลายออกมาค่ะทีนี้เราก็เปิดฝานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เติมวิกเอเจนต์ลงไปอีกนิดนึงค่ะจะได้แบบสดชื่นด้วยแล้วก็ฟิซซี่ด้วยหรือว่าซาซาด้วยนะคะ
0: สงสัยว่าถ้าไม่ใช้น้ำตาลไม่ขัดขาวอะค่ะการดึงน้ำมันหอมระเหยออกมาค่ะเราสามารถใช้น้ำผึ้งหรือว่าใช้อื่นได้ไหมคะ
1: ถ้าใช้น้ำผึ้งได้ก็จะดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ตกแต่งตามความสวยงาม
0: ค่ะก็คือเสิร์ฟในขวดโดได้เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ค่ะโอ้ความเข้ากันของกลิ่นเปลือกแตงและกระชาย
1: ค่ะ
0: สดชื่นค่ะถ้าเป็นฤดูร้อนอากาศร้อนๆเนี่ยดีเลย
1: จริงๆตัวนี้อยากให้เขามีกลิ่นดินนะคะเหมือนเวลาที่เราเจอแดดร้อนๆแล้วเรารดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยก็คือกลิ่นกระชายก็จะเป็นให้อโรมาแบบนั้นค
0: ่ะจริงๆเป็นกลิ่นไอดินขึ้นมา

0: ร็จไปแล้ว2 อย่างนะคะคราวนี้เราจะมาทำเครื่องดื่มยอดนิยมเครื่องดื่มน้ำดำที่จริงๆแล้วอ่ะเขามีชื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้เป็นชื่อทางการค้าด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือโคลานี่เองค่ะแรกเราก็หนึ่งหยิบมือค่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้นะคะ
0: โคล่านี่คือเกิดขึ้นในประเทศไหน
1: มันเป็นสตอรี่นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วแต่ว่า
0: ใครจะเล่า
1: ใครจะเล่าแล้วก็ใครจะเชื่ออ ่
0: า
1: ค่ะส่วนตัวอาจจะคิดว่าอังกฤษนะคะ
0: เหมือนพาสต้าจะอิตาลีหรือจีนก็แล้วแต่
1: ก็แล้วแต่ใช่ค่ะหนึ่งหยิบมือเหมือนกันค่ะอันนี้อย่าใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ่าเกินไป
0: คือใส่ทุกอย่างลงไปในครก
1: ใช่
0: ทั้งเม็ดกระวานก้านพูป่วยกั๊บค่ะอบเชย
1: ก็บุบให้ละเอียดสัก3ทีค่ะ
0: 3ที
1: ใช่แค่นี้เลย
0: แค่นี้เลยคือพอให้มันแตก
1: แตกออกใช่ค่ะ
0: ใส่หม้อเลย
1: ใส่หม้อเลยค่ะเรียบร้อยอันนี้แนะนำให้ใส่เปลือกลงไปด้วยค่ะใช่แล้วก็แน่นอนค่ะว่าส่วนของสีดำตามอุดมคติของทุกคนนะคะประมาณเท่านี้ค่ะ
0: หมายแปลว่าเราสามารถเลือกเฉดสีดำของเราเองได้เองถ้าเราทำที่บ้าน
1: ถ้าเราอยากให้ออกสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้แค่ตัวโอเรโอสักครัมที่เป็นน้ำตาลไม่ฟอกขาวก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเติมน้ำลงไป
0: เติมน้ำค่ะ
1: ประมาณ2ส่วนค่ะเพื่อประมาณ200 มล.ประมาณนี้เลยค่ะ

0: ค่ะ
1: ใช่ 2-300 ml แล้วก็สามารถตั้งไฟได้เลยค่ะเหมือนเวลาที่เราไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็สังเกตว่าเขาจะมีน้ำ2สีไหลออกมาคือโซดา1ส่วนแล้วก็ไซรัป1ส่วน
0: เครื่องเทศเหล่านี้ค่ะหลายอย่างเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งก็จะดีต่อร่างกายของเราอย่างอบเชยเองเนี่ยจริงๆช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะกระชายต้องใส่ไหมคะ
1: กระชายต้องใส่ค่ะแต่ว่าเราจะใส่ตอนน้ำเดือด
0: อ๋อใส่ตอนน้ำเดือด
1: ใช่ไม่งั้นจะกลายเป็นน้ำต้มผัก
0: อันนี้มันก็เป็นเหมือนบอกว่าชาสมุนไพรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่จริงๆแล้วโคราสมัยก่อนก็คือมันคือชาสมุนไพรที่บรรเทาอาการอ่อนเพลียอย่างเงี้ยค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะจริงๆแล้วโคราก็คือเป็นยามาก่อน
0: ค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะเป็นเครื่องดื่มเหมือนวัน
0: เพราะว่าจริงๆเวลาเราไม่สบายเนี่ยค่ะมันเกิดจากการอักเสบเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เชื้อโรคที่ทำให้เราอักเสบหรือว่าต้นเหตุแห่งการอักเสบเนี่ยที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือน้ำตาลเขาถึงบอกว่าบางทีนะถ้าไม่สบายอ่ะให้อดอาหารไปเลยวันหนึ่งร่างกายเราก็จะดูแลตัวเราเองพรุ่งนี้เช้าค่อยกินกระชายนี่เราจะตำหรือว่าเราจะ
1: อาจจะทุบนิดหน่อยค่ะ
0: ทุบนิดหน่อยสักเท่าไหร่ดีคะ
1: ประมาณ 3-4 ก้านก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะอันนี้คือเดือดแล้วใส่ได้เลยหรือต้องรอแป๊บค่ะ
1: อาจจะขึ้นฟองนิดหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ของสดเนี่ยในเครื่องดื่มอะค่ะเขาบอกว่าในของสดก็จะมีน้ำอยู่ในวัตถุดิบใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้ำในวัตถุดิบเนี่ยมันออกมาเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นน้ำต้มผัก
0: คือเราจะเอาแต่กลิ่น
1: เราจะเอากลิ่นแล้วก็รสชาติแบบซ่าๆนิดๆโอเคค่ะเชฟสามารถใส่ได้เลย
0: หมดเลย
1: หมดเลย
0: ค่ะนอกจากวิธีแบบนี้ที่เราจะดึงกลิ่นดึงน้ำมันหอมระเหยนะคะออกมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติแล้วอะค่ะมีวิธีอื่นๆอีกไหมคะที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะสามารถทำให้กลิ่นของเครื่องดื่มที่ทำได้เองที่บ้านอะค่ะมีกลิ่นที่ชัดเจนมากขึ้น
1: สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือแอลกอฮอล์ค่ะเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถทานได้เป็นแอลกอฮอล์ที่มีสีขาวใสนะคะ
0: เขาก็ใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวดึงออกมา
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วกลิ่นก็จะมากับแอลกอฮอล
1: ์ใช
0: ่แล้วถ้าเป็นพวก
1: น้ำมัน
0: น้ำมันอย่างแฟตวอชอะไรเงี้ยค่ะ
1: แฟตวอชก็คือทำได้เหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: ต้องอธิบายนิดนึงแฟตวอชคืออะไร
1: แฟตวอชก็คือลองคิดถึงน้ำมันมะกอกออลีฟออยล์นะคะที่แบบอยากได้ความกลิ่นกระเทียม
0: ค่ะ
1: หรือกลิ่นทรัฟเฟิลเขาก็จะเอาไปดองในน้ำมันมะกอก
0: ค
1: ่ะแล้วก็ทำให้น้ำมันเนี่ยมันมี
0: กล
1: ิ่นหรือรสชาติแบบนั้น
0: อันนี้เดือดพอไหมคะหรือว่าต้อง
1: เดือดพอแล้วค่ะ
0: เดือดพอแล้วแล้ว
1: ก็เดี๋ยวเรากรองออกค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคค่ะเชฟเสร็จแล้วเราก็จะกรองวัตถุดิบทั้งหมดออกนะคะ
0: ค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใส่ลงไปในหม้อเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีก้านผู้ป่วยกั๊กเม็ดกระวานสีเขียวอบเชยแล้วก็มีกระชายเนี่ยใส่ตอนจบนะแล้วก็มีเปลือกมะนาวที่เราแช่กับน้ำตาลไว้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ใส่ลงไปทั้งน้ำตาลแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเปลือกมะนาวด้วยเลยค่ะต้มไปด้วยกันเลย
1: ใช่เลยค่ะ
0: เหมือนชาสมุนไพรจริงๆแล้วเราก็จะทิ้งเหมือนหัวเชื้อ
1: ห
0: ั
1: วเช
0: ื้
1: อโคราใช่ค่ะ
0: ไว้ให้เย็นเริ่มเย็นแล้วไหมคะ
1: เริ่มเย็นแล้วค่ะเชฟก็ใส่มะนาวลงไปประมาณ2ช้อนค่ะ
0: อยากแอบชิมด้วย
1: ได้
0: ก่อนใส่มะนาวมีความเข้มข้นของเครื่องเทศเนาะค
1: ่
0: ะ
1: โอเคค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วเรียบร้อยทำตามความเคยชิน
0: พอใส่มะนาวเนี่ยมันก็จะดูสดชื่นมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้ความเข้มของเครื่องเทศอะค่ะกลมขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราก็ต้องบาลานซ์ระหว่างมะนาวกับความหวานค่ะหัวเชื้อโคราของเรานะคะประมาณนี้ค่ะที่เหลือก็ท็อปอัพโซดาลงไปค่ะในปริมาณเท่าๆกันก็ไม่ต้องคนแบบรุนแรงมากเพราะไม่งั้นน้ำแข็งจะละลายคนแบบยกขึ้นค่ะ

0: บร้อยค่ะเชฟ
1: เรียบร้อยแล้วขออนุญาตชิมค่ะ
0: ค่ะ
1: โคราชทำเองที่บ้านนะคะเอาไปหลอกลูกได้มีกลิ่นของเครื่องเทศออกมาแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวสดชื่นออกมาค่ะแล้วก็หอมถ้าบ้านไหนอยากได้สีเข้มกว่านี้ก็คือใส่สีอิ๊วเพิ่มได
0: ้ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ให้เข้มกว่านี้ได้สามารถเอาไปประยุกต์ใส่เป็นรสชาติอื่นๆได้ด้วยไหมคะอย่างเช่นใส่น้ำส้มหรืออะไรเงี้ยค่ะโอเรนจ์โคลาอะไร
0: บางคนก็ใช้วานิลาน้ำเชื่อมวานิลาก็ได้ค่ะก็เป็นวานิลาโคลาหรือบางคนใช้แบบเชอร์รี่ดองก็จะเป็นเชอร์รี่โคลาแบบ
1: ก็คุณผู้ชมก็ต้องไปลองเล่นนะคะดูว่ารสชาติไหนกับรสชาติไหนไปด้วยกันได้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโคลาทำเองที่บ้านค่ะ

0: เป็นเครื่องดื่มที่ดีทั้งต่อสุขภาพของเราเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเลือกน้ำตาลเองได้แล้วก็เลือกความหวานเองได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: และยังดีต่อโลกใบนี้เพราะว่าเราใช้วัตถุดิบเหลือใช้จากในครัวเนี่ยไม่ต้องไปเป็นขยะไร้ค่านะเราไปสร้างอีกหนึ่งชีวิตให้มันซะก่อนใช้ให้เต็มที่ใช้ให้ครบประโยชน์วันนี้ค่ะกินอยู่คือจะรบกวนคุณฟาเบียค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ
1: ค่ะส่วนที่สนุกที่สุดเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยค้นหารสชาติที่คุณพ่อชอบคุณแม่ชอบคุณลูกชอบไปด้วยกันค่ะ
0: เราก็มองดูว่าปกติบ้านเราเนี่ยชอบเข้าครัวเนี่ยทำอะไรแล้วมีเศษผัก
1: ใช่
0: มีส่วนเหลือจากการเตรียมเข้าครัวไม่ว่าจะเป็น
1: ที่ถูกมองข้าม อะไรเงี้ยค่ะ
0: เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฝาเบียร์มากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ที่มาแบ่งปันความรู้ให้เรามีเครื่องดื่มอร่อยดีต่อสุขภาพของเราและดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณฟาเบียต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้านรายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
1: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
2: บ้านแรกของมนุษย
1: ์ใช
0: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
3: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
4: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
0: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
5: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
6: ไม่มีครับอันตราย
5: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือคนหรือยังไง
0: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
7: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
0: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
8: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
0: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
9: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้านอายน้อง
10: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.

0: 10นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.me และวิภาแอปพลิเคชัน
1: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกๆ กันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
2: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
1: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
2: Die Schere
1: Das Papier และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ

0: ุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
2: ไร้รังผู้โด่งดัง
3: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
4: ไร้เตียนตายก่อนงานจะจบแน
1: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
5: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
6: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
1: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
7: ความมั่นใจของพ่อวันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
1: ่ After
8: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
9: ลิงชายของใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
7: ์มะเดื่อนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
1: Why Survival
10: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
1: คนจนเมือง
11: พังยับเยินเลย
12: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
1: Duck Academy
13: มีป่าแล้วแปดจะรู้เรื่องอะไรเปล่านกหวีแปดทหารเลยอย่างกับคนบ้า
1: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
14: ไม่รักนี
15: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
16: มึงอี้หัวใจกู
14: อย่านะกายอย่าร
1: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
17: วิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสมพอยต์เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับพอยต์ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับพอยต์สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipa.me หรือวิภา Applicationทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

ตัวหนังผมว่ามันเป็นสื่อหนึ่งที่มีความหลากหลายสูงมันมีเนื้อหาที่หลากหลายเยอะมากคุณจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ผ่านภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบเนี่ยในเวลาครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างอย่างเงี้ยประเด็นที่เราละเอียดอ่อนประเด็นที่พูดกันยากหรือว่าประเด็นที่พูดกันตรงๆอ่ะไม่ได้อ่ะให้หนังพูดแทนและชวนคุยมันจะเกิดข้อตกลงหรือว่าความคิดร่วมกันบางอย่างหรือว่าไม่เห็นตรงกันก็ได้แต่มันจะผ่านการกัดกรองโดยตัวบุคคลมาแล้วเพราะว่าเวลา1หรือ2ชั่วโมงนั้นเขาต้องดูหนังแล้วคิดตามเขาคิดตามเสร็จสิ่งที่มาคุยกันมันไม่มาดิบๆคือมันมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการชวนคุยประเด็นสังคมอ่ะมันสามารถทำผ่านการฉายหนังได้จริงผมไม่ได้คาดหวังกับหนังขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าหนังเรื่องนึงจะเปลี่ยนความคิดคนได้

ื่อเต้ยนะครับก็เป็นคนลพบุรีเลยครับเกิดที่ลพบุรีโตที่ลพบุรีเรียนที่ลพบุรีก็เรียกว่าคุ้นเคยผูกพันกับที่นี่เต็มๆเลยที่ประจำวันของเด็กต่างจังหวัดมันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเยอะมันไปไหนไม่ค่อยได้ปิดเทอมหรือว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทีวีหรือว่าวิดีโอมันก็เป็นสิ่งบันเทิงที่ง่ายที่สุดละเรื่องการดูหนังหลักๆกันจริงๆมันส่งผลกันทั้งครอบครัวครับพ่อเริ่มจากพ่อก่อนพ่อส่งมาที่พี่แล้วก็พ่อส่งมาที่ผมด้วยพ่อเป็นคนชอบดูหนังแล้วสะสมวิดีโอมาเยอะมากแล้วก็บ้านก็ติดเคเบิล UBC ด้วยก็คือถ้ามีเวลาว่างเวลาครอบครัวที่แบบเป็นเวลาว่างของพ่อแม่พ่อก็จะชวนดูหนังเป็นตอนกลางคืนบ้างเป็นตอนกลางวันบ้างในวันหยุดประมาณนี้ครับมันก็เลยทำให้เราอยู่กับหนังมาตั้งแต่เด็กอยู่กับการใช้เวลากับหน้าจอทีวีมาตั้งแต่เด็กฝึกให้เรามีสมาธิโฟกัสกับทีวีซึ่งไม่รู้ว่ามันช่วยในด้านใดด้านหนึ่งนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นทำให้ผมรู้สึกว่าผมดูหนังได้นานมากขึ้นตอนโตมาผมดูหนังได้แบบ3-4 ชั่วโมง6 ชั่วโมงได้อย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นตอนนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับ

องเข้าใจสภาพเมืองก่อนสภาพเมืองลพบุรีเป็นเมืองข้าราชการมีครูมีหมอมีพยาบาลมีทหารก็คือเขาจะเลิกงานเข้างานตรงเวลา8โมง4โมงเย็น5โมงซึ่งเวลาหลัง4โมงเย็น5โมงเขาไปไหนกันเมื่อก่อนก็มีห้างเขาก็เดินตลาดมั้งเดินตลาดในเมืองบ้างตลาดนัดนอกเมืองบ้างอ่ะพอมีห้างเขาก็ขยายตัวตามเมืองไปถ้าถามในมุมผมมันเป็นพื้นที่สาธารณะไหมมันก็ใช่แต่หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นจริงๆอ่ะที่แบบคนมาเจอกันมาใช้พื้นที่ร่วมกันแชร์ริ่งกันจริงๆคือผมเป็นคนที่คอนเซิร์นกับเรื่องพื้นที่ศิลปะหรือว่าพื้นที่สาธารณะมากผมชอบให้คนมาเจอกันผมรู้สึกว่าเมืองนี้มันขาดพื้นที่นี้อยู่ทุกวันนี้คนคอนเซิร์นกันเรื่องเด็กในจังหวัดจะไม่อยากอยู่ในจังหวัดตัวเองใช่ไหมครับหรือว่าเด็กในประเทศไม่อยากในประเทศตัวเองใช่ไหมคืออยากบอกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอะในอดีตอะแล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งมัธยมคนหนึ่งที่ไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่ในจังหวัดเพราะมันไม่มีอะไรก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรอะคือถ้าเด็กจะมีความฝันเข้าเมืองหลวงก็บ้านมันไม่มีสิ่งที่จะเสิร์ฟต่อจินตนาการเขาเสิร์ฟต่อโอกาสเขาเสิร์ฟต่อรสนิยมเขาซึ่งพอม.6ช่วงที่ต้องเป็น

จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเลือกใช่ไหมครับว่าจะไปอาชีพอะไรที่มันจะส่งผลต่ออนาคตก็มีพี่ชายอีกอะที่เป็นคนคอยแนะแนวเนาะเป็นอาจารย์แนะแนวคนนึงอะเขาค่อยๆไกด์เราไปชอบก็อ่ะสี่อันดับลองเลือกนี่ดูก็ติดอันดับ2ครับก็คณะสังคมวิทยามนุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์จริงๆคณะที่ผมเรียนมาบอกว่ามันเป็นคณะวิชาการเนาะมันไม่ใช่คณะวิชาชีพที่จบไปแล้วคนจะมีอาชีพรองรับแบบโดยตรงคืออาจจะมีแหละแต่คุณต้องเป็นอาจารย์คุณต้องเป็นนักวิจัยนักวิชาการซึ่งน้อยคนที่จะถึงจุดนั้นไม่ใช่คนที่จบคณะนี้จะไปถึงช่วงแรกที่จบมาครับเราก็พยายามใช้สกิลที่เราเรียนมาก่อนเพราะว่ามันง่ายสุดได้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ก็ช่วยเขาทำโปรโพซอลเสนอโครงการทำมันปีนึงแล้วก็งานต่อมาอีกอันนึงอ่ะเป็นงานที่เราชอบตั้งแต่เรียนจบแล้วแหละคือเราชอบอ่านหนังสือแล้วก็อยากลองเขียนอยากลองหยิบจับอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ลองสมัครเป็นนักเขียนคอนเทนต์ดูของเว็บไซต์นึงที่เป็นไลฟ์สไตล์ผู้ชายครับเป็นนักเขียนอะคอนเทนต์ประมาณ4ปีครับปีที่4อะมันประจวบเหมาะพอดีกับช่วงโควิดก็พอช่วงโควิดก็เรากับที่บ้านก็สื่อสารกันตลอดเนาะว่าโอเคสถานการณ์เป็นอย่างไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยธุรกิจโอเคไหมเราก็เป็นห่วงคุยกับแม่คุยกับอะไรเป็นห่วงก็โอเคประจวบเหมาะกับพี่กรุงเทพไปก็พอละก็เลยเลือกกลับบ้านดีกว่าโอเคครับกลับมาบ้านก็กลับมาช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้ว

มาก็ไม่ถึงกับแบงค์ครับมันไม่ถึงกับว่างเลยมันถึงว่าพอเรากลับมามันต้องปรับตัวคือเราไม่ใช่แค่ปรับตัวกับที่บ้านปรับตัวกับพื้นที่ด้วยปรับตัวกับตัวเองด้วยคือแน่นอนแหละโอเคคนอาจจะมองว่าคุณอยู่ที่นี่โตที่นี่เกิดที่ลพบุรีทั้งชีวิตคุณอาจจะไม่ต้องปรับตัวเท่านี้แต่ผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าโอเคเราอาจจะคุ้นชินกับสภาพเมืองภูมิศาสตร์เมืองซอยตอกถนนในเมืองอะไรเงี้ยแต่ชีวิตมันคนละเรื่องกันซึ่งพอกลับมาเราเคยมีไลฟ์สไตล์ที่กรุงเทพเราเคยเดินเข้าออกโรงหนังที่กรุงเทพเราเคยไปคอนเสิร์ตที่กรุงเทพเราเคยขับรถไปไหนก็ได้ที่กรุงเทพที่นี่ไม่มีเลยผมเป็นคนที่คอนเซิร์นกับเรื่องพื้นที่ศิลปะหรือว่าพื้นที่สาธารณะมากเพราะว่าเมืองที่มันจะเติบโตไปในทางที่ดีได้มันต้องเริ่มจากตรงนี้มีพื้นที่ให้คนมาคุยกันก่อนพอมีพื้นที่ให้คนมาคุยกันก่อนมันถึงมีความคิดที่ต่อกันไปถ้ามันไม่มีพื้นที่เนี้ยมันก็ไม่เกิดไอเดียใหม่พอเรากลับมาต้องหาพื้นที่ที่เราจะอยู่กับมันได้ก็คือนั่นแหละเราชอบอะไรถามตัวเองเราชอบดูหนังเราชอบดูหนังที่หลากหลายเราชอบพื้นที่ให้คนมาเจอกันเราชอบได้ให้คนมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราฟังเราชอบให้คนแสดงออกความคิดเห็นกันมันก็เลยอยากจะทำพื้นที่นี้ขึ้นมาครับซึ่งพอกลับมามีคนหนึ่งครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทำกิจกรรมร่วมกันตอนมหาลัยนะครับเขาก็แนะนำให้รู้จักกับคนพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันที่ทำงานในเชิงของศิลปะอะไรเงี้ยครับเขาบอกผมเคยจัดที่นั่นนะพอจะติดต่อได้ครับมีคอนแทคได้แล้วถามว่าผมพร้อมไหมผมก็มองดูก็ได้พี่ตอนที่คิดว่าจะจัดฉายหนังก่อนยังไม่มีชื่อลบลาม่าครับก็คือไปนั่งรีเสิร์ชนั่งคิดว่าชื่อไหนจะเหมาะกับตัวกลุ่มที่เราจะทำก็อย่างที่บอกสิ่งที่เห็นชัดสุดก็คือเราเห็นโรงหนังเก่าในตัวเมืองเราเห็นโรงหนังมาลายลาม่าเราเห็นลพบุรีเธียเตอร์เราเห็นโรงหนังทหารบกก็คิดว่าสิ่งที่เป็นชื่อของตัวกลุ่มมันก็ควรที่จะบอกชัดถึงกับตัวพื้นที่เองและผมก็อยากเล่นกับความเก่าๆก็คือใส่คำว่าลาม่าต่อท้ายเพราะว่าตั้งใจจะแสดงออกว่าตัวพื้นที่เนี้ยเมืองเนี้ยเมื่อก่อนเคยเฟื่องฟูทั้งโรงหนัง stand alone แค่ไหนคือจริงๆผมก็เกิดไม่ได้ทันในช่วงที่มาลาม่าเฟื่องฟูหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่สังเกตได้จากพื้นที่ใกล้ๆของตัวโรงหนังเองเนี่ยมันจะมีกิจการห้างร้านต่างๆที่เขาตั้งรอบโรงหนังก็มาสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าโรงหนังมันเป็นจุดหนึ่งที่พาคนมาเจอกันพาคนมากินข้าวกันพาคนมากินไอติมกันหรือว่าพาไปเดินช้อปปิ้งกันตามตลาดเนี่ยครับคือ

0: เหมือนว่าโรงหนังอ่ะก็เป็นจุดแลนด์มาร์คนึงของจังหวัดได
1: ้ในลพบุรีไม่มีใครทำเรื่องหนังเลยในขณะที่ลพบุรีเนี่ยมีโรงหนังนารายณ์ประสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมแล้วก็

0: จริงๆพอยผมคือผมไม่ต้องการแบบว่าหนังเรื่องนี้ดีมากหนังเรื่องนี้ต้องดูหนังอาร์ตเรื่องนี้คุณต้องดูสิคุณต้องเข้าให้ถึงคือเราจะไม่พูดตรงนั้นคือเราจะพูดแค่ว่าพื้นที่เราอยากให้คนมาเจอกันโดยมีหนังเป็นตัวนำพา
1: ความน่าสนใจของลบลาม่าคือเป็นพื้นที่ให้กับคนที่สนใจภาพยนตร์สนใจงานวิชวล
2: มันเหมือนเป็นพื้นที่ที่เราได้มาเสพงานศิลป์สักอย่างร่วมกันอะไรเงี้ยครับแล้วผมชอบความที่มันต้องเป็นคนที่สนใจในสิ่งคล้ายๆกันสนใจเรื่องใกล้ๆกันอะไรเงี้ยมารวมตัวกัน
0: ผมเลยใช้กิจกรรมตรงเนี้ยในการที่เป็นสื่อให้กับคนน่ะได้มาเจอกันก่อนพอเจอกันปุ๊บเนี่ยแล้วผมคิดว่าตัวหนังจะนำพาเราไปสู่ประเด็นต่างๆที่เราพูดคุยกันต่อได้ไม่ว่าเป็นเชิงวัฒนธรรมเชิงสังคมหรือว่าเชิงการเมือง
1: สิ่งที่เต้ยทำผมคิดว่ามันมีความแตกต่างอย่างนึงกับเอกชนหรือโรงหนังใหญ่ๆคือเขาหยิบเอาภาพยนตร์ที่มันมีคอนเทนต์เนาะสังคมอาจจะมองว่าเป็นหนังอินดี้แต่ในกลุ่มเรามองว่ามันเป็นหนังที่มีประเด็นมันเป็นหนังที่กำลังจะพูดบางอย่างกับคนดู
0: ตัวหนังผมว่ามันเป็นสื่อหนึ่งที่มีความหลากหลายสูงมันมีเนื้อหาที่หลากหลายเยอะมากคุณจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ผ่านภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบเนี่ยในเวลาครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างอย่างเงี้ยผมว่าประเด็นที่เราละเอียดอ่อนประเด็นที่ละเอียดอ่อนประเด็นที่พูดกันยากหรือว่าประเด็นที่พูดกันตรงๆอ่ะไม่ได้อ่ะให้หนังพูดแทนและชวนคุยมันจะเกิดข้อตกลงหรือว่าความคิดร่วมกันบางอย่างหรือว่าไม่เห็นตรงกันก็ได้แต่มันจะผ่านการกัดกองโดยตัวบุคคลมาแล้วเพราะว่าเวลา1หรือ2ชั่วโมงนั้นเขาต้องดูหนังแล้วคิดตามพอคิดตามเสร็จสิ่งที่มาคุยกันมันไม่มาดิบๆเหมือนกับดิบๆอ่ะคือมันมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการชวนคุยประเด็นสังคมอ่ะมันสามารถทำผ่านการฉายหนังได้การเลือกหนังมาฉายลบลาม่าครับหลักๆเลยคือเลือกจากสถานการณ์ประเทศเป็นหลักก่อนครับแล้วค่อยมาดูว่าคนในลพบุรีสนใจไหม
1: ประเด็นที่เต้ยเลือกมาหลายๆอันน่าสนใจอย่างผมไปดูมาเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องสีมันพูดถึงเรื่องเมืองที่เหมือนไม่มีสีเนาะแล้วมันก็ค่อยๆถูกทุกคนตัวละครในเรื่องก็พยายามที่จะค้นหาสีผมคิดว่ามันเป็นพอยต์สำคัญที่กำลังจะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ว่าเราควรออกมาพูดอะไรหรือเปล่าเรามีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจของเราหรือเปล่าคือเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่มันเกี่ยวกับกลุ่มเพศทางเลือกเพศความหลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นสากลนะครับแต่มันไม่ถูกพูดในพื้นที่สาธารณะแต่วันนึงเนี่ยมีคนหยิบออกมาหรือว่าลบลามาเต้ยเนี่ยหยิบมาพูดในรูปแบบของหนังซึ่งผมคิดว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเวลาทำงานออกไปทำงานกิจกรรมกับเด็กๆเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราถูกเซ็นเซอร์จากผู้ใหญ่คนในชุมชนหรือว่าหน่วยงานราชการเขาก็มองว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ควรพูดเรื่องนี้ไม่ควรไปสอนน้องแต่เรารู้สึกว่าหนังเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างนึงเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ชี้นำนะแต่เป็นเครื่องมือที่เป็นคำถามปลายเปิด
0: จริงๆผมไม่ได้คาดหวังกับหนังขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าหนังเรื่องนึงจะเปลี่ยนความคิดคนได้ไปโดยเส้นเชิงเลยไม่ได้คาดหวังคือผมคิดว่าภาพยนตร์เป็นสื่อที่ทำให้คนมาเจอกันได้ง่ายอย่างเช่นคนไปดูหนังร่วมหนังก็ได้ใช่ไหมแต่การมาดูหนังร่วมกันในพื้นที่ที่เราจัดขึ้นหรือพื้นที่ที่เปิดอย่างเงี้ยครับมันสามารถที่จะมีพื้นที่รับรองในการรับรองความคิดรับรองมุมมองที่หลังดูเสร็จมานั่งคุยด้วยกันต่อได้ซึ่งสิ่งนี้ผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่จะเป็นบันไดต่อไปของการสร้างสังคมที่พูดคุยเรื่องศิลปะเพราะว่าศิลปะของผมในมุมมองของผมมันมาจากความคิดก่อนมันไม่ได้มาจากเรื่องการคุณต้องเทคนิคคุณต้องวาดภาพยังไงถ้าคุณเชื่อว่าความคิดคือเป็นศิลปะแล้วอ่ะการถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือว่ารูปแบบต่างๆที่คุณสื่อสารออกมาผมว่านั้นสำคัญสุดซึ่งตัวแบบแผนของตัวลบลาม่าที่จัดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มันจะค่อยๆซึมเข้าไปให้กับคนในพื้นที่ได้มาเรียนรู้ว่าทำร่วมกัน
2: ผมชอบโมเมนต์ของการที่เราได้เจอคนที่

0: คิดคล้ายๆกันมาเจอกันแล้วมันก็เกิดการส่งต่อส่งชิ่งกันตกกระทบต่อถึงกันอะไรเงี้ยครับแล้วมันบางทีเขาก็มาโยนไฟให้เราก็โยนไฟให้เขาไปมาเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นการเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆขึ้นมาจัดงานหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเองผมทำรูปเลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็มาเจอพีเตอร์เจอลบลาม่าอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นการร่วมมือกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นของอาจารย์เสรีหรือว่าพี่ไอซ์อย่างเงี้ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงได้หมดมันช่วยเหลือกันและกันได้ข้อดีของมันก็คือ1บวก1มันเป็น2อ่ะพอเรามาเจอกันได้ร่วมงานกันได้คุยกันมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆแล้วมันก็น่าจะดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อยอดเติบโตกันไปด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
1: คือผมไม่คิดเลยนะว่าคนที่มาดูจะแบบสนใจขนาดนี้คือเป็นคนรุ่นเราเนี่ยแหละเด็กกว่าเราก็มีแต่เขาสนใจเรื่องประเด็นเนี้ยครูผมก็ตกใจแล้วก็ไม่ใช้คำตกใจคงไม่ถูกครับว่าเซอร์ไพรส์มากกว่าที่ถ้าเราไม่จัดเราไม่เจอนะเว้ยถ้าเราไม่ลองทำถ้าเราแบบว่ามัวเถียงแค่ว่าจัดมาจะมีคนดูหรอหรือว่าประเด็นพวกนี้มันแรงไปเปล่ามันหนักไปเปล่ากับพื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเทพอ่ะคนจะสนใจจริงเปล่าแต่พอทำจริงอ่ะแม้จะเป็นหลักๆครั้งแรกจะเป็นเพื่อนกันมาส่วนใหญ่แต่ก็มีคนที่เราไม่รู้จักเลยมาก็เยอะเหมือนกันก็คือทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราไปต่อได้นะ

0: การที่ได้มาเจอคนที่คิดคล้ายๆกันมันดีอยู่แล้วครับมันดีมันเสริมกันอยู่แล้วหมายถึงว่าการคิดคนเดียวมันแย่ตรงที่ว่าไม่มีใครคอยตบความคิดเราไม่มีใครคอยเบรกความคิดเราผมไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วว่าสิ่งที่จะออกจากตัวเองคนเดียวมันจะถูกต้องเสมอไปการที่จะทำอะไรอย่างนึงอะอย่างยิ่งการทำเพื่อสังคมอะหรือว่าการจะทำเพื่อคนหมู่มากอะมันไม่สามารถทำคนเดียวได้หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งไม่สามารถทำคนเดียวได้มันต้องทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันต้องทำมีเพื่อนร่วมทางไม่งั้นคุณทำคุณก็ล้มแบบล้มอย่างเดียวอะผมรู้สึกอย่างนั้น
1: ถามว่าทำไปทำไมล่ะครับสำหรับตัวผมเองผมมองว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำเนี่ยมันเป็นคำถามที่อยู่ในใจผมตลอดเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราไม่สร้างอะไรเลยเนี่ยเด็กรุ่นหลังจะไม่เห็นอะไรที่มันแตกต่างอย่างของเต้ยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าอย่างนึงนะที่แบบคนนึงที่ไปโตที่อื่นแต่ยังนึกถึงบ้านเกิดที่ยังกลับอยากกลับมาพัฒนาแล้วก็อยากจะผลักดันในสิ่งดีๆที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นมุมมองความคิดเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปแค่เมืองที่มันเป็นเมืองหลวงหรือเมืองที่มันเจริญแล้วนะครับแล้วก็น้อยคนมากที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างจริงจังจากที่เต้ยทำมาผมลองก็เป็นมาปีสองปีแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นมิติใหม่ของลพบุรีแล้วก็อาจจะเป็นมิติใหม่ของหลายๆที่ซึ่งมันยังไม่เกิดแต่ผมมองว่าตอนนี้ลพบุรีมันกำลังขับเคลื่อนไปด้วยดีนะโดยการที่มันมีคนกลุ่มใหม่ๆมารวมความคิดกันนะในการที่พัฒนาอะไรสักอย่างให้มันเกิดสิ่งที่มันดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมาก
2: เรารู้สึกว่าเขาก็มีความไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าผมว่างานวิชวลอาร์ตเนี่ยมันเป็นงานที่ใช้ต้นทุนนะครับแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ด้วยใช่ไหมครับแล้ว3คือต้องมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มประชากรที่แบบเขาอยากจะเข้าถึงนะอันนี้สำคัญมาก3อันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผมรู้สึกว่าชื่นชมเต้ยนะครับแล้วก็ยังมีความกล้าที่ยังจะทำต่อด้วยในที่ความกล้าในที่นี้หมายถึงว่าเขายังเดินหน้าต่อแล้วก็ยังพัฒนารูปแบบในการนำเสนอต่อไปถ้าพูดในแง่ของสื่อคือมีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในแพลตฟอร์มในมหาลัยสักวันหนึ่งก็คงจะมีพื้นที่เข้าไปอยู่ในชุมชนด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
0: การที่มาจัดกิจกรรมของลพลามาเนี่ยผมชอบบรรยากาศของการที่คนไม่รู้จักกันอ่ะแล้วมาอยู่บนพื้นที่ที่แบบว่าไม่ใช่โรงหนังจริงๆด้วยซ้ำอ่ะเป็นพื้นที่เราพยายามจะสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้คนมาใช้เวลาร่วมกันในการดูหนังทุกคนยิ้มแย้มตอบรับดีเหมือนกันหมดเลยครับเขาบางคนบอกว่าดีใจนะที่บ้านเรามีอะไรอย่างเงี้ยคือมันพี่คนหนึ่งนะครับเขาทำงานกรุงเทพจันทร์ศุกร์กลับบ้านเสาร์อาทิตย์เขาก็สึกดีมากเขาบอกว่าดีมากจริงที่มีอย่างเงี้ยคือกลับบ้านมาฉันจะได้มีอะไรทำกลับบ้านมาฉันจะได้มีกิจกรรมอื่นบ้างประมาณนี้ครับหรือว่าทุกครั้งที่อาร์ตเวิร์คเรา

ทำอะไรอย่างเช่นตัวหนังอย่างเช่นแฮนด์บิลนะแล้วเขารู้สึกเขาชอบคนดูชอบหรือคนดูรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำมันมีความหมายกับเขาเหมือนกันนะจริงๆก็จัดมาไม่กี่ครั้งแล้วครับประมาณเกือบจะปีหนึ่งก็เจอความเปลี่ยนแปลงก็คืออย่างเช่นคนที่เคยมาดูครับจะคอยทักเราว่าเรื่องนี้ฉายเมื่อไหร่เรื่องนี้เอามาฉายไหมโปรแกรมหน้าคืออะไรแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังมากขึ้นหนังแบบนี้เรียกว่าแนวอะไรแล้วพี่เตอร์ชอบดูหนังแบบไหนเหมือนว่าเรามาเป็นแบบเพื่อนคุยในพื้นที่ให้เขามากขึ้นจากที่เขาอาจไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกับใครในพื้นที่แต่เราเป็นเหมือนว่าดินแดนหรือเป็นหมู่บ้านอย่างนี้ให้เขาเข้ามาคุยกับเราได้อย่างนั้นนะครับครับคืออนาคตถ้ามีโอกาสที่ดีแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมเนี่ยผมก็อยากให้ลบลาม่าเป็นพื้นที่นึงเลยเหมือนว่าเป็นพื้นที่จัดฉายหนังโดยเฉพาะเลยพื้นที่นึงที่ให้คนมาใช้สเปซพื้นที่เนี้ยอย่างเปิดกว้างครับไม่ว่าคุณจะมาดูหนังหรือคุณจะมาทําอย่างอื่นในพื้นที่เนี้ยผมอยากให้เป็นแบบนั้นและผมก็อยากให้มีคนที่สนใจในวัฒนธรรมการดูหนังมากขึ้นผมอยากทําให้เกิดความหลากหลายในการดูหนังมากขึ้นในจังหวัดซึ่งความหลากหลายนี้ถ้ามันเบ่งบานออกมาเป็นกลุ่มก้อนอื่นที่เขารู้สึกว่าวัฒนธรรมเนี้ยมันน่าสนใจเขาอินกับมันผมก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับเขาในการที่จะช่วยกันทำต่อไปลบลาม่ามันอาจจะไม่ใช่บ้านครับอาจจะเป็นหมู่บ้านตรงที่เราไม่อยู่คนเดียวเรามีผู้ชมคนอื่นที่อยู่ประจำเรามีผู้ชมคนอื่นที่ไปกลับไปมาบ้านกับกรุงเทพคือผมอยากเรียกว่าหมู่บ้านเพราะว่ามันมีความหลากหลายกว่าบ้านหลังเดียวแล้วหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ปิดตายเปิดตลอดให้คนในหมู่บ้านอื่นได้เข้ามาดูขับรถผ่านหรือว่าเข้ามานั่งชมด้วยก็ได้คือประเด็นหลักคือผมแค่อยากให้คนได้เข้าถึงความหลากหลายในมุมมองเรื่องศิลปะมากขึ้นกว่าที่เขารู้มากขึ้นกว่าประสบการณ์ที่เขาได้เจอจริงนิยามความบ้านของผมมันไม่อยู่กับพื้นที่เลยครับมันผมว่าบ้านมันคือสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเลยมันอยู่กับเราตลอดเราไปไหนก็คือมีบ้านตามไปด้วยตลอดอ่ะไม่ว่าเราเป็นจะนอนแบ็คแพ็คหรือว่าเราจะขับรถนอนที่อื่นหรือว่าจะไปตะเวนที่อื่นเราจะไม่มีหลักเป็นแหล่งอะไรเงี้ยผมว่าบ้านอ่ะมันอยู่กับตลอดสำนึกความเป็นบ้านหรือว่าจะพูดสำนึกก็ไม่ถูกครับมันหมายถึงว่าตัวตนมากกว่าตัวตนในช่วงเวลาณเวลาหนึ่งที่มันหลอมเราขึ้นมาให้เราเป็นแบบเนี้ย

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ฮิวใจกับทริปสุดชิคและธรรมชาติสุดฮอตท่องโลกกว้าง29และ30มิถุนายนเดินทางด้วยรถบ้านคู่ใจไปกับคู่หูรู้จริงในบรรยากาศท่องเที่ยวที่แสนอบอุ่นและผ่อนคลายมาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: กลับมาที่ธนาคารเราทำได้จริงๆเหรอครับแค่ส่งใบรายงานนั่นให้ฉัน
3: ทำไมเอาเวลาทิ้งยังอยู่ที่ธนาคารอีก
4: ไม่มีใครคิดจะรับผิดชอบแบ่งพรรคแบ่งพวกขัดผลประโยชน์กันเองลูกน้องก็เอาแต่เกรงใจหัวหน้างานไม่กล้าแม้แต่จะพูดสิ่งที่ถูกต้อง
5: ไม่มีข้อมูลของเมลเกี่ยวกับไซเบอร์เลย

0: หมือนข้อมูลจะเพิ่งถูกลบไปเมื่อกี้นี้เอง
1: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3 ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรมะเสยัง

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน29มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องบอกว่าไม่พลิกโผเลยนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังคงรักษาเก้าอี้ได้แล้วก็ถือว่าคะแนนที่ได้เนี่ยถือท่วมท้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานหลังจากที่พอจะทราบคะแนนก็มีการแถลงนะคะแล้วก็บอกว่าคือจะทำงานแบบททก็คือทำทันทีนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าการเป็นผู้ว่าสมัยที่2เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็มีปัญหาอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่รอให้ผู้ว่ากทมเนี่ยดำเนินการจัดการท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนคนกรุงเทพมหานครเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันนะคะว่าเราเห็นหน้าค่าตาและผู้ว่าจะเป็นใครแล้วประชาชนคาดหวังยังไงต่อไปด้วยนะคะ
3: ครับเรียกว่าเป็นการแบกความหวังของชาวกรุงเทพมหานครเพราะว่าการเป็นสมัยที่2มันไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากที่คุณศิริมาบอกว่าคะแนนถล่มทลายแล้วคือหลายๆคนก็บอกด้วยว่าอาจารย์ชาติรอบนี้คือทุบสถิติเก่าของตัวเอง
0: ครับ
3: รอบที่แล้วปี65เนี่ยคุณผู้ชมคะแนนการเลือกอาจารย์ชาติเนี่ย 1,300,000 คะแนนแต่ว่าคะแนนยังไม่เป็นทางการของปีนี้คือคะแนนมันเลยไปแล้วหลายคนบอกคะแนนเยอะมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันที่บอกว่าแบกความหวังของชาวกรุงเทพมหานครคือต้องไปทำงานร่วมกับสก.คือถ้าดูผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคือสก.ที่ได้ส่วนใหญ่มาจากพรรคส้ม
2: ม
3: าสิ
0: ครับ
3: การทำงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอยากชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันหน่อยว่านโยบายอะไรหรือว่าสิ่งอะไรที่คุณผู้ชมอยากให้แก้ไขมากที่สุดณเวลานี้เพราะว่าจะได้สะท้อนไปถึงว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยนะคร
0: ับที่ต้องติดตามกันวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้นักข่าวก็ถามท่านชัชชาติแล้วนะครับว่าวันแรกจะปฏิบัติภารกิจอะไรท่านชัชชาติก็บอกว่าวันนี้จะมีการเรียกประชุมทีมงานนะครับนำเอานโยบายที่ใช้หาเสียง260นโยบายมาทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ถ้ากกต.ประกาศรับรองเมื่อไหร่จะได้เดินหน้าได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศเมื่อคืนนี้ตอนที่มีการประกาศชัยชนะคุณผู้ชมคิดว่านายชัชชาติจะทำท่าชนะท่าไหนครับไปดูกันครับไม่แน่ใจช็อตแรกคือนักข่าวอาจจะถ่ายไม่ทันหรือเปล่าใช่ไหมแบบถ้าเป็นช่างภาพเนี่ยอาจจะตั้งแบบชัตเตอร์สปีดไม่ทันอะไรเงี้ย
3: ไม่รู้จังหวะว่าจะแบบเมื่อไหร่มาเมื่อไหร
2: ่ครับขอสักทีอาจารย
0: ์อีกรอบหนึ่ง ต้องทำสองรอบเลยนะครับเป็นท่ากระโดดฉลองดีใจครับหลังทราบผลการนับคะแนนเสียงที่มาเป็นอันดับหนึ่งทะลุ1,000,000เสียงในเวลานั้นนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครขึ้นเวทีสเตเดียมวันและขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้นายชาชาติเนี่ยบอกว่าหากผลออกมาจนกกต.ประกาศรับรองแล้วตนเองได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ว่าสมัยที่2ก็ยอมรับว่าภารกิจหลังจากนี้จะหนักมากนะครับเพราะว่าประชาชนยิ่งคาดหวังแล้วก็มีหลายโปรเจกต์ที่ยังทำไม่เสร็จจะต้องมีการสานต่อส่วนทีมงานของนายชัชชาติบอกว่ายังอยู่หมดครับแต่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งใดก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งเรื่องของตำแหน่งที่ปรึกษาด้วยนักข่าวก็ถามนะครับว่าท่านจะแต่งตั้งเองไหมหรือจะยังไงท่านก็เชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้หวังตำแหน่งอยากจะมาทำงานจริงๆและย้ำว่าไม่มีคำว่าระบบอากงครับ
4: ขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับทั้งที่โหวตให้เราแล้วก็ไม่โหวตให้เราจริงแล้วผมก็ดูไม่รู้สึกว่าเหมือนกับมีชัยชนะอะไรนะเพราะว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิม
0: ส่วนคนที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่2อย่างไม่เป็นทางการคือท่านนี้ครับนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะคุณผู้ชมแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็แสดงความยินดีกับนายชัชชาติที่ได้นั่งผู้ว่าสมัย2แล้วก็บอกว่าจะลุ้นผลคะแนนต่อจนกว่าจะครบทุกคะแนนเสียงพร้อมกับประกาศว่าตนเองจ ะไม่ลงสนามอีกแล้วจะขอกลับไปทำธุรกิจต่อครับ
5: ขอขอบคุณแล้วก็ขอยินดีกับผู้ที่ชนะไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ใดนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าอันที่3คือเราต้องให้คะแนนทุกคะแนนเนี่ยมีการนับจนตกผลึกแล้วก็เสด็จน้ำเราจะไม่ทิ้งคะแนนของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเราจะไม่ดูถูกคะแนนใครคนหนึ่ง
6: ชัดเจนว่า4ปีไม่กลับมาสนามนี้แล้วใช่ไหมเพราะสนามใหญ่ก็ทิ้งมาแล้ว
5: ณเวลานี้นะคะเราก็ทำเต็มที่แล้วนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความตั้งใจในการที่จะประกาศประวัติตัวเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องไปทำหน้าที่ของตนเองใช่ค่ะ
2: เนี่ยนักข่าวถามอย่างนี้นะคะ คุณเชอสารคุณพัทรชัยบอกว่าเนี่ยมาอันดับ2เนี่ยถือว่าเกินความคาดหมายหรือเปล่าคุณมาริกาบอกว่าไม่ได้เกินความคาดหมายนะต่ำกว่าความคาดหมาย
0: ตอนนี้เหมือนคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 280,000 กว่าคะแนนเนาะยังนับไม่จบนะคุณผู้ชมหมายถึงว่ารอกกต.ประกาศอย่างชัดเจนอีกทีนึงยังเป็นทางการอีกที
2: นั่นหมายความว่าการที่เขาลงพื้นที่ไปแล้วก็การขึ้นมาแซงหน้าหลายๆพรรค
3: ครับ
2: คือก็พอจะบ่งบอกอะไรได้นะคะสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
0: ย้อนกลับไปตั้งแต่เปิดตัวแล้วก็เริ่มหาเสียงกัน30วันที่แล้วเนี่ยตอนนั้นถ้าไปดูโพลเนี่ยคุณมริกาไม่ได้อยู่อันดับ2
2: ใช
0: ่แต่ว่าค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบโพลหลายสำนักก็บอกว่าจะอยู่อันดับ2นี่แหละแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ
3: ดูคะแนนที่ได้มาก็เรียกว่าถล่มทลายแล้วคุณมาริกานี่คือได้ซีนใหญ่ตั้งแต่วันรับสมัคร
2: ใช
3: ่ใช่ไหมมาไม่ทันจับหมายเลขนะคุณผู้ชมแต่ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหคะแนนเนี่ยถล่มทลายแล้วก็แซงหน้าหลายๆคนหนึ่งในนั้นคือฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ครับเมื่อวานนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์

0: พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็ออกมาแถลงยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่จะได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสมัยนะครับโดยนายอนุชาเนี่ยออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ส่วนเรื่องของนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่นำเสนอมาโดยตลอดก็อยากจะให้ผู้ชนะการเลือกตั้งนำไปสานต่อด้วยซึ่งทางพรรคบอกว่าพร้อมจะสนับสนุนทุกเรื่องครับนายอนุชาเนี่ยยังเน้นย้ำด้วยบอกว่าการลงพื้นที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้ต้องการเพียงหาเสียงเท่านั้นแต่ว่าต้องการพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาที่อยากจะให้แก้ไขครับ
1: ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของคะแนนเสียงที่กำลังนับกันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ยังประมวลกันอยู่แต่ก็น่าที่จะชัดเจนนะครับว่าท่านจะทำหน้าที่ให้กับชาวกทม.อีกหนึ่งครั้งนะครับ
0: อีกหนึ่งคนที่ทราบผลยังไม่เป็นทางการแล้วก็มีการโทรไปหาอาจารย์ชัชชาติก็คือดร.โจนะครับเมื่อวานนี้ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนดร.โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคก็ออกมาแถลงข่าวครับบอกว่าน้อมรับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็แสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่คว้าชัยเป็นสมัยที่2ด้วยนายชัยวัฒน์เนี่ยระบุแบบนี้บอกว่าแม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ว่าพรรคประชาชนก็ยังมีสกจากพรรคประชาชนที่จะเดินหน้าผลักดันนโยบายเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครต่อไปพร้อมกับยืนยันบอกว่ายังคงทำงานด้านการพัฒนากรุงเทพมหานครในทุกบทบาทที่ยังสามารถทำได้ครับ
2: ขอแสดงความยินดีครับกับอาจารย์ชัชชาตินะครับในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยที่2นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเรายังมีสกของพรรคประชาชนที่จะได้เข้าไปทำงานในสภากทม.นะครับก็หวังว่านโยบายของพวกเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับก็จะได้รับการผลักดันต่อไปไม่มากก็น้อยนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานทั้งเรื่องของการพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอนโยบายพัฒนาเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายใหญ่ก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยให้ก้าวหน้านะครับ
3: มาดูคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกันหน่อยนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้สมัครที่ได้คะแนนเป็นอันดับ1ในเวลานี้ก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนไป 1,444,914 คะแนนนะครับตัวเลขนี้มันจะเปลี่ยนได้อยู่นะคุณผู้ชมจะขยับอยู่สามารถรักษาเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นสมัยที่2อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับขณะที่ผู้สมัครที่มีคะแนนอันดับ2ค่อนข้างพลิกล็อกอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อตกเป็นของนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครหมายเลข14ในนามอิสระนะครับกวาดคะแนนสะสมไปสูงถึง 288,171 คะแนนแล้วนะครับรั้งรองตำแหน่งรองแชมป์นะครับส่วนผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่อย่างนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10จากพรรคประชาชนอยู่อันดับ3ครับคะแนน 176,934 คะแนนตามมาด้วยนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์ในอันดับ4ได้ไป 101,819 คะแนนและอันดับ5เป็นของหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีได้ไป 45,598 คะแนนนะครับส่วนผลการนับคะแนนผู้สมัครสกทั้ง50เขตปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคประชาชนมีคะแนนนำใน22เขตตามมาด้วยกลุ่มคนทำงาน11เขตพรรคประชาธิปัตย์8เขตกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4เขตกลุ่มอิสระ3เขตและกลุ่ม Better Bangkok 2เขตด้วยกันนะครับและถ้าไปดูผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวเลขนี้น่าสนใจคุณผู้ชมอยากให้ดูนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย 4,428,614 คนปรากฏว่ามาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี2565คุณผู้ชม ในปีนั้นผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย

0: 60%นะครับ
1: ค่ะ
0: 60%แต่ว่าครั้งนี้ไม่ถึงครึ่ง 49.7% ด้วยกันนะครับส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสกมีจำนวน 4,384,693 คนด้วยกันผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4% ก็ไม่ถึงครึ่งเช่นเดียวกันคือหากไม่มีการคัดค้านนะครับก็จะมีการประกาศผลภายใน30วันหากมีการคัดค้านจะประกาศรับรองภายใน60วันส่วนเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวรอการรับรองแล้วก็ทางกกต.ประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
1: ค่ะจริงๆตัวเลขของคนที่มาเลือกตั้งเนี่ยค่ะทางกกต.คาดการณ์นะคะบอกว่าน่าจะมีคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 70% แต่ว่าดูจากตัวเลขแล้วคุณผู้ชมอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อวานก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนกรุงเนี่ยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ใช่ไหม
0: ซึ่งจริงๆก็มาทราบภายหลังว่ามันก็เป็นที่มาของแคมเปญที่เราเห็นคุณชัชชาติหาเสียง24ชั่วโมงอ่ะเพราะว่ามีข้อที่ถูกพูดถึงกันนอนมาท่านก็เลยจัดไป24ชั่วโมงไม่นอนนะฮะว่านี่ไม่ได้นอนมาแต่หาเสียงเนี่ย24ชั่วโมงรวดเลยนะครับแล้วก็คะแนนก็ออกมาอย่างที่เรารายงานไปแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ถึงครึ่ง
2: ใช่
0: เดี๋ยวคอยดูของพัทยาของพัทยานี่ลดลงอย่างชัดเจนเลยคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ถึงครึ่งด้วย
2: ครับจริงๆปีนี้กกต.ค่อนข้างคาดหวังเพราะว่าเมื่อปี65เนี่ยคือคนออกมาใช้สิทธิ์อ่ะ160แล้วก็กกต.ก็บอกเลยบอกว่าปีนี้เนี่ยคือคนเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นตัวก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่170แต่ปรากฏว่าที่คุณเชิญสารรายงานไปคือมันไม่ถึงไม่ถึง150ซะด้วยซ้ำนะครับ
0: ก็อาจจะมีภารกิจติดทำงานอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์กันนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ภายหลังที่ทราบผลการนับคะแนนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งนายชัชชาติได้คะแนนนำมาเป็นอันดับ1 นะครับโพสต์ว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับนี่นายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีหลายคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมมีทั้งคนการเมืองแล้วก็มีทั้งศิลปินนะคะก็ภาพของกรุงเทพมหานครมีหลายๆคนอยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าอยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็มีหลายคนแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าอยากจะให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เนี่ยค่ะพัฒนาเมืองแล้วก็ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงดีขึ้นค่ะเราเริ่มต้นกันที่คนนี้เลยค่ะหลายๆคนบอกว่าไม่ได้เห็นนานแล้วนะคะนายธงชัยแม็กอินไตหรือพี่เบิร์ดนี่คุณผู้ชมบางท่านบอกว่ายังเป็นพี่อยู่เลยนะคะ
2: คร
1: ับ พี่เบิร์ดเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยและสากลขับร้องนะคะปี2565ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปที่หน่วยเลือกตั้งที่57ค่ะบริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจซอยวัชรธรรมสาธิต43แขวงบางจากเขตพระขนงนะคะก็คือแขนขวาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าใส่เฝือกอ่อนเนื่องจากเอ็นฉีกขาดจากอุบัติเหตุหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วพี่เบิร์ดก็ยังออกมาใช้สิทธิ์นะคุณผู้ชมโดยระบุนะคะว่าตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์และเลือกผู้ว่ากทม.ที่เป็นคนพูดจริงทำจริงและอยากจะฝากให้ช่วยดูแลกลุ่มผู้สูงอายุดูแลอาคารสูงแล้วก็ปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นค่ะ
3: ใครก็ตามที่ได้เป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับขอให้รักพวกเราเพราะเรารักท่านครับใครก็ตามที่อยากได้กรุงเทพมหานครเป็นยังไงก็ขอพวงบอกนะครับขอพวงบอกเพราะเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรก็แน
4: ่
3: เราต้องการใครก็แน่ใครก็แน่ที่จะมาดูแลเราตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องของการนอกจากเมืองเราจะเป็นเมืองที่คนอายุเยอะขึ้นแล้วตึกก็อายุเยอะขึ้นเหมือนกันคอยดูเรื่องตึกด้วย
4: ใส่ใจเรื่องตึกเป็นพิเศษใช่ไหมครับสำหรับพี่เบิร์ดเอง
3: เรื่องตึกเรื่องถนนทางที่มันเก่าแก่แล้ว
1: ส่วนคนการเมืองอย่างคนนี้ค่ะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปใช้สิทธิ์ที่ปากซอยจรัญสนิทวง69นะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่14เขตบางพลัดเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ20ปีนี่คุณ

0: ผู้ชมก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสื่อมวลชนคือจับตาดูนะคะการใช้สิทธิ์ของนายทักษิณก็บอกว่าเมื่อไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนานก็บอกกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะบอกว่าทำอะไรไม่ค่อยถูกเลยรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ใช้สิทธิ์ครั้งนี้ทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองแล้วก็ฝากถึงผู้ว่ากทมคนใหม่จะต้องทำงานให้เป็นและทุ่มเทโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของกทมค่ะ
1: คือต้องทำงานเป็นแล้วก็ต้องทุ่มเทนะถ้าคนทำงานไม่เป็นไม่ทุ่มเทก็ลอยไปลอยมาไม่ได้หรอกการเลือกตั้งทุกครั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองถ้าหากว่าเราไม่แสดงความตัดสินใจของเราเป็นโดยรวมเพื่อจะเลือกตัวแทนของเราแล้วเนี่ยบางทีเขาทำงานดีไม่ดีเนี่ยเราโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองนะถ้าเราเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วเลือกแล้วไม่ถูกใจก็ครบเทอมเรื่องใหม
0: ่ส่วนลูกสาวในทักษิณนะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนกันแต่ไปที่หน่วยเลือกตั้งที่15ที่เต็นท์บริเวณลานกีฬา1หมู่บ้านเคหธานี3กรุงเทพมหานครนะคะไปกับคุณแม่ค่ะคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงสีหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าพอลงคะแนนเสร็จเนี่ยค่ะเดินทางกลับทันทีเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชมหย่อนบัตรลงกล่องก็เดินทางกลับเลยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งค่ะนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้เล็กทาวเวอร์นะคุณผู้ชมสุขุมวิท16เขตคลองเตยนะคะออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก็บอกว่าเนื่องจากอากาศไม่ร้อนแล้วก็เชิญชวนชาวกรุงเทพมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะก็ฝากถึงผู้ว่ากทมคนใหม่อยากจะให้แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะ
2: ทราบอยู่แล้วจะต้องทำอะไรบ้างนะครับว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรบ้างเรื่องนึงเรื่องตอนนี้เรื่องธุรกิจเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องใหญ่ต้องสร้างความมั่นใจให้ได้
0: ส่วนอีกคนก็เป็นคนการเมืองเหมือนกันคนนี้ค่ะคุณผู้ชมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะจริงๆเนี่ยตอนแรกก็จะมีประเด็นนิดนึงเพราะว่าครอบครัวของคุณณัฐพงษ์เนี่ยเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
3: ครับ
0: คือเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยเลือกตั้งที่เขตที่15แล้วก็16ปรากฏว่าพอไปดูที่หน่วยเลือกตั้งคุณผู้ชมไม่มีชื่อ
4: ตกใจเลย
0: พอไม่มีชื่อก็เลยตกใจว่าอ้าวชื่อหายไปไหนล่ะ
3: ครับ
0: ทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ถามแล้วก็บอกว่าอ๋อเปลี่ยนบ้านเลขที
3: ่
0: พอเปลี่ยนบ้านเลขที่เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะคุณผู้ชมชื่อที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยค่ะก็เลยอยู่อีกหน่วยนึง
3: ย้ายหน่วย
0: อยู่หน่วยที่8ก็อาจจะต้องมีการย้ายสถานที่นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาอะไรนะคะ
4: ครับฟังเสียงสะท้อนของกลุ่มคนมีชื่อเสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวานนี้คือหลายคนไปตั้งแต่เช้านะคุณผู้ชมแล้วก็ปัญหาที่สะท้อนก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจราจรเรื่องของตึกหรือว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่นอกเหนือจากคนดังคนกรุงเทพมหานครที่เป็นประชาชนทั่วไปเขาก็ส่งเสียงสะท้อนด้วยเหมือนกันปัญหาต่างๆที่อยากให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเข้ามาแก้ไขมีหลายประเด็นด้วยกันมีเรื่องอะไรบ้างชวนคุณผู้ชมไปฟังเสียงสะท้อนของพวกเขากันครับ
5: ก็ต้องเป็นสิ่งทั่วไปที่คนต้องการเช่นความสว่างความปลอดภัยประมาณนั้นคือซอยบ้านผมเนี่ยผมอยู่ที่นั่นมา30กว่าปีเนี่ยมันมืดมาตลอดเลยมันเพิ่งมาสว่างในยุคที่แล้วเนี่ย
6: ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็บนถนนหนทางฟุตปาดอะไรพวกเนี้ยคือเป็นคนเดินถนนบ้างพอสมควรก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกมอเตอร์ไซค์พวกอะไรพวกเนี้ยฮะแล้วก็นอกนั้นก็อย่างขยะเนี่ยจัดเก็บก็ดีพอสมควรแล้วนะฮะนอกนั้นก็อย่างอื่นก็มีความผิดอะไรไหมครับ
7: เกี่ยวกับเรื่องการจราจรรักษาระเบียบการจราจรเนี่ยค่ะเพราะว่าขับรถลำบากมากทุกวันนี
8: ้ป้าว่าปัญหาจราจรนะอยากให้แก้ปัญหาจราจรเพราะว่าเรายังเป็นคนทำงานอยู่นะประสบความลำบากในการยังรถติดอยู่นะช่วงนี้ค่ะ
4: โอ้หลายปัญหาเลยส่วนใหญ่คุณผู้ชมจะเป็นเรื่องของจราจรเรื่องของฟุตบาทเรื่องของการขับขี่บนทางฟุตบาทเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเจอกันบ่อยเดินอยู่ปุ๊บรถขี่มาสรุปแล้วถามเลยใครผิดใครถูกกันแน
0: ่
4: หรือว่าเรื่องของไฟจราจรเรื่องของไฟส่องสว่างก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนคนนี้คุณผู้ชมเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่คลองเตยนักข่าวเมื่อวานนี้คุณภควัตรลงพื้นที่ไปเจอพอดีก็เลยไปสัมภาษณ์เขาสะท้อนแบบนี้บอกว่าอยากให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องของการที่คือมีกลุ่มแรงงานข้ามชาติเนี่ยเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยอะครับ

0: อย่างเรื่องต่างด้าวเรื่องขายของนะคะคนต่างด้าวนะคะที่มาแทนคนไทยขายของแถวตลาดคลองเตยตอนนี้เยอะมากตอนนี้กำลังจะแบบว่าเสนอไปให้อาจารย์ช่วยเคลียร์เรื่องพวกนี้ค่ะ อยากให้ได้ให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นของคนคลองเตยคนในชุมชนเพราะคนในชุมชนเขาใช้แรงงานหรือแม่ค้าอะไรก็เยอะอยู่อยากจะให้เขาได้เข้าไปอยู่ในส่วนตรงนั้นของแรงงานต่างแรงงานต่างดาวใช่ใช่ตอนนี้อยากได้มากคือเอาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะช่วยชุมชนของทางคลองเตยด้วยค่ะ
1: ทำมาหากินทุกวันนี้ก็ยากอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแล้วยังมีอาชีพสงวนอาชีพคนไทยแต่ปรากฏว่าคนไทยไม่ได้ทำแรงงานข้ามชาติเนี่ยเข้ามาทำแทนแบบนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนักข่าวเมื่อวานนี้ไปเจอ First Water ครับนางสาวชัญญานีพึ่งไทยอายุ18ปีเธอเล่าแบบนี้บอกว่าปีนี้เนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับสิ่งที่อยากเห็นคนเห็นกรุงเทพมหานครเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือเรื่องน้ำท่วมขังนี่แหละเพราะเขาบอกว่าจะทำให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดแล้วก็มีเรื่องขยะตามมาด้วยครับ
2: สำหรับหนูว่าปัญหาพวกน้ำท่วมอย่างนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาหนูจะไปพวกมหาลัยอะไรอย่างนี้หนูก็รู้สึกว่าการเดินทางมันลำบากถ้าเกิดแบบพอมีน้ำท่วมการขังมันก็แบบทำให้การเดินทางหนูลำบากเพราะว่าตัวส่วนตัวไม่มีพวกรถส่วนตัวค่ะ
1: เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยคุณผู้ชมก็เรียกว่าหลากหลายอาชีพนะครับมีนักศึกษาด้วยมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดด้วยแต่ว่าปัญหาของคนกรุงเทพมหานครก็แตกต่างกันออกไปครับช่องทางหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเขาเปิดให้ร้องเรียนได้ก็คือทราฟฟี่ฟองดูนี่แหละแล้วก็เรื่องที่มีคนร้องเรียนในทุกเขตมากที่สุดถ้าไปดูเดือนมิถุนายนก็คือเรื่องของการทำผิดกฎจราจรครับเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของถนนเรื่องของความสะอาดและอันดับ5ก็คือปัญหาทางเท้านี่แหละพอเข้าไปสำรวจปัญหาเหล่านี้ถูกร้องเรียนมากที่สุดทุกเขตเลยนะครับ
3: ค่ะนี่เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่คนกรุงเนี่ยค่ะมักจะใช้ร้องเรียนกับทางเขตคุณผู้ชมถ้าเข้าไปดูเนี่ยจะมีสถิติบอกเลยนะคะว่าแต่ละเขตเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรื่องที่ถูกร้องเรียนเนี่ยถูกนำไปแก้ไขแล้วกี่เรื่องยังไงบ้างนะคุณผู้ชม
4: ครับก็ยังเป็นอีกช่องทางที่แจ้งกันได้นะครับเมื่อวานนี้นอกจากกรุงเทพมหานครแล้วยังมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งก็คือที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ครับคว้าเก้าอี้สมัยที่2ครับผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวานนี้ณเวลา 22:19 นะครับนับคะแนนครบทั้ง113หน่วยเลือกตั้งหรือ 100% แล้วปรากฏว่านายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ผู้สมัครหมายเลข2จากทีมเรารักพัทยาได้รับคะแนนสูงสุด 21,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% ครับก็เป็นว่าที่นายกเมืองพัทยาสมัยที่2โดยมีคะแนนนำผู้สมัครอันดับ2กว่า 8,600 คะแนนขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครหมายเลข1จากพรรคประชาชนได้คะแนนไป 11,566 คะแนนคิดเป็น 34.8% ครับนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ได้กล่าวขอบคุณชาวพัทยาที่ไว้วางใจเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาเป็นสมัยที่2พร้อมกับยืนยันว่าจะเดินหน้าสานต่อนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับพัทยาสู่เมืองคุณภาพในระดับสากลด้วยครับ
5: แล้วก็วันนี้ก็ขอพูดขอบคุณนะครับในฐานะหัวหน้าทีมนะครับของทีมเรารักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วและอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู
4: ่ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเคารพต่อผลการเลือกตั้งและแสดงความยินดีกับนายปรเมศครับ
6: ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเบียร์ปรเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับ เสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะครับ
4: ถ้าดูความคาดหวังของชาวพัทยาบางส่วนทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ในเมืองพัทยานะครับที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยพลาดการเลือกตั้งเพราะต้องการจะมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยและหวังให้ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาพัฒนาเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการแก้ปัญหาน้ำท่วมและระบบสาธารณูปโภคให้ดียิ่งขึ้นครับ
7: เราก็อยากได้ผู้แทนผู้นำของของเมืองเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็ดูแลประชาชนที่ดีเพราะทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วก็อยากให้มันดีมากขึ้นแค่นั้นเองก็ทุกเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น
8: ดีก็ให้มันดี
7: ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการของประชาชนเรื่องทุกอย่างเรื่องทุกอย่างอะค่ะอยากให้มันดีขึ้นทุกอย่าง
9: เรื่องที่จอดรถจะมีปัญหากันบ่อยเพราะว่าบ้านนั้นมี2คัน3คันแล้วคือว่ามันแย่งกันจอดรถครับผมให้ช่วยเคลียร์ว่าสมมุติจะเป็นถนนส่วนรวมใช่มั้ยนะแล้วก็แย่งกันก็มีปัญหาตลอดขึ้นศาลมาก็มีประมาณนี้
10: แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างครับไม่ที่จอดมันจะพบยังไงบ้าง
9: ก็เค้าก็แย่งกันนะครับฟ้องส่งฟ้องศาลกันก็มี
4: อย่างที่เกริ่นไปนะครับคุณผู้ชมอยากให้ดูตัวเลขของคนที่มาใช้สิทธิ์ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนปรากฏว่าออกมาใช้สิทธิ์ 34,677 คนคิดเป็น 43.24% นะครับซึ่งแบ่งเป็นบัตรดี 33,283 บัตรบัตรเสีย589บัตรและบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด805บัตรด้วยกันนะครับคุณผู้ชมมันมีตัวเลขน่าสนใจนะครับถ้าเมื่อสักครู่นี้เราเห็นของกรุงเทพมหานครปี65คนมาใช้สิทธิ์ 60%
11: ครับ
4: ปีนี้ 49.7% ส่วนพัทยาปี65คนมาใช้สิทธิ์ 49% แต่ปีนี้ 43% ก็ลดลงอย่างชัดเจนทั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาแต่อาจจะด้วยบางคนมีเหตุผลไงติดงานหรือเปล่าเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าก็ต้องไปเลือกไปใช้สิทธิ์ในวันที่กำหนดเอาไว้ก็คือเมื่อวานนี้เท่านั้นนะครับถ้าไปดูผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับผู้สมัครจากทีมเรารักพัทยาได้รับเลือกครบทั้ง24ที่นั่งครับอย่างไรก็ตามผลการนับคะแนนดังกล่าวยังเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการและต้องรอการประกาศรับรองผลจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ต่อไปนะครับ
3: และเป็นผลการเลือกตั้งของเมืองใหญ่ๆทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการเลือกตั้งยังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งเจ้าอาวาสค่ะวัดแห่งหนึ่งในอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมไม่มีเจ้าอาวาสมานานกว่า5ปีแล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ฝ่ายยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณเจอสารสนับสนุนพระรูปนึง คุณพัทรชัยสนับสนุนพระรูปนึงเนี่ยค่ะก็คือมี2ฝ่าย
1: ตกลงกันไม่ได
3: ้ตกลงกันไม่ได้นะคะสุดท้ายต้องใช้วิธีการคือใช้คะแนนเสียงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคล้ายๆกับการเลือกตั้งแล้วก็นำผลที่ได้เนี่ยค่ะไปให้ทางเจ้าคณะตำบลพิจารณาตามดุลพินิจค่ะ
12: ดีหนึ่ง
13: ดีหนึ่ง
12: ดีหนึ่งดีหนึ่งดีหนึ่ง
3: เป็นยังไงคุณผู้ชมไม่ได้มาเล่นๆนะ
1: เหมือนเลือกตั้งจริงเลย
3: นี่เขามาจริงจังนะคุณผู้ชม
1: เปิดแล้วก็ขานคะแนน
3: ค่ะนี่เป็นบรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสอยดาวตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังจากที่วัดแห่งนี้ไม่มีเจ้าอาวาสมานานกว่า5ปีโดยชาวบ้านแบ่งเป็น2ฝ่ายค่ะ2ฝ่ายเนี่ยก็สนับสนุนพระคนละรูปให้ขึ้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาสก็เลยใช้วิธีการลงคะแนนเพื่อดูว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการให้ใครเป็นรักษาการเจ้าอาวาสนอกจากนี้ยังมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่คัดค้านการที่ให้ชาวบ้านลงคะแนนนะคะเนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นไปตามระเบียบของคณะสงฆ์แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมการลงคะแนนก็เกิดขึ้นค่ะ ดยการลงคะแนนจัดขึ้นภายในศาลาวัดสอยดาวท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของตำรวจสภ.ปากช่องฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.นะคะแล้วก็มีพระผู้แทนเจ้าคณะตำบลมาร่วมสังเกตการด้วยสำหรับพระสงฆ์ที่เข้ารับการลงคะแนนมี2รูปนะคะก็คือพระปลัดทองเพชรคุคุณกะโรหมายเลข1แล้วก็พระสมนึกฐานวโรหมายเลข2ค่ะผลการนับคะแนนหลังปิดหีบก็พบว่าพระปลัดทองเพชรคุณกะโรหมายเลข1อะค่ะคุณผู้ชมได้คะแนน260คะแนนพระสมนึกหมายเลข2ได้36คะแนนมีบัตรเสีย17ใบผู้ใช้สิทธิ์313คนคุณผู้ชม
1: แต่คะแนนก็ทิ้งห่างกันอยู่
3: ชัดเจนเลยหลักร้อยกับหลัก10
1: เออแต่ตอนแรกนี่คือชาวบ้านแบ่งเป็น2ฝ่ายใช่ไหมแต่พอลงคะแนนปุ๊บเหมือนจะเทไปชัดเจนอยู่เหมือนกันที่หมายเลข1
3: ค่ะ
8: แต่ว่าก็ทำให้ชาวบ้านสบายใจไงใช่ไหมเพราะคะแนนเสียงเขาค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ไง
3: แล้วดูชาวบ้านสนใจมาจับตาดูการนับคะแนนด้วยคุณผู้ชมทีนี้ผู้นำชุมชนระบุนะคะแม้วิธีการลงคะแนนในลักษณะนี้จะไม่ได้บัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แต่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหนังสืออนุมัติของเจ้าคณะตำบลจันทึกเขต2ที่ให้ใช้วิธีลงคะแนนเสียงของญาติโยมในการคัดเลือกนะคะโดยผลที่ได้จะถูกเสนอให้เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาตามดุลพินิจแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถยุติความขัดแย้งของชาวบ้านที่แบ่งเป็น2ฝ่ายได้และหลังจากนี้นะคะชาวบ้านก็จะค่อยๆปรับความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันพัฒนาวัดต่อไปค่ะ
11: ก็อย่างนี้ก็โปร่งใสดีนะครับลงเป็นประชามติเสียงค่อนข้างมากครับมันก็ดี
13: แล้วอีกหมู่บ้านนึงแสดงว่าวัดนี้มีคนมาทำบุญด้วย2หมู่บ้านถูกต้องไหมครับ
11: ใช่
13: ผู้ใหญ่บ้านหมู่อะไรครับ
11: หมู่17ครับ
13: ผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับ
11: นายมนัสอดุลกลางคร
13: ับแล้วถ้าเกิดพอผลลงคะแนนแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าชาวบ้านจะสามัคคีกันไหมหรือเจ้าวาดองค์ใหม่เนี่ยสามารถจะทำงานได้ต่อไปไหม
11: อ๋อครับผมก็คือการทำงานก็ขึ้นอยู่กับผู้นำและทางวัดประสานงานซึ่งกันและกันทุกวันนี้ผมกับหมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่5ก็ได้ประสานงานมีงานกฐินงานพระป่าก็ทำบุญด้วยกันก็น่าจะมีโอกาสไปได้ดีครับ
3: ขณะที่ชาวบ้านหลายคนก็ยอมรับนะคะบอกว่าไม่เคยเห็นการคัดเลือกรักษาการเจ้าอาวาสด้วยการหย่อนบัตรแบบนี้มาก่อนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยหรือเปล่าแล้วก็ตั้งคำถามนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยสอดคล้องกับระเบียบของคณะสงฆ์หรือไม่ด้วยนะคะขณะที่หีบบัตรหลังจากที่ใช้ลงคะแนนแล้วค่ะคุณผู้ชมได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดคีรีวันในเขตเทศบาลเมืองปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่เจ้าคณะตำบลจันทึกเขต2จำพรรษาอยู่ค่ะ
1: ครับย้ำกับคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีผลทางกฎหมายนะครับ
3: ค่ะ
1: แล้วก็กกต.ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
8: แต่ไม่ต้องรอกกต.รับรองนะ
1: ไม่กกต.ไม่ต้องมารับรองครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่ผลที่ได้ก็จะนำไปให้ทางเจ้าคณะตำบลพิจารณาร่วมกับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดต่อไปเป็นดุลพินิจว่าอ๋อเสียงของชาวบ้านประมาณนี้นะแต่ว่าท่านจะเลือกใครก็เป็นดุลพินิจของท่าน
3: ค่ะตอนแรกที่เห็นข่าวนี้นะคุณผู้ชมก็คิดว่าคนที่เลือกเนี่ยน่าจะเป็นพระที่จำวัดอยู
1: ่
3: แต่ว่าที่ไหนได้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเป็นคนที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งค่ะ
8: ครับก็สร้างความสบายใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของวงการสงฆ์แต่ว่าเรื่องนี้มียาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและมีผู้เสียชีวิตครับเป็นกรณีที่พระรูปหนึ่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อเหตุใช้มีดแทงคอพระรุ่นพี่จนมรณภาพในกุฏิล่าสุดเนี่ยเจ้าคณะตำบลยอมรับว่าพระที่ก่อเหตุติดยาเสพติดแม้ว่าก่อนหน้านี้จะพยายามบำบัดแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่สำนักสงฆ์พุทธสถานแสงธรรมนำชีวิตอยู่ที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับหลังจากเกิดเหตุพระรูปหนึ่งใช้มีดแทงคอพระรุ่นพี่จนมรณภาพล่าสุดเนี่ยพระครูพิมลอาภากรเจ้าคณะตำบลแม่กาสาเขต2ซึ่งสำนักสงฆ์พุทธสถานแสงธรรมนำชีวิตอยู่ในเขตปกครองได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยระบุแบบนี้บอกว่าพระทวีศักดิ์ศรีนาวงศ์อายุ59ปีที่มรณภาพท่านเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์มาจำวัดที่นี่หลายปีแล้วส่วนผู้ก่อเหตุก็คือพระอภิชัยล้อมทองซึ่งเป็นพระที่ก่อเหตุบวชมา 5,000 ษา แต่มีพฤติกรรมก็คือติดยาเสพติดแล้วก็ติดสุราด้วยทางพระที่มรณภาพก็เลยได้รับเอาไว้เพื่อหวังว่าจะนำตัวเนี่ยมาอบรมบำบัดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดที่ผ่านมาก็มีการพยายามในการรักษาบำบัดมาตลอดนะครับแต่อาการไม่ดีขึ้นทีนี้ช่วง2ถึง3วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลับมีอาการเมายาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายก่อเหตุดังกล่าวขึ้นครับ
14: บวชมาประมาณ5พรรษาเป็นคนที่ติดยาติดเหล้ามาก่อนติดยาเสพติดเนาะแล้วหลวงพ่อองค์ที่รอบไว้เนี่ยว่าเห็นว่าก็เลยรอบไว้ว่าเอามาอบรมสั่งสอนให้ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอ่ะอยู่ได้5พรรษาน่าจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นละยังหันไปกลับไปเล่นอยู่แต่ 2-3 วันนี่รู้สึกว่าอาการมันออกสงสัยน่าจะเล่นเนี่ยอาการมันออกแล้วก็เลยเนี่ยมีเกิดเหตุเกิดขึ้นตรงเนี้ย
8: เนี่ยครับเจ้าคณะตำบลแม่กาสาเขต2บอกเลยบอกว่าบวชมาตั้ง 5,000 พรรษาก็คิดว่าน่าจะบำบัดได้อยู่แต่สุดท้ายไม่เป็นผล 2-3 วันก่อนก่อเหตุเนี่ยกลับมีอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดก็ได้มีการดำเนินการทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้วแล้วก็ได้มีการนำตัวพระอภิชัยทำการลาสิกขาก่อนคุมตัวไปฝากขังเพื่อรอดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปครับ
4: น่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ต้องติดตามกันวันนี้นะครับกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ปั๊มน้ำมัน PT ในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานี3แห่งเลยครับก็สร้างความเสียหายอย่างหนักมีผู้บาดเจ็บด้วยอย่างน้อย1คนครับกลางดึกที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในปั๊มน้ำมัน PT ถนนสาย15ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาเกิดเหตุระเบิดครับตอน 5:08 นาทีส่งผลให้เกิดเปลวไฟและกลุ่มควันที่ลุกขึ้นมาสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่หลังเกิดเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยได้เข้าควบคุมสถานการณ์ครับปิดกั้นพื้นที่และเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องต้นไม่ได้มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่จุดนี้พยานในพื้นที่ระบุว่าก่อนเกิดเหตุพบเห็นชายแต่งชุดดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับเข้ามาภายในปั๊มจากนั้นยิงปืนขึ้นฟ้าประมาณ2นัดเพื่ออาจจะเป็นการไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่สร้างความแตกตื่นหลังจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดและมีเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครับไปดูอีก2จุดที่เกิดเหตุเช่นกันนี่เป็นคลิปเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน PT อีก2แห่งก็คือสาขาปาวาอำเภอสายบุรีและสาขาบ่อม่วงอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีครับเหตุเกิดช่วงเวลา 5:30 ก็จะไล่เลี่ยกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับที่จังหวัดยะลาก็เป็นช่วงเวลา 5:00 กว่าๆนะครับทั้ง2แห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติการคล้ายกันเลยครับใช้รถจักรยานยนต์และเดินทางมาเป็นกลุ่มไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธปืนและระเบิดแสวงเครื่องหลังจากนั้นแบ่งกำลังเข้าวางระเบิดที่หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็หลบหนีไปส่งผลให้เกิดไฟไหม้โดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามควบคุมเพลิงและสามารถควบคุมได้ในเวลาต่อมาครับส่วนความเสียหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นมีรายงานชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ1คนจากเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาโดยมีรายงานว่าทางกองพิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่ไปเก็บรายละเอียดอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้ดังนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับ
3: ไปดูการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมกรณีนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ถูกพาดพิงแล้วก็มีหลายคนเนี่ยค่ะปรากฏชื่อคนหนึ่งที่ระบุออกมาก็คือชื่อว่าบุรณีนะคะบุรณีเนี่ยถูกระบุในร่องรอยของดิจิตอลของไฟล์ Excel ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงแล้วก็มีตัวตนจริงๆในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่ว่าคุณบุรณีเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วก็เข้าแจ้งความค่ะโดยอ้างว่าถูกสวมใช้ชื่อบัญชีเข้าถึงข้อมูลค่ะ ร่องรอยดิจิตอลในไฟล์โปรแกรมเอกสารคะแนนสอบที่ปรากฏชื่อบูรณีนะคะเป็นผู้สร้างไฟล์แล้วก็เข้าถึงข้อมูลทีนี้เมื่อตรวจสอบพบว่าบูรณีเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่ามีตัวตนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นบุคลากรสังกัดสถ.จริงมีหน้าที่ประสานงานเรื่องของการส่งผลคะแนนค่ะไทย PBS สอบถามนายธนนท์พันธ์

0: ีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลนะคะว่าคนที่สร้างไฟล์แค่ใช้ชื่อของบุรณีค่ะหลังจากนั้นได้ส่งข้อมูลไฟล์ไปให้มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้รับจ้างตรวจคะแนนก่อนที่จะถูกแปลงเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ส่งกลับมาให้ทางสถ.อีกครั้งหนึ่งการสืบค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของสถ.เนี่ยก็พบว่าไฟล์ดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมถูกแก้ไขหลายครั้งและบันทึกการแก้ไขครั้งล่าสุดปรากฏชื่อของอาจารย์คนหนึ่งในมหาวิทยาลัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งข้อสังเกตนะคะว่าหากมีการยัดไส้หรือว่าแก้ไขคะแนนจริงมหาวิทยาลัยจะปฏิเสธฝ่ายเดียวไม่ได้และเบื้องต้นค่ะนางสาวบุรณีเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะเดียวกันปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยขีดเส้นตายให้รายงานผลภายใน7วันหรือว่าวันพุธนี้นะคะส่วนทางสถ.ก็ประสานงานกับปปช.เพื่อขอให้มีการตรวจขนาดคำตอบใหม่ทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสค่ะส่วนกระบวนการสอบสวนทุจริตการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปี2568นะคะนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักฐานซึ่งทางกรมการปกครองหรือว่าสถ.เองเนี่ยค่ะยังส่งข้อมูลการตรวจสอบให้ไม่ครบคาดว่าจะส่งให้ภายในสัปดาห์นี้ส่วนข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยค่ะได้ส่งมอบทั้งหมดแล้วส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐประมาณ10คนที่พบในบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจได้สอบปากคำทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนสำคัญก็คือนายพิชิตที่มีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทยังไม่ได้รับการประสานเข้าให้ข้อมูลแต่ถ้าพบหลักฐานชัดเจนจะเรียกตัวมารับทราบข้อหาหรือว่าออกหมายจับตามขั้นตอนค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอาจจะมีหนังสือเชิญมานะครับหรือเขาขอเข้ามาเองก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเมื่อถ้าหากว่าพนักงานไต่สวนเห็นว่าเป็นบุคคลสำคัญหรือข้อมูลที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะเชิญมาแล้วถ้าไม่มาหรือหลบหนีเนี่ยก็อาจจะออกหมายจับภายหลังอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากในกรณีแบบนี้ครับว่าอย่างที่บอกว่านี่แค่ส่วนหนึ่งของในทั้งในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องที่มีการกล่าวหานะครับเราสามารถที่จะเดินหน้าอย่างอื่นไม่ได้ก่อนนะครับในระหว่างที่บุคคลนี้ยังไม่ได้ข้อมูลให้ข้อมูลมานะครับซึ่งกระบวนการในภาพรวมเราจะประมวลภาพรวมให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วจะอาจจะเชิญมาแจ้งข้อกล่าวหาทีเดียวก็ได้ก็เป็นไปได้ครับ
0: ส่วนการตรวจสอบกระดาษคำตอบตัวจริงที่ตรวจยึดได้จากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการ 800,000 แผ่นขั้นตอนนี้ปปช.ระบุนะคะว่าสามารถเทียบเคียงกับหลักฐานที่พบในบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจได้โดยไม่ต้องรอข้อมูลจากทางมสว.หรือว่าสถ.ค่ะ
1: เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปปช.ตั้งตรวจสอบเองนะครับตั้งตรวจสอบเองส่วนพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านมาร่วมบูรณาการนะครับเพราะฉะนั้นระบบของปปช.เนี่ยออกแบบมาให้ทำงานแบบทะลุทะลวงได้ครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับรายชื่อต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ถ้าหากพยานหลักฐานไปถึงจุดใดนะผมเชื่อว่าพนักงานไต่สวนและคณะกรรมการปปช.เนี่ยท่านคงจะวิจัยไปตามเนื้อผ้าในรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำนวนครับ
0: แล้ววันนี้ต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมจะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแนวทางทั้งหมดแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะต้องขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ของขบวนการนี้ให้ได้ค่ะ
2: ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือคนที่มีชื่อเนี่ยไม่ใช่แค่ข้าราชการในสังกัดอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องนี้มันมีการพาดพิงไปถึงบุคคลที่มีตำแหน่งในรัฐบาลด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรองนายกอย่างนายทรงศักดิ์ทองศรีเรื่องนี้ก็เลยทำให้รองนายกมีการสั่งให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องกรณีคลิปเสียงพร้อมกับยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จักคนชื่อส้มและก็กิจส่วนอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาแถลงยืนยันบอกว่าภรรยาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงที่ไปเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยเช่นกันนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้เปิดห้องราชสีกระทรวงมหาดไทยแจกเอกสารซึ่งเป็นประวัติของนางจินารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาหลังจากภรรยาเนี่ยถูกกล่าวหาพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอันสิทธิ์ระบุแบบนี้บอกว่าตลอดชีวิตของตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โดยเฉพาะการขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่ด้วยความสามารถขณะที่ภรรยาทำงานกับบริษัทของต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานนะครับพร้อม

0: กับระบุแบบนี้บอกว่าคลิปเสียงที่เผยแพร่แล้วก็อ้างถึงภรรยาของตนยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางราชการเรื่องเหล่านี้สามารถสืบได้แต่ว่าการเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่และพยายามจะเล่นข่าวนี้ไปเรื่อยๆเป็นการกบกระแสข่าวหรือไม่ตนเองไม่ให้ค่ากับคนที่นำคลิปมาเผยแพร่ครับ
1: คือภรรยาผมเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่สบายใจผมก็บอกว่าก็อย่างนี้แหละการเป็นภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะว่าบางทีปลัดก็โดนอะไรที่มันลุมเล้าโดนถ้าเป็นภาษาก็อาจจะโดนทำร้ายบ้างแต่ว่าบางทีทำร้ายปลัดไม่ได้มันก็ต้องไปหาคนใกล้ๆปลัดใช่ไหมครับผมก็ให้กำลังใจเขาว่านี่แหละภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: แต่ได้ถามนะด้วยความเคารพคือได้ถามเขาไหมว่าแบบมันมีเรื่องอะไรกันมาหรือทำให้แบบมีการโจมตีหรือการพาดพิงมาแบบนี้ไหมคะ
1: ก็นี่ไงที่ผมบอกก็คงทำร้ายปลัดไม่ได้ก็ต้องไปหาคนที่ใกล้ชิดปลัดซึ่งคนใช้ชีวิตปลัดเนี่ยประวัติเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวแจกเดี๋ยวท่านผู้สื่อข่าวก็จะได้เห็นประวัติของภรรยาผม
0: นายอันสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่าบุคคลที่ทำเนี่ยต้องการเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็แน่นอนว่าคนที่ไม่หวังดีกับตนเนี่ยต้องการจะดิสเครดิตแต่เมื่อทำไม่ได้ก็เลยหาคนข้างๆซึ่งก็หมายถึงภรรยาของตนทั้งที่ภรรยาของตนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับพร้อมกับยืนยันบอกว่าชีวิตการทำงานไม่เคยขัดแย้งกับใครแต่ความขัดแย้งอาจจะมีคนอื่นที่ชักนำหรือเสี้ยมให้เกิดขึ้นครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก็คือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวบอกว่าตอนนี้มีการมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปรวบรวมหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงพาดพิงว่ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรายหนึ่งมีส่วนร่วมในขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับ
3: คือในขณะนี้ก็มีบางส่วนที่ได้เห็นแล้วแต่ว่าการพูดเนี่ยก็คนพูดไม่ได้ยืนยันถึงขนาดนั้นนะฮะแต่เป็นการพาดพิงการคุยกันถามคุยกันผมก็ไม่รู้ว่าระหว่างคนที่ส้มกับคนที่กิจเนี่ยเป็นใครผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ได้ชื่อบางส่วนแล้วนะก็กำลังให้ฝ่ายกฎหมายได้รวบรวมคลิปต่างๆที่อาจจะพาดพิงถึงผมเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้กระบวนการใช้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างเคร่งครัดนะฮะ
0: นายทรงศักดิ์เนี่ยออกมาปฏิเสธคลิปเสียงที่ถูกพาดพิงนะครับบอกว่าไม่ได้เกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ยอมรับว่าการทำงานบางครั้งก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาขัดแย้งกันและก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นปัญหาวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่จะมีต่อกระทรวงมหาดไทยแน่นอนครับ
4: อีกหนึ่งความพยายามในการทุจริตการสอบเกิดขึ้นที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับเพิ่งจัดสอบไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองครับปรากฏว่ามีคนรับจ้างสอบสวมตัวเองมานะครับก็อายุ57แล้วแต่สวมมาเป็นคนที่สอบอายุ28ปีเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าหน้านี่ก็ไม่ใช่นะครับแล้วทีนี้พอหลังจากคุมตัวไปสอบสวนนี่อ้างว่าอ๋อป่วยเป็นมะเร็งเพิ่งทำคีโมมาก็เลยหน้าเปลี่ยนนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะครับแล้วก็พบว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งล่าสุดทั้งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่ให้ผู้กระทำผิดลอยนวลแน่นอนครับนายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานและผู้รับจ้างสอบกรณีที่พบการทุจริตสวมสิทธิ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าคือการสอบดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการสอบคัดเลือกข้าราชการของปภ.ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนเมื่อวันที่27มิถุนายนจะเป็นการสอบแบบครึ่งวันครับและมีสนามสอบทั้งหมด4แห่งในช่วงระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบคนหนึ่งดูมีใบหน้าสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพในบัตรประชาชนทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับ ทีนี้พอสอบเสร็จครับบุคคลดังกล่าวก็อ้างว่าทำคีโมมาก็ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อนะครับก็เลยตรวจสอบลายนิ้วมือชัดเจนครับมันไม่ตรงกันปรากฏว่าเป็นบุคคลอื่นที่มาสอบแทนแล้วอายุ57ปีแล้วนะ

0: ผู้อำนวยการกองกฎหมายนะฮะได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับต่อบุคคลดังกล่าวนี้นะครับในส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นต่อเพราะเท่าที่ทราบมาก็คือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาก็คืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่ก็คิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการจนถึงที่สุดจนหาต้นตอว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ปลัดพูดนะครับว่าต้นตอต้นทางเขาเนี่ยเป็นใครนะครับซึ่งเรื่องนี้เราคงให้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเราก็ทำวางมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ครับ
1: คุณผู้ชมแล้วช่วงไทม์ไลน์ที่เกิดเหตุเพิ่งวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองซึ่งเป็นช่วงที่มันกำลังมีข่าวใหญ่ก็คือทุจริตการโกงสอบราชการอยู่ด้วย
2: ค่ะแล้วก็เป็นกระทรวงมหาดไทยอีกแล้ว
1: ครับแล้วก็ยังกล้าทำด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องตรวจสอบจนถึงต้นตอคนสำคัญและจะไม่เอาแค่คนที่จับได้แน่นอนจะต้องสืบต่อนะครับว่าต้นตอติดต่อกับใครทำเรื่องทุจริตให้มันเคลียร์ทั้งหมดหน้ากระดานหมดหน้ากระดานใครที่เกี่ยวข้องถือว่ามีความผิดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลแน่นอนนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีทางผู้กำกับการสน.สามเสนก็ให้ข้อมูลนะครับว่าหลังแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุในคดีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายและข้อหาใช้บัตรประชาชนของผู้อื่นผู้ก่อเหตุก็ให้การรับสารภาพนะครับเบื้องต้นอ้างว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างจากคนรู้จักเป็นการส่วนตัวนี่แหละครับที่จะต้องไปสืบต่อขยายผลต่อขณะเดียวกันตำรวจบอกว่าไม่พบข้อสงสัยว่ากระทำเป็นขบวนการนะครับแต่จะต้องสอบสวนขยายผลเพื่อให้คดีมันครอบคลุมทุกประเด็นภายหลังการรับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนส่วนผู้ว่าจ้างยังอยู่ระหว่างการประสานเข้ามาให้การนะครับก่อนที่จะมีการพิจารณาและแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ
2: เรื่องทุจริตนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมต้องติดตามกันยาวๆนะคะเพราะว่ายิ่งสาวก็ยิ่งเจอนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะชาวบ้านในอำเภอแม่สะเรียงแล้วก็อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยค่ะเขาออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาในช่วงหน้าฝนที่บอกว่ามักจะประสบปัญหาการเดินทางโอ้โหยากลำบากมากคุณผู้ชมขนาดไหนลำบากขนาดไหนลองไปดูค่ะ

0: นี่เป็นสภาพถนนทางหลวงชนบทมศ3004แยกทล105แล้วก็แม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะคุณผู้ชมสภาพถนนเนี่ยเต็มไปด้วยดินโคลนค่ะชาวบ้านที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลแม่สามแลบแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยค่ะต้องเสี่ยงต่อถูกดินสไลด์ปิดทับเส้นทางหรือว่าถนนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเต็มไปด้วยดินโคลนจากฝนที่ตกในช่วงนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบตำบลศบเมยอำเภอแม่ฮ่องสอนบอกนะคะว่าแม้ถนนบางช่วงจะเป็นถนนคอนกรีตแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นถนนดินลูกรังที่ตัดผ่านภูเขาทีนี้เมื่อเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำขังแล้วก็กัดเซาะแล้วก็เกิดร่องลึกบางจุดเนี่ยรถไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะ
1: แล้วก็คือเพิ่งเกิดนะครับแล้วตอนนี้คือเราก็คืออยากจะขอความอนุเคราะห์ในส่วนของอย่างทางหลวงชนบทเองเนี่ยคือเราอยากจะให้คือมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเช่นคือช่วงนี้เอาหินลุ่นลังที่มีความแข็งแรงนะก็คือลงไปในสู่ของพื้นที่ที่มันเป็นถนนดีโคลนหรือถนนล่องลึกเนี่ยเพื่อที่ให้การสัญจรเข้าออกได้สะดวกนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้คือจะเป็นเส้นทางหลักที่จะเข้าสู่หมู่บ้านอื่นนะครับแล้วก็คือมีทั้งหน่วยงานราชการที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นครูเป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจที่จะเข้าไปปฏิบัติการปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็คือก็การเข้าออกก็คือลำบากมากไม่อยาก
0: ล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาอบต.แม่สามแลบได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้รัฐบาลค่ะเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้กับชาวบ้านที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงฤดูฝนนี้นะคะคุณผู้ชมไปดูอีกจุดนึงค่ะที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ติดชายแดนในตำบลเสาหินแล้วก็

0: ตำบลแม่คงพื้นที่ส่วนใหญ่ผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติสารวินแล้วก็เขตป่าสงวนแห่งชาติถนนส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นทางถนนชั่วคราวแล้วก็ตัดผ่านลำธารหลายแห่งค่ะส่งผลทำให้ถนนหลายสายอาจจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะ
1: ที่ปรากฏภาพข่าวสารนะฮะพี่น้องประชาชนที่ประสบกับภัยธรรมชาติหรือเวลาไม่สบายนะฮะก็ต้องมีการแบกเปลช่วยกันหามออกมาเพื่อที่จะมาส่งต่อที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเจอมาแล้วอย่างยาวนานนะที่ผ่านมาก็เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับ
2: ประจักษ์เขาก็ต้องขยี้อยู่แล้ว
0: ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงได้มีการไปยื่นหนังสือยังหน่วยงานต่างๆค่ะอย่างเช่นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาการเดินทางในช่วงฤดูฝนด้วยความยากลำบากขณะที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นค่ะเตรียมความพร้อมอย่างเช่นการแจ้งเตือนภัยจุดช่วยเหลือลานจอดเฮลิคอปเตอร์กรณีต้องช่วยเหลือฉุกเฉินส่วนการเดินทางในแม่น้ำสารวินก็มีข้อจำกัดในช่วงที่ฤดูน้ำหลากนะคะเพราะกระแสน้ำไหลเชี่ยวอันตรายแล้วก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าน้ำมันที่ค่อนข้างสูงค่ะ
2: ครับพื้นที่ที่คุณศิริมารายงานไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมหลายอำเภอก็เรียกว่าได้รับผลกระทบจากในช่วงหน้าฝนแบบนี้บางพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่เจอกับน้ำหลากแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมช่วงหน้าฝนแบบนี้หลายจังหวัดปรากฏว่าฝนไม่ตกเลยเจอกับเรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนฝนทิ้งช่วงครับอย่างที่จังหวัดสุรินทร์เจอกับสถานการณ์แล้งก็เลยส่งผลทำให้ต้นข้าวของชาวบ้านเนี่ยแห้งเหี่ยวตายหมดเลยครับดูภาพกันหน่อยนะครับต้นกล้าข้าวบนพื้นที่นาจำนวน5ไร่ในพื้นที่บ้านหลักวอหมู่11ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ตอนนี้อยู่ในสภาพเหี่ยวเฉาเพราะว่าขาดน้ำทิ้งช่วงมาหลายสัปดาห์แล้วครับฝนไม่ตกเลยนายพิรุณอุ่นศรีชาวนาในพื้นที่เมื่อวานนี้ก็เลยได้พานายรุจิภาสมีกุศลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้บอกว่าตอนนี้ชาวนาในพื้นที่กำลังประสบปัญหาแล้งหนักมากฝนทิ้งช่วงแรกเนี่ยหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวนมากพอฝนไม่ตกปรากฏว่าข้าวก็งอกไม่เสมอกันและพอมาเจอฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมยาวต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมิถุนายนก็เลยทำให้ข้าวไม่งอกครับบางพื้นที่ก็เริ่มแห้งตายถ้าฝนไม่ตกแล้วก็ทิ้งช่วงต่อไปแบบนี้ก็คาดว่าต้นกล้าข้าวน่าจะต้องยืนต้นตายจำนวนมากก็เลยอยากเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งทำฝนเทียมช่วยชาวนาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับ
3: ฝนทิ้งช่วงอีกระยะหนึ่งก็ตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาก็ตกมาก็ตกประมาณสักไม่ถึง5นาที10นาทีประมาณเนี้ย
4: แล้วก็หยุด
3: ก็ทำให้ที่จะงอกมันก็ไม่งอกนะครับซึ่งเราเองก็คงจะต้องหว่านซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาปั้นอีกรอบหนึ่งเพื่อต้นอย่างนี้ที่เราเห็นอยู่นี้มันก็คือเราไม่ต้องเราก็หว่านเฉพาะต้นที่เราที่เห็นเป็นที่โล่งๆอยู่นะฮะเราก
4: ็คือหว่านทับอีกรอบนึง
3: หว่านทับอีกรอบนึงแล้วจะปั้นใหม่อีกรอบนึงฮะ
0: ไปกันที่จังหวัดลำพูนนะคะคุณผู้ชมเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตลำไยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงพื้นที่เดียวอยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะแต่ว่าผลผลิตก็ไม่เหมือนกันบางสวนเนี่ยลำไยออกลูกดกบางสวนเนี่ยผลผลิตน้อยนะคะอย่างนายประหยัดสร้อยเสกอายุ64ปีเป็นชาวสวนลำไยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนมีสวนลำไย1ไร่ค่ะปีนี้กลับพบว่าลำไยติดดอกออกผลมากจนประหลาดใจเลยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ที่ปลูกมานาน30ปีทั้งเรื่องของการใส่สารกระตุ้นให้ลำไยออกผลใส่ปุ๋ยทีนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแม้ปีนี้จะเจอฝนทิ้งช่วงแต่ก็ยังพอมีผลผลิตลำไยที่ยังจะขายได้อยู่ค่ะ
5: ลูกมันเกิดอะไรขึ้นทำไมลำไยมันดกจังปีเนี่ย
6: ธรรมชาติ
5: ต้องทำยังไงอ่ะ
6: ก็เพิ่มสาร
5: ใส่สารปกติ
6: ใส่สารปกติ
5: ทุกปีดกขนาดนี้ไหม
6: ไม
5: ่ทำสวนไม่กี่ปีแล้วเนี่ย
6: 30ปี
5: เคยเห็นดกขนาดนี้ไหม
6: ไม่เคย
5: ไม่เห็นเลยที่ตั้งใจแต่ปีนี้ไม่ดกจะเลิกทำแล้วใช่ไหมครับ
6: ครับ
5: จะไปทำอะไรต่อ
6: ก็ผู้เรียนนะผู้เรียนมาใส่เนี่ย
5: แล้วเปลี่ยนใจยังเนี่ย
6: เปลี่ยนใจเจ้าลำไยต่อ
5: แล้วสวนข้างดกแบบนี้ไหม
6: ไม่
0: สวนข้างๆไม่ดกอ่ะคุณผู้ชมเกษตรกรที่ปลูกลำไยอีกหลายสวนไม่มีผลผลิตออกเท่าที่ควรนะคะบางต้นโอ้โหมีลำไยน้อย

0: อยจนไม่สามารถเก็บส่งขายได้จึงวางแผนกันนะคะว่าถ้าสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงกินเวลานานแบบนี้ค่ะอาจจะเปลี่ยนจากสวนลำไยไปปลูกทุเรียนแทนเพราะเป็นผลไม้ที่ปรับตัวได้กับสภาพอากาศที่แล้งดีกว่านะคะ
1: พื้นที่ที่รายงานไปก็เป็นพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วงนะครับส่วนพื้นที่ไหนบ้างวันนี้ที่จะมีฝนตกหนักชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อวันนี้นอกจากในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกที่จะเจอกับฝนตกหนักเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามาในพื้นที่แล้วพื้นที่ภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักด้วยเหมือนกันเนื่องจากวันนี้มีปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมที่พัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็เลยส่งผลทำให้วันนี้ภาคเหนือเจอฝนตกได้ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับชวนคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือในพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและก็จังหวัดน่านวันนี้ก็มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกได้ร้อยละ40ของพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับและถ้าไปตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยในช่วงเช้าๆในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ34-36 องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าไปตรวจสอบก็จะพบว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แต่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักได้5จังหวัดครับก็คือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนอุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิในช่วงสายจะอยู่ที่ประมาณ 33-37 องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้ถึงร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้ออกบ้านต้องพกร่มไปด้วยนะครับเพราะมีฝนฟ้าคะนองสูงสุดถึงร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงบ่ายจนถึงค่ำด้วยช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 34-36 องศาเซลเซียสครับและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ก็จะเจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 24-28 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-36 องศาเซลเซียสครับและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้วันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูงเฉลี่ยประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่34องศาเซลเซียสครับ
2: 6นาฬิกา6นาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS อยู่นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับผ่านมากว่า4วันแล้วนะครับสำหรับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนที่ประเทศเวเนซุเอลาครับแต่ว่าปฏิบัติการในการค้นหาและกู้ภัยยังคงต้องเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางของยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคุณจารุพรตอนนี้ต้องใช้คำว่าอย่างน้อย 1,450 คนแล้วนะ
3: ก็เป็นจำนวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือความท้าทายในขณะนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเวลาด้วยยิ่งเมื่อถ้าเกิดล่วงเลยผ่านไปนานมากเท่าไหร่ก็หมายถึงโอกาสรอดชีวิตที่น้อยลงทุกขณะด้วยค่ะทำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครหลายพันคนทั้งของเวเนซุเอลาแล้วก็นานาชาติต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายตามซากอาคารต่างๆหวังที่จะช่วยชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพสเปนช่วยกันพาตัวชายคนหนึ่งออกมาจากกองเศษซากอาคารในเมืองลาโกอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะท่ามกลางเสียงยินดีของผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกับชายคนนี้ที่ร้องไห้ออกมาทันทีที่ได้รับการช่วยเหลือหลังจากที่ต้องติดค้างมาอยู่นานถึง3วันด้วยกันค่ะ

0: Lay him back.
1: เช่นเดียวกับอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเวเนซุเอลาสหรัฐและก็ฝรั่งเศสค่ะสามารถช่วยเหลือชายคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยออกมาจากซากอาคารได้สำเร็จหลังจากที่ทั้งคู่ติดอยู่ใต้ซากตึกที่พังถล่มมานานเกือบ4วันนับตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนที่เกิดขึ้นในทางตอนเหนือของประเทศเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารหลายร้อยแห่งพังถล่มลงมาโดยเฉพาะที่เมืองลาโกอิราที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะอีกจุดหนึ่งในเมืองเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่กองทัพเม็กซิโกก็สามารถช่วยเหลือเด็กชายวัย9ปีคนหนึ่งออกมาจากเศษซากอาคารได้อย่างปลอดภัยค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือค้นหาตำแหน่งโดยใช้เทคนิคการตรวจจับเสียงและดำเนินการช่วยเหลือนานถึง6ชั่วโมงก่อนที่จะส่งตัวเด็กชายคนดังกล่าวไปรักษาต่อที่ศูนย์ดูแลผู้ประสบภัยที่กองทัพเม็กซิโกจัดตั้งขึ้นแม้ว่าภาพของความยินดีที่สามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาได้สำเร็จจะยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ด้วยเวลาที่หลังเกิดภัยพิบัติล่วงเลยมาแล้วถึง4วันด้วยกันก็ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนทั้งของเวเนซุเอลาและก็นานาชาติต้องเดินหน้าปฏิบัติภารกิจกู้ภัยแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดท่ามกลางโอกาสรอดชีวิตที่ก็ลดน้อยถอยลงทุกขณะเช่นเดียวกับผู้สูญหายอีกหลายพันคนที่ยังคงค้นหาไม่พบค่ะด้านของประธานาธิบดีเวเนซุเอลาระบุนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนค่ะส่วนอาคารบ้านเรือนที่พังถล่มก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย774หลังพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนานาชาติที่ทยอยส่งความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะที่อีกหลายชาติก็ยังคงเดินหน้าทยอยส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมภารกิจกู้ภัยในเวเนซุเอลารวมไปถึงซีเรียที่ร่วมส่งสมาชิกองค์กร White Helmet 15คนเดินทางมุ่งหน้าไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่ซีเรียร่วมปฏิบัติภารกิจกู้ภัยในระดับนานาชาติหลังจากที่ต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองมาอย่างยาวนานค่ะนอกจากยอดผู้เสียชีวิตที่มีจำนวนมากแล้วนะคะบรรดาคนที่รอดชีวิตก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความยากลำบากค่ะหลังจากบ้านเรือนจำนวนมากพังเสียหายจนไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกับระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ที่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้หลายครอบครัวต้องออกมาอาศัยอยู่ตามพื้นที่โล่งแจ้งเช่นในสวนสาธารณะแล้วก็ข้างถนนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาด้วยกันค่ะด้านกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูนิเซฟประเมินนะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กมากถึงประมาณ 3,900,000 คนเช่นเดียวกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IOM ที่ประเมินว่าอาจมีชาวเวเนซุเอลาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมากกว่า 6,700,000 คนซึ่งล้วนต้องการสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำสถานที่พักพิงแล้วก็ระบบสุขภิบาลอย่างเร่งด่วนค่ะขณะที่องค์การสหประชาชาติก็ประเมินมูลค่าความเสียหายทางกายภาพจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ว่าอาจจะสูงเทียบเท่ากับร้อยละ6ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของเวเนซุเอลาด้วยค่ะอีกหนึ่งอุปสรรคที่ก็ต้องเร่งมือแข่งกับเวลาด้วยเช่นเดียวกันก็หนีไม่พ้นเรื่องของการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งบางจุดก็มีรายงานว่ามีการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตไปไว้เอาไว้ถึง200คนด้วยกันซึ่งญาติเองก็ต้องตามไปเพื่อที่จะเร่งดำเนินการระบุตัวตนให้ได้เพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศในพื้นที่เนี่ยร้อนประมาณ38องศาเซลเซียสด้วยกันคือร่างผู้เสียชีวิตก็คือไปกองรวมกันอยู่เยอะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งมือแข่งกับเวลาแต่ก็ต้องยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างมันก็เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วด้วยก็เลยทำให้การดำเนินการระบุตัวตนหรือว่าการดำเนินการขั้นตอนต่างๆกับร่างผู้เสียชีวิตก็เป็นไปได้ด้วยช้าด้วยค่ะ
2: แล้วณเวลานี้ก็ยังมีตัวเลขผู้สูญหายที่อีกเยอะมากนะครับคุณผู้ชมตัวเลขไม่เป็นทางการของ UN คาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 50,000 คนก็จะเห็นภาพของญาติของผู้สูญหายไปเดินตามจุดต่างๆที่คาดว่าคนที่เขารักคนที่เขารู้จักจะอยู่ตามใต้ซากเหล่านั้นด้วยนะครับและแม้ว่าตอนนี้มันจะเลย72ชั่วโมงที่กู้ภัยบอกว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะหาผู้รอดชีวิตแล้วแต่ภารกิจในการเดินหน้าหาผู้ที่รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปนะครับอย่างล่าสุดก็มีเด็กอายุ11ขวบเองที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยออกมาได้ด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะยอดที่อย่างที่บอกไปก็คือมีคนที่ไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้อีกประเมินกันไว้ก็มากกว่า 3,000 คนด้วยกันแต่จริงก็น่าจะมีมากกว่านั้นขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
3: ค่ะ คุณผู้ชมไปดูสภาพอากาศในยุโรปกันต่อนะคะยังต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าร้อนแบบไม่ได้หยุดพักกันเลยนะคะบางประเทศเนี่ยค่ะมีรายงานนะคะว่าอุณหภูมิเนี่ยทุบสถิติไม่รู้เหมือนกันนะคุณจารุพรว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะคะ
1: หลายประเทศก็ร้อนแบบที่ไม่เคยพบเจอกับสภาพอากาศเช่นนี้กันมาก่อนเลยนะคะอย่างที่เยอรมนีเมื่อวานนี้ค่ะอุณหภูมิขึ้นไปอยู่ที่ 41.7 องศาเซลเซียสไปแล้วนะคะทำลายสถิติวันที่ร้อนที่สุดเป็นวันที่3ติดต่อกันค่ะไม่ต่างกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐเช็กขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ประเมินนะคะว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนไปแล้วถึง 1,300 คนด้วยกันค่ะบรรยากาศที่นครแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีเมื่อวานนี้ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากที่เมืองเนี่ยกำลังจัดการแข่งขันไตรกีฬา Ironman European Championship ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่บรรดานักไตรกีฬารอคอยเข้าร่วมจำนวนมากและแม้ว่าสภาพอากาศเมื่อวานนี้ที่แฟรงก์เฟิร์ตจะพุ่งสูงถึง36องศาเซลเซียสแต่ก็ไม่ได้ทำให้หลายคนย่อท้อแต่อย่างใดค่ะถึงอย่างนั้นทางผู้จัดงานก็ได้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันบางส่วนทั้งจัดเส้นทางวิ่งให้ไปอยู่ในที่ร่มมากขึ้นรวมถึงลดระยะเส้นทางปั่นจักรยานแล้วก็เส้นทางวิ่งลงเมื่อวานนี้เยอรมนีต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงสุดที่ถึง 41.7 องศาเซลเซียสนะคะวัดได้ที่เมืองโคเชนรัฐบันเดนบุกทางตะวันออกของประเทศใกล้กับชายแดนโปแลนด์ค่ะซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์วันที่3ติดต่อกันส่วนที่กรุงปรากของเช็กค่ะประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ออกมาเล่นน้ำรับน้ำเย็นๆเพื่อความสดชื่นกันอย่างสนุกสนานนะคะท่ามกลางอากาศร้อนจัดซึ่งก็เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนขนาดใหญ่ที่แผ่ปกคลุมเข้าสู่พื้นที่ยุโรปตอนกลางเมื่อวานนี้เช็กเผชิญกับอากาศร้อนจัดจนสร้างสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นวันที่2ติดต่อกันค่ะโดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 41.1 องศาเซลเซียสวัดได้ที่เมืองดอกซานีในเมืองทางตอนเหนือใกล้ๆกับกรุงปรากนะคะขณะที่ในโปแลนด์ค่ะเมื่อวานนี้ก็บันทึกอุณหภูมิในเมืองทางตะวันตกของประเทศได้สูงถึง 40.5 องศาเซลเซียสซึ่งหากได้รับการยืนยันเนี่ยอุณหภูมินี้จะทำลายสถิติสูงสุดของประเทศที่ 39.5 องศาเซลเซียสที่เคยบันทึกเอาไว้ได้ด้วยนะคะส่วนที่กรุงวอร์ซอว์เองก็ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเมืองเช่นเดียวกันโดยมีอุณหภูมิสูงถึง 37.6 องศาเซลเซียสในช่วงเวลาประมาณ 16 นาฬิกาค่ะทำลายสถิติเดิมเมื่อปี 2013 ด้วยไม่ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลิทัวเนียที่เมื่อวานนี้ก็ต้องเผชิญกับวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนค่ะโดยอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่เมืองดรูสกินินไกทางตอนใต้ของประเทศอยู่ที่ 36.3 องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมในเดือนมิถุนายนปี2019ที่ตอนนั้นเนี่ยวัดได้ 35.7 องศาเซลเซียสสภาพอากาศร้อนเช่นนี้ก็ทำให้มีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนแล้วหลายสิบคนในยุโรปตะวันออกเช่นเดียวกับที่ฝรั่งเศสที่กระทรวงสาธารณสุขระบุเมื่อวานนี้นะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เชื่อมโยงกับอากาศร้อนเนี่ยอาจจะสูงถึง 1,100 คนแล้วด้านของเทรดอสอะดฮอมเกรเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกมาระบุว่านับตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนในยุโรปแล้วมากกว่า 1,300 คนโดยพบว่าผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปรวมถึงพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านเพิ่มขึ้นมากถึง40%ด้วยกันผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ยังเสริมด้วยนะคะว่าปัจจุบันผู้คนหลายล้านคนทั่วทวีปยุโรปกำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความร้อนจัดค่ะซึ่งถือเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยสภาพอากาศเช่นนี้ก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทำให้โรงเรียนแล้วก็ที่ทำงานต้องปิดทำการเช่นเดียวกับระบบไฟฟ้าที่ก็เริ่มจะรับมือไม่ไหวค่ะหลายคนต้องทำงานอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อนจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็กลายเป็นความเครียดตามมาซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นฆาตกรเงียบค่ะจริงๆมีคนรู้จักอาศัยอยู่ที่เช็กด้วยนะคะก็ออกมาแชร์ประสบการณ์บอกว่าวัดอุณหภูมิข้างนอกอาคารเนี่ย29องศาเซลเซียสแต่พอมาวัดอุณหภูมิในห้องนอน31องศาเซลเซียสเขาบอกว่าอาคารเนี่ยมันเก็บความร้อนมากๆอุณหภูมิข้างในเลยสูงกว่าคือก็มีพยากรณ์เหมือนกันว่าน่าจะมีฝนตกมาเร็วๆนี้เขาบอกว่าตอนนี้เชียร์มากทำยังไงก็ได้ให้ฝนตกลงมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าร้อนมากไม่ไหวแล้วค่ะ
2: ครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่เดินทางจาก

0: ไปยุโรปเนี่ยมีการสอบถามกันเยอะมากเรื่องของพัดลมว่าเอาขึ้นเครื่องบินได้ไหมหรือว่าจะโหลดได้หรือเปล่านี่ล่าสุดโพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคุณผู้ชมเราสามารถเอาพัดลมไอเย็นจากไทยไปฝรั่งเศสได้ไหมจะโหลดใต้ท้องเครื่องบินไปขนาด29นิ้วคือได้น้ำหนักกระเป๋ามา40กิโลแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าคือจะเอาไปฝากญาติที่นู่นมันกลายเป็นของฝากไปแล้วนะพัดลมเนี่ยคุณผู้ชมเวลาไปยุโรปหรือว่าบางคนไปเที่ยวก็ต้องเอาพัดลมไปถ้าเป็นพัดลมแบบใช้ไฟฟ้าแบบที่ใช้ในบ้านเราทั่วไปโหลดได้แต่ถ้าเป็นพัดลมที่ใช้ถ่านใช้แบตเตอรี่อันนี้โหลดไม่ได้นะครับจะต้องถือในห้องโดยสารเท่านั้นถือขึ้นเครื่องเท่านั้นก็คุณผู้ชมก็ลองดูนะครับใครไปช่วงนี้ก็อาจจะต้องติดพัดลมไปด้วย
1: ครับคนที่จะไปก็ต้องเตรียมตัวส่วนคนที่อยู่ที่นั่นก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกันอย่างฝรั่งเศสถ้าไปดูข้อมูลจากสาธารณสุขฝรั่งเศสก็ออกมาแถลงบอกว่าคือตอนนี้ผู้เสียชีวิตที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดตัวเลขเนี่ยคือหลักพันคนไปแล้วแล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วยนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ชมพอพูดถึงฝรั่งเศสก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ชวนคุณผู้ชมติดตามนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสแต่ก็มีการพูดถึงว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดในยุโรปณเวลานี้ด้วยเหมือนกันหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกในเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้คนที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยเสียชีวิตกันยกลำเลยนะครับ
2: เครื่องบินลำนี้ก็เป็นของโรงเรียนสอนกระโดดร่มนะคะซึ่งภายในเครื่องเนี่ยก็บรรทุกมาทั้งนักบินนักเรียนฝึกกระโดดร่มแล้วก็ครูฝึกด้วยค่ะเสียชีวิตทั้งหมด11คนด้วยกันนะคะแล้วก็มีรายงานว่าตกเพียงไม่นานหลังจากที่ขึ้นบินค่ะขณะนี้ทางการเองก็กำลังสอบสวนหาสาเหตุแล้วค่ะเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกในเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศค่ะเมื่อเวลา 11:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตำรวจก็ปิดกั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อการไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่จุดดังกล่าวเครื่องบินลำนี้เป็นของโรงเรียนสอนกระโดดร่มบรรทุกนักบินพร้อมกับนักเรียนฝึกกระโดดร่ม5คนแล้วก็ครูฝึก5คนค่ะดิ่งลงอย่างรวดเร็วหลังจากขึ้นบินและตกกระแทกพื้นหักจากปลายรันเวย์ของสนามบินนองเซียเซ่ซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินขึ้นบินเพียง300เมตรเท่านั้นด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุนะคะว่าเครื่องบินลำนี้ตกโดยเฉียดบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงไปอย่างหวุดหวิดค่ะแต่ไม่มีบ้านเรือนหลังไหนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะส่วนชาวบ้านในพื้นที่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้ยินเสียงเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยดับกลางอากาศก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงดังสนั่นค่ะขณะที่ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระบุว่าสมาชิกในครอบครัวของนักกระโดดร่มฝึกหัดบางคนอยู่ที่สนามบินเล็กๆแห่งนี้และก็เห็นเหตุการณ์เครื่องบินตกที่เกิดขึ้นด้วยพร้อมระบุด้วยนะคะว่ากำลังมีการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุค่ะตามรายงานข่าวระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวจดทะเบียนในเยอรมนีซึ่งทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นในทันทีนะคะขณะเดียวกันก็ยังไม่แน่ชัดในทันทีว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่เนื่องจากเมื่อวันก่อนมีการบันทึกอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเมืองนองซีซึ่งเป็นเมืองที่ใกล้กับเมืองที่เกิดเหตุด้วยค่ะเดี๋ยวไงก็รอผลการสอบสวนสืบสวนจากเจ้าหน้าที่อีกทีแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้มีการชี้สาเหตุว่าอะไรน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
0: ครับหลายคนอาจจะสงสัยแล้วอากาศร้อนมันเกี่ยวอะไรกับเครื่องบินตกนะครับมันจะส่งผลต่อสมรรถนะของเครื่องบินโดยเฉพาะช่วงที่บินขึ้นนะครับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นมันจะทำให้ความหนาแน่นอากาศลดลงเครื่องบินต้องใช้รันเวย์มากขึ้นและอัตราการไต่จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้มีผู้โดยสารคือมาเต็มลำ
2: ค่ะ
0: 10คนแล้วก็นักบินอีก1ก็คือบรรทุกมาเต็มลำเลยก็ต้องไปดูนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยคือมาเต็มพิกัดขนาดนี้แล้วก็รันเวย์เนี่ยมันเหมาะสมด้วยหรือเปล่านะครับกับระยะทางในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นะครับปิดท้ายวันนี้ครับเรื่องของน้องหมากันบ้างครับสำหรับหลายคนหลายครอบครัวนะครับสุนัขเนี่ยมันไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะครับแต่ก็เปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวไปเลยนะครับอย่างที่เราเคยนำเสนอกันไปหลายครั้งแล้วครับหลายคนเลือกที่จะดูน้องๆสุนัขของตนเองเป็นอย่างดีดูแลเป็นอย่างดีนะครับชนิดที่ว่าเหมือนลูกคนหนึ่งก็ว่าได้นะ
2: ยุคนี้ถ้ามีลูกเป็นคนอาจจะลำบากกันหน่อยนะคะหลายคนเลยตัดสินใจมีลูกเป็นน้องหมาละกันเลี้ยงง่ายกว่านะคะสบายใจกว่าด้วยชาวจีหลายคนเองก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันค่ะต้องเลี้ยงดูกันอย่างดีเหมือนสมาชิกในครอบครัวถึงขั้นส่งลูกสี่ขาเข้าโรงเรียนอนุบาลที่ให้การดูแลแบบพรีเมียมเลยค่ะพร ีเมียมสุดๆนะคะให้ดูจากน้องหมาแต่ละตัวไม่มีเปลือยสักตัวเลยไม่รู้ว่าเขาบังคับใส่ยูนิฟอร์มหรือเปล่าแต่ยิ่งกว่านั้นค่ะมีเปียโนบรรเลงเพลงคลาสสิกสดๆให้ฟังอีกต่างหากที่เห็นอยู่นี้คือโพค่ะนิยามตัวเองว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลสำหรับน้องหมาตั้งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนซึ่งบรรดาเจ้าของสุนัขเนี่ยจะพาลูกสี่ขาตัวน้อยมาส่งตั้งแต่เช้าเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันทั้งช่วงเวลาที่ได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนสุนัขตัวอื่นๆได้กินอาหารนะคะขนมโฮมเมดไปจนถึงออกกำลังกายวิ่งลู่วิ่งแบบนี้ก็มีเหมือนกันเรียกว่าดูแลแบบครบวงจรจริงๆนะคะคุณคนนี้ชื่อว่าคุณวินเลียมถังวัย29ปีค่ะกลายมาเป็นพ่อของซินเดอเรลล่าสุนัขสายพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่กว่า1ปีครึ่งแล้วค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยอะไรกับสัตว์สักเท่าไหร่แต่พอเลี้ยงเองความรู้สึกก็เปลี่ยนตอนนี้เนี่ยมองซินเดอเรลล่าเป็นลูกแท้ๆไปแล้วนะคะอยากดูแลน้องให้ดีที่สุดเพราะว่าชีวิตน้องหมาเนี่ยสั้นแค่10กว่าปีเท่านั้นแล้วดูแลดีจริงๆอย่างอาหารการกินก็คือเลือกเป็นเนื้อวัวเกรดดีผักก็ต้องเป็นผักออร์แกนิกด้วยนะคะส่วนคุณคนนี้แจนจางผู้ก่อตั้งแล้วก็ครูใหญ่ของพอเล่านะคะว่าผุดไอเดียเปิดโรงเรียนหลังจากสุนัขของเขาเนี่ยเกิดภาวะวิตกกังวลพอไปศึกษาก็ไปพบสถานที่ดูแลแบบนี้ในสหรัฐบวกกับตัวเขาเนี่ยเชื่อว่าสาเหตุหลักที่น้องหมาป่วยเพราะว่าขาดการเข้าสังคมค่ะแรกเริ่มโรงเรียนของเขาเนี่ยมีนักเรียนเพียง10ตัวนะคะผ่านไปแค่ปีเดียวตอนนี้มีนักเรียนเวียนมาเรียนกว่า200ตัวแล้วเติบโตเร็วจนตอนนี้มีแผนที่จะเปิดสาขา2ด้วยค่ะส่วนค่าเทอมไปโรงเรียนก็ต้องมีค่าเทอมอยู่แล้วนะคะค่าเทอมของน้องหมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ98ถึง138หยวนต่อวันหรือราวๆ500ถึง700บาทขึ้นอยู่กับขนาดของน้องหมาแต่ละตัวปัจจุบันชาวจีนหันไปเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ก็ลดลงขณะที่การส่งน้องหมาไปโรงเรียนแบบนี้ก็ยังสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ในเมืองใหญ่ของจีนที่หันมาให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินเพื่อความสุขทางใจแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตให้มากขึ้นด้วยคำกล่าวสมัยนี้ที่ว่าทำงานส่งลูกเรียนของคนยุคนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงลูกจริงๆอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็นการทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อส่งลูกหมาเข้าสังคมแบบนี้นั่นเองค่ะโรงเรียนแบบนี้อาจจะได้ไอเดียหรือว่ารองรับลูกค้าที่เป็นน้องหมาไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวัดกันน้องแมวอาจจะไม่ค่อยชอบสังคมแบบนี้สักเท่าไหร่เข้าไปนี่น่าจะไปสวบกับเพื่อนแล้วก็ตีกันเองนะคะ
1: ครับแต่ผมว่าอีกอย่างนึงน่าจะเป็นการสานฝันให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง แต่ว่าเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงสัตว์ เพราะอะไรคือมีความฝันอยากจะพาไปลูกเนี่ยไปโรงเรียน ตื่นเช้ามาอยากแต่งตัวให้ลูกนี่ไงได้แต่งแล้ว ตื่นมาเนี่ยคือต้องเลือกเลยว่าจะเอาชุดไหนแล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียน แต่วิธีการฝึกผมว่านะของไทยเจ๋งกว่าทั้ง3ท่าน คือมันมีคลิปที่แบบว่าบางคนเนี่ยคือเขาเลี้ยงสุนัขเหมือนเป็นลูกแล้วมีการฝึกถึงขนาดที่ว่าฝึกรับพัสดุพัสดุมาส่งแล้วคือเจ้าของมาอยู่เป็นกล้องวงจรปิดอยู่นี้มันขยับได้มันมีเสียงใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกคนมาส่งพัสดุบอกว่าฝากไว้กับเจ้าตัวนี้เลยเออคนมาส่งก็บอกว่าฮะได้เหรอปรากฏว่าได้ฉลาดจริง
0: ๆก็จ่ายค่าข้าวค่ายาไปก็ต้องเยอะก็ช่วยกันทำมาหากินหน่
1: อ
0: ยใช่ไหมสั่งพัสดุมาก็ช่วยรับให้หน่อยนะครับ
2: ตอบแทนพระคุณนะคะ
0: ตอนนี้มันก็เป็นเทรนด์นะครับคุณผู้ชมบ้านเราก็เหมือนกันเนาะที่จีนเองก็เช่นเดียวกันถึงขั้นมีการบัญญัติคำขึ้นมาเฉพาะที่เรียกว่าเหมาหายจื่อหรือว่าเด็กน้อยผู้มีขนใช้นิยามเรียกคำนี้ได้เลยนะครับว่าคุณมีลูกหรือเปล่าอ
2: ๋
0: อเหมาไหจื่อก็คืออ๋อรู้กันว่าไม่เลี้ยงสุนัขก็เลี้ยงแมวสักอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะกลับมาดูปัญหาที่ดินทับซ้อนในบ้านเรานะคะก็คือพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นจับตานะคะล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นค่ะลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากชาวบ้านแล้วก็บอกว่าจะย้ำช่วยดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบตามกฎหมายนะคะควบคู่กับการเอาจริงเอาจังกับกลุ่มทุนที่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าระหว่างการลงพื้นที่ค่ะมีจังหวะที่รัฐมนตรีแสดงความไม่พอใจสั่งให้ชายคนนึงออกจากวงประชุมค่ะ
4: ท่านเป็นตัวแทนใครท่านเป็นตัวแทนใครท่านมีที่ไหมท่านมีที่ไหม
5: ไม่มีคร
4: ับ ไม่มีมาพูดทำไมออกไปออกไปออกไปออกไปเลยไม่มีที่มาพูดไหมไม่ใช่ชาวบ้านออกไป
3: คุณผู้ชมก็เดือดอยู่นะคะให้ออกจากวงไปเลยนะคะ นี่เป็นจังหวะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความไม่พอใจค่ะหลังจากชายคนหนึ่งพยายามจะสอบถามเกี่ยวกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี2543โดยนายสุชาติก็ถามกลับนะคะว่าอ่ะเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นนายทุนและชายคนดังกล่าวก็ยืนยันนะบอกว่าไม่มีที่ดินพอให้ออกไปก็เดินออกไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะคะระหว่างที่นายสุชาติพร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากชาวบ้านแล้วก็ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็หาทางออกร่วมกันค่ะนายสุชาติระบุนะคะว่าอุทยานแห่งชาติทับลานติดประกาศแจ้งเตือนผู้ครอบครองโรงแรมและรีสอร์ทที่มีคดีถึงที่สุดแล้วให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน15วันขณะนี้ติดประกาศไปแล้ว3รีสอร์ทในอำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็จะทยอยดำเนินการทุกรายค่ะเพื่อ นำพื้นที่คืนให้รัฐเพื่อเป็นการไปฟื้นฟูป่านะคะส่วนข้อเรียกร้องให้ใช้แนวเขตอุทยานตามการสำรวจในปี2543นายสุชาติก็ยอมรับนะคะบอกว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ว่าจะค่อยๆหาแนวทางแก้ไขตามกรอบกฎหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะ
4: กลุ่ม2เป็นกลุ่มที่มีความวิตกกังวลก็ต้องพิสูจน์กันหน่อยนายทุนออกไปชาวบ้านให้เขาเลยนะครับกลุ่ม3คล้ายๆกันกลุ่ม4เป็นกลุ่มที่พิสูจน์เพราะอยู่นอกเขตสปกและอยู่นอกเขตหมู่บ้านความมั่นคงแต่ทั้งหมดที่เข้ามติอุทยานแห่งชาตินั้นมันมีการรองรับไปหมดแล้วขอให้ผมค่อยๆทำถ้าท่านจะเอาเพาะกันหมด 6-7 กลุ่มเลยมันจะไปกันยังไงครับท่านเอาแท้ๆของแท้ๆไปทีละต๊อกสเต็ปสเต็ปสเต็ปนักอนุรักษ์ต่างเขาเห็นด้วยในการเดินแบบนี้เพื่อให้ทุกคนสบายใจอย่าหยิบมาแล้วมีการต่อต้านกันมันก็ไม่จบอยู่ดีไม่นับหนึ่งมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับ
3: ส่วนทางด้านนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรค่ะอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าชุดพญาเสือระบุด้วยนะคะว่าประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินแต่ว่าต้องเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มทุนที่บุกรุกพื้นที่แล้วก็เร่งสะสางคดีครั้งเก่าที่มีกว่า552คดีแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่ากรณีการออกเอกสารสิทธิ์สปกทับซ้อนพื้นที่ป่าที่มีคดีหรือที่เรียกว่าสปกบวมอะค่ะเป็นประเด็นที่น่ากังวลเพราะอาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
1: ยังอยู่ที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาไปกันที่จังหวัดระยองกันบ้างชาวบ้านที่นั่นเขาส่งเสียงสะท้อนแบบนี้บอกว่าตอนนี้เจอปัญหาน้ำประปาไม่ไหลหลักวันหรือเปล่าชาวบ้านบอกไม่ใช่หลักวันแต่ชาวบ้านบอกว่านานถึงขั้น3เดือนเลยครับแล้วถามว่า3เดือนที่ผ่านมาทำยังไงชาวบ้านบอกว่าต้องซื้อน้ำใช้ประทังชีวิตไปก่อนส่งผลทำให้แต่ละเดือนเขาต้องเสียเงินซื้อน้ำเนี่ยเดือนละหลายพันบาทเลยครับชาวบ้านมาบตองหมู่10ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับได้นำเรื่องดังกล่าวไปโพสต์ในโลกออนไลน์มีการตั้งคำถามแบบนี้บอกว่าน้ำประปาหมู่บ้านมาบตองน้ำไม่ไหล3เดือนแล้วต้องซื้อน้ำมาใช้เดือนละ 2,000 ถึง 3,000 บาทแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้ช่วยเหลือตัวเองรอบนี้ต้องทำยังไงแล้วก็ติดแฮชแท็กถึงรายการหนึ่งด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไปพบกับนายโอภาสอายุ47ปีเขาเป็นตัวแทนชาวบ้านเขาเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลกระทบหนักถึงขั้นปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเขาต้องซื้อน้ำใช้อาบใช้ดื่มทำให้ต้องเสียเงินเดือนละหลายพันบาทครับซึ่งปัญหาน้ำไม่ไหลเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะเกิดนะแต่ชาวบ้านบอกเกิดมานานแล้ว3เดือนแล้วที่ไม่มีน้ำประปาใช้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือนที่ผ่านมาเคยแจ้งไปยังผู้นำชุมชนแล้วหลายครั้งแต่ว่าจากการตรวจสอบผู้นำชุมชนเนี่ยเขาบอกไปตรวจสอบแล้วก็ได้รับคำตอบจากผู้นำชุมชนบอกว่าน้ำในบ่อมันแห้งมันไม่มีน้ำในการมาผลิตแล้วเบื้องต้นเนี่ยทางผู้นำชุมชนก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแก้ไขปัญหาให้แต่เวลาเนี่ยล่วงเลยมานานครับจนสร้างความทุกข์ใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากรอบนี้ก็เลยมาร้องสื่อเลยอยากให้สื่อเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยให้เข้ามาเร่งสำรวจแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านครับ
5: นี่ก็ทุกข์ใจมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ำใช้มาหลายเดือนนะครับแต่ละเดือนเราต้องซื้อน้ำใช้หลายพันบาทเลยครับ ก็เลยอยากจะสื่อเป็นบอกเสียงแล้วมันก็เรียกว่าทุกข์ใจมากครับเพราะว่าเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครแล้วจะทำอะไรแล้วเพราะว่าผมเคยแจ้งกับท่านผู้นำชุมชนไปแล้วว่าช่วยแก้ไขหน่อยเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะรับเรื่องแล้วก็ไปทำการแก้

0: แก้ไขแต่การแก้ไขของเขานี่ก็คือผมไม่แน่ใจว่าเขาดำเนินการไปถึงไหนนะเพราะว่าตอนนี้ล่วงเลยมา3เดือนแล้วฮะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าหลังจากนี้ก็ได้แต่หวังว่าถ้าเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็น่าจะได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้ชาวบ้านบอกต้องเสียเงินซื้อน้ำเดือนละหลายพันบาทเป็นภาระของชาวบ้านที่ต้องแบกรับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงในแต่ละเดือน2สัปดาห์ก่อนเนี่ยวันใหม่ไทยพีบีเอสเรานำเสนอไปเรื่องของน้ำประปาดำรอบนั้นเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านฉางคุณศรีมาคุณเชิญสารแต่ว่ารอบนี้น้ำประปาไม่ได้ดำครับแต่น้ำประปาไม่ไหลเลย3เดือนแล้วรอบนี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านค่าย2อำเภอติดต่อกันแล้วนะคุณผู้ชมก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านด้วยนะครับ
2: ครับพูดถึงเรื่องน้ำแล้วก็คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าน้ำคือชีวิตนะครับจำเป็นทั้งน้ำใช้อุปโภคบริโภคและน้ำภาคการเกษตรแต่ตอนนี้หลายพื้นที่เจอภัยแล้งนะครับคนที่เป็นเกษตรกรก็ลำบากเหมือนกันแต่สำหรับชาวบ้านที่ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอาจจะไม่ได้เครียดเหมือนกับพื้นที่อื่นเพราะว่ามีวัดช่วยไว้ครับเนี่ยคุณผู้ชมบึงน้ำขนาดใหญ่สร้างไว้ในวัดแบบนี้เลย
3: ค่ะ
2: คือไม่ได้เป็นบึงธรรมชาตินะครับแต่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเก็บน้ำสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ครับคุณผู้ชมคือตอนนี้หลายพื้นที่จำเป็นต้องพึ่งพาฝนอย่างเดียวเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับที่วัดบ้านอินแปลงแสงสว่างตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา